0: เรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กเอาท์หรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่1เราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมกันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับ
1: โอเค
0: เริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกร็งหน้าท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับ step up ขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มั่นคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊าบเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนะนี้แล้วเหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคืออ่ะตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊าบนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวอ่ะเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เก่งไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอมัสเซลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงค์นั่นเองวิธีการครับท่าแพลงค์ให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่รองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบแพลงค์เริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมิ้วท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
2: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้ LS L คอร์ดนะ
3: ใช่ครับ
0: มาเลยครับ

0: ท่านี้เรียกว่าไซด์แพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1ยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่มั้ยแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเก่งหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำให้แรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องขมับท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อศอกโอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
1: ้โอ้รู้สึก
0: เป็นไงบ้าง
1: รอบลำตัวยุบไปแล้ว ตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: นี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนราบขนาดนี
1: ้อ๋อดูไทมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
1: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
1: ได้แต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
1: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคพักครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ L S แน่นอนกั้นหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่าเพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊าบ
1: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านผู้ชม
0: พูดประกันสิบล่ะเซตที่3เซตที่3เซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊าบได้แบบนี้โอเคครับพี่จ๊าบมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เก่งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกรงให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวสั่นจังเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเก่งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊าบ ค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับจ๊บโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
1: เซตที่3ก็แล้วครับพี่ต๋อครับ
2: โอเค
0: จบแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ท2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ำกันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคอ่ะคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซด์เลทเทอรัลเลสนะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะเพราะนั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนาดครับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ำสองมือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่าโชลเดอร์เพรสนะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงๆตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่2เหมือนเดิมท่าที่2เดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกวันนี้เห็นไหมตรงๆแบบนี้เลย

0: ตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมาย
1: เราจะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมุติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยยังไม่เมื่อยแล้วสองเซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนหัวไหล่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชลเดอร์เพสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชลเดอร์เพสดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเคเส้นไหนแล้ว
1: เส้นที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
1: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสเทอร์เรสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกร็งที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่จ๊าบสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟมอร์นิ่งของเราแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊าบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับอ่ะเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกนะครับยืดตัวตรงอ่ะจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอตกันไปเพราะฉะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงมาให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบ

0: นี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงบริเวณนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างนึงกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: ยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคถ้าสุดท้ายครับพี่จ๊าบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้แบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายๆรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเราเนี่ยครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
2: คร
0: ับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็
1: กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ต๊อดแล้วก็เทรนเนอร์จ๊าบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้านะครับกับพวกเรา Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะเป็ดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะๆๆ

0: ิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าต้นกล้าน้าป้าโอ้ป้าเรนนี่ก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบ่แบ่แบ่ยัฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อละฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
2: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
2: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้

0: แต่ปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
1: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
0: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
1: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
0: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
1: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
0: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
1: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
0: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
1: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
0: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอ
1: สิอยาก
0: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
1: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
0: จัดไปขายคอสได้แล้ว1
2: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศีลพัตตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
3: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
4: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
5: ฟังสิฮะทางนี้ไม่เสียง
4: ฮะไหน
1: เย่ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
4: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
3: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
4: เอ้าเปิดไม่ออกอะ
5: กุญแจไงกุญแจไง
4: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
6: ง่ายใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
3: ้เอาละนะย้าย สิลาพังประตูเข้าไปเลย
4: Hmm.

0: จะต้องปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
0: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน่
2: เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: เยอะอย่าเข้ามานะ
3: ย้า
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตาม

0: วิธีกรรมงมงายน่ะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่น่ะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาตั้งหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
2: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
3: เอ้ยอะไรเนี่ย
4: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
5: เฮ้ย
6: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
7: บ๊าย
8: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในตอนต่อไป

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาท ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
5: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
4: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
6: พี่ว่าความงดงาม
7: ความงดงาม
6: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
4: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
8: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
4: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยครับ
9: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
4: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพวกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยเออเออเออเยอะอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเออเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจอกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำ

0: ดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ตุ่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์ทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
5: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับ

0: ในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
1: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยล่ะ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
1: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
5: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
2: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
2: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
5: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
5: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
5: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
5: ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
1: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือ

0: พาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรง

0: ใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
1: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างนึงอย่าลืมวาดปีกอีกข้างนึงให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

0: ากเพียงคิดอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสบายรีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรลูก
1: จำนวนมากกว่าหนึ่งไม่เกินหนึ่ง
0: ครับวันนี้คุณครูมีสื่อการสอนใหม่ที่จะให้นักเรียนได้ใช้นะครับและวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิดคิดไว้ในใจไว้ก่อนนะหลักลูกคิดหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรกันได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องบอกจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000ด้วยหลักลูกคิดได้นะและอย่างที่สองนักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับนักเรียนจะต้องใช้หลักลูกคิดเพื่อแสดงจำนวนได้นะและออกมานำเสนอเพื่อนหน้าชั้นเรียนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการแสดงจำนวนด้วยแผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยกันก่อนนะครับและเราจะเชื่อมโยงไปถึงหลักลูกคิดเพราะนักเรียนจะต้องมีความรู้เดิมในเรื่องนี้ก่อนนะมาดูกันนะครับแผ่นตารางนี้นะมีทั้งหมดกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันคิดเลยครับคิดในใจไว้ก่อนนะใครจะออกมาบอกคุณครูได้บ้างว่ามีจำนวนเท่าใดออกมานับหน่อยเอามือจับหูจับแขนจับศีรษะยกเรามาธนพรธนพรลูกธนพรลองนับให้ครูดูหน่อยว่ามีจำนวนเท่าใดนะแล้วบอกคุณครูนะสอนเพื่อนๆด้วยได้เลยนะ
2: 100 200 210 230 1 2 3 4 5
0: แสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดลูกเท่าไหร่นะ
2: 235
0: ใครคิดเหมือนเพื่อนบ้างยกมือ235นะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าถูกต้องไหมอ่ะปรบมือให้เพื่อนก่อนนะเพื่อนตอบ235นะจะเห็นว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้นะครับแสดงจำนวนใดเอ่ยแสดงจำนวนใดลูก235นั่นเองซึ่งสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกได้แบบนี้นะครับ235คุณครูไม่นับให้ดูแล้วนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เพื่อนนับให้แล้วนะเข้าใจชัดเจนไหมครับที่เพื่อนนับเข้าใจนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยนะครับได้ในลักษณะนี้นะครับ235และตัวหนังสือแบบนี้นะครับยากไหมลูก
2: ไม่ยาก
0: นะจะเห็นว่าเวลาที่เราอยากจะทราบว่าแผ่นตารางนี้มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยนะเราก็นับแผ่นตาราง100ก่อนใช่ไหมลูกดูว่ามีกี่แผ่นนะครับอย่างกรณีนี้มีแผ่นตาราง102แผ่นก็แสดง200ใช่ไหมลูกอ๋อต่อไปมาดูแผ่นตาราง10แผ่นตาราง10มีกี่แผ่นแสดงกี่10เราก็มาดูแผ่นตาราง10อ๋อในที่นี้มี3แผ่นก็แสดง30ใช่ไหมและสุดท้ายเลยอย่าลืมดูแผ่นตารางหน่วยด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางแผ่นตารางหน่วยมีกี่แผ่นก็แสดงเท่านั้นหน่วยนะครับอย่างเช่นกรณีนี้มีทั้งหมดกี่แผ่นลูกแผ่นตารางหน่วย

ครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันนะครับซึ่งกิจกรรมที่เราจะทำนั้นจะเกี่ยวข้องกับการใช้หลักลูกคิดแต่นักเรียนอาจจะยังใครเคยเห็นบ้างหลักลูกคิดยกมือตอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับใครยังไม่เคยเห็นยกมือเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลักลูกคิดนะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้หลักลูกคิดและลูกคิดเพื่อแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 นะครับมาดูนะลูก

0: ที่คุณครูแสดงให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางดูอยู่นี้เราเรียกว่าหลักลูกคิดนะครับหลักลูกคิดซึ่งหลักลูกคิดของเรานะมีหลักใดบ้างเรามาดูกันเลยนะครับหลักลูกคิดของเรานะครับมีหลักหน่วยนะครับมีหลักหน่วยหลัก10หลัก100หลัก 1,000 หลัก 10,000 หลัก 100,000 หลักล้านซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เราจะเรียนเพียงถึงหลักพันนะครับและสิ่งนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะเรียกว่าอะไรครับ
1: ล
0: ู
1: กค
0: ิดนะลูกคิดเอาไว้ใส่ในหลักลูกคิดเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะครับเช่นคุณครูต้องการแสดง5หน่วยนักเรียนคิดว่าคุณครูน่าจะใส่ลูกคิดลงไปในหลักใดครับ
1: หล
0: ัก
1: หน
0: ่
1: วย
0: หลักหน่วยกี่ลูกลูก
1: 5
0: ลูกนะลูกคิด1ลูกใส่ไปในหลักหน่วยในลักษณะนี้แสดง1หน่วยนะครับ1หน่วยนะ5หน่วยก็ต้องกี่ลูกลูก
1: 5
0: ลูกอันนี้2ลูกนะ2หน่วยนะ3ลูกแสดง3หน่วย4ลูกแสดง4หน่วยนะครับ5ลูกแสดง5หน่วยเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าคุณครูต้องการแสดง12หน่วยคุณครูจะแสดงได้อย่างไรเอาลูกคิดไปใส่ในหลัก10กี่ลูกลูก10ลูกเลยเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับจากที่เรามีอยู่เดิมแล้วใช่ไหมลูกอันนี้กี่หน่วยนะลูก5หน่วยใช่ไหมถ้าจะให้เป็น12หน่วยเราต้องเติมลูกคิดไปเท่าไหร่ลูกกี่หน่วยอีกกี่หน่วย
1: อ
0: ีก5ลูกจริงเปล่าอ่ะ6กี่ลูกแล้วลูก6ลูก7ลูก8ลูก9ลูก10ลูกเอ้าเด็กๆจะเห็นว่าเป็นยังไงลูก
1: เต
0: ็มแล้วใช่ไหมไม่สามารถที่จะใส่ได้เพิ่มแล้วใช่ไหมลูกทำอย่างไรดีนักเรียนตอนนี้ได้กี่หน่วยเนี่ยลูกตอนนี้ได้กี่หน่วย
1: 10
0: หน่วยนักเรียนจำได้ไหมแผ่นตารางจำแผ่นตารางได้ไหมแผ่นตารางหน่วย10แผ่นแสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก
1: 4
0: 1แผ่นใช่ไหมแผ่นตารางหน่วย10แผ่นหรือ10หน่วยนะแสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตาราง10 1แผ่นหรือ110พูดง่ายๆว่า10หน่วยเท่ากับ110นั่นเอง10หน่วยเท่ากับ110แสดงว่าลูกคิดในหลักหน่วยจำนวน10ลูกหรือ10หน่วยนี้จะแทนด้วยลูกคิด1ลูกในหลัก10นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูสามารถที่จะนำลูกคิดทั้ง10ลูกนี้นะครับออกจากหลักหน่วยนะและแทนด้วยลูกคิด1ลูกในหลัก10แบบนี้แสดงกี่สิบเนี่ยลูก
1: 110
0: นะเพราะว่าอะไร10หน่วยเท่ากับ10หน่วยเท่ากับเท่าไหร่ลูก110นะและเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูถามไปถ้าเราจะแสดง12หน่วย12หน่วยนั่นก็คือ110กับอีกกี่หน่วยนะลูก
1: 2
0: หน่วยแสดงว่าเราต้องใส่ลูกคิดในหลักหน่วยเพิ่มกี่ลูกลูกกี่ลูก
1: ลูก
0: กลุ่มที่

0: คุณครูต้องใส่ลูกคิดในหลักหน่วยกี่ลูกลูกเท่าไหร่นะใช้ไมค์ตอบลูกกี่ลูกในหลักหน่วยนะ12เราใส่ลูกคิดในหลัก10ไปแล้ว1ลูกเราจะต้องใส่ลูกคิดในหลักหน่วยกี่ลูก
1: 2ครับ
0: ถูกต้องนะ2ลูกนั่นเองนะครับแบบนี้นะแสดงว่าตอนนี้ลูกคิดทั้งหมดแสดงจำนวนใดลูก12เพราะว่ามีลูกคิดในหลัก10 1ลูกแสดง10และมีลูกคิดในหลักหน่วย2ลูกแสดง2หน่วย10กับ2หน่วยรวมเป็น12ยากไหม
2: ไม
0: ่ยากนะครับและถ้าคุณครูต้องการแสดง29 29ไหนใครจะออกมาใส่ให้คุณครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกชนาการนะลูกนะชนาการมาครูต้องการแสดง29นักเรียนคิดว่าเราต้องใส่ยังไงลูกเริ่มที่หลักหน่วยก่อนนะที่หลักหน่วยก่อนต้องใส่กี่ลูกนะ294ลูกแล้ว5ลูกแสดง5หน่วยเพราะอยู่ในหลักหน่วย6ลูก7ลูก8ลูกและ9ลูกนะครับและใส่ในหลัก10เพิ่มอีก1ลูกเป็น29ถูกต้องไหมเด็กๆถูกต้องเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าจะเห็นว่าลูกคิดในหลัก10นะครับมีกี่ลูกลูก2ลูกอันนี้1ลูก2ลูกนะ2ลูกแสดง20นะครับและลูกคิดในหลักหน่วยมีกี่ลูกลูกมีกี่ลูก9ลูกนะมี9ลูกนะครับเมื่อสักครู่นี้เรานับไปแล้ว9ลูกแสดง9หน่วย20กับ9หน่วยรวมกันเป็น29นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากและถ้าคุณครูต้องการแสดง99 99เราจะแสดงได้อย่างไรเอามือจับหูปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและยกมือขึ้นปณิดาลูกปณิดา99เราเติมเพิ่มไปนะต้องเติมเพิ่มเท่าไหร่นะ99ในหลัก10ตอนนี้มีลูกคิด4ลูกแล้ว50แล้วตอนนี้60 70 80และ90นักเรียนคิดว่าเพื่อนทำถูกต้องไหมลูกถูกต้องเพราะว่าอะไรในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูกลูกกี่ลูก9ลูกแสดง90นะและในหลักหน่วยมีลูกคิด9ลูกแสดง9หน่วย90กับ9หน่วยรวมเป็น99นั่นเองถูกต้องประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะถ้าคุณครูลองคิดตามคุณครูนะถ้าคุณครูใส่ลูกคิดไปในหลักหน่วยเพิ่ม1ลูกปึ้งตอนนี้ในหลักหน่วยมีเท่าไหร่แล้วลูกฮะในหลักหน่วยนะมี10ลูกแสดง10หน่วยใช่ไหม10หน่วยนะกับในหลัก10มีลูกคิด9ลูกหรือ90ใช่เปล่าเด็กๆจำได้ไหมลูกคิด10ลูกในหลักหน่วยนะครับหรือ10หน่วยสามารถแทนด้วยลูกคิด1ลูกในหลักอะไรนะ10เพราะฉะนั้นครูสามารถนำลูกคิดในหลักหน่วยออกได้เลยนะครับและแทนด้วยลูกคิดในหลัก10กี่ลูกนะลูก 1ลูก

0: ลูกนะชึบลงไปเป็นเท่าไหร่เนี่ยลูกตอนนี้ลูกคิดอยู่ในหลักสิบเพราะฉะนั้นเรามานับกันทีละสิบนะ1 10 2 10 3 10 4 10 50 60 70 80 90 10 10 10นั่นเองนะแต่10 10ของนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่นะลูก100แสดงว่าลูกคิด10ลูกในหลัก10สามารถแทนด้วยลูกคิด1ลูกในหลักอะไรลูกในหลักอะไรถูกต้องในหลักร้อยกี่ลูกลูก1ลูกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะแสดงจำนวน100ก็สามารถที่จะนำลูกคิด1ลูกใส่ไปในหลักร้อยเพื่อแสดง100นั่นเองนะครับยากไหมครับเด็กๆไม่ยากนะถ้าครูต้องการแสดง800ล่ะใครจะออกมาแสดงให้ครูได้บ้างมือจับหูจับแขนยกมาลูกมาเรา800นะต้องใส่ลูกคิดในหลักไหนลูก
1: 100ครับ
0: ในหลัก100อ่ะใส่กี่ลูกสีเดียวกันนะตอนนี้มี2ลูกแล้ว3ลูก4ลูกแสดง400 5ลูกแสดง500 6ลูกแสดง600 7ลูกแสดง700 8ลูกแสดง800นะครับถูกต้องไหมลูกเพื่อนนำถูกไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมเลยนะครับถ้าครูเพิ่มลูกคิดไปอีก2ลูกในหลักร้อยอ่ะตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ใส่ไป1ลูก900เป็นเท่าไหร่1100หรือที่เด็กๆเคยเรียนรู้มานะ1100เป็นเท่าไหร่นะลูกแสดงว่าคุณครูสามารถที่จะแทนลูกคิด10ลูกในหลักร้อยด้วยลูกคิด1ลูกในหลักอะไรหลักพันนะในลักษณะนี้นะครับแบบนี้แสดง 1,000 ยากไหมลูกไม่ยากนะลูกคิด1ลูกนะครับในหลักพันแสดง 1,000 ถ้า2ลูกแล้วลูก2ลูกก็แสดง 2,000 นะก็ใส่ไปนะอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เด็กๆได้ดูสาธิตนะการใช้หลักลูกคิดและลูกคิดเพื่อแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ไปเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูจะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะร่วมกันสร้างจำนวนนับที่ไม่เกิน 1,000 แต่มากกว่า100นะมากกว่า100แต่ไม่เกิน 1,000 นะครับ1จำนวนและใช้หลักลูกคิดและลูกคิดแสดงจำนวนนั้นพร้อมกับเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือลงกระดานนะครับสามารถลงมือได้ทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับลงมือปฏิบัติได้ครับสร้างจำนวน1จำนวนนะ1กลุ่มนะลูกนะอาจจะสร้างอะไรดีสร้างได้เลยขั้นแรกนักเรียนก็จะต้องคิดก่อนว่านักเรียนจะสร้างจำนวนใดนะครับจากนั้นเราก็สามารถใช้ลูกคิดใส่ไปในหลักคิดนะไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับหรือหลักพันและเมื่อเรียบร้อยแล้วเราดูว่าลูกคิดของเราแสดงจำนวนเท่าใดและเขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือลงในกระดานให้เรียบร้อยสวยงามนะครับ

0: นี่เราต้องใช้ฝั่งนี้แสดงใช่ไหมนี่เอากลับไปก่อนเราจะสร้างจำนวนใดแล้วตกลงกันยังตกลงกันยังลูกเราจะสร้างจำนวนใด999อ้าวเราก็แสดงโดยใช้ลูกคิดแบบข้ามรั้วอ้าวหลักหน่วยต้องมีเท่าไหร่มีลูกคิดกี่ลูก
1: หลักหน่วยม
0: ี9เราก็ใส่ไปเลย9ใช่ใส่ไปเลยต้องออกไปนำเสนอด้วยนะใส่ให้ถูกนะทำได้ไหมกลุ่มนี้จำนวนเท่าไหร
1: ่660
0: ใส่ได้เลย660ตกลงกันแล้วนะในหลักเดียวกันใช้ลูกคิดสีเดียวกันนะลูกนะเราจำนวนเท่าไหร่กลุ่มนี้ลูก
1: 615
0: ดูสิโอ้เยี่ยมเลย615นะในหลักร้อยต้องมีกี่ลูกลูก615ในหลักร้อยต้องมีกี่ลูก
1: มี600ต้องมี
0: 6ลูกใช่ไหมถูกต้องแล้วในหลัก10ล่ะ
1: 110
0: และในหลักหน่วยแล้วลูก
1: 5หน
0: ่วยก็มี5ลูกใช่ไหมพร้อมนำเสนอนะเขียนจำนวนนะเป็นออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเรียบร้อยนะครับกลุ่มนี้899เขียนตัวหนังสือด้วยนะอันนี้ครบหรือยังดูสิลองดูนะครบหรือยังครบหรือยังลองใช้สีอื่นสิสีอื่นมีครบไหมได้หรือยังได้จำนวนหรือยัง
2: คือว่า550
0: เท่าไหร
2: ่550
0: 550เขียนเป็นจำนวนออกมาม ีตัวเลขอะไรบ้างบอกเพื่อนตัวใหญ่ๆนิดนึงตัวใหญ่ๆนิดนึงกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยนะพร้อมนำเสนอนะ999นะกลุ่มที่เสร็จแล้วตัวตรงตอนนี้กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วและกลุ่มที่5ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือเพียงกลุ่มที่3นะเร่งมือนิดนึงถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวตรงหลับตาลงตัวตรงนะ

กลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานำเสนอกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ออกมานำเสนอลูกถือหลักลูกคิดมาด้วยนะถือหลักลูกคิดมาด้วยลูกกลุ่มที่2ตั้งหลักลูกคิดวันนี้ชูให้เพื่อนดูของเราแสดงจำนวนใดชูช่วยกันช่วยกัน2คนนะช่วยกันช่วยกันคุณครูอยากทราบว่าเราสร้างจำนวน

0: ใดลูก
1: ห้าจำนวน660ค่ะ
0: 660ใช่ไหมครับ660เราใช้ลูกคิดในหลักใดบ้างลูก
1: หลัก10กับหลักร้อยค
0: ่
1: ะ
0: ใช้หลัก10กับหลักร้อยใช่ไหมเริ่มต้นที่หลักหน่วยครูถามหน่อยในหลักหน่วยทำไมเราถึงไม่ใส่ลูกคิดไปลูก
1: เพราะว่าเรามันเพราะ
0: 660 0คือ0คือ0หน่วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: และในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูกลูก
1: 6อันค่ะ
0: 6ลูกใช่ไหมนักเรียนในห้องนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนับไปพร้อมกันนะครับว่ามีกี่ลูกมี6ลูกจริงไหมนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6ลูกคิด6ลูกนะลูกคิด6ลูกในหลัก10แสดง60นะครับและลูกคิดในหลัก100มีกี่ลูกลูก
1: 6
0: ลูกนะตรวจสอบพร้อมกัน1 2 3 4 5 6ลูกคิดในหลัก100 6ลูกแสดง600แสดงว่าลูกคิดทั้งหมดนี้แสดง600กับ60กับ0หน่วยรวมเป็น660ไหนแสดงในกระดานให้ครูดูหน่อยให้เพื่อนๆดูหน่อยนะช่วยเพื่อนๆดูนักเรียนครับเพื่อนๆ เขียนถูกไหมกลุ่มนี้เขียนถูกไหมถูกต้องนะ660เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกแบบนี้นะครับตัวเลขไทยนะและตัวหนังสือ660เอาใบไม้อาจจะจางหายไปนิดหนึ่งนะครับก็ไปเติมให้เรียบร้อยนะให้ชัดเจนนะครับอาจจะโดนมือเมื่อสักครู่นี้ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นำเสนอได้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอ่ะประปรือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากถือกลับไปด้วยนะกลุ่มถัดไปกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดคือกลุ่มที่5กลุ่มที่5ออกมานำเสนอครับกลุ่มที่5ออกมานำเสนอนะไหนใครจะเป็นผู้นำเสนอเราสร้างจำนวนใดลูกเรียบร้อยยังเรียบร้อยยังเราสร้างจำนวนใดปณิดาหกร้อยสิบห้าและเราจะแสดงโดยใช้หลักลูกคิดยังไงไหนอธิบายให้ครูฟังหน่อยในหลักหน่วยจะต้องใช้ลูกคิดกี่ลูกลูกหกร้อยสิบห้า
1: ห้าล
0: ู
1: ก
0: ห้าลูกมาดูซิครบไหมนะนักเรียนมานับพร้อมกันครับมีห้าลูกครบไหมหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกลูกคิดห้าลูกในหลักหน่วยแสดงห้าหน่วยนะต่อไปในหลัก10ต้องมีลูกคิดกี่ลูกปณิดาลูก
1: 1ลูก
0: ต้องมีลูกคิด1ลูกใช่ไหมมี1ลูกถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับ1ลูกในหลัก10แสดง110นะครับและในหลัก100ในหลัก100ต้องมีลูกคิดกี่ลูกครับ
2: 6ลูกค่ะ
0: มีลูกคิด6ลูกมานับพร้อมกันนะครบ6ลูกไหม1 2 3 4 5 6มีลูกคิด6ลูกในหลัก100แสดง600เพราะฉะนั้นจำนวนลูกคิดทั้งหมดนะครับแสดง600กับ110กับ5หน่วยรวมเป็น615ไหนเราเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสืออย่างไรลูกแสดงให้เพื่อนดูหน่อยชี้เพื่อนดูหน่อยลูก615ชี้ให้เพื่อนดูหน่อย615ตัวเลขฮินดูอารบิกแบบนี้ถูกต้องไหมครับเด็กๆถูกต้องไหมถูกต้องตัวเลขไทยแล้วลูกถูกต้องไหมถูกต้องและตัวหนังสือถูกต้องไหมถูกต้องอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนิดนึงนะไม่เป็นไรเติมให้ชัดเจนนะลูก

0: ถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากครับที่นะเยี่ยมมากนะครับกลุ่มถัดไปกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกมาให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางดูว่าจำนวนที่เราสร้างและเราใช้หลักลูกคิดเป็นหรือไม่นะถูกต้องไหมเราสร้างจำนวนใดลูก
1: 999ครับ
0: 999
1: ครับอะไรนะ999คร
0: ับ999นะเราแสดงโดยใช้หลักลูกคิดยังไงไหนอธิบายให้ครูฟังหน่อยเริ่มที่หลักหน่วยเราใช้ลูกคิดกี่ลูกลูก999
1: 9ล
0: ู
1: กคร
0: ับ 9ลูกนะนักเรียนคิดว่าเพื่อนใส่มาครบไหมมานับไปพร้อมๆกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9นะ9ลูกแสดง9หน่วยนะไม่ได้มี10ลูกนะอย่านับเพลินนะอ้าวในหลัก10ล่ะใช้ลูกคิดกี่ลูก
1: 9ล
0: ู
1: ก
0: 9ลูกนะเอามานับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ลูกแสดง90นะเพราะอยู่ในหลัก10นะครับและสุดท้ายในหลัก100ใช้ลูกคิดกี่ลูกลูก
1: 9ลูก
0: 9ลูกในกลุ่มลงความเห็นแล้วต้องใช้9ลูกใช่ไหมมาดูซิถูกต้องไหมอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ลูกในหลัก100แสดง900นะครับฉะนั้นลูกคิดทั้งหมดแสดง900กับ90กับ9หน่วยรวมเป็น999นั่นเองไหนเราแสดงโดยใช้ตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสืออย่างไรลูกไหนชี้เพื่อนดูสิชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูนะชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูสิไหนตัวเลขฮินดูอาระบิกยังไงถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ูกต้องตัวเลขไทยแล้วลูก
1: ถ
0: ูกต้องและตัวหนังสือ999ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าหลักลูกคิดของเพื่อนเนี่ยไม่เหมือนกลุ่มที่ผ่านมาหลายกลุ่มใช่ไหมนะเราเรียกหลักลูกคิดแบบนี้ว่าหลักลูกคิดแบบข้ามรั้วนะครับนะหลักลูกคิดแบบข้ามรั้วนะแม้ต้องใช้ข้ามรั้วไงเข้าใจไหมก็เลยเรียกหลักลูกคิดแบบข้ามรั้วนะครับเพิ่มความรู้ให้นิดนึงกลุ่มที่4ลูกอย่าลืมหลักลูกคิดด้วยนะกลุ่มที่เรียบร้อยถัดไปคือกลุ่มที่3มากลุ่มที่3มากลุ่มที่3ใครจะเป็นผู้นำเสนอแบ่งบทบาทนะช่วยกันลุกช่วยกันหลักลูกคิดมาตั้งวันนี้ลูกเราสร้างจำนวนใดลูกเราสร้างจำนวนใดครับจำนวนของเราคือจำนวนใดลูกของกลุ่มเราจำนวนใด
1: 550
0: 550ใช่ไหมครับเรามาดูกันที่หลักลูกคิดนะนักเรียนจะเห็นว่า550ในหลักหน่วยมีลูกคิดไหมไม่มีเพราะว่าคือศูนย์หน่วยใช่ไหมถูกต้องนะครับและในหลัก10แล้วลูกใช้ลูกคิดกี่ลูก550 5ลูกมาดูซิครบไหม1ลูก2ลูก3ลูก4ลูก5ลูกแสดง50นั่นเองนะครับและในหลัก100นะมีลูกคิดกี่ลูกลูกกี่ลูกเอ่ย5ลูก1ลูก2ลูก3ลูก4ลูก5ลูกแสดง 500นั่นเองแสดง

0: ว่าลูกคิดทั้งหมดแสดงจำนวน550กับ0หน่วยรวมเป็น
1: 550
0: ถูกต้องนะครับรวมเป็น550เราเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสืออย่างไรไหนชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยอันไหนตัวเลขฮินดูอาระบิกอันไหนตัวเลขไทยนะชี้ให้เพื่อนดูหน่อยนะไหนเอ่ย550แบบนี้นะครับถูกต้องเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกนะตัวเลขไทยแล้วลูก550นะถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับถูกต้องนะและตัวหนังสือล่ะครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกตัวหนังสือไหนชี้ให้เพื่อนดูหน่อย550ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มนี้นะครับเยี่ยมมากนะกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1นะออกมานำเสนอลูกมาออกมาเร็วเชิญอย่างรวดเร็วลูกอย่างรวดเร็วนะของเราแสดงจำนวนอะไรลูกกลุ่มเรา
1: 899ค่ะ
0: 899นะเราใช้หลักลูกคิดแสดงยังไงไหนดาเนียลลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยสิลูกในหลักหน่วยใช้ลูกคิดกี่ลูกลูก
1: 9ลูกค่ะ
0: 9ลูกนะเราลองมานับไปพร้อมๆกันว่ามีลูกคิด9ลูกหรือไม่นะครับมานับพร้อมๆกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับแสดงว่าในหลักหน่วยมีลูกคิด9ลูกแสดง9หน่วยนะในหลัก10แล้วลูกมีลูกคิดกี่ลูกต้องใช้ลูกคิดกี่ลูกลูกดาเนียลูก
1: 9
0: ลูกนะมานับไปพร้อมๆกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ลูกคิด9ลูกในหลัก10แสดง90นั่นเองและในหลัก100แล้วลูกใช้ลูกคิดกี่ลูก
1: 8ลูกค่ะ
0: 8ลูกครบไหมนะ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับลูกคิด8ลูกในหลัก100แสดง800นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลูกคิดทั้งหมดนี้แสดง800กับ90กับ9หน่วยรวมกันเป็น
1: 899ค่ะ
0: เยี่ยมมากเราเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสืออย่างไรครับไหนชี้ให้เพื่อนดูหน่อย899นะเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูก
2: ถ
0: ู
2: กต้อง
0: ถูกต้องนะครับตัวเลขไทยแล้วลูกตัวเลขไทยถูกต้องไหม
2: ถ
0: ูกต้องนะครับและตัวหนังสือ899ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะลูกคิดนะเยี่ยมมากนะครับจากที่นักเรียนนะได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะในเรื่องของการใช้หลักลูกคิดและลูกคิดแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ถ้าเราใส่ไปในหลักหน่วย5ลูกแสดงกี่หน่วยนะแสดงกี่หน่วย5หน่วยถ้าใส่ไป8ลูกในหลักหน่วยแสดงกี่หน่วย8หน่วยนะครับถ้าเราใส่ลูกคิดไปในหลัก10 4ลูกแสดงกี่10ครับ
2: 40
0: แสดง40นะครับและถ้าคุณครูใส่ลูกคิดไปในหลัก100 9ลูกแสดง
2: 900
0: ท่านครูจะแสดง 1,000 ในหลักลูกคิดคุณครูต้องใส่ลูกคิดกี่ลูกในหลักพัน
2: 1ล
0: ูกแสดงว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของการใช้หลักลูกคิดและลูกคิดแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใครเข้าใจแล้วปรบครั้งปรบมือ5ครั้งเยี่ยมมากนะครับจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปนะวันนี้นักเรียนได้ความรู้

0: ี่ยวกับอะไรบ้างทั้งต้นทางและปลายทางใครจะช่วยครูตอบได้บ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกประพัสราลูกประพัสราได้ความรู้อะไรบ้างลูก
1: การนับค่ะ
0: เรื่องการนับใช่ไหมลูกยังไงเอ่ยขยายความนิดนึงการนับไม่เกิน 1,000 เรานับอะไรลูกเรานับลูกคิดใช่ไหมเรานับลูกคิดใช่ไหมครับอ๋อเรานับลูกคิดเยี่ยมมากนะใครจะตอบอีกได้รับความรู้เพิ่มเติมอะไรเอามือจับหูยกวันใหม่ลูกวันใหม่ได้รับความรู้อะไรลูก
2: การนับไม่เกิน 1,000 และหลักลูกคิดค่ะ
0: อ๋อได้รับความรู้ในเรื่องของการนับไม่เกิน 1,000 แล้วก็หลักลูกคิดใช่ไหมเอ๊ะหลักลูกคิดที่เราเรียนไปเนี่ยเริ่มต้นที่หลักอะไรนะใครจะตอบคุณครูได้บ้างมือจับหูยกปากกาลูก
3: หลักหน่วยครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากถ้าเราดูหลักลูกคิดนะจะเห็นว่าเริ่มต้นที่หลักหน่วยถัดจากหลักหน่วยไปเป็นหลักอะไรลูก
4: หล
0: ัก
4: ส
0: ิบใช่ไหมถัดจากหลักสิบไป
4: หล
0: ักร้อยถัดจากหลักร้อย
4: หล
0: ักพันนะครับเยี่ยมมากเลยนะยากไหมลูกไม่ยากนะเพราะฉะนั้นจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะครับจะเห็นว่าจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่ถึง 1,000 นะเป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูกกี่หลัก3หลักนั่นเองใช่ไหมจะเห็นว่าที่ทุกคนออกมานำเสนอจะเป็นจำนวนที่มี3หลักหมดเลยใช่ไหมลูกนะได้แก่101ถึง999นะครับคุณครูยกตัวอย่างเช่นมาดูรถไฟขบวนนี้นะ101นะ1ที่คุณครูชี้อยู่นี้แสดงกี่ร้อยลูก100นะ1ที่คุณครูชี้อยู่นี้แสดง100 0 0 10นะ1ล่ะ1หน่วยนะเพราะฉะนั้น101นะครับคือ100กับ0 10กับ1หน่วยมาดูที่510บ้าง5แสดงเท่าไหร่ลูก
4: 500
0: นะครับ1ล่ะ1 10และ0ล่ะลูกศูนย์หน่วยนะครับจะเห็นว่า510คือ500กับ110กับศูนย์หน่วยนั่นเองนะครับและสุดท้ายเลย999 9ตัวแรกนะที่คุณครูชี้อยู่นี้คือ900นะครับ9ตัวถัดมา90และสุดท้าย9หน่วยเพราะฉะนั้น999คือ900กับ90กับ9หน่วยยากไหมลูกไม่ยากนะและที่คุณครูให้เด็กๆได้ดูการสาธิตไป 1,000 จำได้ไหม 1,000 ถ้าเราใช้หลักลูกคิดแสดงต้องใส่ลูกคิดกี่ลูกลูก 1,000 1ลูกในหลักไหน
4: ในหล
0: ักพันนะครับเพื่อแสดง 1,000 นะครับหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางคงเข้าใจนะ 1,000 นะหมายถึง100หรือ 1,000 ซึ่งเป็นจำนวนที่มี4หลักนั่นเองนะครับและหลักลูกคิดแต่ละหลักจากขวาไปซ้ายแทนหลักหน่วยหลัก10หลัก100และหลักพันตามลำดับนั่นเองยากไหมลูกยากไหม
4: ไม
0: ่ยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมีเวลานักเรียนลองหัดใช้หลักลูกคิดและลูกคิดเพื่อแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ดูนะครับว่านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่คุณครูได้สอนและสิ่งที่นักเรียนได้มานำเสนอจะได้ทบทวนไปในตัวด้วยนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยว่าแต่แบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแบบฝึกหัดนั้นนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.9 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับมาดูกันเลยกิจกรรมนี้นะครับแบบฝึกหัดนี้นะ

0: สำหรับปลายทางนะครับให้นักเรียนนะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.9 นะครับทำแบบฝึกหัดที่ 1.9 และตรวจสอบคำตอบให้เรียบร้อยสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.9 นะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.9 และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะข้อแรกนะครับคำสั่งว่ายังไงลูกอ่านพร้อมกันสิคำสั่งว่ายังไงงวดนะยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนักเรียนจะต้องทำอย่างไรลูกขั้นแรกขั้นแรกเราจะต้องมาดูที่หลักลูกคิดใช่ไหมว่าหลักลูกคิดนี้มีลูกคิดในแต่ละหลักจำนวนเท่าใดใช่ไหมแสดงจำนวนใดจากนั้นเราก็เขียนเป็นสัญลักษณ์ที่เราเรียกว่าตัวเลขซึ่งตัวเลขนั้นจะต้องเป็นตัวเลขอะไรลูกตัวเลขฮินดูอาราบิกนั่นเองอย่างเช่นข้อที่1เราจะได้ว่าจำนวนนั้นคือจำนวนใดลองคิดในใจสิคิดในใจเล่นๆลองต้องนับใช่ไหมอ๋อดูในหลักหน่วยก่อนในหลักหน่วยมีลูกคิดกี่ลูกนะนับไปในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูกนะนับไปในหลัก100มีลูกคิดกี่ลูกนะนับไปแล้วดูว่าจำนวนทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดใครจะออกมาเขียนได้บ้างมือจับหูจับแขนยกจับหูจับแขนจับแขนยกเรามาลูกมาด้านหลังเรามามาเลยมาเลยมารวดเร็วลูกรวดเร็วนะแสดงจำนวนใดได้คำตอบหรือยังได้หรือยังได้แล้วนะลองเขียนดูลูกด้านล่างตรงนี้ก็ได้ถึงไหมเขียนที่เราถึงนะ300300ได้เท่าไหร่ลูก
2: 318
0: นักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องไหมหรือว่าน่าจะแก้ไขลูกน่าจะต้องแก้ไขให้ดีขึ้นเนาะอ่ะใครจะมาช่วยเพื่อนได้บ้างลูกเอาปรบมือให้กำลังใจเพื่อนก่อนปรบมือให้กำลังใจเพื่อนก่อนใครจะมาเขียนได้บ้างนะโอ้กมลรัตน์ยกอย่างรวดเร็วเลยกมลรัตน์มาลูกกมลรัตน์มากมลรัตน์ว่าต้องแก้ไขยังไงของกมลรัตน์ลูกเขียนด้านข้างตรงนี้เลยลูก310เท่าไหร่18ฮะถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนก่อนใครว่า318ลูกใครว่า318บ้างใครว่า318บ้างใครว่าไม่ใช่เป็นคำตอบอื่นใครว่าไม่ใช่318ไม่มีนะมาดูกันนะครับจะเห็นว่าถ้าเรานับในหลักหน่วยนะมีลูกคิดกี่ลูกนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่มั้ยมีลูกคิดทั้งหมด9ลูกในหลักหน่วยนะแสดง9หน่วยนั่นเองนะครับและลูกคิดในหลัก10มีกี่ลูก1ลูกใช่ไหมแสดง110นะครับและหลักร้อยมีลูกคิดกี่ลูก
1: 3
0: ลูกแสดงกี่ร้อย
1: 300
0: เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือ319นั่นเองนะครับหวังว่านักเรียนคงจะไม่พลาดนะเราจะต้องนับให้ดีนะครับว่าในหลักหน่วยมีลูกคิดกี่ลูกในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูกและในหลักร้อยมีลูกคิดกี่ลูกจำนวนทั้งหมดแสดงจำนวนใดนะครับอย่าพลาดนะระวังและทบทวนนะครับจากนั้นก็เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกสำหรับแบบฝึกหัดที่ 1.9 นะครับทั้งหมดให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แต่บทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดู

กันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 นะครับและการเขียนในรูปกระจายสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับมี2 อย่างด้วยกันนั่นก็คือหลักลูกคิดและแบบฝึกหัดที่ 1.10 นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิดก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอะ
2: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกลเกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกลเกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกลเกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกลเกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกลเกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
3: wow.
2: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกลเกลี่ยที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
1: ไม่จะมีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
2: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ

0: การน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพลัวกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก handfork h a n d f o r k handfork แปลว่าซ่อมพรวน watering can w a t e r i n gC-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning, everyone. How are you today?
1: Happy. Thank you. And you?
0: I'm happy too. Thank you, everyone. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gelta Chitpet. You can call me Teacher Gail. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องอะไรไปดูกันได้เลยค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะครูแก้วมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะนั่นก็คือมีแผ่นสีค่ะนักเรียนให้นักเรียนปลายทางนะคะเรามาทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่ามีทั้งหมดกี่แผ่นสีคะ
1: ม
0: ี5แผ่นสีมีสีอะไรบ้างเอ่ยไหนตอบเป็นภาษาอังกฤษหน่อยค่ะ English ดีมากค่ะนักเรียนปลายทางทันไหมเอ่ยดีมากนะคะเดี๋ยวครูแก้วนะคะจะให้กรุ๊ป1กรุ๊ป1เลือก1สีค่ะselect a color เลือก1สีอยากเปิดแผ่นสีไหนซึ่งภายใต้แผ่นสีจะมีภาพอยู่นะคะจะมีภาพอยู่ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทายว่ามันคือภาพของอะไรให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทายนะคะว่ามันคือภาพของอะไรให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าครูแก้วมีอะไรคะวันนี้ครูแก้วมีกระดานนะคะซึ่งจะเป็นบัตรสะสมคะแนนนั่นเองให้นักเรียนแต่ละกลุ่มในวันนี้ค่ะซึ่งครูปลายทางนะคะสามารถที่จะทำตามได้เลยไม่ยากนะคะหากว่ากรุ๊ปใดกลุ่มใดนะคะตอบได้คุณครูแก้วตาก็จะเป็นอย่างไรคะนักเรียนติดสติ๊กเกอร์รูปหัวใจให้กับกลุ่มนั้นนั่นเองหากว่านักเรียนกลุ่มใดนะคะที่จะตอบว่าภาพภายใต้แผ่นสีนี้คือภาพอะไรใครเข้าใจยกมือค่ะดีมากค่ะเอามือลงค่ะกรุ๊ป1 select a color เลือก1สีเลยค่ะสีอะไรดีตอบได้เลยใช้ไมค์เลยค่ะข้อแม้ห้ามเอาสีนี้ก่อนนะเอาสีนี้ก่อนนะคะ
2: Orange
0: คือสีอะไรเด็ก
1: ๆ
0: สีส้มนั่นเองนะคะต่อไปครูแก้วอยากให้กรุ๊ปตอบได้หรือยังเขากรุ๊ป2กรุ๊ป2ก่อนเขาสีอะไรดีคะ1สีเลือก1สีเลยค่ะ Yellow คือสีนี้ไหมคะ Yellow เด็กๆ Yellow คือสีนี้ใช่ไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะครูแก้วขอซูมเป็นกรุ๊ป3ให้เลือก
1: Red
0: สีอะไรคะเพื่อน
1: ๆ
0: สีแดงนั่นเองใครกรุ๊ปไหนตอบได้กรุ๊ป2ใช่ไหมคะให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะ Again please Yes or no ใช่ไหมคะใช่ไหมคะลองเปิดอีกหนึ่งแผ่นสีนะคะนั่นก็คือภาพของคำศัพท์คำว่าอะไรคะ คำว่า hand นั่นเองนะคะคำว่า hand ก็คืออะไรนั่นเองคะเด็กๆมือนั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนจะได้สติ๊กเกอร์รูปหัวใจไปคะกลุ่มไหนกลุ่ม2นั่นเองนะคะดีมากค่ะครูแก้วก็จะให้เด็กๆนะคะสะสมกิจกรรมนี้นะคะสะสมหัวใจไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการให้เด็กๆนะคะกระตุ้นการเรียนรู้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ parts of your body เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะวันนี้ครูแก้วคาดหวังอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถบอก

คำศัพท์อวัยวะต่างๆของร่างกายได้จากนั้นนะคะก็จะต้องตอบคำถามง่ายๆเพื่อระบุอวัยวะต่างๆนั่นเองค่ะครูแก้วคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะสนุกกับกิจกรรมแล้วก็ใบงานที่ครูแก้วได้นำมาเสนอในวันนี้ค่ะ

0: ว่าอนุบาลเป็นการทบทวนคำศัพท์เก่าแล้วก็เพิ่มคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้คือคำว่า head
1: head
0: head
1: head
0: เด็กๆ repeat after me head
1: head
0: head คุณครูปลายทางนะคะสามารถจดคำศัพท์ลงบนกระดานได้เลยค่ะวันนี้นะคะครูแก้วนะคะอยากจะให้นักเรียนนะคะสะกดค่ะspell the word head สะกดตามคุณครูนะคะ
1: h
0: e
1: a
0: d
1: head
0: ดีมากค่ะคำศัพท์คำต่อไปคำนี้ครูแก้วอยากให้นักเรียนตอบได้นะคะกรุ๊ปไหนตอบได้วันนี้มีสติ๊กเกอร์ให้ค่ะคำว่าอะไรเด็กๆลองภาษาไทยก่อนคำว่าอะไรคำว่าท้องนั่นเองคือคำว่าอะไรคะคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า stomach
1: stomach
0: stomach ดีมากนะคะ everyone spell the word stomach after me
1: s
0: t
1: o
0: mA
1: C
0: H
1: H
0: stomach
1: stomach
0: นั่นก็คืออะไรคะของนั่นเองต่อไปนะคะใครตอบได้กรุ๊ป1ตอบเลยค่ะ Again please
2: leg
0: ดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่าอะไรคะเพื่อนเพื่อน
1: leg
0: leg
1: leg
0: เพราะฉะนั้นกรุ๊ป1จะได้สติ๊กเกอร์ไหมคะจะได้ไปเลยเด็กๆสะกดพร้อมคุณครูนะคะ
1: L
0: E
1: G
0: leg
1: leg
0: นั่นก็คืออะไรคะ
1: ขาน
0: ั่นเองไหนลองจับขาของตนเองสิคะดีมากค่ะ good job คำศัพท์คำต่อไปนะคะคำศัพท์คำต่อไปคำว่าอะไรไหนกรุ๊ปไหนตอบได้มันคือส่วนไหนของร่างกายคะ
1: หล
0: ังนั่นเองนะคะนั่นก็คือคำว่า
1: back
0: back
1: back
0: เด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ
1: b
0: a
1: c
0: k
1: back
0: back
1: back
0: เด็กๆลอง touch your back touch your back ให้จับอะไรเอ่ยจับหลังของนักเรียนดูสิทุกคนมีหลังหมดเลยดีมากค่ะ good jobต่อไปค่ะเด็กๆมาดูคำศัพท์คำถัดไปนะคะมาดูคำศัพท์คำถัดไปกรุ๊ป2กรุ๊ป2แสดงว่าตั้งใจเรียนมาตอนป.1ใช่ไหมคะ
2: อ
0: ะไรคะดีมากค่ะไหนใครเห็นด้วยว่าเพื่อนตอบถูกต้องยกมือหน่อยค่ะ raise your hand เพื่อนๆเห็นด้วยนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันนั่นก็คือคำว่า armarm คือส่วนไหนของร่างกายคะไหนลองจับ arm สิคะจับแขนดีมากค่ะสะกดพร้อมกันค่ะ
1: a
0: r
1: m
0: arm ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปไหนจะได้สติ๊กเกอร์ไปคะกรุ๊ปกรุ๊ป2นั่นเองกลุ่มที่3 4 5อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะกลุ่มที่3 4และ5อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะปณิดาต่อไปคำศัพท์คำถัดไปคำว่าอะไรไหนกลุ่มไหนยกมือก่อนกรุ๊ป2เมื่อกี้นะคะยกไวมากคำว่าอะไรนะ again please
2: hand
0: ดีมากค่ะคำว่า hand เด็กๆ repeat after me
1: hand
0: hand
1: h
0: a
1: n
0: n
1: d

0: D
1: Hand
0: นักเรียนปลายทางนะคะออกเสียงไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะกรุ๊ปไหนได้อีกแล้วคะเพื่อนๆกรุ๊ป2นั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะไหนกรุ๊ปไหนได้กรุ๊ป5ไหมกลุ่มที่5ไหมคะกรุ๊ป1กรุ๊ป1 again please เด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่ามีฟันกี่ซี่ just one ถ้าหนูบอกว่า teeth คือฟันหลายซี่วันนี้ขอฟันซี่เดียวกรุ๊ป5เก่งมากค่ะคำนี้จะออกเสียงว่า tooth กรุ๊ป5ตื่นแล้วนะคะตอนนี้ให้หัวใจก่อนเลยกลุ่มที่5นั่นเองเด็กๆคำนี้เรามาสะกดพร้อมกันเลยนะคะ t o o t h toothดีมากค่ะคำถัดไปคำว่าอะไรไหนเอาไม้เอามือลงก่อนอะเอามือจับหูไว้ค่ะครูแก้วจะให้สัญญาณนะคะ3 2 1กรุ๊ป1ค่ะ
2: food
0: again please
2: food
0: เด็กๆต้องออกเสียงให้ชัดเจนยังไม่ใช่นะคะขอกรุ๊ป5
3: food
0: โอ้เก่งมาก perfect ปรบมือให้เพื่อนค่ะสำเนียงดีมากนะคะเหมือนมาจากประเทศอังกฤษเลยค่ะคำนี้นะคะจะออกเสียงว่า
1: foot
0: เด็กๆสังเกตไม่เอ่ยทำไมครูแก้วออกเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: เส
0: ียงสั้นนะคะจะได้ว่า
1: foot
0: แปลว่าอะไรนั่นเองคะเท้านั่นเองถ้าเด็กๆออกเสียงยาวนะคะแล้วก็มันจะกลายเป็นคำว่าอะไร food เป็นแปลว่าอะไรคะ
1: อ
0: าหารนั่นเองเก่งมากเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะออกเสียงเป็นคำว่าเท้าเราจะต้องออกเสียงว่าอะไรคะ
1: foot
0: ให้ออกเสียงสั้นๆได้ไหมคะกรุ๊ปไหนได้เอ่ยกรุ๊ป5กลุ่มที่5นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูภาพนี้กันค่ะเรามาดูภาพนี้กันนะคะเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าเพื่อนเราคนนี้เพื่อนเราคนนี้นะคะมีส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนกับเราไหมคะเหมือนกันมาดูคำแรกนะคะคำแรกคือคำว่าอะไรคะคำว่า
1: head
0: นั่นก็คือศีรษะนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะกิจกรรมถัดไปนะคะแกจะให้เด็ก touch your head ตอนนี้จับที่ตรงไหนอยู่ศีรษะนั่นเองนะคะศีรษะนั่นเองดีมากต่อไป hand แกจะสั่งว่า touch your handtouch your hand มีกรุ๊ปไหนยังไม่ทำบ้างนะให้จับที่ไหน hand มือนั่นเองกรุ๊ป3จับหรือยังดีมากนะคะต่อไปค่ะ touch your arm จับที่ตรงไหนจับของเพื่อนได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ในคำว่า your คือของคุณจับของเพื่อนได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะ touch your arm จับแขนของคุณนะคะต่อไปต่อไป touch your leg จับขากี่ข้าง leg กี่ข้างเพราะไม่เติม s นะคะดีมากค่ะต่อไปต่อไปนะคะแก้วจะสั่งว่า touch your tooth จับที่ตรงไหนของตนเองให้จับห่างๆพอนะคะเด็กๆให้จับห่างๆพอนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ touch your back

0: touch your back จับส่วนไหนของร่างกายจับส่วนไหนของร่างกายจับหลังนั่นเองเก่งมากต่อไปค่ะต่อไป touch your stomach touch your stomach จับส่วนไหนของร่างกายคะดีมากค่ะ group 1 touch your stomach touch your stomach จับส่วนไหนของร่างกายจิตติพัฒน์perfect ต่อไปนะคะพูดดังๆพร้อมกันเลยค่ะคำนี้ again please touch your foot touch your footแตะเบาๆนะคะแตะเบาๆแตะห่างๆแตะห่างๆพอให้รู้นะคะดีมากค่ะเด็กๆใครคิดว่าวันนี้คำศัพท์ที่เราเรียนได้คำศัพท์ใหม่เพิ่มเติมบ้างยกมือหน่อยค่ะและกดไลค์ให้ดูหน่อยและเรียนปลายทางได้คำศัพท์ใหม่เพิ่มเติมบ้างไหมคะได้นะคะดีมากค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเป็นยังไงเอ่ยเด็กๆตั้งใจทำกิจกรรมทุกกลุ่มเลยสมควรที่จะได้สติ๊กเกอร์เพิ่มไหมคะดีมากคุณครูก็จะให้เพิ่มกลุ่มละ1หัวใจทุกกลุ่มเลยค่ะเป็นยังไงบ้างเด็กๆตอนนี้มีกลุ่มไหนที่มีหัวใจเยอะที่สุดคะกรุ๊ป2เท่าไหร่เอ่ย how many how many 4มี4หัวใจเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆ what is it what is it hand เรามาเข้าสู่ประโยคกันบ้างนะคะเด็กๆวันนี้ประโยคที่ครูแก้วนำเสนอนะคะนั่นก็คือประโยคว่า what's thisเด็กๆฟังอีกครั้งนะคะประโยคนี้ก็คือ
1: what's this
0: ให้คุณครูปลายทางนะคะฝากจดประโยคนี้ลงบนกระดานนะคะฝากจดประโยคนี้ลงบนกระดานแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางออกเสียงพร้อมกันได้เลยค่ะอีกรอบค่ะเด็กๆ
1: what's this
0: ดีมากค่ะนั่นก็คือนี่คืออะไรนี่คืออะไรมันคืออะไรคะเด็กๆนี่คืออะไรคะเวลาเราตอบเวลาเราตอบเพื่อนเวลาเราตอบเพื่อนก็จะต้องตอบเป็น it's หรือว่าใช้ and เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าทำไมต้องใช้ หรือใช้ and แล้วก็ต้องตามด้วยคำศัพท์อวัยวะเพราะอะไรเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่า
0: บางอันเพื่อนๆบอกเพื่อนมีเพื่อนบางคนบอกว่าบางคำศัพท์ขึ้นต้นด้วยมาดูกันนะคะว่าใช่หรือไม่นะคะมาดูนะคะเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยถ้าเราใช้อะนะคะเป็นคำนำหน้านามอะกับแอนเป็นคำนำหน้านามนะคะอะเราจะใช้ในกรณีที่เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์เอกพจน์คือมีแค่เท่าไหร่คะมีแค่หนึ่งนะคะที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเด็กๆรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษไหมเอ่ยดีมากค่ะต่อไปนะคะกรณีที่ใช้ and กรณีที่ใช้ and นะคะคือวงกลมสีอะไรนั่นเองเด็กๆสีฟ้าสีน้ำสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะคำนำหน้านามนะคะคำว่า and ก็คือคำนำหน้านามเหมือนกันนะคะนำหน้านามอะไรเอ่ยเด็กๆนำหน้านามเอกพจน์เอกพจน์คือมีแค่เท่าไหร่คะมีแค่หนึ่งเหมือนกันแต่มีข้อแม้ว่าที่ขึ้นต้นด้วยที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะสระในภาษาอังกฤษมี E-I-O-U มี5ตัวนะคะสระในภาษาอังกฤษจะมี5ตัวนั่นก็คือ A-E-I-O-U เด็กๆก็จะต้องใช้คำว่าแอนคำหน้านำคำนำที่เป็นคำว่าแอนนั่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นหลักการแค่พื้นฐานนะคะที่เราจะใช้เรียนในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคำถามค่ะคำถามเมื่อกี้เลยเมื่อ

0: คำถามเมื่อสักครู่ที่คุณครูแก้วตาได้สอนไปถ้าเราอยากจะทราบว่าคำนี้นี่คืออะไรต้องถามว่า
1: What is it?
0: Again please
1: What is it?
0: เราจะต้องถามว่า What's this?
1: What's this?
0: เป็นการใช้คำย่อนะคะวันนี้เราจะได้ว่า What's this?
1: What's this?
0: What's this?
1: What's this?
0: ดีมากค่ะตอบว่าอย่างไรit ครูแก้วมีตัวเลือกให้ it's ใช้ หรือว่าใช้ and คะใครคิดว่าใช้ยกมือนำหน้าคำนามใครคิดว่าใช้ andคำตอบก็คือต้องใช้หรือใช้แอนคะเพื่อนๆนักเรียนปลายทางคิดว่าใช้หรือใช้แอนคะคำศัพท์คำนี้นะคะเราก็เติมไปก่อนว่าคือ foot หลังจากนั้นใช้หรือใช้แอนเด็กๆสังเกตไหมขึ้นต้นด้วย letter f ใช้นั่นเองกรุ๊ปไหนตอบเสียงดังคะกรุ๊ป3นั่นเองครูแก้วจะให้สติ๊กเกอร์เพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะได้คำตอบว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบว่า it's a foot
1: it's a foot
0: it's a foot
1: it's a foot
0: อีกรอบนะคะจะได้ว่า it's a foot
1: it's a foot
0: มันคือเท้านั่นเองเท้ากี่ข้างคะนักเรียนข้างเดียวนะคะเพราะอะกับแอนใช้คำเป็นคำนำหน้านามที่เป็นนำหน้านามที่มีแค่1หรือว่านำหน้านามเอกพจน์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำถามวันนี้เลยค่ะคำถามว่าอะไร what อะไรเอ่ย
1: what's this
0: what's this
1: what's this
0: what's this ดีมากค่ะตอบว่าอย่างไรเพื่อนๆ group 5 อยากตอบมากเลยตอบเลยค่ะขึ้นต้นว่าอะไร it's มีตัวใบให้ค่ะมี
2: It's
0: ต้องมีอะหรือแอนก่อนเลือกน้องจะเลือกใช้คำว่าอะไร
2: อะ
0: It's a
2: It's a hand It's a hand
0: ใช่ไหมเพื่อนๆ group 2 group 2 It's a อะไรเอ่ย
3: It's a hand
0: เก่งมากค่ะเราจะใช้อะหรือแอนนะคะใช้อะนั่นเองอะทุกคนตอบพร้อมกันอีกรอบค่ะIt's a head.
1: It's a head.
0: เพราะฉะนั้นกรุ๊ปที่ได้สติ๊กเกอร์ไปคือกรุ๊ปคือกรุ๊ปกรุ๊ป2นั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะคำถามเพื่อนๆทุกคนพูดพร้อมกันค่ะ What อะไรเอ่ย
1: What's
0: this ดีมากค่ะกรุ๊ปไหนอยากตอบกรุ๊ป2อีกแล้วขอฟังหน่อยตอบว่าอย่างไร
3: It's a stomach
0: Again please
3: It's a stomach
0: เกือบออกเสียงอีกนิดนึงขอฟังอีกหนึ่งกรุ๊ปกรุ๊ปไหนกรุ๊ป5
4: It's a
0: stomach ขออีกหนึ่งกลุ่มกรุ๊ปไหนกรุ๊ป3ไหมได้ไม่ได้กรุ๊ป2อีกรอบค่ะ
3: It's a stomach
0: ยังไม่ใช่นะคะในกลุ่มที่3ได้ไหมเอ่ยประโยคนี้นะคะเด็กๆคำนี้คือคำว่า stomach เด็กๆคำนี้จะออกเสียงว่า stomach
1: stomach
0: stomach เพราะฉะนั้นเราจะสามารถตอบว่าอย่างไรคะ เราจะตอบว่า it's a stomach
1: it's a stomach
0: it's a stomach
1: it's a stomach
0: เด็กๆภาษาอังกฤษนะคะการอ่านคำศัพท์หรือประโยคเราจะไม่อ่านตามตัวอักษรนะคะเราจะมีเสียงทางภาษาอังกฤษด้วยต่อไปนะคะคำถามเลยค่ะ what อะไรเอ่ย group 5
2: what's this
0: เก่งมากค่ะเพื่อนๆทุกคนตอบอีกรอบค่ะ
1: what's this
0: ขอฟังเสียงปลายทางเลยค่ะดีมากค่ะคำตอบว่าอย่างไรกรุ๊ป2เหรอครูแก้วอยากให้กรุ๊ป4ตอบบ้างได้ไหมขอฟังเสียงกรุ๊ป4หน่อยได้ไหม

0: ขอฟังเสียงครูโฟนหน่อย
1: Is a bag
0: Again please
1: Is a bag
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อน
2: ใช
0: ่ใช่ปรบมือให้ครูโฟนหน่อยค่ะเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ประโยคว่า It's a bag นั่นเองใช่ค่ะครูโฟนนะคะก็จะได้สติ๊กเกอร์ไปค่ะต่อไปนะคะคำศัพท์คำถัดไปค่ะคำถามเลยค่ะขอคำถามค่ะ
2: What's this
0: เก่งมากค่ะคำตอบก็คืออ่ะกรุ๊ปทุกคนอยากฟังเสียงทุกคนเลยค่ะตอบเลยค่ะ
2: What's this
0: คำตอบค่ะ answer it คำนี้ต้องใช้คำว่าอะไรอะหรือ andใครคิดว่าคำนำหน้านามใครคิดว่าคำนำหน้านามเป็นอะยกมือใครคิดว่าคำนำหน้านามคำว่า arm คือต้องใช้ and ยกมือเพราะอะไรเราถึงใช้
3: ต
0: ั
3: ว a
0: มีเพราะว่า letter a เพราะว่าตัวอักษรตัว a เป็นสระนั่นเองจะได้ประโยคว่าอย่างไรคะเพื่อน
2: ๆ
0: เก่งมากค่ะจะได้ว่า it's an arm นั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปเด็กๆWhat's this? อีกหนึ่งรอบคำตอบก็คือคำว่าอะไร
2: It's a stomach
0: เก่งมากค่ะจะได้ว่า It's a stomach นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติกันมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเด็กๆนะคะจะต้องปฏิบัติกิจกรรมอะไรเอ่ยอ่านสิคะWhat's this นั่นเองต่อมานะคะก็จะต้องทำใบงานที่6และนักเรียนนะคะก็จะต้องมีการตรวจคำตอบจากเฉลยฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนแล้วก็การปฏิบัติกิจกรรมการทำใบงานต่างๆด้วยค่ะเอาละค่ะเด็กๆในกิจกรรมนะคะก็จะเป็นการทำกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้นะคะซึ่งเด็กๆก็จะต้องจับคู่หันหน้าเข้าหากันเด็กๆนะคะก็จะต้องจับคู่หันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะคะซึ่งเด็กๆจับคู่ได้เลยไหมคะหรือต้องฟังคุณครูก่อนประกอบต้องฟังคุณครูก่อนนะคะหลังจากนั้นให้สลับกันถามสลับกันตอบสลับกันถามตอบนั่นเองส่วนต่างๆของร่างกายโดยใช้ประโยคว่าอย่างไรคะดีมากค่ะและชี้ที่อวัยวะของตนเองและชี้ที่อวัยวะของตนเองแล้วก็ถามเพื่อนด้วยประโยคว่าอะไรนะ What's this ดีมากค่ะหลังจากนั้นคู่สนทนาของเราก็จะต้องตอบตามตอบโดยใช้ประโยคตามโครงสร้างอย่างเช่น It's a หรือว่า It's anตามที่คู่สนทนาของเราได้ชี้นั่นเองนะคะซึ่งครูแก้วตานะคะจะให้ภาพนี้เลยค่ะจะให้ภาพนี้นะคะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆน่ะจะต้องจับคู่ซึ่งคู่ของนักเรียนก็คือคู่ที่อยู่ข้างตัวกันคู่ที่อยู่ข้างตัวกันหลังจากนั้นให้ถามคำถามและตอบคำถามใครเข้าใจกิจกรรมนี้กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะใครเข้าใจกิจกรรมนี้กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะดีมากนะคะถ้าเด็กๆ เข้าใจกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆ เริ่มลงมือได้เลยนะคะให้ถามคำถามเพื่อนยังใช้ใบงานในหนังสือแบบฝึกหัดไหมคะใช้หรือยังครูแก้วบอกว่าให้เด็กๆ ดูที่หน้าจอยังไม่ใช้ใบงานในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆ จะต้องดูที่หน้าจอหลังจากนั้นจับคู่กับเพื่อนข้ามตัวและชี้ค่ะชี้ครูแก้วจะมีตัวอย่างให้ดูดีกว่าดีไหมคะครูแก้วขอตัวแทน2คนค่ะประกรณ์กับณัฐรินี please come to the front ออกมาหน้าห้องเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนะคะปฏิบัติกิจกรรมแบบนี้เลยใช่ไม่ใช่กลุ่ม4ใช่ไม่ใช่กลุ่มที่4สมมติว่าคนไหนจะเป็นคนถามใครจะเป็นคนถามว่า what's this ก่อนสมมุติเป็นประกรณ์นะประกรณ์ก็จะต้องถามและชี้ที่อวัยวะต่างๆที่อยากจะ ให้เพื่อนตอบให้ได้อ่ะถามค่ะ
1: What is
0: นัทธรินีตอบโดยใช้ไมค์ค่ะ
1: Is a head
0: ใช่ค่ะอ่ะหลังจากนั้นให้นัทธรินีนะคะถามเพื่อนกลับค่ะถามเลยค่ะชี้ก่อนชี้ก่อน
1: What is this
0: is a หรือ and
1: It's arm.
0: an arm แขนใช่ไหมคะแขนให้เป็นแขนนะคำศัพท์วันนี้ต้องชี้ตรงนี้นะคะทีนี้ประกรณ์ถามต่อโดยใช้คำศัพท์ที่คุณครูแก้วตาได้ให้บนกระดานเข้าใจไหมคะลองชี้เลยค่ะลองชี้หน้าท้องดูค่ะแล้วถามเพื่อนค่ะ
1: This is a
0: stomach.
1: stomach
0: ใช่ค่ะและณัทธรินีก็ถามคำถามเพื่อนกลับให้ครบทุกอะไรคะให้ครบทุกคำศัพท์ทำได้ไหมคะใครคิดว่าทำได้กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะให้เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะยังไม่ต้องใช้หนังสือแบบฝึกหัดเราจะใช้หน้าจอนี้ในการปฏิบัติกิจกรรมชี้เลยค่ะเด็กๆชี้เลยค่ะครูแก้วจะให้เวลา3นาทีนะคะ3นาทีในการปฏิบัติกิจกรรมค่ะครูแก้วจะให้เวลา3นาทีนะคะในการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะดูบนหน้าจอนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถดูแลการทำกิจกรรมนักเรียนไปได้เลยค่ะWhat's thisน้องชี้ตรงไหนของของตอบว่าอะไร It's a stomach ทีนี้ดาเนียถามเพื่อนกลับบ้าง What's this ตอบเลยค่ะตอบว่าไง It's a
1: hand
0: เก่งมากชินภัทรชินภัทรถามเพื่อนถามชยกรโดยที่ชี้ก่อนโดยคำถามว่าอะไร what's อะไร what's this แล้วก็ชี้ลองได้ไหมได้ไหม
4: เพื่อนไม่รู้คำถาม
0: คำถามวันนี้เราเรียนคำถามว่าอะไร what's this what's thisแล้วก็ชี้ชี้ what's this อย่างเช่น what's this อีกคนหนึ่งก็ต้องตอบว่า it's a head ไหนน้องลองถามสมมติชี้ที่ศีรษะถามคำถามว่าอะไร what's this it's a head ต่อไปสโรชาก็ถามเพื่อนกลับด้วยคำถามว่า What's this ชี้ก่อนชี้ก่อนดูดูบนกระดานถามอันอื่นถามอันอื่นดีมากตอบว่าไง It's a stomach It's a stomach ให้สลับกันถามไปเรื่อยๆโดยใช้คำศัพท์บนกระดานนะคะได้ไหมทำได้ไหมปณิดาเครียดเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายนะคะถามหมดยังดีมากต้องไล่ถามไปเรื่อยๆนะสลับกันถามแล้วก็สลับกันตอบสลับกันถามแล้วก็สลับกันตอบนะคะเด็กๆหมดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมค่ะเด็กๆ touch your head ดีมากค่ะ touch your head โอเคเอามือลงค่ะกิจกรรมถัดไปนะคะเด็กๆกิจกรรมถัดไปเราจะมาทำใบงานกันบ้างค่ะเด็กๆนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะและให้นักเรียนนะคะ ปิดไปที่หน้าที่เท่าไหร่คะ

หน้าที่14นั่นเองนะคะหน้าที่14ค่ะกรุ๊ปไหนกรุ๊ปไหนที่เปิดได้แล้วยกมือค่ะ raise your hand มีกรุ๊ป4กรุ๊ป4สามัคคีมากวันนี้นะคะกรุ๊ป4สามัคคีมากจะได้สติ๊กเกอร์เพิ่มไปอีก1หัวใจค่ะเด็กๆตอนนี้กรุ๊ป4ได้กี่หัวใจแล้วคะเอามือลงค่ะเอามือลงค่ะแก้วจะให้กรุ๊ปที่เปิดหน้าแบบฝึกหัดได้เร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะในการปฏิบัติกิจกรรมเด็กๆจะต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆ look at the screen ให้ดูที่หน้าจอให้ดูที่หน้าจอใช่ไหมธัญรัตน์ตอนนี้ธัญรัตน์จะต้องดูที่หน้าจอนะคะเด็กๆใบงานที่6นะคะเด็กๆจะต้องมีการฝึกออกเสียงกับเพื่อนแล้วก็มีการเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับภาพนั่นเองนะคะเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับภาพเด็กๆซึ่งคำศัพท์วันนี้นะคะเรามาฝึกออกเสียงกันก่อนเลยค่ะคำแรกคือคำว่าอะไรคะคำแรกคือคำว่าอะไรคะคำแรกค่ะคำว่าอะไรคำนี้ค่ะ again please คำว่า handต่อไป arm stomach tooth ต่อไป head ออกเสียงสั้นๆค่ะ foot ดีมากค่ะ backและ leg ดีมากค่ะมีกี่คำคะนักเรียน how many words are there 1 2 3 4 5 6 7มี8คำนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวจะให้ตัวอย่างนะคะ1ข้อนะคะคือข้อที่1เราจะต้องเติมคำศัพท์คำว่าอะไรคะคำว่าอะกรุ๊ป4เล่เก่งมากค่ะกรุ๊ป4ตื่นแล้วนะคะอะเด็กๆถ้าเด็กเข้าใจกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะมีทั้งหมด8ข้อนะคะอะเริ่มได้เลยค่ะเมื่อกี้กรุ๊ป4นะคะสามารถตอบได้แก้วจะให้หัวใจเพิ่มอีก1ดวงกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆใช้เวลากี่นาทีดีคะให้เวลากรุ๊ปไหนที่ทำเสร็จเรียบร้อยก่อนกรุ๊ปอื่นเลยทุกคนนะคะครูแก้วจะให้หัวใจเพิ่มอีก1ดวงค่ะครูแก้วจะให้หัวใจเพิ่มอีก1ดวงค่ะเด็กๆจะต้องมีการดูของเพื่อนด้วยนะคะว่าคำตอบของเพื่อนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมีความสามัคคีกันนะคะแต่ไม่ให้เพื่อนลอกกันนะคะแต่ห้ามลอกของเพื่อนและไม่ให้เพื่อนลอกนะคะแต่สามารถที่จะแนะนำเพื่อนได้นะคะเขียนครึ่งบรรทัดแบบนี้เขียนแค่กี่ครั้งเขียนแค่กี่ครั้งพอ just one เขียนแค่หนึ่งเขียนแค่หนึ่งเขียนแค่หนึ่งหนึ่งภาพหนึ่งคำศัพท์นะคะเด็กๆหนึ่งภาพหนึ่งคำศัพท์

0: เด็กๆวันนี้มีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย8ข้อมี8คำศัพท์มีกี่หน้าคะมี2หน้าหน้าที่14และหน้าที่15นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางทำได้ถึงข้อไหนแล้วคะ
1: ทุกข
0: ้อนักเรียนปลายทางทำได้ถึงข้อไหนแล้วคะนักเรียนปลายทางคือตอนนี้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนทำได้ถึงข้อที่5แล้วนะคะคุณครูปลายทางดูคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยดูด้วยว่านักเรียนทำได้ถึงข้อไหนแล้วนะคะข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่7แล้วนะคะมีกรุ๊ปโฟถึงข้อที่7แล้วครูแก้วให้เวลาอีก1นาทีค่ะครูแก้วให้เวลาอีก1นาทีนะคะคำว่าอะไรออกเสียงสั้นๆออกเสียงสั้นๆคำว่าอะไรคำไหนถูกต้องค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุ๊ป4แต่มีข้อแม้ว่าต้องเสร็จเรียบร้อยหมดเป็นยังไงทุกคนห้ามบอกคำตอบเพื่อนแต่แนะนำเพื่อนได้นะสอนเพื่อนได้ห้ามให้เพื่อนลอกนะคะให้ต้องเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนนะคะเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนหมดเวลาในการทำกิจกรรมนี้ค่ะเรามาเฉลยกันเลยนะคะเรามาเฉลยกันเลยนะคะนักเรียนใบงานที่เราทำในวันนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ข้อนะคะเด็กๆวางดินสอลงก่อนค่ะและให้ดูที่หน้าจอค่ะ Everyone look at the screen เราจะมาเฉลยคำตอบพร้อมๆกันนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูแลคำตอบช่วยตรวจสอบคำตอบของนักเรียนไปพร้อมๆกันนะคะคำแรกให้ตัวอย่างแล้วนั่นก็คือคำว่าอะไรคะ
2: lake
0: คำว่า
2: lake
0: ดีมากค่ะ very good คำว่า lake ต่อไปข้อที่2 arm ข้อนี้ไหนนักเรียนคนใดตอบถูกบ้างทั้งห้องเลยนะคะดีมากค่ะสุดยอดนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบข้อนี้ได้ไหมดีมากค่ะต่อไปข้อที่3คือคำว่า
2: hand
0: ดีมากค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะคำว่า
2: back
0: ต่อไปข้อที่5ค่ะคำว่า
2: tooth
0: เป็นคำนี้นะคะต่อไปข้อที่6คำว่าออกเสียงสั้นหรือเสียงยาวดีคำนี
2: ้
0: ใช่ออกเสียงให้ถูกต้องนะคะคำนี้จะออกเสียงว่า
2: foot
0: ดีมากค่ะต่อไปข้อที่7คำนี้ค่ะ
2: stomach
0: ต่อไปข้อที่8ค่ะคำว่าเก่งมากค่ะคำนี้เราเรียนไปตั้งแต่ป.ไหนแล้วนะป.1แล้วอนุบาลด้วยเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันค่ะเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันโดยครูแก้วมีแผนภาพอันนี้ค่ะแผนภาพวันนี้ซึ่งคำศัพท์ที่เราเรียนในวันนี้คือคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวครูแก้วจะชี้และนักเรียนพูดตามนะคะคำแรกเลยค่ะ
2: head
0: arm
2: stomach
0: footต่อไป
2: back
0: hand และ
2: tooth
0: ดีมากนะคะซึ่งคำถามในวันนี้เราจะใช้คำถามว่าอะไรคะเก่งมากค่ะเวลาเราตอบนะคะเราต้องตอบว่าอย่างไร it's a หรือว่า and ขึ้นอยู่กับคำศัพท์ที่

ากค่ะเด็กๆเราจะใช้แอนต่อเมื่อยังไงคะมีขึ้นต้นด้วยสระนั่นเองนะคะไหนใครเข้าใจกิจกรรมในวันนี้กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะให้ขอกดไลค์กดมินิฮาร์ททำมินิฮาร์ทให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยค่ะส่งหัวใจไปให้นะคะให้กำลังใจนักเรียนทุกคนเลยค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะไม่ยากแล้วก็สนุกไหมคะสนุกมากๆเลยนะคะซึ่งบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะบทเรียนในครั้งถัดไปเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ Monster's Body จะเรียนกันเป็นครั้งที่1นั่นเองซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือเป็นใบงานที่7สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะโอเค everyone see you again next time goodbye

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับผมอีกครั้งนะครับสำหรับรายการศัลยาการช่างและผมอาจารย์แซมนะครับวันนี้ผมอยู่ในครัวนะครับจริงๆปัญหาในครัวนี้มีมากมายหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้ปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอกันบ่อยๆนะครับและปรากฏว่าไม่รู้จะแก้กันยังไงนะครับนั่นคือปัญหาของหม้อก้นหม้อดำนะครับซึ่งเกิดจากการใช้เตาแก๊สของเรานี่เองซึ่งเป็นเรื่องดูเหมือนจะเรื่องง่ายๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้แล้วจะแก้ไขกันยังไงนะครับง่ายนิดเดียวครับรับประกันได้ท่านก็ทำได้ครับสำหรับการทำงานของเตาแก๊สนะครับก็ง่ายผมขออนุญาตพลิกนะครับจะได้เห็นไส้กันเลยนะครับข้างล่างจะมีทางแก๊สเข้ามานะครับแล้วอันนี้มี2หัวก็เลยแยกไป2ทางนะครับเสร็จแล้วพอแก๊สวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแก๊สจะวิ่งเข้าหัวเตานะครับหัวเตาเนี่ยอันนี้จะมีอยู่2ท่อเหตุผลที่มี2ท่อเพราะว่าแต่ละท่อเนี่ยนะครับคือทางเดินของแก๊สเพื่อให้เกิดเปลวไฟเป็นวงๆนะครับ1ท่อคือ1วงนะครับผมขออนุญาตพลิกกลับนะครับพลิกกลับปุ๊บนี่นะครับอันนี้มี2วงนะครับเวลาจุดเตาปุ๊บจะเห็นไฟวงนอกไฟวงในแล้วก็ไฟวงนอกทีนี้เวลาเราจุดเตาปุ๊บนะครับเวลาเราจุดปุ๊บเนี่ยนะครับแก๊สวิ่งมาปุ๊บแก๊สจะพาอากาศนะครับตรงเนี้ยนะครับจะมีช่องปรับนะครับตรงนี้จะมีช่องปรับนะครับที่ทำให้อากาศเข้ามากหรือเข้าน้อยเวลาที่เราใช้งานไปเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเตาแก๊สมีอะไรวิ่งผ่านมีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยนะครับแล้วทำให้ไอ้วาล์วตัวเนี้ยนะครับมันเคลื่อนที่เปลี่ยนไปจากตำแหน่งปกติเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ปริมาณอากาศเปลี่ยนไปพอปริมาณอากาศเปลี่ยนไปปุ๊บการเผาไหม้ก็เปลี่ยนนะครับเตาแก๊สเนี่ยเวลาที่มันเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีเปลวออกเป็นสีฟ้าๆนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นเปลวเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับนั่นคือปริมาณอากาศนะครับวิ่งเข้าน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับนะครับปรับตรงไหนนะครับปริมาณอากาศน้อยไปก็โทษนะครับกลับมาที่ตัววาล์วตัวเนี้ยนะครับก็หมุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเปลวไฟมีลักษณะเป็นยังไงนะครับ นี่ครับปกตินะครับเปลวไฟที่ดีเนี่ยมันไม่ควรจะมีรอยสีเหลืองนะครับเห็นไหมฮะเห็นเปลวด้านบนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเปลวสูงมากเลยนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะปรับเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับปรับทั้ง2วงเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับทั้งวงในและวงนอกมีปัญหาหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับวงนอกดูก่อนนะครับนะครับเนี่ยถ้าเนี่ยผมปรับไปทางหนึ่งนะครับแล้วผมปรับกลับมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นสีเหลืองมากขึ้นนะครับถ้าเกิดผมปรับกลับไปอีกนิดนึงเนี่ยคราวนี้เปลวเป็นสีฟ้าแล้วนะครับผมปรับวงในด้วยโอเคครับสีฟ้านะครับนี่คือเปลวที่ใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเวลาหุงต้มจะไม่มีเขม่าเกาะที่ก้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีใครไปแตะวาล์วมันเนี่ยนะครับบางทีคือเศษสิ่งสกปรกที่อยู่ในท่อแก๊สอากาศที่เคยวิ่งเข้าดีๆมันก็เข้าน้อยลงก็ส่งผลทำให้ปริมาณอากาศไม่เพียงพอเปลวก็จะกลายเป็นสีเหลืองได้นะครับลองปรับวาล์วดูก่อนนะครับและถ้าปรับไม่ได้นะครับมีอีกนิดนึงนะครับท่านทำได้เหมือนกันนะครับมาดูกันเลยนะครับถ้าปรับวาล์วไม่ได้เมื่อไหร่นะครับขอแนะนำให้มีการทำความสะอาดนะครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยนะครับถอดฝาที่มีเปลวอยู่เนี่ยนะครับดึงออกมาเนี่ยถ้าเกิดมีเศษสิ่งสกปรกก็ทำความสะอาดตรงนี้ซะก่อนเลยนะครับอาจจะต้องใช้ผ้าชุบนะครับหรือว่าพยายามที่จะถ้าเป็นผมถ้าเกิดเห็นเศษมีจริงๆนะครับเศษข้าวเศษอาหารเศษอะไรในขณะที่เราต้มผัดแกงทอดนะครับมันกระเด็นลงไปนะครับก็จับเทเลยนะครับจับเทอย่างนี้เลยนะครับแล้วถ้าคิดว่ามันยังสะอาดไม่พอนะครับส่วนตัวผมเองผมจะทำถึงขั้นถอดไอ้ตัวนี้นะครับมาเช็ดท่อข้างในนะครับทำความสะอาดภายในท่อนะครับเอาผ้าชุบน้ำสำลีก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่ท่านสามารถที่จะแย่เข้าไปในช่องในท่อนี้ได้นะครับทำความสะอาดแล้วส่วนใหญ่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องของเตาแก๊สนะครับผมพูดถึงเตาแก๊สเพราะว่าทุกบ้านมีนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยาการช่างนะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากให้เราดูแลครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูล

0: ได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแมมในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องการผันอักษรกลางไปมีใครกลับบ้านไปฝึกผันบ้างคะ

0: นี่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีใครกลับบ้านไปฝึกผ่านบ้างเรามาทบทวนการผ่านอักษรกลางกันดีไหมคะอักษรกลางสามารถผ่านได้กี่เสียงคะ
1: 5
0: เสียงนะคะนิ้วหัวแม่มือของเราแทนเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและรูปวรรณยุกต์ของเรามีกี่รูปคะ
1: 4
0: รูปนั่นเองมีรูปวรรณยุกต์อะไรบ้างคะ
1: ไม
0: ้เอก
1: ไม
0: ้โทไม้ตรีและไม้จัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะครูแหม่มมีกิจกรรมนะคะสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆดูภาพแล้วให้เด็กๆทั้งต้นทางนะคะและเด็กๆที่อยู่ปลายทางลองทายคำศัพท์นะคะว่าภาพนั้นเนี่ยมีคำศัพท์คำว่าอะไรพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วภาพแรกค่ะภาพนี้คือภาพผึ้งยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆสะกดคำว่าผึ้งให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ
1: พอผ
0: ึ้
1: งง
0: อผึ้งไม้โถผึ้งยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะภาพที่2คือภาพอะไรคะ
1: ฝา
0: ฝาเด็กๆสะกดคำว่าฝาค่ะ
1: ฝออาฝา
0: ฝออาฝาเก่งมากๆเลยค่ะภาพที่3ค่ะโอ้โหท่านเห็นแล้วเป็นอย่างไรคะเด็กๆ
2: ดำ
0: หิวไหมคะท่านต้องรับประทานกับอะไรหมูกระทะนี่คอเดียวกันเลยนะคะท่านเด็กๆสะกดคำว่าท่านให้คุณแม่ฟังค่ะ
1: ท
0: ออานอท่านไม้เอกท่านยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะภาพต่อไปค่ะภาพนี
1: ้ไข่
0: ไข่นะคะเด็กๆสะกดคำว่าไข่ค่ะภาพต่อไปค่ะนี่เป็นอย่างไรคะเป็นภาพอะไรคะเด็ก
1: ๆเ
0: ด็กๆสะกดคำว่าเสือให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ
1: สอเอ
0: ือ
1: เส
0: ือสอเอือเสือนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆจากภาพสู่คำเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้คำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะออกเสียงไปพร้อมๆกับครูแหม่มเลยนะคะคำแรกค่ะ
1: พึ
0: ่
1: ง
0: พึ่ง
1: ฝา
0: ฝา
1: ฝา
0: ถ่าน
1: ถ
0: ่
1: าน
0: ไข
1: ่
0: ไข่และสุดท้ายค่ะ
1: เส
0: ื
1: ออ
0: ีกหนึ่งครั้งค่ะเสือ เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าคำแต่ละคำมีพยัญชนะต้นเป็นตัวอะไรบ้างคำว่าพึ่งพยัญชนะต้นคือตัว
1: พอ
0: พึ่งออกเสียงว่าขอต่อไปคำว่าฝามีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
1: ฝอฝา
0: ฝอฝายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะถ่านมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะถอถุงออกเสียงว่า
1: ถอ
0: ต่อไปค่ะไข่คำว่าไข่มีพยัญชนะต้นคือขอไข่ออกเสียงว่า
1: ขอ
0: และสุดท้ายเสือมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะซอเสือออกเสียงว่า
1: ซอ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะพยัญชนะต้นในคำศัพท์ทั้ง5คำนี้นะคะลองคิดลองดูนะคะว่าพยัญชนะเหล่านี้เป็นพยัญชนะอักษรหมู่ใด
1: อักษร
0: อักษรสูงนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้บทเรียนของเรานะคะเด็กๆก็คือในเรื่องของอักษรสูงนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆอักษรสูงมีกี่ตัวมีกี่ตัวคะ
3: 11ต
0: ั
3: วค่ะ
0: อักษรสูงมีทั้งหมด
3: 11
0: ตัวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและวิธีการท่องจำอักษรสูงของเราคืออะไรคะ
1: ผ
0: ีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกสาฐานขวดก็จะได้เป็นพยัญชนะต้นเหล่านี้ตัวแรกค่ะขอให้เด็กๆออกเสียงแบบนี้ค่ะ
1: ขอ
0: ขอฉอขอถอพอฝอสอสอและตัวสุด

ขอยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือเรื่องชวนผันอักษรสูงในชั่วโมงที่1นั่นเองนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะไม่ยากค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆเรียนรู้ในชั่วโมงนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องบอกหลักของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสูงที่เป็นคำเป็นได้

0: ด็กๆคะการผันอักษรสูงคำเป็นจำได้หรือไม่ว่าคำเป็นมีลักษณะอย่างไรบ้าง1เลยถ้าไม่มีตัวสะกดจะเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะใช้ไมค์ตอบได้เลยค่ะคำเป็นถ้าไม่มีตัวสะกด1เลยจะเป็นอย่างไรคะ
1: สระเสียงยาว
0: เป็นสระเสียงยาวยกตัวอย่างสระเสียงยาวให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะสระอะไรคะที่ออกเสียงยาว
1: สระอา
0: สระอายอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้เด็กชายปกรณ์ค่ะและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำเป็นนะคะเด็กๆที่ไม่มีตัวสะกดหนึ่งเลยเขาก็จะผสมกับสระเสียงยาวนะคะมีอีกหนึ่งอย่างค่ะเป็นสระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สระคือสระอะไรใครจำได้บ้างน้องค่ะ
1: สระอำค่ะ
0: สระอำได้แล้วจำได้อีกไหมคะมีสระอะไรอีกคะแดนไตรค่ะสระที่เป็นสระเสียงสั้นเป็นคำเป็น
2: สระอีครับ
0: สระอียังไม่ถูกค่ะกิตติพัฒน์ค่ะสระอําไปแล้วต่อไปสระที่เป็นสระเสียงสั้นคำเป็นคือ
1: เอา
0: สระ
1: เอาย
0: อดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสระต่อไปค่ะน้องดาเนียค่ะสระที่เป็นสระเสียงสั้นคำเป็นคือสระ
3: ไอค
0: ่
3: ะ
0: สระไอสระไออะไรคะ
1: ไอไม้ม้วนกับไอไม้มะลาย
0: ไอไม้ม้วนกับไอไม้มะลายยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้ได้เนี่ยค่ะนี่เลยนะคะก็คือพยางค์ที่ผสมกับสระเสียงสั้นก็คือ4สระก็คือสระอ่ําสระไอสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มะลายและสระเอานั่นเองนะคะต่อไปค่ะในกรณีที่เขามีตัวสะกดบ้างจะเป็นอย่างไรใครตอบครูแหม่มได้บ้างคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเด็กหญิงปีใหม่ค่ะ
4: จะเป็นตัวสะกดแม่กงค่ะ
0: จะเป็นตัวสะกดแม่กงมีแม่กงแล้วมีมาตราอะไรอีกคะแม่เกิล
4: กบครับ
0: แม
4: ่กบ
0: ยังไม่ถูกค่ะแม่กบน้องค่ะ
1: แม่กลมค่ะ
0: แม่กลมถูกต้องค่ะมีอะไรเด็กน้องค่ะมาตราตัวสะกดนะคะที่เป็นคำเป็น
1: แม่กลครับ
0: แม่กลถูกต้องค่ะเอาละค่ะเด็กๆนี่เลยนะคะคำเป็นนะคะที่มีตัวสะกดนะคะจะมีพยางค์ที่อยู่ในมาตรากงเดี๋ยวเสียงค่ะกง
5: กง
0: ก้น
5: ก
0: ้
5: ม
0: กง
5: เกย
0: เกิลมีทั้งหมด4ตัวมาตรากงต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
5: ง
0: องูกลล่ะคะนอหนูกลมล่ะคะ
5: ม
0: อม้าเกยล่ะคะ
5: ย
0: อยักษ์และเกิลล่ะคะ
5: ว
0: อแหวนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆคะต่อไปคุณแหม่มจะพาเด็กๆไปตามล่าหาคำเป็นเราจะมาดูกันบ้างนะคะเด็กๆว่าคำที่คุณแหม่มให้มาคำไหนที่เป็นคำเป็นบ้างเอาละค่ะเด็กๆก่อนเริ่มกิจกรรมนะคะขอให้เด็กๆเตรียมความพร้อมปรบมือ1ครั้งค่ะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านคำตามครูแหม่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำไหนหรือพยางค์ไหนที่เป็นคำเป็นบ้างนะคะคำแรกค่ะกระทะ
5: กระทะ
0: เก็บ
5: เก็บ
0: กำยำ
5: กำยำ
0: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองดูสิคะว่า3คำนี้คำไหนที่เป็นคำเป็นตอบพร้อมกันได้เลยค่ะ1 2 3คำว่ากำยำเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะใครพอที่จะบอกครูแหม่มได้บ้างเหตุผลอะไรทำไมคำว่ากำยำถึงเป็นคำเป็นคะเด็กหญิงปีใหม่ค่ะเด็กหญิงวันใหม่ค่ะบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าทำไมคำว่ากำยำเนี่ยถึงเป็นคำเป็นคะ
1: เพราะไม่มีตัวสะกดค่ะ
0: เพราะไม่มีตัวสะกดและเป็นคำที่เป็นสระอะไรคะ
3: สระอ
0: ำยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะ

0: คำแรกค่ะขวดตาแสบเด็กๆลองดูสิคะ3คำนี้คำไหนที่เป็นคำเป็นกลุ่มที่4ค่ะคำไหนคะ
1: ตาครับ
0: ตาเก่งมากๆเลยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะทำไมคำว่าตาถึงเป็นคำเป็นคะเพราะว่าอะไรคะตอบพร้อมกันค่ะไม่มีตัวสะกดและเป็นสระเสียงยาวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะสวย
2: สวย
0: เลือด
2: เลือด
0: จับ
2: จับ
0: คำไหนที่เป็นคำเป็นนะกลุ่มที่สองค่ะคำว่า
3: จับค่ะ
0: จับเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะยังไม่ถูกค่ะทำไมคำว่าจับถึงไม่ใช่คำเป็นเพราะว่าเขาบ่มีบ่อใบไม้มาตรากบเป็นตัวสะกดยังไม่ใช่นะคะคำว่าอะไรคะให้กลุ่มที่สองแก้ตัวค่ะ
3: ว่าสวยค่ะ
0: คำว่าสวยเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่สองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคำว่าใช่
2: ใช
0: ่ตาก
2: ตาก
0: ตาก
2: รวบ
0: คำไหนเป็นคำเป็นคะเด็กๆตอบพร้อมกัน1 2 3
2: ใช่
0: คำว่า
2: ใช่
0: คำว่าใช่เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าตับ
2: วาด
0: ดาวคำไหนเป็นคำเป็นคะคำว่า
2: ดาว
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาชวนเด็กๆผันอักษรสูงกันอักษรสูงที่เป็นคำเป็นนะคะผันได้ทั้งหมดกี่เสียงเดี๋ยวเรามาดูนิ้วมือยักษ์ของครูแหม่มนะคะครูแหม่มนำนิ้วมือยักษ์มาให้เด็กๆดูแล้วนะคะนี่เลยนะคะเด็กๆเด็กๆลองดูนะคะนิ้วมือยักษ์ของครูแหม่มนิ้วหัวแม่มือเราจะแทนเสียงอะไรคะนิ้วหัวแม่มือสามัญนิ้วชี้แทนเสียง
2: เ
0: อกนิ้วกลางแทนเสียงนิ้วนางแทนเสียงและนิ้วก้อยแทนเสียงจัตวานะคะเราจะมารื้อฟื้นความรู้เดิมของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆมีความรู้เดิมหรือไม่นะคะในเรื่องของการผันอักษรสูงที่เป็นคำเป็นนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มก่อนนะคะคำแรกค่ะสู
2: ส
0: ู
2: ส
0: ู
2: ส
0: ู
2: สู
0: อ่านเองอีกหนึ่งครั้งค่ะสูสูสูต่อไปค่ะข
2: อ
0: ขอขออีกหนึ่งครั้งค่ะข
2: อ
0: ข
2: อ
0: ขอ
2: ข
0: อเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะบอกครูแหม่มหน่อยได้ไหมคะว่าเราจะนำคำว่าสูไปติดที่นิ้วไหนดีคะในการผันอักษรสูงนิ้วไหนคะ
2: น
0: ิ้
2: ว
0: ไหนเสียงอะไรดีเอ่ยเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงสามัญยังไม่ถูกค่ะ
2: เ
0: สียงอะไรคะเสียงจัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเราจะไปไว้ที่นิ้วก้อยแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าสู่คำว่าสู่เราจะไปไว้ที่นิ้วอะไรดีคะนิ้วอะไรดีคะนิ้วเสียงเสียงเอกค่ะเสียงเอกนะคะต่อไปค่ะคำว่าสู้ค่ะเด็กๆเราจะไปไว้ที่นิ้วที่เสียงเสียงโทนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าขอเราจะไปไว้ที่นิ้วเสียงอะไรดีคะ
2: จ
0: ัตวานะคะนิ้วก้อยของเรานะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่า
2: ขอ
0: ไว้ที่นิ้วไหนดีคะนิ้วที่เสียงเอกนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าข้อเดี๋ยวเอาเสียงค่ะข้อ
2: ข้อ
0: ข้อ ข้อต้องไปไว้ที่นิ้วเสียงอะไรดีคะนิ้วเสียงโทนั่นเองนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาดูกันว่าการผันอักษรสูงคลำเป็นเด็กๆตอบครูแหม่มหน่อยว่าสามารถผันได้กี่เสียงคะลองดูซิจากคำที่เราติดกันเมื่อสักครู่นี้สามารถผันได้กี่เสียงคะ
3: 3เสียงค่ะ
0: ผันได้ทั้งหมด
3: 3
0: เสียงยอดเยี่ยมมากๆผันได้เสียงอะไรบ้างคะเด็ก
3: ๆ
0: เด็กๆลองดูก่อนพื้นเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะอยู่ที่เสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงจัตวาเห็นไหมคะอักษรสูงถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์เขาจะไปอยู่ที่เสียงจัตวาถ้ามีรูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงเขาจะไปอยู่ที
3: ่
0: อะไรคะ
3: เ
0: สียงเอกนะคะถ้าเขามีรูปวรรณยุกต์ไม้โทเสียงของเขาจะไปอยู่ที่เสียง
3: โท
0: เสียงโทนะคะยอดเยี่ยมมากๆแสดงว่าเราจะสรุปได้ว่าอักษรสูงสามารถผันได้3เสียงนะคะถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงจัตวาเป็นพื้นเสียงนะคะถ้ามีรูปวรรณยุกต์ไม้เอกจะเป็นเสียงเอกถ้าเป็นรูปวรรณยุกต์ไม้โทจะเป็นเสียงโทแบบนี้ยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะอักษรสูงสามารถผันได
3: ้
0: 3เสียงนะคะเด็กๆก็คือเสียงเอกเดี๋ยวเสียงค่ะ
3: เอก
0: โท
3: จ
0: ัตวาจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเด็กๆจำได้เด็กๆจะต้องตอบครูแหม่มได้อักษรสูงคำเป็นถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงอะไรคะจัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือจะมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาถ้ามีรูปวรรณยุกต์ไม้เอกจะเป็นเสียงอะไรคะ
3: เ
0: สียงเอกถ้าเป็นรูปวรรณยุกต์ไม้โทจะเป็นเสียง
3: โท
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงใช้นิ้วมือของเราได้ครบเลยนะคะอักษรสูงสามารถผันได้5เสียงนะคะก็คือเราจะนำอักษรต่ำคู่นะคะมาช่วยผันต่ำคู่ชื่อว่าต่ำคู่ก็จะมีคู่เป็นอักษรสูงนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างว่าอักษรสูงที่เขามีคู่กับอักษรต่ำคู่เนี่ยจะมีเสียงอะไรบ้างที่เป็นคู่กันนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะลองทายอักษรสูงที่เป็นตัวขอเด็กๆเอาเสียงค่ะขอไข่และขอขวดจะมีเสียงที่เป็นเสียงคู่กับอักษรต่ำคู่ตัวใดคะใครจะตอบคุณแม่ได้บ้างเอ่ยกลุ่มที่5ค่ะแดนไตรค่ะแดนไตรตอบคุณแม่หน่อยค่ะว่าตัวขออักษรสูงเนี่ยออกเสียงขอเนี่ยมีเสียงคู่กับอักษรต่ำคู่คือเสียงอะไรคะ
1: ขอไข่ครับ
0: เสียงขอไข่ยังไม่ถูกค่ะเด็กชายประกรณ์ค่ะเสียงขอคู่กับเสียงอะไรคะ
4: คัง
0: คอระฆังตอบถูกคอระฆังออกเสียงว่าคอเก่งมากๆเลยนะคะอักษรสูงเสียงขอจะคู่กับอักษรต่ำคู่เสียงคอก็คือตัวคอควายคอคนและคอระฆังเด็กๆสังเกตออกเสียงขอกับเสียงคอเสียงค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะคะเขาก็จะเป็นคู่กันมาดูตัวต่อไปตัวต่อไปคือตัวฉอตัวฉอจะคู่กับอักษรต่ำคู่คือตัวอะไรคะกลุ่มที่5ค่ะ
4: ชอช้างค่ะ
0: ชอช้างเสียงชอเก่งมากนะคะก็คือสิตัวชอช้างและชอเชิญนั่นเองแสดงว่าเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางเริ่มที่จะจับเสียงที่เป็นคู่กันได้แล้วนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเสียงถออ่าทอฐานกับทอถุงที่เป็นอักษรสูงจะคู่กับเสียงอะไรคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
4: ททหารกับททงครับ
0: ททหารททงยังไม่หมดนะคะเขาก็จะมีออกเสียงททั้งหมด4ตัวก็คือตัวทมนโททพุทธเท่าททหารและททงซึ่ง4ตัวนี้เนี่ยออกเสียงว่าทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเสียงสอสอสลาสอฤาษีและสอเสือคู่กับเสียงอะไรคะกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบครูแหม่มหน่อยว่าอักษรสูงเสียงสอคู่กับอักษรคู่เสียงอะไรคะ
4: สอค่ะ
0: เสียงสอ ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะเสียงต่อไปค่ะเด็กๆเสียงหออักษรสูงคู่กับอักษรตัวไหนคะที่เป็นอักษรต่ำคู
4: ่พอพานค่ะ
0: พอพานมีอีกหนึ่งพอค่ะ
4: พอสำเภาย
0: อดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือพอพานกับพอสำเภานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเสียงฝอฝอฝอฝากลุ่มที่สองค่ะคู่กับอักษรต่ำคู่ตัวไหนคะ
4: ฟอฟันค่ะ
0: ฟอฟันยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่สองค่ะและสุดท้ายค่ะใครตอบได้รับไปเลย100คะแนนตัวนี้ค่ะตัวหอคู่กับเสียงอะไรคะกลุ่มที่ตอบพร้อมกันเลยค่ะ
2: หอ
0: หอหีบจ่าคู่กับเสียง
2: หอ
0: น้องฮวงนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณแหม่มจะพาเด็กๆมาชวนผันอักษรสูงนะคะที่เราจะสามารถผันได้ทั้ง5เสียงโดยนำเสียงของอาโดยนำคำนะคะที่เป็นอักษรต่ำคู่นะคะมาช่วยในการผันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคำแรกค่ะขาว
2: ขาว
0: ขาวเสียงสามัญเนี่ยในอักษรสูงไม่มีใช่ไหมคะเด็กๆเราก็จะนำคำที่เป็นอักษรต่ำคู่เนี่ยมาช่วยก็คือคำว่าขาวต่อไปเสียงเอกเรามีใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเป็นคำว่าข่าวเสียงโทเรามีใช่ไหมคะอักษรสูงก็จะเป็นคำว่าข้าวคำว่าข้าวเนี่ยอักษรสูงจะเขียนแบบนี้นะคะแต่ว่าอักษรต่ำจำคู่เนี่ยก็สามารถเขียนเป็นคำศัพท์ได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเสียงตรีเสียงตรีไม่มีก็จะต้องใช้คำที่เป็นอักษรต่ำคู่นะคะมาช่วยก็คือขาว
2: ขาว
0: และสุดท้ายตอบครูแหม่มให้เสียงดังฟังชัดทั้งในเด็กต้นทางและในเด็กปลายทางเลยนะคะเสียงจัตวาอักษรสูงคือคำว่า
2: ขาว
0: ขาวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเราก็จะผ่านได้เป็นขาว
2: ขาว
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะขาว
2: ขาว
0: ขาว
2: ขาว
0: ขาว
2: ขาว
0: ต่อไปคำที่สองค่ะฉางเดี๋ยวเอาเสียงค่ะ
2: ฉาง
0: จะผ่านได้เป็นช่
2: าง
0: ช่าง
2: ช
0: ่
2: าง
0: ช่าง
2: ช
0: ่างต่อไปค่ะลองให้เด็กผันเองดีไหมคะคำนี้ค่ะฉิว
2: ฉ
0: ิ
2: ว
0: คำแรกจะต้องเป็นคำว่าอะไรคะ
2: ฉ
0: ิวเก่งมากฉิวต่อไปต้องเป็นอะไรคะ
2: ฉ
0: ิวต่อไปละคะ
2: ฉ
0: ิวต่อไปละคะ
2: ช
0: ิวต่อไปละคะ
2: ช
0: ิวโอ้โหเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็จะผันได้เป็นชิว
2: ช
0: ิ
2: ว
0: ชิ
2: ว
0: ชิว
2: ช
0: ิวเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเถ
2: า
0: จะผันได้เป็นเถา
2: เถ
0: า
2: เ
0: ถา
2: เ
0: ถา
2: เ
0: ถาต่อไปค่ะคำว่าผาคำแรกนะคะที่ผ่านได้ก็คือผา
2: ผา
0: ผา
2: ผา
0: ผาต่อไปครูแหม่มจะเรียกถามเป็นกลุ่มดีไหมคะเพื่อความตื่นเต้นนะคะนี่เลยคำนี้ค่ะเผากลุ่มที่หนึ่งค่ะเสียงสามัญคือเผากลุ่มที่สองค่ะเผากลุ่มที่3ค่ะ
2: เ
0: ผากลุ่มที่4ค่ะเผายังไม่ถูกเผาเผาเผา
2: เผาก
0: ลุ่มที่5ค่ะ
2: เ
0: ผายอดเยี่ยมมากเลยก็จะได้เป็นเผาเผาเผาเผาเผาอีก1ครั้งค่ะเผาเผาเผาเผาเผายอดเยี่ยมมากเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กฝา
2: ฝา
0: ฝา
2: ฝา
0: ฝา
2: ฝา
0: ฝาต่อไปนะคะให้กลุ่มที่2นะคะนำเพื่อนดีไหมคะแล้วกลุ่มอื่นๆผันตามนะคะคำนี้ค่ะเสือ
2: เส
0: ือ กลุ่มที่2พร้อมไหม
2: พร้อม
0: สู้ไม่สู้
2: สู
0: ้ผันนำเพื่อนได้เลยค่ะคำว่าเสือค่ะ1

0: สาม
1: เส
0: ือ เส
1: ือ
0: เส
1: ือ
0: เสือเสือเดี๋ยวได้เอาเสียงตามค่ะเสือเสือเสือเสือเสือต่อไปค่ะเด็กๆกลุ่มที่3ค่ะให้กลุ่มที่3นำเพื่อนนะคะคำนี้คือสูกลุ่มที่3พร้อมไหมคะพร้อมนะคะพันนำเพื่อนค่ะสูสูสูสูสูเด็กๆเอาเสียงตามเพื่อนค่ะสูสูสูสูสูยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าหาม
1: หาม
0: กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ผันนำเพื่อนนะคะ1 2 3หามหามห้ามหามหามเด็กๆผันตามเพื่อนค่ะหามหามห้ามหามหามต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมของเรานะคะก็คือกิจกรรมดูภาพบอกเสียงโดยคุณแหม่มจะมีภาพมาให้เด็กๆเด็กๆลองทายว่าเป็นคำว่าอะไรแล้วยกดอกไม้ของเราไหนชูดอกไม้ให้เพื่อนๆดูสิคะมีเสียงอะไรบ้างคะเด็กๆดอกไม้ของเราหนึ่งเลยมีเสียงเอกเสียงเอกแล้วเสียงอะไรต่อคะเสียงเอกแล้วตามด้วยเสียงโทและตามด้วยเสียงจัตวานั่นเองเอาละค่ะเด็กๆวางดอกไม้ค่ะปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวเด็กๆดูภาพดูคำนะคะแล้วก็ตอบครูแมมหน่อยว่าเป็นเสียงอะไรโดยการชูป้ายนะคะแล้วก็ออกเสียงได้เลยนะคะพร้อมไม่พร้อมเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูที่ภาพแรกกันเลยค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะเด็กๆคือภาพเด็กๆเอาเสียงค่ะเขา
1: เขา
0: เขาเขาคือเสียงอะไรหนึ่งอย่าเพิ่งชูค่ะหนึ่งเด็กๆดูเลยหนึ่งสองสามชูได้เลยค่ะนี่เขาคือเสียงจัตวาเด็กๆผันเสียงคำว่าเขาค่ะ1 2 3เขาเขาเข้าเขาเขาเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาด้วยค่ะ1 2 3เขาเขาเข้าเขาเขายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรคะ
2: พ
0: ่อค้าทำอยากทำอะไรเอ่ยพ่อคะกำลังทำกิจกรรมอะไรในตลาดคะขายเด็กๆออกเสียงค่ะขาย
1: ขาย
0: ขาย
1: ขาย
0: คือเสียงอะไรคะหนึ่งสามนี่คือเสียงอะไรตอบพร้อมกัน
1: จ
0: ัตวาเด็กๆพันอักษรคำว่าขายค่ะชูนิ้วของเราขึ้นมาหนึ่งเด็กๆหนึ่งสองสามขายขายขายขายขายเราจะผันกันโดยที่เราจะชูนิ้วขึ้นมาทีละนิ้วอีกหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งสองสาม
1: ขายขายขายขายขาย
0: ก็จะผันได้ทั้งหมด5เสียงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ช
0: ิงเด็กๆออกเสียงค่ะชิ
1: ง
0: ชิงคือเสียงอะไรหนึ่งสองสามเสียงเสียงเอกนะคะเด็กๆพันวรรณยุกต์คำว่าชิงหนึ่งสองสามชิงชิงชิงชิงชิงอีกหนึ่งครั้งค่ะชิงชิงชิงชิงชิงยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพ
1: ถ้ำ
0: ถ้ำนะคะถ้ำเด็กๆเอาเสียงถ้ำถ้ำเด็กๆจ๋าออกเสียงคำว่าถ้ำค่ะชะถ้ำ
1: ถ้ำ
0: ถ้ำ
1: ถ
0: ้ำคือเสียงอะไรคะหนึ่งสองสามถ้ำคือเสียง
1: โท
0: เสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆผ่านคำว่าถ้ำค่ะหนึ่งสองสามถ้ำถ้ำถ้ำถ้ำถ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้ำถ้ำถ้ำถ้ำถ้ำยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะเด็กๆคือภาพคนกำลังนำมือไปทำอะไรกับต้นหญ้าคะเด็กๆถอนเด็กๆเอาเสียงคำว่าถอนค่ะ
1: ถอน
0: ถอน

0: ถอน
1: ถอน
0: ถอนคือเสียงอะไรถอนมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
1: ม
0: ีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเสียง1 2 3เสียงจัตตวายอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆผันคำว่าถอนค่ะ1 2 3ถอนถอนถอนถอนถอนอีก1ครั้งค่ะถอนถอนถอนถอนถอนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพผ้ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาเสียงค่ะผ้า
1: ผ
0: ้
1: า
0: ผ้าคือเสียง1 2 3เสียง
1: โท
0: เสียงโทนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆผันคำว่าผ้านำนิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะ1 2 3ผ้าผ้าผ้าผ้าผ้าอีกหนึ่งครั้งค่ะผ้าผ้าผ้าผ้าผ้ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คนกำลังทำฝันยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเอาเสียงฝัน
1: ฝ
0: ัน
1: ฝ
0: ันคือเสียงอะไรคะ1 2 3คือเสียงจัตตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆผันคำว่าฝันค่ะ1 2 3ฝันฝันฝันฝันฝันเด็กๆนำมือขึ้นมาค่ะ1 2 3ฝันฝันฝันฝันฝันยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะภาพนี้คือภาพภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ฝน
0: ฝนเด็กๆเอาเสียงฝน
1: ฝน
0: ฝนคือเสียงอะไรเอ่ย1 2 3เสียง
1: จ
0: ัตตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆผันคำว่าฝนค่ะ1 2 3
1: ฝนฝนฝนฝน
0: ฝนอีก1ครั้งค่ะ
1: ฝนฝนฝนฝน
0: ฝนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะภาพนี้คนกำลังนำสิ่งของคำว่า
1: ใส
0: ่ในกระเป๋านั่นเองนะคะได้แล้วเสียงค่ะใส่
1: ใส
0: ่ใส่เด็กๆลองดูให้ดีใส่รูปวรรณยุกต์ของเขาคืออะไรเสียงจะต้องตรงกับรูปวรรณยุกต์หรือไม่อักษรสูง1 2 3เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆใส่คือเสียงเอกนะคะเรามาผันคำว่าใส่กัน1 2 3ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่อีก1ครั้งค่ะ
1: ใส่ใส่
0: ใส่ใส่ใส่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะภาพนี้เป็นอวัยวะของเรา
1: ห
0: ูยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะหู
1: ห
0: ูหูคือเสียงอะไร1 2 3เสียงจัตตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะพันคำว่าหูพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: หูหูหูหูหู
0: อีก1ครั้งค่ะ
1: หูหูหูหูหู
0: ต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้เป็นภาพอะไรคะคำว่าห้องเด็กๆเอาเสียงค่ะห้อง
1: ห
0: ้อง
1: ห
0: ้องเป็นเสียงอะไรเอ่ย1 2 3ห้องเป็นเสียงห้องเป็นเสียงเด็กๆปลายทางคะห้องเป็นเสียงอะไรคะเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆผันวรรณยุกต์คำว่าห้องค่ะ1 2 3ห้องห้องห้องห้องห้องอีก1ครั้งค่ะ
1: ห้องห้องห้องห้องห้อง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและสุดท้ายเป็นครูแหม่มเองค่ะเป็นคำว่าอะไรคะโอ้โหเด็กๆทราบได้อย่างไรคะว่าครูแหม่มสวยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะสวยมีเด็กๆปลายทางแอบขำคำตอบอยู่หรือเปล่าคะไม่มีนะคะเพราะว่าบ่งบอกชัดเจนแล้วนะคะเด็กๆเอาเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะสวย
1: สวย
0: สวย

0: ำว่าสวยเป็นเสียงอะไรคะ1 2 3สวยเป็นเสียงจัตตวายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆออกเสียงผ่านเด็กๆผ่านคำว่าเสียงผ่าน1 2 3สวยสวยสวยสวยสวยเอ๊ะทำไมบางคำเสียงมันใกล้กันนะอีกหนึ่งครั้งค่ะสวยสวยสวยสวยสวยสรุปว่าครูแหม่มเป็นคน
1: สวย
0: คนสวยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะกิจกรรมของเรามาแล้วค่ะเด็กๆก็คือใบงานที่10นะคะเรื่องชวนผันอักษรสูงนะคะนี่ก็คือหน้าตาของใบงานเรานะคะเด็กๆใบงานของเรานะคะครูแหม่มจะมีนิ้วผันวรรณยุกต์มาให้แต่ให้เด็กๆนะคะนำคำที่อยู่ด้านบนนะคะไปเติมว่าคำนี้เนี่ยอยู่ที่นิ้วไหนเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยว่าอักษรสูงเนี่ยถ้าตามหลักผันได้3เสียงเสียงอะไรที่ไม่สามารถบ้าง
1: สาม
0: ั
1: ญ
0: สามัญก็ให้เด็กๆกากบาทที่เสียงสามัญได้เลยมีเสียงอะไรอีกที่ผันไม่ได้คะเสียงตรีก็ให้เด็กๆกากบาทที่เสียงตรีได้เลยเราจะได้ไม่สับสนนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปที่ใบงานที่10ได้เลยค่ะใบงานที่10ค่ะอยู่ที่หน้าอะไรเอ่ยสำหรับใบงานที่10นะคะเด็กๆจะอยู่ที่หน้า17นะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะไม่ยากค่ะเขียนอะไรคะใช่ค่ะเขียนคำตามนิ้ววรรณยุกต์นะคะว่าเขาเนี่ยอยู่ที่เสียงอะไรนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆกากบาทที่เสียงอะไรบ้างนะคะสามัญและเสียงตรีนะคะเด็กๆจะได้ไม่สับสนนะคะกากบาทได้เลยค่ะนำคำที่อยู่ในกรอบด้านบนมาใส่เช่นคำแรกค่ะเด็กๆคำว่าสวยเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะคำว่าสวยคำแรกที่อยู่ในกรอบเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆชี้คำว่าสวยคำว่าสวยไม่มีรูปวรรณยุกต์จะไปอยู่ที่เสียงอะไรคะเสียงอะไรคะ
2: สาม
0: ัญเสียง
2: สาม
0: ัญเสียงจัตวาเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าเสียงสามัญจะใส่คำลงไปในนิ้วสามัญได้ไหมคะไม่ได้ใส่ลงไปในนิ้วด้านล่างเลยค่ะเด็กๆใช่ค่ะกากบาทค่ะมีเพื่อนบางคนเขียนไปได้แล้ว2คำนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูขอให้เพื่อนๆดูตัวอย่างก่อนนะคะเด็กๆคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆให้เด็กๆเขียนคำลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะเขียนคำลงไปในนิ้วของเรานะคะ
2: คำไหนใช
0: ้ไปแล้วเก่งมากค่ะกากบาทได้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องสับสนนะคะใครเสร็จแล้วยกมือบอกคุณครูได้เลยค่ะเสร็จแล้วหรอคะใส่ไม้เอกตรงนี้ค่ะลบไม้เอกตรงนี้ไม้เอกต้องอยู่ด้านหลังค่ะเห็นไหมคะไม้เอกจะไม่มาอยู่ตรงกลางของพยัญชนะหรืออยู่หน้าพยัญชนะนะคะใส่ตรงด้านบนของสระอิค่ะเขียนทับไปเลยนี่คำว่าฐานด้วยค่ะคุณครูขอดูหน่อยนะคะนี่ไม้โทเหมือนกันค่ะไม้โทใส่ข้างบนสระอิทับไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วล่ะคะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนี่เลย นี่เลยนะคะผลงานของเพื่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะน้องผันคำว่าสวยให้คุณแหม่มฟังหน่อยได้ไหมคะนำนิ้วนำมือของเราขึ้นมาค่ะผันให้เพื่อนๆดูด้วย1 2 3สวยสวยสวยสวยสวยอีกหนึ่งครั้งค่ะสวยสวยสวยสวยสวยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะน้องลองฝึกผันวรรณยุกต์นะคะลองฝึกผันแต่ละคำให้ได้ทั้งหมด5เสียงนะคะถ้าเด็กๆผันเสียงวรรณยุกต์ถูกเด็กๆก็จะเขียนวรรณยุกต์นะคะแล้วก็เขียนคำได้อย่างถูกต้องนะคะน้องลองผันคำว่าหิ้วให้คุณแม่ฟังหน่อยได้ไหมคะอ่ะชูให้เพื่อนดู1 2 3หิ้วหิ้วหิ้วหิ้วหิ้วอีกหนึ่งครั้งค่ะหิ้วหิ้วหิ้วหิ้วหิ้วเก่งมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วหรอคะ

0: เก่งมากๆเลยค่ะน้องผันคำว่าฝันนะคะให้คุณครูแหม่มและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะดูหน่อยค่ะนำมือของเราขึ้นมาค่ะเราจะยกเป็นนิ้วนะคะชูขึ้นมาทีละนิ้วนะคะเดี๋ยวผันวรรณยุกต์นะคะเด็กๆนี่เลยคำว่าฝันค่ะกำนิ้วค่ะกำมือค่ะ1 2 3ฝันฝันฝันฝันฝันอีก1ครั้งค่ะฝันฝันฝันฝันฝันยอดเยี่ยมมากๆค่ะเสร็จแล้วเหรอคะอ่ะผันคำต่อไปคำว่าฉิ่งให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะชิงชิงชิงชิงชิงอีกหนึ่งครั้งค่ะชิงชิงชิงชิงชิงยอดเยี่ยมมากๆค่ะเสร็จแล้วเหรอคะอ่ะให้กลุ่มหนึ่งให้กลุ่มหนึ่งผันให้เพื่อนฟังบ้างได้ไหมคะกลุ่มหนึ่งนะคะจะผันให้เพื่อนๆฟังคำว่ากลุ่มหนึ่งจะผันให้เพื่อนๆฟังคำว่าฝูงอ่ะเด็กๆเอามือขึ้นมาค่ะ1 2 3ฝูงฝูงฝูงฝูงฝูงอีก1ครั้งค่ะฝูงฝูงฝูงฝูงฝูงยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางนะคะอย่าลืมฝึกผันด้วยนะคะเมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วค่ะได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆใครยังไม่เสร็จบ้างมีใครยังไม่เสร็จไหมคะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆว่าอักษรสูงที่เป็นคำเป็นสามารถผันเสียงอะไรได้บ้างผันเสียงอะไรได้บ้างคะเสียงเอกเสียงอะไรคะเสียงโทและเสียงจัตวาแสดงว่าเสียงที่ผันไม่ได้นะคะที่คุณครูให้เด็กๆกากบาทก็คือเสียงสามัญและเสียงตรีนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูคำแรกกันคำแรกคำว่าสวยเด็กๆเตรียมนิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะเตรียมนิ้วมือของเราขึ้นมาถ้าคำว่าสวยหยุดที่เสียงวรรณยุกต์ใดให้เด็กๆหยุดผันที่เสียงนั้นนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร
1: ้
2: อมค่ะ
1: พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวยสวยสวยสวยสวยอยู่ที่เสียงอะไรคะเด็กๆเสียงจัตวาเก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปคือคำว่าหิ้วเด็กๆฟังให้ดีนะคะคำว่าหิ้วหิ้วนะคะ1 2 3หิ้วหิ้วหิ้วอยู่ที่เสียงอะไรคะเสียงโทเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเสียงโทคำต่อไปค่ะเด็กๆฝัน
2: ฝ
1: ันอยู่ที่เสียงไหนนะ1 2 3ฝันฝันฝันฝันฝันอยู่ที่เสียงอะไรคะจัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปชิง
2: ช
1: ิงผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าชิงพร้อมกัน1 2 3ชิงชิงคำว่าชิงอยู่ที่เสียงไหนคะเสียงเอกนั่นเอง

0: คะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าฝูงเด็กๆผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าฝูงนะคะ1 2 3ฝูงฝูงฝูงฝูงฝูงอยู่ที่เสียงอะไรคะเสียงจัตวานะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคำว่าสี่ค่ะเด็กๆสี่ถ้าเสียงคำว่าสี่หยุดที่เสียงวรรณยุกต์ใดให้เด็กๆหยุดผันที่เสียงวรรณยุกต์นั้นนะคะ1 2 3 4 4อยู่ที่เสียงอะไรคะอยู่ที่เสียงเอกนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าเข้าค่ะเด็กๆพันเสียงวรรณยุกต์คำว่าเข้า1 2 3เข้าเข้าเข้าอยู่ที่เสียงอะไรคะคำว่าเข้าเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำว่าฐานเด็กๆนำมือขึ้นมาพันเสียงวรรณยุกต์ค่ะ1 2 3ฐานฐานอยู่ที่เสียงอะไรคะอยู่ที่เสียงเอกนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายคำว่าห้ามเด็กๆฟังให้ดีนะคะคำว่าห้ามนำนิ้วมือของเราขึ้นมา1 2 3ห้ามห้ามห้ามอยู่ที่เสียงอะไรคะเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะซึ่งบทเรียนของเราในวันนี้ก็คือในเรื่องของการผันอักษรสูงนะคะที่เป็นคำเป็นนะคะซึ่งสามารถผันได้ทั้งหมด3เสียงนะคะก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งพื้นเสียงของเขานะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็คือเสียงจัตวานั่นเองนะคะเด็กๆบอกคุณแม่หน่อยเสียงเอกรูปวรรณยุกต์คืออะไรคะไม้เอกเสียงโทรูปวรรณยุกต์ก็คือ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: ไม้โทยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่เขาสามารถผันได้5เสียงโดยการนำเก่งมากค่ะโดยการนำอักษรต่ำคู่นะคะมาช่วยผันเสียงวรรณยุกต์ก็จะผันได้ทั้งหมด5เสียงนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของชวนผันอักษรสูงในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่11เรื่องชวนผันอักษรสูงและใบงานที่12เรื่องผันวรรณยุกต์อักษรสูงสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในเรื่องของชวนผันอักษรสูงนะคะการผันอักษรสูงเนี่ยไม่ยากนะคะเด็กๆถ้าอยากเด็กๆอยากเขียนเป็นนะคะก็ฝึกผันบ่อยๆฝึกหันผัน5นิ้วบ่อยๆนะคะโดยการนำอักษรต่ำคู่มาช่วยผันเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้เขียนคำนะคะใส่วรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้เด็กๆที่น่ารักค่ะครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในชั่วโมงหน้าจะมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆต้องคอยติดตามวันนี้ลาไปแล้วนี่ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: และสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: ้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ

0: ท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
0: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
0: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
4: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำ

แข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีก

0: ข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
1: โอ้โหจังจัง
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัว
0: เป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
3: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
5: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
4: เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
5: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
4: ๆใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
7: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชั่นพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
4: ไฟป่า
5: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
8: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียน

0: ในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: นักเขียนคือการสร้างสรรค์ผลงานการสร้างโลกใบใหม่ที่โลกความเป็นจริงอาจจะไม่มีแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยากก้าวเข้าไปในโลกนั้นแต่ไม่มีใครสร้างขึ้นมาให้พี่มีความสุขการสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะหรือแม้กระทั่งสร้างน้ำตาให้กับบางคนที่อ่านแล้วร้องไห้ตามผลงานพี่เราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างนึงการสร้างตัวอักษรของเราคือการสร้างความสุขให้กับคนอ่านเราคือคนที่สร้างความสุขค่ะสวัสดีค่ะเมย์อรวรรณวิชยวรรณกุลค่ะเจ้าของนามปากกาเมเม่ค่ะตอนนี้เป็นทั้งนักเขียนคนเขียนบทแล้วก็ผู้จัดซีรีส์ค่ะเราคุยกับเพื่อนในกลุ่มที่เป็นนักเขียนด้วยกันว่าทำไมไม่ลองมาเขียนนิยายวายล่ะนิยายวายน่าจะตอบโจทย์สิ่งที่เมย์อยากทำเพราะเมย์ชอบสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครน่าจะไปในทิศทางนี้ได้ดีเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราลองเริ่มต้นเขียนมันเริ่มมาจากการที่ได้เอาตัวละคร1ตัวซึ่งคือพระเอกไปลงในแฟนฟิกชันมาก่อนแล้วเราก็เขียนด้วยการเอาบุคลิกของคนรอบตัวมาเขียนเพราะว่าจริงๆแล้วเทสเลิฟตัวละครที่เป็นตัวนายเอกหรือตัวเมียตัวเคหรือคนที่เราเรียกว่าโพเมียค่ะก็คือเอามาจากบุคลิกน้องชายตัวเองค่ะเอาทั้งนิสัยการเรียนคณะที่เรียนแล้วก็กิจกรรมที่น้องชายตัวเองเจอค่ะเอามาเขียนเป็นเรื่องราวก็เกิดเป็นเทสเลิฟลองรักกันไหมคุณพี่ชายร่วมห้องค่ะต้องบอกก่อนว่านักมีหลายสายก็ที่ชัดๆเลยจะเป็นแบ่งเป็นสายคาแรคเตอร์กับสายพล็อตส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะพี่ชอบทำคาแรคเตอร์ของตัวละครขึ้นมาก่อนการที่แบบเราได้มาแล้วว่าพระเอกเป็นคนยังไงนายเอกเป็นคนยังไงแล้วเราค่อยจับพวกเขามาจับคู่กันมันเหมือนว่าเราจะคิดมาก่อนว่าตัวละครตัวนั้นชอบเกลียดรักพื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยพี่ค่อยมาทำว่าพล็อตของเรื่องนั้นจะเป็นยังไงซึ่งเราจะหาพล็อตที่เข้ากับตัวละครนั้นๆมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะหลังจากที่เราได้พล็อตได้ตัวละครทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วถ้าเราได้มาแล้วเราจดมันไว้เฉยๆมันก็จะอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นเขียนเริ่มต้นลงมือเริ่มต้นทำไปก่อนหลังจากนั้นอะสำหรับพี่สิ่งต่างๆมันจะตามมาด้วยตัวมันเองค่ะสิ่งที่เราควรจะทำคือลองเขียนให้จบถ้าเราเขียนเรื่องยาวไม่จบลองเรื่องสั้นไหมถ้าเราเขียนจบแล้วเราจะได้สัมผัสความรู้สึกที่ว่าการส่งลูกเข้าหอมันเป็นยังไงรู้สึกว่าเออเนี่ยเราทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเขียนไม่ได้เขียนไม่จบลองทำเรื่องสั้นก่อนแล้วเราจะอยากสัมผัสความรู้สึกที่ว่าเราทำมันจนจบครั้งต่อไปยาวขึ้นแล้วค่อยลองวกกลับไปเรื่องที่เราเขียนค้างไว้ว่าเราสามารถทำให้เขาเขียนจบบริบูรณ์ได้หรือเปล่าอันนี้เรียกว่าการสร้างรายได้ละกันหลังจากที่นักเขียนเขียนจบแล้วจะมีรูปแบบแรกเลยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วคือสำนักพิมพ์ใหญ่เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์หรือเราส่งนิยายไปให้กับสำนักพิมพ์พิจารณาซึ่งถ้าเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์แล้วเราก็จะได้เงินลิขสิทธิ์ก้อนนี้ก้อนหนึ่งขึ้นมาอันดับที่2วิธีนี้คือวิธีสร้างรายได้ที่ดีมากๆโดยที่นักเขียนหลายคนไม่ทราบคือการทำหนังสือเองค่ะใช้วิธีการพรีออเดอร์เราไม่ต้องลงทุนก่อนวิธีเนี้ยจริงๆแล้วมองว่ามันอาจจะดูแบบไม่เท่าสำนักพิมพ์แต่พี่พูดเลยว่าถ้ามีคนชอบผลงานเราเยอะรายได้ดีนะคะตอนนี้มันมีรูปแบบใหม่ที่หลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วคือการทำอีบุ๊กการอีบุ๊กตอนนี้มีแอปพลิเคชันหลายที่เลยค่ะที่รองรับให้นักเขียนเนี่ยสามารถเอาผลงานตัวเองไปลงได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปลงในอีบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นแพสซีฟอินคัมที่มันจะเข้ามาหาเราทุกเดือนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักเขียนได้ว่าเราจะอยู่ได้มันคือการวางทิ้งไว้ในแอปพลิเคชันแล้วให้คนซื้อแล้วเราก็จะได้รายได้ในส่วนนั้นด้วยอันดับที่4คือการรับกิฟต์ที่มีการสนับสนุนจากคนอ่านถึงผู้เขียนต่อมาก็คือการถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปทำซีรีส์ซึ่งอาจจะเป็น3ปี5ปีแล้วแต่สัญญาที่เราตกลงกับทางค่ายค่ะนอกจากนั้นยังมีรูปแบบนึงถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาอื่นค่ะ ทุกวันนี้พี่ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลค่อนข้างหลายประเทศค่ะทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันพม่าเกาหลีญี่ปุ่นล่าสุดคือประเทศญี่ปุ่นดังนั้นแล้วเนี่ยการเป็นนักเขียนช่องทางในการสร้างรายได้มันมีหลายช่องทางกว่าที่ทุกคนทราบอาชีพไหนๆก็จะมีความมั่นคงแล้วก็มีความไม่มั่นคงคล้ายๆกันล่ะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือความสม่ำเสมอค่ะการที่อาชีพนักเขียนจะมีความมั่นคงคืออย่างหนึ่งคือต้องออกผลงานที่สม่ำเสมอชัดเจนออกมาเรื่อยๆในส่วนนี้เนี่ยที่จะทำให้เราสามารถไปต่อกับอาชีพนี้ได้ค่ะก็คือว่าอย่าหยุดเขียนนั่นเองสำหรับคนที่กำลังจะเขียนนิยายนะคะอ่านเยอะๆค่ะส่วนตัวพี่เริ่มต้นจากการอ่านมาตลอดอ่านซึ่งแล้วเราก็เริ่มต้นเขียนถ้าเราคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวพล็อตอยู่ในหัวตัวละครในหัวต่อให้ดีแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครเห็นผลงานมันก็จะอยู่แค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกที่นักเขียนทุกคนควรจะทำเลยคือลงมือเขียนค่ะออกมาดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรเราสามารถพัฒนาฝีมือได้พอเราเริ่มต้นลงมือทำแล้วมันจะมีคนที่เห็นว่างานของเราเป็นแบบที่เขาอยากอ่านซึ่งสำหรับพี่การได้นำเสนองานของเราที่เราอยากอ่านออกมาให้คนอื่นได้อ่านและมีคนชอบแบบเดียวกับเรานั่นคือความสุขของพี่ในการทำงานดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่น้องๆจะเริ่มต้นเขียนอ่านเยอะๆค่ะและรักในสิ่งที่เราจะทำเมื่อเรารักในสิ่งที่เราทำแล้วงานทุกอย่างมันจะออกมาดีแน่นอนค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาว

0: กำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place P L A N T I N G P L A C E planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade S H A D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ปัญหาตู้เย็นครับอีกแล้วครับ
1: วันนี้ตู้เย็นผมมันปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ผมแช่ของไปนี่ก็เสียหมดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับไม่ตัดนะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะเสียงตู้เย็นทำงานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูซิว่าเราจะดูแลรักษาแล้วก็แก้ปัญหานี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับกรณีตู้เย็นที่ผมแช่ไปแล้วของก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดเนี่ยนะครับมาตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับปัญหาอันนี้เกิดขึ้นจากประตูของตู้เย็นนะครับซึ่งปัญหาของประตูของตู้เย็นเนี่ยก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ฟังปัญหาสาเหตุแรกๆเลยที่มักจะเจอกันนะครับก็คือลักษณะนิสัยการใช้งานที่ชอบเอาน้ำหรือว่าเอาของหนักๆนะครับไปแช่ที่ประตูนะครับทั้งๆที่จริงๆเป็นส่วนที่เย็นน้อยที่สุดนะครับถ้าแช่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับประตูมีโอกาสที่จะเวลาเราปิดไม่สนิทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งตัวตู้เย็นนะครับให้หงายไปข้างหลังนะครับให้หน้ามันเชิดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะตั้งได้ตู้เย็นทุกตู้นะครับก็จะมีตัวปรับที่ตัวขาของตู้เย็นนะครับก็สามารถปรับสูงได้ก็ทำให้มันหน้ามันเงยขึ้นไปหน่อยแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราเปิดตู้เย็นไปแล้วเนี่ยนะครับใช้แรงผลักนิดเดียวแล้วประตูสามารถเคลื่อนที่แล้วเข้าไปปิดได้ด้วยตัวเองแล้วปิดสนิทเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนที่2นะครับก็เป็นปัญหาจากการใช้งานอีกเช่นเดียวกันนะครับของหยดของไหลออกมาจากของที่เราเข้าไปแช่เนี่ยนะครับจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยปัญหาเครื่องดื่มมันเกิดบ่อยมากนะครับและทำให้เกิดคราบเหนียวตามขอบประตูนะครับปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คราบเหนียวเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดอยู่กับพวกยางขอบประตูนะครับแล้วทำให้เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับยางมันเริ่มถูกดึงออกมาฮะอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะถูกดึงออกมาเรื่อยๆนะครับกรณีตู้เย็นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยพวกนี้นะครับบางทีมันไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นละนะครับมันก็จะถูกดึงออกง่ายๆนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของผมเลยนะครับนี่ดูนะครับยางข้างล่างถูกดึงออกมานะครับตู้เย็นของผมเนี่ยมีคราบเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดเนี่ยยางก็จะถูกดึงออกมาแล้วปรากฏว่าพอไปยางถูกดึงออกมาแล้วไม่เข้าที่ของมันแบบนี้นะครับเวลาผมปิดเข้าไปก็ทำให้ประตูปิดไม่สนิทอีกประเด็นนึงแถมนะครับถ้าไม่ใช่ลักษณะ2ลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวยางมันเลยนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับตู้เย็นเก่าๆนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้คือเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็คือมันโดนยุบโดนหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะเกิดการแข็งตัวแล้วทำให้เสียความยืดหยุ่นไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะพอทราบบ้างนะครับถ้าเกิดเราเอาน้ำที่มีความร้อนนะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยนะครับมาเช็ดมาทำความสะอาดหรือบางทีก็ไปราดเลยนะครับก็สามารถทำให้ยางมันคืนตัวกลับมาได้นะครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้อยู่นะครับ

เรียบร้อยครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากำลังมีปัญหาตู้เย็นอยู่นะครับไม่เย็นบ้างไม่ตับบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับและวิธีการซ่อมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมเองได้ครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพระศุกร์ที่28 พฤษภาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่าภาษาเมืองวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: บรรยากาศช่วงเช้าแถบดินแดงวิภาวดีเลยสถานีเราไปนิดเดียวรถติดนะใครมาช่วงเช้าวันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่ามีการรับสมัครทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนหน้าโหคนคึกคักทีเดียวเชอรี
1: ่คนคึกคักกองเชียร์ก็คึกคัก
0: ใช่
1: นะบรรดาผู้สมัครนี่ก็คึกคักเช่นเดียวกันจริงๆแล้วก็เปิดกันตั้งแต่ตีห้าหลายท่านมากันโอ้โหตั้งแต่ไก่โหต้องว่าแบบนั้นก่อน6 โมงเช้าเสียด้วยซ้ำนะคะพอได้หมายเลขกันไปแล้วเห็นโอ้โหลงพื้นที่หาเสียงกันในทันทีนะคะ
0: คือเวลามันค่อนข้างจะกระชั้นนะเดือนเกือบเดือนนะครับมาดูบรรยากาศกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับบรรยากาศการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยว่าสก.ครับเปิดระหว่างนะครับ8:30 น.ถึง16:30 น.วันนี้วันแรกนะครับไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้เมื่อผู้สมัครแต่ละคนได้เบอร์กันแล้วครับก็ลงพื้นที่หาเสียงในทันทีก่อนที่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์มีเสียงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับจะได้ไปลงคะแนนกันในวันที่28 มิถุนายนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ขณะที่เมืองพัทยาก็จะมีการเลือกพร้อมกันเช่นกันครับในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนนี้

0: วลาเลือกตั้งนะครับคือ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับณห้องบางกอกชั้น2ชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาสมัครเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นาทีทำให้ต้องมีการจับสลากหมายเลขกันของผู้สมัครกผู้ว่ากทมนะครับสุดท้ายเนี่ยได้หมายเลขประจำตัวของผู้สมัครแต่ละคนดังนี้ครับหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติยวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชหมายเลข8นายวีรพลลือประสิทธิกุลหมายเลข9นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยุนครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข14นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข
1: ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าก่อนที่จะได้หมายเลขในการหาเสียงนะคะผู้สมัครที่มาถึงคนแรกในช่วง6โมงเช้านี่แหละค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะปั่นจักรยานออกมาจากสำนักงานย่านถนนบรรทัดทองพร้อมกับทีมงานแล้วก็เครือข่ายจักรยานถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดนนะคะก็เปิดเผยถึงการเพื่อมาสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณก่อนเข้าไปสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อีกสมัยนายชัชชาติเองนะคะก็ได้สัมภาษณ์กับข่าวเช้า MPT บอกว่าอยากมาทำงานต่อเนื่องอย่างรอบที่แล้วเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนในครั้งนี้นะคะสโลแกนก็คือเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังของทุกคนค่ะ
2: ถ้าเลือกผมก็ไว้ใจผมอ่ะแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรเพราะว่าถ้าเกิดไว้ใจใครที่ว่าเขาทำงานได้แล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมก็เลือกคนนั้นผมว่าหัวใจก็คือเรื่องความไว้วางใจซึ่งอาจจะดูจากผลงานดูจากนโยบายต่างๆ
3: นโยบายเด่นของท่านคืออะไรฮะที่จะขับเคลื่อนหลังจากนี้ต่อไปใน
2: รอบแรกจะเราว่าเราจะเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนแต่ของปีนี้เราจะเน้นคำว่าจะเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้กับทุกคนว่าอนาคตเนี่ยเราต้องแข่งกับเมืองต่างๆทั่วโลกเราไม่ได้แข่งกับตัวเองละเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจต่างๆก็ต้องเป็นเมืองที่พร้อมในการทำเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและให้คนเนี่ยมีงานที่ดีแล้วมีทำเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได
1: ้ขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนนะคะตอนนี้เป็นผู้สมัครแล้วพร้อมทีมผู้สมัครสก.ทันทีที่เดินทางมาถึงดร.โจได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าวันนี้พวกเราเนี่ยมีความพร้อมมากส่วนที่หลายโพยกเป็นหนึ่งในตัวเต็งอ่ะดร.โจเนี่ยบอกว่าชาวกรุงเทพจะเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของเราก็คือต้องทำให้ดีที่สุดโดยการใช้โอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้นำเสนอวาระที่ต้องการพัฒนากทม.4ปีในอีกข้างหน้าโดยเน้นย้ำถึงการทำงานที่โปร่งใสแล้วก็ปราบทุจริตค่ะ
4: การแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้จะเป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำ
0: ทางด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทหรือว่าบิ๊กหยมครับผู้สมัครในนามของพรรคเศรษฐกิจพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสก49เขตก็ได้ย้ำนโยบายหลักหากได้รับโอกาสในการบริหารกรุงเทพมหานครจะเร่งแก้ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นซ้ำซากใน5ด้านได้แก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาการจราจรการจัดการขยะสาธารณสุขและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
5: 5หัวข้อนะครับข้อแรกก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินข้อที่2จราจรข้อที่3ขยะข้อที่4สาธารณสุขข้อที่5ความไม่โปร่งใสของกรุงเทพมหานครครับผมสู้เต็มที่นะครับเมื่อลงมาสู้แล้วก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับ
0: แน่นอนที่สุดสีสันอีก1สีสันของการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก ต้องขาดคนนี้ไม่ได้ครับพี่เต้ครับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือว่าเต้พระราม7ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้แต่คราวนี้ไม่ได้ลงสมัครเองนะครับเพราะไม่ใช่คนกรุงเทพก็เลยมีการเปิดตัวผู้สมัครของทีมตัวเองคือคุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหรือว่าหน่องนะครับก็มีทั้งตัวของทีมผู้ว่าแล้วก็ทีมรองผู้ว่าเมื่อมาถึงเนี่ยภาพที่เห็นคือคุณเต้โชว์วิดพื้น22ครั้งครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันในช่วงของการหาเสียงช่วงนี้นะคะแล้วก็ภายหลังจากที่ได้เบอร์กันไปแล้วกับบรรดาผู้สมัครแต่ละคนนี่นะก็ลงพื้นที่หาเสียงในทันทีอย่างภาพที่เห็นก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์นะคะเกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระนะคะก็ลงพื้นที่นะคะที่บริเวณย่านดินแดงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยเน้นย้ำประเด็นหลักๆรวมถึงแนวทางการทำงานชูนโยบายเซฟBKK Safe ค่ะมุ่งเน้นการใช้ระบบสยบทุจริตแล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงค่ะ
6: เป็นเลขที่สวรรค์จัดสรรมาแล้วนะครับสำหรับเราต้องบอกว่าการได้เลขหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนก็อยากได้หมดดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็คงมีผู้ว่ากทมเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วครับนะครับกรุงเทพเนี่ยต้องมีแม่บ้านมาเยอะแล้วนะครับงานแม่บ้านเนี่ยเป็นงานของผอ.เขตเขาทำได้ลอกท่อทำฟุตปาดเนี่ยวันนี้ผู้ว่ากทมต้องเป็นแม่ทัพรับศึกอย่าให้มีคนกรุงเทพแบบรายวันอย่างเงี้ยมันเสียชื่อเสียเสียงเราจะเป็นเซฟตี้โซนของคนทั้งโลกนะครับดึงคนทั้งโลกให้มาพักในกรุงเทพให้เป็นที่ปลอดภัยที่สุดด้วยกล้องวงจรปิดบวก AI ใส่ระบบจดจำใบหน้าของอาชญากรนะใส่ไปทั้งหมดอาชญากรอยู่ไหนเราจะไปที่นั่นดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้กรุงเทพกลายเป็นเมืองสวรรค์เมืองปลอดภัยสำหรับคนทั้งโลก
1: ด้านนายชัดชาตินะคะขึ้นรถหาเสียงวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะจากนั้นก็เดินพบปะประชาชนที่บริเวณสกายวอล์กเชื่อมต่อพื้นที่โดยรอบนะคะนายชัดชาติบอกว่าเลือกที่จะเริ่มต้นหาเสียงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเกาะพญาไทเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงซึ่งก็เป็นสถานที่รับสมัครนะคะแล้วก็จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS ในการหาเสียงเพราะสะดวกแล้วก็ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่ติดขัดหลังจากนั้นค่ะนายชัชชาติก็เดินทางต่อนะคะด้วยรถไฟฟ้า BTS ไปยังย่านอโศกค่ะพร้อมกับกล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาสกายวอล์กเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพโดยเฉพาะจุดที่มีประชาชนสัญจรอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเช่นย่านสุขุมวิทนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโรงเรียนมหาลัยแล้วก็ชุมชนต่างๆด้วยค่ะ
0: และสำหรับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ในครั้งนี้ครับกรุงเทพมหานครก็คาดว่าจำนวนผู้สมัครผู้ว่ากทม.นั้นจะใกล้เคียงกับการเลือกตั้งครั้งเมื่อปี2565คือที่มีผู้สมัครรวม31คนขณะที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปี2565มีกว่า 4,400,000 คนมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 60.73% เป็นบัตรดีสูงถึง 95.80% ครับสำหรับการเลือกตั้งปีนี้มีผู้มีสิทธิ์กว่า 4,500,000 คนเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คนที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งปี2565นั้นมีทั้งหมด 6,817 หน่วยปีนี้ครับก็เลยมี 6,629 หน่วยลดลง188หน่วยขณะที่งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งปี2565ใช้ไปกว่า 207,800,000 บาทส่วนในปีนี้ครับ2569ใช้งบกว่า 294 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ68ล้านบาทครับสำหรับบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเลือกผู้ว่ากทม.จะเป็นบัตรสีเขียวนะครับส่วนบัตรเลือกตั้งที่เป็นสก.จะเป็นบัตรสีชมพูโดยบัตรเลือกตั้งนี้ก็เป็นแบบเดียวกับที่ใช้เลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: และอีกหนึ่งสนามที่คือคักไม่แพ้กันนะคะก็คือการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะบรรยากาศในการเปิดรับสมัครวันแรกนะคะผู้สมัครก็ต่างเดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองพัทยาแล้วก็ขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการค่ะไปดูบรรยากาศที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาก็เรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะผู้สมัครต่างเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่กระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการค่ะมีตำรวจสภ.เมืองพัทยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกที่บริเวณสถานที่รับสมัครอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่เดินทางมาสมัครในเช้าวันนี้นะคะอย่างเช่นนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนค่ะมา ายใต้แนวคิดนะคะพัทยาเพื่อทุกคนชูนโยบายเด่นทั้งศูนย์เด็กเล็ก24ชั่วโมงรองรับแรงงานกลางคืนแก้ปัญหาเรื่องของการศึกษาแล้วก็ผลักดันน้ำประปาราคาเท่าเทียมสำหรับชาวเกาะล้านส่วนนายปรเมศงามพิเชษค่ะหัวหน้ากลุ่มเรารักพัทยาในครั้งนี้เนี่ยมาภายใต้สโลแกนนะคะทำจริงทำแล้วทำต่อค่ะยกระดับพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผลักดันพัทยาสู่สมาร์ทซิตี้อย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาพื้นที่ขณะที่นายศักชัยแตงห้อทีมพัทยา2030นะคะมาภายใต้สโลแกนนายก24ชั่วโมงชูนโยบายหลักค่ะก็คือการปราบปรามการทุจริตการจัดการปัญหาทุนเทาแล้วก็การจัดระเบียบเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวซึ่งผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครนายกเมืองพัทยาปรากฏว่าค่ะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรพรรคประชาชนได้หมายเลข1นายปรเมศงามพิเชษทีมเรารักพัทยาได้หมายเลข2นะคะแล้วก็นายศักชัยแตงห้อทีมพัทยา2030ได้หมายเลข3ค่ะ
0: ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในคดี112จากกรณีไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียและมีการวิจารณ์ถึงวัคซีนโควิด-19 ซึ่งศาลชี้ว่าเป็นแค่การพาดพิงรัฐบาลโดยในวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5ยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ในความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากกรณีเมื่อวันที่18มกราคม2564นายธนาธรได้ไลฟ์เฟซบุ๊กในหัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 บนเพจคณะก้าวหน้าและเพจส่วนตัวซึ่งก็มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลที่มีความล่าช้าและมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันล่าสุดศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายธนาธรโดยระบุว่าการพูดในไลฟ์สดนั้นเป็นการวิจารณ์ตัวนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตและเป็นการวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับโควิดระบาดโดยเฉพาะการบริหารจัดการเพื่อหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน
1: การเปิดให้ประชาชนและร้านค้านะคะลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นมาในส่วนของร้านค้าค่ะที่มีการลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวนะคะเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกที่เปิดรับสมัครกว่า2เท่าทีเดียวค่ะโดยนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งจากข้อมูลเปรียบเทียบตลอด3วันที่ผ่านมาก็พบว่าจำนวนร้านค้าสมัครใหม่เพิ่มขึ้นนะคะโดยวันที่25พฤษภาคมมีผู้มาสมัครใหม่ 12,429 รายต่อมาวันที่26พฤษภาคมเพิ่มเป็น 1,244 รายและวันที่27พฤษภาคมเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 12,840 รายซึ่งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและความต้องการเข้าถึงโอกาสทางการค้าในโครงการต่างๆจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเช่นกันโดยเฉพาะในวันที่27พฤษภาคมค่ะมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าในวันแรกของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันนะคะมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนมากได้มองเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายผ่านโครงการของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการแล้วก็เริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: เดี๋ยวพาไปฟังความเห็นของบรรดาร้านค้าที่โครงการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามีโครงการก่อนหน้านี้เป็นคนละครึ่งมาจนถึงคนละครึ่ง plus แล้วตอนนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40เนี่ยนะครับสำหรับร้านค้าผู้ประกอบการตอนนี้ก็สมัครเข้าร่วมโครงการกันอย่างต่อเนื่องพาไปดูที่จังหวัดขอนแก่นครับผู้ประกอบการก็เร่งอัปโหลด ถุงเงินนะครับแอปถุงเงินเอาไว้แล้วก็เตรียมอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการลูกค้าได้ใช้จ่ายได้อย่างสะดวกครับ

0: ที่ร้านเตี๋ยวยัมมี่นะครับริมถนนสายเมืองพลแวงน้อยอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ทางร้านบอกว่าเร่งอัปโหลดแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็ลงทะเบียนในระบบเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับให้บริการลูกค้าที่เข้าร่วมสิทธิ์ในโครงการโดยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1มิถุนายนที่จะถึงนี้คุณสิริวุฒิเจตวิทยาชาญเจ้าของร้านยอมรับนะครับว่ากระแสไทยช่วยไทย plus เนี่ยมาแรงจากการสอบถามเพื่อนๆร้านอาหารและร้านค้าต่างๆพบว่ามากกว่า 90% ในเขตอำเภอพลล้วนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นทางร้านเองก็ยอมรับนะครับว่าไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนแต่ทุกวันลูกค้าที่มาใช้บริการก็จะสอบถามอยู่ตลอดเวลาจึงตัดสินใจที่เข้าร่วมระหว่างการรอยืนยันตัวที่ธนาคารกรุงไทยตามขั้นตอน
1: ใช่ลูกค้าถามเยอะมากก็ส่วนมากก็ลงทะเบียนกันสนใจโครงการกันหมดนะครับโดยเฉพาะแบบในพื้นที่นี้ครับ
2: เป็นร้านใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการกับอะไรไหมหรือขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนเกินไปไหม
1: ก็ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าตอนแรกก็กังวลเรื่องความหอมเพราะว่าบางทีเวลาลูกค้าหน้าร้านเยอะครับเราอาจจะมันต้องมาสแกนอะไรทีละออเดอร์อะไรเงี้ยกลัวไม่ทันแต่รอบนี้ก็เตรียมตัวมาแล้วก็เหมือนคนก็ตั้งตารอนะครับก็คิดว่าน่าจะคึกคักอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าหลายๆร้านที่ยังไม่เข้าก็เพื่อนๆกันนะครับที่เปิดเขาก็เริ่มสมัครกันแล้วแล้วก็ทุกคนเนี้ยอาจจะผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดในเมืองพลน่าจะเข้ากันหมดแล้วเราอาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังไม่ได้เข้านะ
0: คุณสิริวุฒิก็บอกอีกด้วยนะครับว่าวงเงินที่รัฐจัดสรรคนละ1,000เป็นระยะเวลา4เดือนนั้นรวมแล้ว 4,000 บาทส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนโดยขณะนี้ตามร้านค้าก็มีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอาไว้ให้บริการสำหรับลูกค้าเพื่อเวลาสแกนจ่ายในการชำระเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันค่ะ

ับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามพร้อมหารือข้อราชการนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติยกระดับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในรอบด้านค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางงูเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้นำประธานาธิบดีเวียดนามร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับนะคะนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับ

0: งนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกณห้องสีงาช้างด้านใน
1: จากนั้นครับทั้งสองฝ่ายได้หารือกลุ่มเล็กโดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและความร่วมมือระดับภูมิภาคก่อนการเข้าสู่การหารือเต็มคณะภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปลี่ยนแผนแลกเปลี่ยนนะครับแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามพร้อมแถลงข่าวร่วมในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
0: และในช่วงบ่ายค่ะผู้นำทั้งสองก็จะร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด Thailand Vietnam Business Forum 2026ณโรงแรมเดอะริทคาร์ลตันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: นี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ

0: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
1: เลือกตั้งพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
0: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
1: อ๋อเข้าใจค่ะ
0: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
2: ๆโชคดีครับ
0: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับครูแนนอีกเช่นเคยกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของวันสำคัญในปฏิทินนั่นเองหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้ไปแล้วเราจะสามารถบอกวันสำคัญในปฏิทินได้นั่นเองนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะ

ในชั่วโมงที่ผ่านมาในวิชาประวัติศาสตร์ครูแนนได้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะวันนี้เราจะเรียนวันสำคัญในปฏิทินแต่ในชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนได้สอนอะไรเกี่ยวกับปฏิทินคะเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในปฏิทินครูแนนให้นักเรียนศึกษาปฏิทินว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถดูได้จากปฏิทินนั่นเองนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะนักเรียนต้นทางก็จำได้นักเรียนปลายทางจำได้แน่นอนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะว่าในปฏิทินนั้นมีวันสำคัญอะไรบ้างนั่นเองซึ่งในปฏิทินของเรานั้นประกอบด้วยอะไรบ้างคะมีวันปีศักราชวันที่วันสำคัญเดือนซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าในปฏิทินบอกข้อมูลเหล่านี้กับเราเราอยากทราบว่าวันที่5ของเดือนพฤษภาคมตรงกับวันอะไรเราก็สามารถดูได้จากปฏิทินเราอยากดูว่าเดือนนี้หรือเดือนพฤษภาคมวันสำคัญมีวันอะไรบ้างนะคะเราก็สามารถเปิดดูจากปฏิทินได้นั่นเองค่ะซึ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นะคะเราได้เรียนรู้มาหมดแล้วในวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของวันสำคัญนั่นเองในปฏิทินนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าในแต่ละเดือนถ้ามีวันสำคัญปรากฏอยู่จะมีการใช้ส่วนใหญ่แล้วจะมีการใช้สีอะไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางตอบกับคุณครูได้เลยนะคะในวันสำคัญต่างๆที่อยู่ในปฏิทินโดยส่วนมากแล้วก็จะใช้สีแดงและมีเขียนกำกับไว้ด้วยว่าวันนั้นคือวันอะไรนะคะเรามาดูกันที่เดือนแรกกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยครูแนนจะแจกปฏิทินให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกปฏิทินให้นักเรียนด้วยนะคะเป็นปฏิทินที่เรามีอยู่นั่นเองค่ะให้นักเรียนได้ศึกษาไปพร้อมๆกับคุณครูแนนนะคะครูแนนจะแจกปฏิทินให้กลุ่มละ2เล่มนั่นเองนะคะโดยเราจะดูไปพร้อมๆกันว่าในปฏิทินแต่ละเดือนนั้นจะมีวันอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆจำเพลงนี้ได้ไหมเด็กๆจำเพลงนี้ได้ไหมกำมือขึ้นแล้วมุนมุนเดี๋ยวทุกคนลุกขึ้นก่อนนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงประกอบท่าทางกันก่อนนะคะลุกขึ้นยืนตรงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเสียงจะต้องเงียบนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะครูแนนเชื่อว่านักเรียนน่าจะทำจำท่าทางประกอบเพลงกำมือขึ้นแล้วมุนมุนกำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหล่กางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหล่ชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัวอีกรอบหนึ่งค่ะกำมือ

ภาพแขนมือแตะลายชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัวปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆนะคะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วมือวางบนตักแล้วบนตักใครยังไม่นั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางคะนั่งตัวตรงหรือยังเอ่ย

จับแขนไหนเอามือจับแขนยังเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางบนตักแล้วเอามือวางบนตักนั่งตัวตรงหรือยังเอ่ยโอเคนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้

0: กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5เปิดดูไปพร้อมๆกับเพื่อนแต่ครูแนนจะให้กลุ่มที่ครูแนนจะให้กลุ่มที่1ในการตอบกลุ่มที่1คะเดือนมกราคมมีวันสำคัญคือวันอะไรคะวันสำคัญในเดือนมกราคมคือวันอะไรคะ
1: ปีใหม่ค
0: ่ะวันปีใหม่เอ๊ะตรงกับวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่1กลุ่มที่4คะเพื่อนบอกว่าเดือนมกราคมมีวันสำคัญคือวันอะไรคะวันขึ้นปีใหม่นั่นเองนะคะซึ่งตรงกับวันที่1นั่นเองนะคะวันขึ้นปีใหม่นี้จะตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีนะคะก็จะเป็นวันเปลี่ยนศักราชใหม่ของไทยนั่นเองนะคะต่อไปเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเดือนกุมภาพันธ์ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งกลุ่มที่2คะเปิดดูเดือนกุมภาพันธ์ค่ะต่อมานะคะเดือนที่2ค่ะครูแนนจะให้กลุ่มที่2ในการดูปฏิทินว่าในปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีวันสำคัญอะไรนั่นเองค่ะกลุ่มที่2ได้หรือยังเอ่ยได้แล้วนะคะช่วยตอบให้ครูแนนชื่นใจหน่อยว่าในเดือนกุมภาพันธ์มีวันสำคัญอะไรคะ
2: ม
0: ี
2: ว
0: ัน
2: ตร
0: ุ
2: ษจ
0: ี
2: น
0: กับวันมาฆบูชาคะมีวันตรุษจีนแล้วก็วันมาฆบูชาเก่งมากเลยนะคะซึ่งวันมาฆบูชาตรงกับวันอะไรคะ
2: ว
0: ัน
2: ที
0: ่
2: 24
0: วันที่24แล้ววันตรุษจีนตรงกับวันอะไรคะเก่งมากเลยนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่หรือถ้านักเรียนไม่มีปฏิทินในปีปัจจุบันนะคะก็สามารถดูได้จากปฏิทินปีอื่นๆได้นั่นเองค่ะซึ่งในปี2567นะคะครูแนนใช้ปฏิทินปี2567ครูแนนยกตัวอย่างมา1วันสำคัญนะคะก็คือวันมาฆบูชานักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันมาฆบูชานะคะวันมาฆบูชาจะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน3เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธจะนิยมไปทำบุญตักบาตรเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยนั่นเองนะคะในใครเคยไปทำบุญในวันมาฆบูชาบ้างเก่งมากๆเลยนะคะคุณเอนก็เคยไปนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้าเคยถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนั่นเองค่ะต่อไปเดือนเมษายนเอ๊คุณเอนเฉลยไปแล้ว1วันนะคะนั่นก็คือวันที่6นะคะวันที่6เดือนเมษายนเป็นวันมหาจักรนั่นเองแต่เดือนเมษายังมีวันสำคัญอีกคุณแนนขอกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เปิดไปดูเดือนเมษายนค่ะเมษายนนะคะมีค่ะเดือนเมษายนนี่ไงลูกเดือนเมษายนอันนั้นเจอยังกลุ่มอื่นๆนะคะดูไปด้วยนี่ไงลูกเดือนเมษายนครูแนนเฉลยไปแล้ววันสำคัญ1วันคือวันมหาจักรีคือวันที่6นะคะมีวันสำคัญอะไรอีกบ้างคะเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะก็คือวันสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้างคะตรงกับวันที่1314 15นั่นเองนะคะเป็นวันสงกรานต์ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5

0: 5ครั้งนั่งตัวตรงยังคะนั่งตัวตรงตรงตรงทีนี้วันมหาจักรีนะคะจะตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีนั่นเองซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมราชวงศ์จักรีนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ระลึกถึงพระองค์รัชกาลที่1นั่นเองแห่งราชวงศ์จักรีนะคะต่อมาวันอะไรอีกคะคือวันสงกรานต์จะตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีในวันสงกรานต์เด็กๆจะทำกิจกรรมอะไรคะเล่นน้ำนอกจากเล่นน้ำเราจะทำอะไรอีกบ้างส่งน้ำพระทำบุญตักบาตรนั่นเองนะคะใช่ค่ะต่อไปนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับแขนแล้วเอามือวางบนตักแล้วเอามือวางบนตักนะคะต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะคะเดือนพฤษภาคมเปิดไปดูเดือนพฤษภาคมค่ะลูกกลุ่มอื่นๆดูตามเพื่อนเลยนะลูกเดือนพฤษภาคมเจอหรือยังคะเดือนพฤษภาคมอันนี้ทันวะละลูกเจอยังคะ
1: สองส
0: ี
1: ค่ะม
0: ัน
1: เก
0: ิน
1: หน
0: ูโอเคดูวันสำคัญก่อนดูวันสำคัญกลุ่มมือเนินเป็นอย่างไรคะเจอยังเดือนพฤษภาคมยังเดี๋ยวเพื่อนกำลังใช้สมาธิในการดูนะคะว่ามีวันสำคัญบ้างนักเรียนปลายทางคะลองดูในปฏิทินเดือนพฤษภาคมได้เลยนะคะว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้ปฏิทินในปี2567นะคะสามารถดูได้จากปีอื่นๆได้นะคะกลุ่มที่4คะได้หรือยังเอ่ยได้แล้วกลุ่มอื่นๆรอฟังคำตอบจากเพื่อนๆนะคะว่าตรงกับที่เราดูมาหรือเปล่ามีวันสำคัญอะไรบ้างคะมีวันแรงงานวันอะไรอีกลูกวันอะไรอีกนะคะวันฉัตรมงคล
2: วันชีพมงคล
0: วันพืชมงคลวันอะไรอีกลูกหมดหรือยัง
2: วันวิสาขบูชา
0: วันวิสาขบูชาโอเคเก่งมากเลยค่ะลูกในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีวันสำคัญในปฏิทินเยอะมากเลยนะคะหนึ่งเลยคุณแอนยกตัวอย่างมานะคะวันที่1พฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นวันแรงงานใช่ไหมคะที่คุณเอนยังไม่ได้วงไว้อ้าวเด็กๆลองดูข้อมูลตามคุณเอนนะคะวันที่1ตรงกับวันอะไรคะเป็นวันแรงงานซึ่งตรงกับวันพุธใช่ไหมคะในปี2567นั่นเองนะคะวันที่คุณเอนยกตัวอย่างมาอย่างเช่นวันฉัตรมงคนคือตรงกับวันที่4นั่นเองนะคะของทุกปีนะคะต่อมาวันพืชมงคลตรงกับวันที่10นั่นเองนะคะต่อไปวันวิสาขบูชานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเล็กน้อยกันนะคะวันฉัตรมงคลจะตรงกับวันที่4พฤษภาคมเป็นวันพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีนั่นเองนะคะก็คือเป็นวันที่รัชกาลที่10ขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการนั่นเองเนาะต่อมาวันพืชมงคลเด็กๆเคยเห็นไหมคะเด็กๆเคยดูในทีวีบ้างหรือเปล่านักเรียนปลายทางเคยเห็นบ้างไหมคะน่าจะเคยแน่ๆเลยเพราะว่าคุณแนนเปิดดูนะคะเขาก็จะมีการเสี่ยงทายจากพระโคใช่ไหมคะว่าปีนี้น้ำฝน

0: จะดีหรือไม่เกษตรกรจะทำนาทำสวนทำไร่ได้ผลผลิตดีหรือไม่ก็จะมีการเสี่ยงทายนั่นเองนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรหรือชาวนานั่นเองนะคะวันวิสาขบูชาจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6จะเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั่นเองประสูติคืออะไรคะเด็กๆหากถ้าพูดให้เราเข้าใจง่ายๆประสูติก็คือการเกิดตรัสรู้ล่ะคะตรัสรู้ก็คือการรู้แจ้งเห็นธรรมนะคะต่อมาคำสุดท้ายนะคะคำว่าปรินิพพานนะคะปรินิพพานนี้ก็คือเก่งมากลูกคือการเสียชีวิตนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครูแนนจะให้ดูเดือนมิถุนายนกลุ่มที่5ครูแนนให้ดูเดือนมิถุนายนค่ะลองดูซิว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างกลุ่มที่2กลุ่ม4กลุ่มที่5ได้หรือยังคะคือวันอะไรลูกวันตรงกับวันอะไรตรงกับวันที่เท่าไหร่คะเก่งมากๆค่ะนักเรียนปลายทางได้ตรงกับกลุ่มที่5บ้างไหมคะกลุ่มที่5บอกว่าวันที่3นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะในเดือนมิถุนายนจะมีวันสำคัญนะคะอยู่หนึ่งวันด้วยกันปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือจับหูไหล่ปากตาหูปากตาคิ้วจมูกปากหูพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนจะมีอยู่1วันสำคัญนะคะก็คือวันที่3มิถุนายนนั่นเองนะคะจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองนะคะก็คือพูดง่ายๆวันอะไรคะวันคล้ายวันเป็นวันคล้ายวันเกิดนั่นเองนะคะต่อไปคุณแนนขอเริ่มกลุ่มที่1ใหม่นะคะกลุ่มที่1เปิดดูเดือนกรกฎาคมค่ะเปิดดูเดือนกรกฎาคมเจอหรือยังคะมีวันอะไรบ้างคะลูกวันสำคัญมีวันอะไรบ้างเอ่ยบอกช่วยบอกคุณครูหน่อยสิคะว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างใช่ไหมจับหูจับหูจับหูอมมะนาวกลุ่มไหนยังไม่อมมะนาวกลุ่มที่หนึ่งคายมะนาวได้กลุ่มอื่นๆอมมะนาวอยู่กลุ่มที่หนึ่งลองบอกสิเขาว่าในเดือนกรกฎาคมมีวันสำคัญตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้างคะวันที่20เป็นวันอะไรคะลูกวันอาสาฬหบูชาวันอะไรอีกคะหมดหรือยังเอ่ย
1: วันที่21ค่ะ
0: วันที่21คือวันอะไรคะลูก
1: เข้าพรรษาค่ะ
0: เก่งมากก็คือวันเข้าพรรษาและอีก1วันคะลูกมีวันอะไรอีกคะวันที่อะไรคะวันที่เท่าไหร่คะอยู่ใกล้ๆกันเลย
1: วันที่28ค่ะ
0: วันที่28เก่งมากเลยนะคะในเดือนกรกฎาคมจะมีวันสำคัญอยู่3

0: 3วันด้วยกันนะคะมีวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่20นะคะในเดือนกรกฎาคม2567นั่นเองค่ะต่อมาวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่21นั่นเองนะคะและสุดท้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10นะคะก็ตรงกับวันที่28กรกฎาคมของทุกปีนั่นเองค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ก็คือเหมือนเป็นวันคล้ายวันเกิดนั่นเองนะคะวันเข้าพรรษาเนี่ยเด็กๆ เข้าใจเกี่ยวกับคำว่าวันเข้าพรรษาไหมคะเข้าใจวันเข้าพรรษาก็คือพระสงฆ์นะคะจะจำอยู่ณวัดใดวัดหนึ่งนะคะเป็นเวลา3เดือนด้วยกันนะคะต่อไปเดือนสิงหาคมครูแนนขอให้กลุ่มที่2เปิดดูเดือนสิงหาคมค่ะนักเรียนปลายทางดูไปตามนักเรียนกลุ่มที่2ได้เลยนะคะคือเดือนสิงหาคมค่ะกลุ่มอื่นๆยังอมมะนาวอยู่นะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5อมมะนาวอมมะนาวอมมะนาวเปรี้ยวแค่ไหนก็ห้ามคายออกนะคะยกเว้นกลุ่มที่2ค่ะยกเว้นกลุ่มที่2คายมะนาวแล้วทีนี้ตอบคุณแนนได้เลยนะคะว่าในเดือนสิงหาคมมีวันสำคัญอะไรบ้าง
1: 12ค่ะ
0: วันที่เท่าไหร่นะคะ
1: 12ค่ะ
0: วันที่12คือวันอะไรคะ
2: ว
0: ัน
2: เฉล
0: ิ
2: มพระชนมพรรษา
0: ครับเก่งมากมากค่ะก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาที่เราจะแสดงความรักต่อคุณแม่ไงลูกนี่คือวันสำคัญในเดือนสิงหานั่นเองนะคะต่อไปเดือนตุลาคมค่ะเดือนตุลาคมคุณแนนขอให้กลุ่มที่3ค่ะมาดูกันนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้มีวันสำคัญอะไรบ้างซึ่งเพื่อนๆบอกว่ามีวันออกพรรษาด้วยนั่นเองนะคะมาดูเลยค่ะมีวันปิยมหาราชนะคะก็คือวันที่23นั่นเองและมีวันอะไรเอ่ยวันออกพรรษาตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ17ตุลาคม2567นั่นเองและสุดท้ายค่ะวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9สวรรคตหมายถึงอะไรคะเด็กๆที่เราเข้าใจง่ายๆเลยคือการเสียชีวิตนั่นเองนะคะเป็นเราจะใช้คำว่าสวรรคตนี้กับพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะวันปิยมหาราชก็จะเป็นวันที่เราระลึกถึงรัชกาลที่5นะคะเพราะว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำประโยชน์ทำประโยชน์แล้วก็พัฒนาประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยอย่างยิ่งเลยนะคะวันออกพรรษานักเรียนจำได้ไหมคะพระสงฆ์จะจำวัดณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนพอครบ3เดือนปุ๊บก็จะมีวันออกพรรษานั่นเองนะคะต่อมาค่ะเดือนสุดท้ายครูแนนขอกลุ่มที่4นะคะเดือนธันวาคมกลุ่มอื่นๆนะคะให้อมมะนาวไว้ค่ะอมมะนาวไว้กลุ่มที่4เปิดดูเดือนธันวานะคะเดือนสุดท้ายของปีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเด็กๆสงสัยไหมคะว่าบางเดือนครูแนนข้ามไปใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแนนจะมาเฉลยให้อีกทีนึงทำไมครูแนนถึงข้ามเดือนไปกลุ่มที่4ได้หรือยังคะได้หรือยังเอ่ยกลุ่มที่4คะเดือนธันวาคมของเรามีวันสำคัญอะไรบ้างคะวันอะไรนะคะวันคริสต์มาสอันนี้ก็ใช่ในปฏิทินนะคะวันอะไรอีกคะ
3: ว
0: ันสิ้นปีเก่งมากมีวันอะไรอีก
4: ว
0: ันมีเพื่อนกลุ่มอื่นกระซิบมาว่าวันรัฐธรรมนูญนะคะ เดี๋ยวคุณแนนเฉลยให้เลยนักเรียนปลายทางคะดูตามคุณแนนได้เลยนะคะว่าเดือนธันวาคมมีวันสำคัญอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นวันที่5เดือนธันวาคมเป็นวันอะไรเอ่ยวันพ่อแห่งชาตินั่นเองนะคะที่เราได้แสดงความรักต่อคุณพ่อนั่นเองต่อมาวันที่10เดือนธันวาคมของทุกปีคือวันรัฐธรรมนูญนะคะให้ระลึกถึงวันที่รัชกาลที่7ได้ประทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะคะเป็นฉบับถาวรฉบับแรกให้กับประเทศไทยนั่นเองนะคะต่อมาวันสุดท้ายวันสิ้นปีค่ะคือวันที่เท่าไหร่คะวันที่31ธันวาคมจะเป็นวันสิ้นปีที่พวกเราจะได้เตรียมตัวเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะเด็กๆคะนี่ก็คือวันสำคัญในปฏิทินเอ๊ะครูแนนบอกแล้วว่าทำไมบางเดือนครูแนนถึงข้ามไปทำไมไม่เอามาคะ
2: เพราะมันไม่มีวันสำค
0: ั
2: ญ
0: เก่งมากค่ะกลุ่มที่5ตอบว่าเพราะเดือนนั้นไม่มีวันสำคัญนั่นเองซึ่งที่ครูแนนให้นักเรียนเปิดดูเป็นเดือนที่มีวันสำคัญเท่านั้นนะคะแต่ละเดือนอาจจะไม่มีวันสำคัญปรากฏก็ได้นั่นเองนะคะครูแนนจะสอบถามเด็กๆว่านักเรียนจำวันสำคัญอะไรได้บ้างในปฏิทินคะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่1ค่ะหนูจำวันสำคัญอะไรได้บ้างคะ
1: วันพืชมงคลค่ะ
0: วันพืชมงคล
1: ฉัตรมงคล
0: วันฉัตรมงคลซึ่งอยู่ในเดือนอะไรคะเดือนพฤษภาคมนั่นเองเก่งมากๆค่ะกลุ่มที่5คะจำวันสำคัญอ๋อกลุ่มที่4ค่ะจำวันสำคัญอะไรได้บ้างคะวันคริสต์มาสวันอะไรอีกคะ
2: ฮาโลวี
0: นวันสิ้นปีนะคะอ๋อวันฮาโลวีนก็ได้กลุ่มที่2คะจำวันสำคัญอะไรได้บ้างวันรัฐธรรมนูญ
4: วันมาฆบูชา
0: วันมาฆบูชาต่อไปกลุ่มที่5โอเควันปิยมหาราชด้วยกลุ่มที่5
5: วันสงกรานต์ครับ
0: วันสงกรานต
6: ์วันขึ้นปีใหม่ค่ะ
0: วันขึ้นปีใหม่เก่งมากๆวันอะไรคะ
7: วันมาฆบูชา
0: วันมาฆบูชาโอเคเก่งมากนะคะกลุ่มที่3คะจำวันสำคัญอะไรได้บ้างคะวันลอยกระทงซึ่งครูแนนยังไม่ได้ยกตัวอย่างใช่ไหมคะวันอะไรอีกคะวันคริสต์มาสวันอะไรอีกคะหมดหรือยังวันฮาโลวีนนะคะซึ่งบางวันครูแนนอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างมาแต่ปรากฏในปฏิทินก็มีนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในวันนี้เราได้เรียนรู้นะคะรู้จักวันสำคัญในปฏิทินนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางสามารถดูข้อมูลในปฏิทินได้เลยนะคะในวันสำคัญต่างๆแต่ละเดือนเราได้ดูว่าในเดือนนี้มีวันสำคัญอะไรบ้างเราจะไปทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเป็นการใช้ปฏิทินนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาทดสอบความเข้าใจของเด็กๆกันโดยเราจะมาทำใบงานที่2เรื่องวันสำคัญนั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะเติมข้อมูลในปฏิทินและศึกษาข้อมูลวันสำคัญในปฏิทินที่ได้รับมอบหมายแล้วเขียนรายละเอียดความสำคัญลงในหัวข้อที่กำหนดให้นะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่2เรื่องวันสำคัญในปฏิทินอธิบายคำชี้แจงและคอยให้คำแนะนำในการทำใบงานด้วยค่ะใบงานของเรานะคะนักเรียนต้นทางของเรานำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะและเปิดไปหน้า54นะคะส่วนนักเรียนปลายทางคุณครูแจกใบงานให้นักเรียนได้เลยนะคะหรือถ้านักเรียนไม่มีใบงานสามารถทำลงในสมุดได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้เลยค่ะเ เด็กๆเปิดไปหน้า54ค่ะหน้านี้นะคะเด็กๆเปิดไปหน้า54 55ค่ะคุณเอนขออภัยด้วยนะคะนักเรียนต้นทางของเราแบบฝึกหัดหน้าที่เราจะต้องทำคือหน้า55นั่นเองค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1เจอทุกคนหรือยังคะ
4: เจ
0: อแล้วกลุ่มไหนยังไม่เจอยกมือค่ะเดี๋ยวคุณเอนเดินไปหาปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหูเอามือจับหูเอามือปิดปากปิดปากค่ะปิดปากเอามือปิดปากไว้นักเรียนปลายทางคะสามารถนำปฏิทินนะคะในปีใดๆก็ได้นะคะมาประกอบในการทำใบงานได้เลยนะคะครูแนนจะมีตารางปฏิทินให้โดยนักเรียนเลือกนะคะว่าจะใช้เดือนอะไรในการทำใบงานครั้งนี้นะคะอย่างเช่นเดี๋ยวคุณแนนขออธิบายก่อนแล้วคุณแนนจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะหลังจากที่นักเรียนเติมข้อมูลลงแล้วในปฏิทินให้นักเรียนมาตอบคำถาม3ข้อนะคะซึ่งดูจากปฏิทินที่นักเรียนได้นำมาเติมข้อมูลค่ะครูแนนมีแนวคำตอบนะคะซึ่งนักเรียนอาจตอบแตกต่างจากครูแนนได้เลยไม่ผิดเลยนะคะรบกวนคุณครูไปทางตรวจสอบข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะให้คำแนะนำในการทำใบงานด้วยค่ะอย่างเช่นครูแนนนะคะจะใช้ปฏิทินในปี2567โดยครูแนนนำเอาเดือนอะไรมาลงในตารางคะถูกต้องค่ะครูแนนก็จะดูปฏิทินในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งในตารางนี้คือปฏิทินในเดือนกุมภาพันธ์วันที่1จำเป็นไหมว่าจะต้องเริ่มที่วันอาทิตย์จำเป็นไหมคะไม่จำเป็นเราจะต้องดูในปฏิทินนะคะอย่างเช่นหนูๆอาจจะใช้ปฏิทินในเดือนมกราคมหนูๆจะต้องเปิดไปดูเดือนมกราคมว่าวันที่1เริ่มจากวันอะไรก็ให้นักเรียนเติมข้อมูลลงไปได้ใครจะใช้ปฏิทินดูกันกับครูแนนก็สามารถดูได้เลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยนะคะใช่ค่ะแต่หนูต้องมีปฏิทินซึ่งครูแนนให้ปฏิทินปีไหนปี2567หนูต้องเขียนปี2567เพราะมันจะได้ดูปฏิทินประกอบว่าในเดือนนี้มีเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่บ้างเป็นปี67ปี2567เด็กๆคะจากตัวอย่างของครูแนนใครจะดูตัวอย่างจากครูแนนได้เลยเขียนลงไปแต่ถ้าใครไม่ใช้ตัวอย่างจากครูแนนสามารถดูปฏิทินในเดือนอื่นๆได้โดยเติมตัวเลขลงให้เหมือนกับเดือนที่เราต้องการเข้าใจไหมคะอย่างเช่นคุณแนนอยากได้เดือนธันวาคุณแนนก็นำตัวเลขเดือนธันวาไปเติมลงในตารางของคุณแนนเข้าใจไหมคะเข้าใจลงมือถามใครสงสัยตรงไหนให้ถามหนูใช้เดือนอะไรถ้าใช้เดือนเดียวกันกับคุณแนนให้ดูจากบนหน้าจอได้

มีใครจะตอบแตกต่างจากคุณเอนไหมคุณเอนจะให้คำแนะนำหนูจะใช้เดือนไหนลูกหนูจะใช้เดือนมกราคมใช่ไหมคะหนูต้องเปิดดูเดือนมกราคมค่ะเดี๋ยวคุณเอนขอแป๊บนึงหนูจะต้องเปิดดูเดือนมกราคมนี่ไงเด็กๆจะต้องเปิดดูเดือนมกราคมวันที่1เริ่มวันไหนคะวันที่1เริ่มวันไหนตรงกับวันอะไรวันจันทร์ใช่ค่ะเขียนลงไปเลยแล้วก็เรียงมายังไม่ต้องระบายค่ะอันนี้ยังไม่ต้องระบายหนูต้องเริ่มจากตรงนี้หนูก็เขียนมกราคมปีไหนลูกมันเป็นปี2567หนูก็เขียนค่ะ

นูจะใช้เดือนไหนลูกธันวาคมหนูก็เปิดไปเดือนธันวาคมค่ะเดือนธันวาคมวันที่1เริ่มวันไหนคะวันที่1เริ่มวันอะไรวันที่1เริ่มที่วันอาทิตย์นี่ไงวันที่1เริ่มที่วันอาทิตย์หนูก็เติมลงไปเลยตัวเลขเข้าใจหรือยังหนูก็เรียงลงไปเลยเรียงเหมือนเนี้ยเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วเนาะถ้าใครใช้ตัวอย่างใช้เดือนเดียวกันกับครูแนนลงข้อมูลได้เลยหรือใครจะใช้เดือนอื่นๆถ้างงให้ยกมือนะคะเดี๋ยวครูแนนเดินไปหาหนูใช้เดือนอะไรลูกตุลาคมโอเคดูจากเดือนตุลาคมนะแล้วเราลงวันที่โอเคลงวันที่ให้ตรงกับเดือนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกไม่เขียนตารางถัดมาลูกช่องถัดมาหนูใช้เดือนอะไรเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมคะวันที่1เริ่มวันศุกร์ใช่ไหมหนูใช้ตารางถัดมาช่องถัดมาเอาวันสำคัญในปฏิทินก่อนเพราะว่าวันสำคัญในปฏิทินมันจะไม่ได้ระบุว่าวันนี้วันเกิดใครใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราเอาวันสำคัญในปฏิทินที่เขาระบุไว้ก่อนวันอะไรลูก12สิงหาตรงกับวันอะไรเป็นวันแม่แห่งชาติอย่างเงี้ยหนูเขียนได้เลยหนูใช้เดือนอะไรลูกธันวาโอเคดูแบ่งกันดูด้วยรีบเขียนถ้าสมมติว่าเดือนธันวามันเริ่มจากวันที่1เริ่มจากวันอาทิตย์ใช่ไหมคะหนูก็เขียนเรียงลงมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียงแบบนี้เลยลูกโอเคแสดงว่านักเรียนเข้าใจในการเติมตัวเลขลงในปฏิทินแล้ววันที่1จำเป็นไหมจะต้องเริ่มจากวันอาทิตย์เสมอไปไม่จำเป็นบางเดือนอาจจะเริ่มตั้งแต่วันพุธวันอังคารอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะไม่ใช่เขียนเรียงลงไปเลยใช่ค่ะเดือนธันวาคมวันที่1จะเริ่มจากวันอาทิตย์หนูก็เขียนเรียงเลยหนูจะใช้เดือนไหนพฤศจิกายนอีก1เดือนพฤศจิกายนมันจะอยู่นี่เนี่ยใช่จากการที่คุณเนสังเกตดูนักเรียนสามารถดูปฏิทินได้นะคะดูปฏิทินแล้วก็ลงข้อมูลได้กลุ่มที่5ว่าไงคะกลุ่มที่5มีใครไม่ใช้ตัวอย่างจากคุณเนไหมมีเนาะหนูเอาเดือนอะไรลูกหนูใช้เดือนอะไรหนูใช้เดือนเมษายนหนูใช้เดือนอะไรคะตุลาคมเปลี่ยนกันดูนะคะปฏิทินเปลี่ยนกันดูหนูใช้เดือนอะไรคะตุลาก็ต้องเปิดไปดูเดือนตุลานะคะว่าวันที่มันเริ่มจากวันไหนหนูก็เขียนเรียงลงไปเลยวันที่1มันเริ่มจากวันไหนวันอะไรคุณจันทร์เนาะเดี๋ยวคุณแอนขออนุญาตแป๊บนึงนะขออนุญาตแป๊บนึงตุลาใช่ไหมคะตุลาคมวันที่1มันเริ่มจากวันอังคารลูกมันเริ่มจากวันอังคารใช่ไหมคะหนูก็เขียนวันที่1ฟังวันที่1เริ่มจากนี้ลบอันนี้ก่อนลบอันนี้ออกเขียนเลข1เริ่มจากวันอังคารค่ะนี่แล้วก็

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 เข้าใจไหมคะเรียงแบบนี้เอาเฉพาะวันสำคัญในปฏิทินนะคะมีนักเรียนถามว่าเดือนนี้เป็นวันเกิดของหนูคุณแอนให้ใช้วันสำคัญที่มันปรากฏในทินนะคะเข้าใจไหมลูกให้ใช้วันสำคัญในปฏิทินได้ค่ะลูก

0: ลุ่มที่1ได้ไหมคะลูกกลุ่มที่1ได้ไหมโอ้กลุ่มที่1มีบางคนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคเก่งมากลูกกลุ่มที่1มีคนทำเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเก่งมากนี่ไงให้แบ่งให้เพื่อนดูปฏิทินด้วยลูกค่ะทีนี้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนไหนเอามือจับแขนยังวางดินสอแล้วเอามือจับแขนวางดินสอหรือยังคะเอ๊ะกลุ่มที่1ยังไม่วางเลยเอามือจับแขนกลุ่มที่1เพื่อนรออยู่เอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางบนตักแล้วเอามือวางบนตักปรบมือ1ครั้ง1ครั้งโอเคค่ะเดี๋ยวครูแนนจะเฉลยใบงานให้นักเรียนก่อนนะคะเป็นแนวทางนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ใช้เดือนกุมภาพันธ์2567เหมือนครูแนนก็ได้ให้คุณครูไปทางตรวจสอบข้อมูลได้เลยนะคะว่านักเรียนลงข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่นะคะครูแนนใช้เดือนกุมภาพันธ์2567นะคะก็ลงวันที่เรียบร้อยต่อมาหลังจากที่ครูแนนลงวันที่เรียบร้อยแล้วครูแนนก็จะมาตอบคำถามนะคะ1วันสำคัญในปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะก็จะมีวันมาฆบูชานะคะ2ตรงกับวันอะไรก็คือวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะเอ๊ะวันสำคัญของวันมาฆบูชามีความสำคัญยังไงบ้างครูแนนก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นแนวทางในการตอบคำถามในใบงานที่2ของครูแนนนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางแนะนำเพิ่มเติมดูได้จากคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะเด็กๆคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันอะไรคะวันสำคัญในไหนเอ่ยในปฏิทินจากการที่ครูแนนดูนะคะเด็กๆสามารถดูปฏิทินได้นะคะตามเดือนต่างๆได้เห็นวันสำคัญต่างๆจับหูจับจมูกจับปากจับตาอมมะนาวตอนนี้ทุกกลุ่มอมมะนาวก่อนอมมะนาวไว้ก่อนนะคะจากการที่ครูแนนสังเกตเห็นนักเรียนนะคะได้ทราบว่านักเรียนสามารถใช้ปฏิทินเป็นนะคะใช้ปฏิทินได้ดูวันสำคัญต่างๆในปฏิทินได้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าคุณแม่บอกว่าหนูๆดูปฏิทินให้คุณแม่หน่อยว่าในเดือนพฤษภาคมมีวันสำคัญอะไรนักเรียนสามารถเปิดดูได้ไหมคะได้สามารถบอกคุณแม่ได้ไหมคะได้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งในปฏิทินจะแสดงวันสำคัญต่างๆว่าเกิดขึ้นในวันใดเพื่อให้ทุกคนได้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญในอดีตนั่นเองนะคะสำหรับชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของคำบอกช่วงเวลาสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่3เรื่องคำบอกช่วงเวลาสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูแนนขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดจากฝั่งครูขอบคุณครับคุณ
0: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองภาคษาศาลปกครองสูงสุดที ท.อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อ นกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อ นั่นละและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ก่อให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกน่ะได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายที่ภาคศาลยกฟ้อง
1: ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4.จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเฉลอะ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: วันนี้ผมจะพามาสาและทุกคนไปรู้จักกับโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ที่คนดูหนังคนรักหนังและคนทำหนังจะต้องชอบแน่ๆครับ
4: โรงภาพยนตร์ที่นี่กับทั่วไปอะค่ะต่างกันยังไงเหรอคะ
5: ในเรื่องของคอนเทนต์นี่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นหนังที่เราเลือกเข้ามาจะเป็นหนังนอกกระแสซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ชนลงกับเมนสตรีมซินีมาสักเท่าไหร่เลยค่ะหนังคลาสสิกด้วยที่เราเอาเข้ามาฉายสิ่งที่แตกต่างก็คือไซส์มากกว่าค่ะเรื่องของสเกลแค่52ที่นั่งอะค่ะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับห้องฉายหนังที่แบบเพื่อนๆทุกคนสามารถมาดูกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็คือข้างนอกเราก็จะมีส่วนที่เป็นของบาร์ด้วยก็คือจะเป็นเหมือนของไลฟ์สไตล์มากกว่าค นที่เป็นครีเอทีฟหรือว่าคนที่อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยหนังอาร์ตหนังนอกกระแสมันคืออะไรเงี้ยเราลองมาพูดคุยกันได้คือเราเปิดให้ทุกคนอยู่แล้ว
6: ก็คืออยากให้เป็นคอมมูนิตี้ที่คนรักภาพยนตร์เนี่ยมาแชร์กันมาเจอกันด้วย
5: ถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะมีเป็นอาร์ตเฮาส์ซีนีมาเป็นพื้นที่เล็กๆให้เขาสามารถเหมือนกับเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ทดลองฉายก่อนที่จะออกไปหรือว่าก่อนเข้าไปในเมนหรือว่าก่อนที่เขาจะเห็นผลงานของเราอ่ะมันก็ควรจะมีที่ให้
6: เราได้โชว์ผลงาน
5: ใช่แล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจริงๆจากออเดียนที่เขาแบบจ่ายเงินเข้ามามาดูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
4: อย่างนี้ถ้ามาสาทำหนังสั้นแล้วมาส่งให้ได้ไหมคะ
6: ไม่ใช่ค่ะ
5: ได้เลยเรามีเป็นโปรแกรมอยู่แล้วซึ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนopen film โปรแกรมค่ะ
4: ค
5: ือคนที่ทำหนังสั้นส่งเข้ามาดูได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีเนื้อที่ให้เขาแสดงผลงาน
6: สำหรับเยาวชนไทยเองเนี่ยให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนครับผม
5: ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเราได้รับเป็น positive feedback อย่างน้องๆวันแรกที่เราเปิดเนี่ยก็จะมีน้องๆเป็นเด็กมัธยมด้วยซ้ำไปมาดูหนัง The Third Man ซึ่งเป็นคลาสสิกของ Orson Welles คือน้องเขาเหมือนกับว่าเขารอหนังเรื่องนี้ที่จะได้ดูในเซตติ้งที่เป็นเหมือนกับซีนีมาจริงๆอ่ะเขามีกลุ่มคนที่เขาชอบหนังแบบนี้กันอยู่แล้วค่ะทุกระดับทุกอายุอ่ะซึ่งเขาก็เหมือนกับสนับสนุนแล้วเขาก็ติดตามเรามาตั้งแต่คือเราแพลนโปรเจกต์นี้มาแบบหลายปีอะค่ะตั้งแต่2014อ่ะ
4: เคยดูอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงอะค่ะที่เขาฝันว่าอยากจะเป็นนักจิมนาสมันทำให้เราอยากฮึบลุกขึ้นสู้ทำอะไรสักอย่างค
5: ่ะใช่ซึ่งมีหลายเรื่องอย่างที่เราเพิ่งฉายไปซึ่งคล้ายๆกันก็คือเป็นหนังจาก North Korea ที่มีโปรดักชันโคกับเบลเจียมแล้วก็ UK นะคะเรื่อง Comrade Kim Girls Flying ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะ Comrade Kim ที่เขาอยากจะเป็น Trapeze อยู่ที่ North Korea เนี่ยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยอ่ะเป็นความฝันของผู้หญิงเนี่ยแล้วหลายคนที่ดูเขาก็ออกมาแบบเฮ้ยขนาดเขาอ่ะใช่ยังแบบรู้สึกมีกำลังใจว่าเฮ้ยชีวิตเรามันสบายแค่ไหนอ่ะที่ไม่ต้องต่อสู้เลยขนาดนั้น
4: ว้าว so I would like to ask is the quality of the digital movies that you show is itas just the same as the in the theaters?
7: Pretty much, yeah. So we've got this really cool Sony 4K projector.
4: Yep.
7: And we've got beautiful surround sound all around us. So, and there's nice soundproofing around, so if you're at the bar you can't hear the film, or outside. So there's this real all-encompassing soundscape that comes with the film, and it looks beautiful.
8: So I've heard that you got some trailer for us today too.
4: Can you please show one?
7: Sure. I'm going to play the trailer for The Fits, which is this new film that we have now.
8: Okay.
7: It's really cool.
8: Okay.
7: So should we watch it?
4: Yes, please.
8: Please.
7: Awesome.
8: Thank you.
9: I'm going to be controversial, but I'm not afraid of controversy.
10: Andrew is the real visionary. It's rare to find someone so creative that they change the way you look at it.
6: สำหรับภาพยนตร์เองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งที่หลายๆคนใช้เอาไว้ผ่อนคลายเวลาทำงานหนักๆมานะครับผมหลายๆคนก็ใช้เป็นไอเดียสำหรับแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นวันที่คุณเหน็ดเหนื่อยมากๆเนี่ยนะฮะก็หาภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องนึงเพื่อเป็นการเติมพลังชีวิตนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ักเพียงคิดอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสบายรีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นทรวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรลูก
1: จำนวนมากกว่าหนึ่ง
0: ครับวันนี้คุณครูมีสื่อการสอนใหม่ที่จะให้นักเรียนได้ใช้นะครับและวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิดคิดไว้ในใจไว้ก่อนนะหลักลูกคิดหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรกันได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องบอกจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000ด้วยหลักลูกคิดได้นะและอย่างที่สองนักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับนักเรียนจะต้องใช้หลักลูกคิดเพื่อแสดงจำนวนได้นะและออกมานำเสนอเพื่อนหน้าชั้นเรียนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการแสดงจำนวนด้วยแผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยกันก่อนนะครับและเราจะเชื่อมโยงไปถึงหลักลูกคิดเพราะนักเรียนจะต้องมีความรู้เดิมในเรื่องนี้ก่อนนะมาดูกันนะครับแผ่นตารางนี้นะมีทั้งหมดกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกัน

0: คิดเลยครับคิดในใจไว้ก่อนนะใครจะออกมาบอกคุณครูได้บ้างว่ามีจำนวนเท่าใดออกมานับหน่อยเอามือจับหูจับแขนจับศีรษะยกเรามาธนพรธนพรลูกธนพรลองนับท่านครูดูหน่อยว่ามีจำนวนเท่าใดนะแล้วบอกคุณครูนะสอนเพื่อนๆด้วยได้เลยนะ
1: 100 200 10 20 30 1 2 3 4 5
0: แสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดลูก
1: 135ค่ะ
0: เท่าไหร่นะ
1: 235
0: 235ใครคิดเหมือนเพื่อนบ้างยกมือ235เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าถูกต้องไหมปรบมือให้เพื่อนก่อนนะเพื่อนตอบ235นะจะเห็นว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้นะครับแสดงจำนวนใดเอ่ยแสดงจำนวนใดลูก235นั่นเองซึ่งสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้นะครับ235คุณครูไม่นับให้ดูแล้วนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เพื่อนนับให้แล้วนะเข้าใจชัดเจนไหมครับที่เพื่อนนับเข้าใจนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยนะครับได้ในลักษณะนี้นะครับ235และตัวหนังสือแบบนี้นะครับยากไหมลูก
1: ไม่
0: ยากนะจะเห็นว่าเวลาที่เราอยากจะทราบว่าแผ่นตารางนี้มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยนะเราก็นับแผ่นตารางร้อยก่อนใช่ไหมลูกดูว่ามีกี่แผ่นนะครับอย่างกรณีนี้มีแผ่นตารางร้อยสองแผ่นก็แสดง200ใช่ไหมลูกอ๋อต่อไปมาดูแผ่นตารางสิบแผ่นตารางสิบมีกี่แผ่นแสดงกี่สิบเราก็มาดูแผ่นตารางสิบอ๋อในที่นี้มี3แผ่นก็แสดง30ใช่ไหมและสุดท้ายเลยอย่าลืมดูแผ่นตารางหน่วยด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางแผ่นตารางหน่วยมีกี่แผ่นก็แสดงเท่านั้นหน่วยนะครับอย่างเช่นกรณีนี้มีทั้งหมดกี่แผ่นลูกแผ่นตารางหน่วยมี5แผ่นก็แสดงว่าแสดง5หน่วยนั่นเองนะครับยากไหมไม่ยากนะครับวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันนะครับซึ่งกิจกรรมที่เราจะทำนั้นจะเกี่ยวข้องกับการใช้หลักลูกคิดแต่นักเรียนอาจจะยังใครเคยเห็นบ้างหลักลูกคิดยกมือตอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับใครยังไม่เคยเห็นยกมือเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลักลูกคิดนะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้หลักลูกคิดและลูกคิดเพื่อแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 นะครับมาดูนะลูก

0: ที่คุณครูแสดงให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางดูอยู่นี้เราเรียกว่าหลักลูกคิดนะครับหลักลูกคิดซึ่งหลักลูกคิดของเรานะมีหลักใดบ้างเรามาดูกันเลยนะครับหลักลูกคิดของเรานะครับมีหลักหน่วยนะครับมีหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เราจะเรียนเพียงถึงหลักพันนะครับและสิ่งนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะเรียกว่าอะไรครับ
1: ล
0: ู
1: กค
0: ิดนะลูกคิดเอาไว้ใส่ในหลักลูกคิดเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะครับเช่นคุณครูต้องการแสดง5หน่วยนักเรียนคิดว่าคุณครูน่าจะใส่ลูกคิดลงไปในหลักใดครับ
1: หล
0: ัก
1: หน
0: ่
1: วย
0: กี่ลูกลูก
1: 5
0: ลูกนะลูกคิด1ลูกใส่ไปในหลักหน่วยในลักษณะนี้แสดง1หน่วยนะครับ1หน่วยนะ5หน่วยก็ต้องกี่ลูกลูก
1: 5
0: ลูกอันนี้2ลูกนะ2หน่วยนะ3ลูกแสดง3หน่วย4ลูกแสดง4หน่วยนะครับ5ลูกแสดง5หน่วยเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าคุณครูต้องการแสดง

10หน่วยคุณครูจะแสดงได้อย่างไรเอาลูกคิดไปใส่ในหลัก10กี่ลูกลูก10ลูก10ลูกเลยเหรอเดี๋ยวเรามาดู

0: สองหน่วยเราต้องเติมลูกคิดไปเท่าไหร่ลูกกี่หน่วยอีกกี่หน่วย
1: อ
0: ีก5ลูกจริงเปล่าอ่ะหกกี่ลูกแล้วลูก6ลูก7ลูก8ลูก9ลูก10ลูกอ้าวเด็กๆจะเห็นว่าเป็นยังไงลูก
1: เต
0: ็มแล้วใช่ไหมไม่สามารถที่จะใส่ได้เพิ่มแล้วใช่ไหมลูกทำอย่างไรดีนักเรียนตอนนี้ได้กี่หน่วยเนี่ยลูกตอนนี้ได้กี่หน่วย10หน่วยนักเรียนจำได้ไหมแผ่นตารางจำแผ่นตารางได้ไหมแผ่นตารางหน่วย10แผ่นแสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก
1: 41
0: แผ่นใช่ไหมแผ่นตารางหน่วย10แผ่นหรือ10หน่วยนะแสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตาราง10 1แผ่นหรือ110พูดง่ายๆว่า10หน่วยเท่ากับ110นั่นเอง10หน่วยเท่ากับ110แสดงว่าลูกคิดในหลักหน่วยจำนวน10ลูกหรือ10หน่วยนี้จะแทนด้วยลูกคิด1ลูกในหลัก10นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูสามารถที่จะนำลูกคิดทั้ง10ลูกนี้นะครับออกจากหลักหน่วยนะและแทนด้วยลูกคิด1ลูกในหลัก10แบบนี้แสดงกี่สิบเนี่ยลูก110นะเพราะว่าอะไร10หน่วยเท่ากับ10หน่วยเท่ากับเท่าไหร่ลูก110นะและเมื่อสักครู่นี้ที่ครูถามไปถ้าเราจะแสดง12หน่วย12หน่วยนั่นก็คือ110กับอีกกี่หน่วยนะลูก2หน่วยแสดงว่าเราต้องใส่ลูกคิดในหลักหน่วยเพิ่มกี่ลูกลูกกี่ลูกกลุ่มที่4คุณครูต้องใส่ลูกคิดในหลักหน่วยกี่ลูกลูกเท่าไหร่นะใช้ไมค์ตอบลูกกี่ลูกในหลักหน่วยนะ12เราใส่ลูกคิดในหลัก10ไปแล้ว1ลูกเราจะต้องใส่ลูกคิดในหลักหน่วยกี่ลูก
1: 2ครับ
0: ถูกต้องนะ2ลูกนั่นเองนะครับแบบนี้นะแสดงว่าตอนนี้ลูกคิดทั้งหมดแสดงจำนวนใดลูก
1: 12
0: เพราะว่ามีลูกคิดในหลัก10 1ลูกแสดง110และมีลูกคิดในหลักหน่วย2ลูกแสดง2หน่วย110กับ2หน่วยรวมเป็น12ยากไหม
1: ไม
0: ่ยากนะครับและถ้าคุณครูต้องการแสดง29 29ไหนใครจะออกมาใส่ให้คุณครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกชนาการมาลูกมาชนาการมาครูต้องการแสดง29นักเรียนคิดว่าเราต้องใส่ยังไงลูกเริ่มที่หลักหน่วยก่อนนะใส่ที่หลักหน่วยก่อนต้องใส่กี่ลูก294ลูกแล้ว5ลูกแสดง5หน่วยเพราะอยู่ในหลักหน่วย6ลูก7ลูก8ลูกและ9ลูกนะครับและใส่ในหลัก10เพิ่มอีก1ลูกเป็น29ถูกต้องไหมเด็กๆถูกต้องเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าจะเห็นว่าลูกคิดในหลัก10นะครับมีกี่ลูกลูก2ลูกอันนี้1ลูก2ลูกนะ2ลูกแสดง210นะครับและลูกคิดในหลักหน่วยมีกี่ลูกลูกมีกี่ลูก9ลูกนะมี9ลูกนะครับเมื่อสักครู่นี้เรานับไปแล้ว9ลูกแสดง9หน่วย210กับ9หน่วยรวมกันเป็น29นั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากและถ้าคุณครูต้องการแสดง99 99เราจะแสดงได้อย่างไรเอามือจับหูปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที เราให้ดีกว่าเดิม

0: โยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและยกมือขึ้นปณิดาลูกปณิดา99เราเติมเพิ่มไปนะต้องเติมเพิ่มเท่าไหร่นะ99ในหลัก10ตอนนี้มีลูกคิด4ลูกแล้ว50แล้วตอนนี้60 70 80และ90นักเรียนคิดว่าเพื่อนทำถูกต้องไหมลูกถูกต้องเพราะว่าอะไรในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูกลูกกี่ลูก9ลูกแสดง90นะและในหลักหน่วยมีลูกคิด9ลูกแสดง9หน่วย90กับ9หน่วยรวมเป็น99นั่นเองถูกต้องอ่ะประมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะถ้าคุณครูลองคิดตามคุณครูนะถ้าคุณครูใส่ลูกคิดไปในหลักหน่วยเพิ่ม1ลูกปึ้งตอนนี้ในหลักหน่วยมีเท่าไหร่แล้วลูกฮะในหลักหน่วยนะมี10ลูกแสดง10หน่วยใช่ไหม10หน่วยนะกับในหลัก10มีลูกคิด9ลูกหรือ90ใช่เปล่าเอ๊ะเด็กๆจำได้ไหมลูกคิด10ลูกในหลักหน่วยนะครับหรือ10หน่วยสามารถแทนด้วยลูกคิด1ลูกในหลักอะไรนะ10เพราะฉะนั้นครูสามารถนำลูกคิดในหลักหน่วยออกได้เลยนะครับและแทนด้วยลูกคิดในหลัก10กี่ลูกนะลูก1ลูกนะชึบลงไปเป็นเท่าไหร่เนี่ยลูกตอนนี้ลูกคิดอยู่ในหลัก10เพราะฉะนั้นเรามานับกันทีละ10นะ1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 9 10 10 10 10นั่นเองนะแต่10 10ของนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่นะลูก100แสดงว่าลูกคิด10ลูกในหลัก10สามารถแทนด้วยลูกคิด1ลูกในหลักอะไรลูกในหลักอะไรถูกต้องในหลักร้อยกี่ลูกลูก1ลูกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะแสดงจำนวน100ก็สามารถที่จะนำลูกคิด1ลูกใส่ไปในหลักร้อยเพื่อแสดง100นั่นเองนะครับยากไหมครับเด็กๆไม่ยากนะถ้าครูต้องการแสดง800ล่ะใครจะออกมาแสดงให้ครูได้บ้างมือจับหูจับแขนยกมาลูกมาเรา800นะต้องใส่ลูกคิดในหลักไหนลูก
1: 100ครับ
0: ในหลัก100ใส่กี่ลูกสีเดียวกันนะตอนนี้มี2ลูกแล้ว3ลูก4ลูกแสดง400 5ลูกแสดง500 6ลูกแสดง600 7ลูกแสดง700 8ลูกแสดง800นะครับถูกต้องไหมลูกเพื่อนนำถูกไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมเลยนะครับถ้าครูเพิ่มลูกคิดไปอีก2ลูกในหลักร้อยตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ใส่ไป1ลูก900เป็นเท่าไหร่1100หรือที่เด็กๆเคยเรียนรู้มานะ1100เป็นเท่าไหร่นะลูกแสดงว่าคุณครูสามารถที่จะแทนลูกคิด10ลูกในหลักร้อยด้วยลูกคิด1ลูกในหลักอะไรหลักพันนะในลักษณะนี้นะครับแบบนี้แสดง 1,000 ยากไหมลูกไม่ยากนะลูกคิด1ลูกนะครับในหลักพันแสดง 1,000 ถ้า2ลูกแล้วลูก2ลูก

0: อ๋อแสดง 2,000 นะก็ใส่ไปนะอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เด็กๆได้ดูสาธิตนะการใช้หลักลูกคิดและลูกคิดเพื่อแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ไปเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูจะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะร่วมกันสร้างจำนวนนับที่ไม่เกิน 1,000 แต่มากกว่า100นะมากกว่า100แต่ไม่เกิน 1,000 นะครับ1จำนวนและใช้หลักลูกคิดและลูกคิดแสดงจำนวนนั้นพร้อมกับเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือลงกระดานนะครับสามารถลงมือได้ทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับลงมือปฏิบัติได้ครับสร้างจำนวน1จำนวนนะ1กลุ่มนะลูกนะจะสร้างอะไรดีสร้างได้เลยขั้นแรกนักเรียนก็จะต้องคิดก่อนว่านักเรียนจะสร้างจำนวนใดนะครับจากนั้นเราก็สามารถใช้ลูกคิดใส่ไปในหลักลูกคิดนะไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับหรือหลักพันและเมื่อเรียบร้อยแล้วเราดูว่าลูกคิดของเราแสดงจำนวนเท่าใดและเขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือลงในกระดานให้เรียบร้อยสวยงามนะครับเราต้องใช้ฝั่งนี้แสดงใช่ไหมนี่เอากลับไปก่อนเราจะสร้างจำนวนใดแล้วตกลงกันยังตกลงกันยังลูกเราจะสร้างจำนวนใด999อ้าวเราก็แสดงโดยใช้ลูกคิดแบบข้ามรั้วอ้าวหลักหน่วยต้องมีเท่าไหร่มีลูกคิดกี่ลูก
1: หลักหน่วยมี9
0: เราก็ใส่ไปเลย9ใช่ใส่ไปเลยต้องออกไปนำเสนอด้วยนะใส่ให้ถูกนะทำได้ไหมกลุ่มนี้จำนวนเท่าไหร
1: ่660
0: ใส่ได้เลย660ตกลงกันแล้วนะในหลักเดียวกันใช้ลูกคิดสีเดียวกันนะลูกนะเราจำนวนเท่าไหร่กลุ่มนี้ลูก
1: 615
0: 615ดูสิโอ้เยี่ยมเลย615นะในหลักร้อยต้องมีกี่ลูกลูก615ในหลักร้อยต้องมีกี่ลูก
1: มี600ต้องมี
0: 6ลูกใช่ไหมถูกต้องแล้วในหลัก10ล่ะ110และในหลักหน่วยแล้วลูก
1: 5หน
0: ่
1: วย
0: ก็มี5ลูกใช่ไหมพร้อมนำเสนอนะเขียนจำนวนนะเป็นออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเรียบร้อยนะครับกลุ่มนี้899เขียนตัวหนังสือด้วยนะอันนี้ครบหรือยังดูสิลองดูนะครบหรือยังครบหรือยังลองใช้สีอื่นสิสีอื่นมีครบไหมได้หรือยังได้จำนวนหรือยังเท่าไหร่
1: 550
0: เขียนเป็นจำนวนออกมาม
1: ี
0: ตัวเลขอะไรบ้างบอกเพื่อน

ัวใหญ่ๆนิดนึงตัวใหญ่ๆนิดนึงกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยนะพร้อมนำเสนอนะ999นะกลุ่มที่เสร็จแล้วตัวตรงตัวตรงตอนนี้กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วและกลุ่มที่5ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือเพียงกลุ่มที่3นะเร่งมือนิดหนึ่งนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวตรงหลับตาลงตัวตรงนะ

0: กลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานำเสนอกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ออกมานำเสนอลูกถือหลักลูกคิดมาด้วยนะถือหลักลูกคิดมาด้วยลูกกลุ่มที่2ตั้งหลักลูกคิดวันนี้ชูให้เพื่อนดูของเราแสดงจำนวนใดชูช่วยกันช่วยกันสองคนนะช่วยกันช่วยกันคุณครูอยากทราบว่าเราสร้างจำนวนใดลูก
1: สร้างจำนวน660ค่ะ
0: 660ใช่ไหมครับ660เราใช้ลูกคิดในหลักใดบ้างลูก
1: หลักสิบกับหลักร้อยค
0: ่
1: ะ
0: ใช้หลักสิบกับหลักร้อยใช่ไหมเริ่มต้นที่หลักหน่วยครูถามหน่อยในหลักหน่วยทำไมเราถึงไม่ใส่ลูกคิดไปลูก
1: เพราะว่าเรามันเพราะ
0: 660 0คือ0คือ0หน่วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: และในหลักสิบมีลูกคิดกี่ลูกลูก
1: 6อันค่ะ
0: 6ลูกใช่ไหมนักเรียนในห้องนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนับไปพร้อมกันนะครับว่ามีกี่ลูกมี6ลูกจริงไหมนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6ลูกคิด6ลูกนะลูกคิด6ลูกในหลัก10แสดง60นะครับและลูกคิดในหลัก100มีกี่ลูกลูก6ลูกนะตรวจสอบพร้อมกัน1 2 3 4 5 6ลูกคิดในหลัก100 6ลูกแสดง600แสดงว่าลูกคิดทั้งหมดนี้แสดง600กับ60กับ0หน่วยรวมเป็น660ไหนแสดงในกระดานให้ครูดูหน่อยให้เพื่อนๆดูหน่อยนะช่วยเพื่อนๆดูนักเรียนครับเพื่อนๆเขียนถูกไหมกลุ่มนี้เขียนถูกไหมถูกต้องนะ660เป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกแบบนี้นะครับตัวเลขไทยนะและตัวหนังสือ660เอาใบไม้อาจจะจางหายไปนิดหนึ่งนะครับก็ไปเติมให้เรียบร้อยนะให้ชัดเจนนะครับอาจจะโดนมือเมื่อสักครู่นี้ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นำเสนอได้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอัปประปือให้เพื่อนนอเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากถือกลับไปด้วยนะกลุ่มถัดไปกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดคือกลุ่มที่5กลุ่มที่5ออกมานำเสนอครับกลุ่มที่5ออกมาเลยนะไหนใครจะเป็นผู้นำเสนอเราสร้างจำนวนใดลูก

0: เรียบร้อยยังเรียบร้อยยังเราสร้างจำนวนใดปณิดาหกร้อยสิบห้าและเราจะแสดงโดยใช้หลักลูกคิดยังไงไหนอธิบายให้ครูฟังหน่อยในหลักหน่วยจะต้องใช้ลูกคิดกี่ลูกลูกหกร้อยสิบห้า
1: ห้าล
0: ู
1: ก
0: ห้าลูกมาดูซิครบไหมนะนักเรียนมานับพร้อมกันครับมีห้าลูกครบไหมหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกลูกคิดห้าลูกในหลักหน่วยแสดงห้าหน่วยนะต่อไปในหลักสิบต้องมีลูกคิดกี่ลูกปณิดาลูก
1: หนึ่งลูก
0: ต้องมีลูกคิดหนึ่งลูกใช่ไหมมีหนึ่งลูกถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับหนึ่งลูกในหลักสิบแสดงหนึ่งสิบนะครับและในหลักร้อยในหลักร้อยต้องมีลูกคิดกี่ลูกครับ
1: หกลูกค่ะ
0: มีลูกคิดหกลูกมานับพร้อมกันนะครบหกลูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีลูกคิดหกลูกในหลักร้อยแสดงหกร้อยเพราะฉะนั้นจำนวนลูกคิดทั้งหมดนะครับแสดงหกร้อยกับหนึ่งสิบกับห้าหน่วยรวมเป็น615ไหนเราเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสืออย่างไรลูกแสดงให้เพื่อนดูหน่อยชี้ให้เพื่อนดูหน่อยลูก615ชี้ให้เพื่อนดูหน่อย615ตัวเลขฮินดูอารบิกแบบนี้ถูกต้องไหมครับเด็กๆถูกต้องไหมถูกต้องตัวเลขไทยแล้วลูกถูกต้องไหมถูกต้องและตัวหนังสือถูกต้องไหมถูกต้องอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนิดนึงนะไม่เป็นไรเติมให้ชัดเจนนะลูกถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากกับที่นะเยี่ยมมากนะครับกลุ่มถัดไปกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกมาลุ่มที่4ออกมานำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางดูว่าจำนวนที่เราสร้างและเราใช้หลักลูกคิดเป็นหรือไม่นะถูกต้องไหมเราสร้างจำนวนใดลูก
2: 99ครับ
1: 999ครับ
0: อะไรนะ
1: 999คร
0: ับ999นะเราแสดงโดยใช้หลักลูกคิดยังไงไหนอธิบายให้ครูฟังหน่อยเริ่มที่หลักหน่วยเราใช้ลูกคิดกี่ลูกลูก999
1: 9ลูกครับ
0: 9ลูกนะนักเรียนคิดว่าเพื่อนใส่มาครบไหมมานับไปพร้อมๆกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9นะ9ลูกแสดง9หน่วยนะไม่ได้มี10ลูกนะอย่านับเพลินนะอ้าวในหลัก10ล่ะใช้ลูกคิดกี่ลูก
1: 9ล
0: ู
1: ก
0: 9ลูกนะเอามานับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ลูกแสดง90นะเพราะอยู่ในหลัก10นะครับและสุดท้ายในหลัก100ใช้ลูกคิดกี่ลูกลูก
1: 9ลูก
0: 9ลูกในกลุ่มลงความเห็นแล้วต้องใช้9ลูกใช่ไหมมาดูซิถูกต้องไหมอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ลูกในหลัก100แสดง900นะครับฉะนั้นลูกคิดทั้งหมดแสดง900กับ90กับ9หน่วยรวมเป็น999นั่นเองไหนเราแสดงโดยใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสืออย่างไรลูกไหนชี้เพื่อนดูซิชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูนะชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูซิไหนตัวเลขฮินดูอารบิกยังไงถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ูกต้องตัวเลขไทยแล้วลูก
1: ถ
0: ูกต้องและตัวหนังสือ999ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมาก

0: จากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าหลักลูกคิดของเพื่อนเนี่ยไม่เหมือนกลุ่มที่ผ่านมาหลายกลุ่มใช่ไหมนะเราเรียกหลักลูกคิดแบบนี้ว่าหลักลูกคิดแบบข้ามรั้วนะครับนะหลักลูกคิดแบบข้ามรั้วนะไหมต้องใช้ข้ามรั้วไงเข้าใจไหมก็เลยเรียกหลักลูกคิดแบบข้ามรั้วนะครับเพิ่มความรู้ให้นิดนึงกลุ่มที่4ลูกอย่าลืมหลักลูกคิดด้วยนะกลุ่มที่เรียบร้อยถัดไปคือกลุ่มที่3มากลุ่มที่3มากลุ่มที่3ใครจะเป็นผู้นำเสนอแบ่งบทบาทนะช่วยกันลูกช่วยกันหลักลูกคิดมาตั้งวันนี้ลูกเราสร้างจำนวนใดลูกเราสร้างจำนวนใดครับจำนวนของเราคือจำนวนใดลูกของกลุ่มเราจำนวนใด
1: 550
0: 550ใช่ไหมครับเรามาดูกันที่หลักลูกคิดนะนักเรียนจะเห็นว่า550ในหลักหน่วยมีลูกคิดไหมไม่มีเพราะว่าคือศูนย์หน่วยใช่ไหมถูกต้องนะครับและในหลัก10แล้วลูกใช้ลูกคิดกี่ลูก550 5ลูกมาดูซิครบไหม1ลูก2ลูก3ลูก4ลูก5ลูกแสดง50นั่นเองนะครับและในหลักร้อยนะมีลูกคิดกี่ลูกลูกกี่ลูกเอ่ย5ลูก1ลูก2ลูก3ลูก4ลูก5ลูกแสดง500นั่นเองแสดงว่าลูกคิดทั้งหมดแสดงจำนวน550กับศูนย์หน่วยรวมเป็นถูกต้องนะครับรวมเป็น550เราเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสืออย่างไรไหนชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยอันไหนตัวเลขฮินดูอาระบิกอันไหนตัวเลขไทยนะชี้ให้เพื่อนดูหน่อยนะไหนเอ่ย550แบบนี้นะครับถูกต้องเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกนะตัวเลขไทยแล้วลูก550นะถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับถูกต้องนะและตัวหนังสือล่ะครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกตัวหนังสือไหนชี้ให้เพื่อนดูหน่อย550ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนออยกลุ่มนี้นะครับเยี่ยมมากนะกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1นะออกมานำเสนอลูกมาออกมาเร็วเชิญอย่างรวดเร็วลูกอย่างรวดเร็วนะของเราแสดงจำนวนอะไรลูกกลุ่มเรา
1: 899ค่ะ
0: 899นะเราใช้หลักลูกคิดแสดงยังไงไหนดาเนียลลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยสิลูกในหลักหน่วยใช้ลูกคิดกี่ลูกลูก
1: 9ลูกค่ะ
0: 9ลูกนะเราลองมานับไปพร้อมๆกันว่ามีลูกคิด9ลูกหรือไม่นะครับมานับพร้อมๆกันนะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับแสดงว่าในหลักหน่วยมีลูกคิด9ลูกแสดง9หน่วยนะในหลัก10แล้วลูกมีลูกคิดกี่ลูกต้องใช้ลูกคิดกี่ลูกลูกดาเนียลูก
1: 9
0: ลูกนะมานับไปพร้อมๆกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ลูกคิด9ลูกในหลัก10แสดง90นั่นเองและในหลัก100ล่ะลูกใช้ลูกคิดกี่ลูก
1: 8ลูกค่ะ
0: 8ลูกครบไหมนะ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับลูกคิด8ลูกในหลัก100แสดง800นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นลูกคิดทั้งหมดนี้แสดง800

0: 90กับ9หน่วยรวมกันเป็น
1: 899ค่ะ
0: เยี่ยมมากเราเขียนเป็นตัวเลขคินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสืออย่างไรครับไหนชี้เพื่อนดูหน่อย899นะเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูก
2: ถ
0: ูกต้องนะครับตัวเลขไทยแล้วลูกตัวเลขไทยถูกต้องไหม
2: ถ
0: ูกต้องนะครับและตัวหนังสือ899ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะมาคุยคิดนะเยี่ยมมากนะครับจากที่นักเรียนนะได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะในเรื่องของการใช้หลักลูกคิดและลูกคิดแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ถ้าเราใส่ไปในหลักหน่วย5ลูกแสดงกี่หน่วยนะแสดงกี่หน่วย5หน่วยถ้าใส่ไป8ลูกในหลักหน่วยแสดงกี่หน่วย8หน่วยนะครับถ้าเราใส่ลูกคิดไปในหลัก10 4ลูกแสดงกี่10ครับ
2: 40
0: แสดง40นะครับและถ้าคุณครูใส่ลูกคิดไปในหลัก100 9ลูกแสดง
2: 900
0: ท่านครูจะแสดง 1,000 ในหลักลูกคิดคุณครูต้องใส่ลูกคิดกี่ลูกในหลักพัน
2: 1ล
0: ูกแสดงว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของการใช้หลักลูกคิดและลูกคิดแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใครเข้าใจแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งเยี่ยมมากนะครับจากที่นักเรียนได้ทำไปนะวันนี้นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างทั้งต้นทางและปลายทางใครจะช่วยครูตอบได้บ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกประพัสราลูกประพัสราได้ความรู้อะไรบ้างลูก
1: การนับค่ะ
0: เรื่องการนับใช่ไหมลูกยังไงเอ่ยขยายความนิดนึงการนับไม่เกิน 1,000 เรานับอะไรลูกเรานับลูกคิดใช่ไหมเรานับลูกคิดใช่ไหมครับอ๋อเรานับลูกคิดเยี่ยมมากนะเอ๊ะใครจะตอบอีกได้รับความรู้เพิ่มเติมอะไรเอามือจับหูยกวันใหม่ลูกวันใหม่วันใหม่ได้รับความรู้อะไรลูก
3: การนับไม่เกิน 1,000 และหลักลูกคิดค่ะ
0: อ๋อได้รับความรู้ในเรื่องของการนับไม่เกิน 1,000 แล้วก็หลักลูกคิดใช่ไหมเอ๊ะหลักลูกคิดที่เราเรียนไปเนี่ยเริ่มต้นที่หลักอะไรนะใครจะตอบคุณครูได้บ้างมือจับหูยกปากกาลูก
4: หลักหน่วยครับ
0: ถูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากถ้าเราดูหลักลูกคิดนะจะเห็นว่าเริ่มต้นที่หลักหน่วยถัดจากหลักหน่วยไปเป็นหลักอะไรลูก
2: หล
0: ั
2: ก
0: 10ใช่ไหมถัดจากหลัก10ไปหลักร้อยถัดจากหลักร้อย
2: หล
0: ักพันนะครับเยี่ยมมากเลยนะยากไหมลูกไม่ยากนะเพราะฉะนั้นจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะครับจะเห็นว่าจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่ถึง 1,000 นะเป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูกกี่หลัก3หลักนั่นเองใช่ไหมจะเห็นว่าที่ทุกคนออกมานำเสนอจะเป็นจำนวนที่มี3หลักหมดเลยใช่ไหมลูกนะได้แก่101ถึง999นะครับคุณครูยกตัวอย่างเช่นมาดูรถไฟขบวนนี้นะ101นะ1ที่คุณครูชี้อยู่นี้แสดงกี่ร้อยลูก
2: 100
0: นะ1ที่คุณครูชี้อยู่นี้แสดง100 0010นะ1ล่ะ1หน่วยนะเพราะฉะนั้น101นะครับคือ100กับ010กับ1หน่วยมาดูที่510บ้าง5แสดงเท่าไหร่ลูก
2: 500
0: นะครับ1ล่ะ 1 10และ0ละลูก0หน่วยนะครับจะเห็นว่า510คือ500กับ110กับ0หน่วยนั่นเองนะครับและสุดท้ายเลย999 9ตัวแรกนะที่คุณครูชี้อยู่นี้คือ900นะครับ9ตัวถัดมา90และสุดท้าย9หน่วยเพราะฉะนั้น999คือ900กับ90กับ9หน่วยยากไหมลูกไม่ยากนะและที่คุณครูให้เด็กๆได้ดูการสาธิตไป 1,000 จำได้ไหม 1,000 ถ้าเราใช้หลักลูกคิดแสดงต้องใส่ลูกคิดกี่ลูกลูก 1,000 1ลูกในหลักไหนในหลักพันนะครับเพื่อแสดง 1,000 นะครับหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางคงเข้าใจนะ 1,000 นะหมายถึง10 100หรือ 1,000 ซึ่งเป็นจำนวนที่มี4หลักนั่นเองนะครับและหลักลูกคิดแต่ละหลักจากขวาไปซ้ายแทนหลักหน่วยหลัก10หลัก100และหลักพันตามลำดับนั่นเองยากไหมลูกยากไหมไม่ยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมีเวลานักเรียนลองหัดใช้หลักลูกคิดและลูกคิดเพื่อแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ดูนะครับว่านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่คุณครูได้สอนและสิ่งที่นักเรียนได้มานำเสนอจะได้ทบทวนไปในตัวด้วยนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยว่าแต่แบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแบบฝึกหัดนั้นนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.9 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับมาดูกันเลยกิจกรรมนี้นะครับแบบฝึกหัดนี้นะสำหรับปลายทางนะครับให้นักเรียนนะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.9 นะครับทำแบบฝึกหัดที่ 1.9 และตรวจสอบคำตอบให้เรียบร้อยสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.9 นะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.9 และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะข้อแรกนะครับคำสั่งว่ายังไงลูกอ่านพร้อมกันสิคำสั่งว่ายังไงงวดนะยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนักเรียนจะต้องทำอย่างไรลูกขั้นแรกขั้นแรกเราจะต้องมาดูที่หลักลูกคิดใช่ไหมว่าหลักลูกคิดนี้มีลูกคิดในแต่ละหลักจำนวนเท่าใดใช่ไหมแสดงจำนวนใดจากนั้นเราก็เขียนเป็นสัญลักษณ์ที่เราเรียกว่าตัวเลขซึ่งตัวเลขนั้นจะต้องเป็นตัวเลขอะไรลูกตัวเลขฮินดูอาราบิกนั่นเองอย่างเช่นข้อที่1เราจะได้ว่าจำนวนนั้นคือจำนวนใดลองคิดในใจสิคิดในใจเล่นๆลองต้องนับใช่ไหมอ๋อดูในหลักหน่วยก่อนในหลักหน่วยมีลูกคิดกี่ลูกนะนับไปในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูกนะนับไปในหลัก100มีลูกคิดกี่ลูกนะนับไปแล้วดูว่าจำนวนทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดใครจะออกมาเขียนได้บ้างมือจับหูจับแขนยกจับหูจับแขนจับแขนยกเรามาลูกมาด้านหลังเรามามาเลยมาเลยมารวดเร็วลูกรวดเร็วนะแสดงจำนวนใดได้คำตอบหรือยังได้หรือยังได้แล้วนะลองเขียนดูลูกด้านล่างตรงนี้ก็ได้ถึงไหมเขียนที่เราถึงนะ300300ได้เท่าไหร่ลูก
5: 318
0: นักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องไหมหรือว่าน่าจะแก้ไขลูกน่าจะต้องแก้ไขให้ดีขึ้นเนาะใครจะมาช่วยเพื่อนได้บ้างลูกปรบมือให้กำลังใจเพื่อนก่อนปรบมือให้กำลังใจเพื่อนก่อน ครจะมาช่วยเพื่อนเขียนได้บ้างนะโอ้กมลรัตยกอย่างรวดเร็วเลยกมลรัตมาลูกกมลรัตมากมลรัตว่าต้องแก้ไขยังไงของกมลรัตลูกเขียนด้านข้างตรงนี้เลยลูก310เท่าไหร่18ฮะถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปรบมือให้เพื่อนก่อนใครว่า318ลูกใครว่า318บ้างใครว่า318บ้างใครว่าไม่ใช่เป็นคำตอบอื่นใครว่าไม่ใช่318ไม่มีนะมาดูกันนะครับจะเห็นว่าถ้าเรานับในหลักหน่วยนะมีลูกคิดกี่ลูกนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่มั้ยมีลูกคิดทั้งหมด9ลูกในหลักหน่วยนะแสดง9หน่วยนั่นเองนะครับและลูกคิดในหลัก10มีกี่ลูก1ลูกใช่มั้ยแสดง1 10นะครับและหลัก100มีลูกคิดกี่ลูก3ลูกแสดงกี่ร้อย300เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือ319นั่นเองนะครับหวังว่านักเรียนคงจะไม่พลาดนะเราจะต้องนับให้ดีนะครับว่าในหลักหน่วยมีลูกคิดกี่ลูกในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูกและในหลัก100มีลูกคิดกี่ลูกจำนวนทั้งหมดแสดงจำนวนใดนะครับอย่าพลาดนะระวังและทบทวนนะครับจากนั้นก็เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกสำหรับแบบฝึกหัดที่ 1.9 นะครับทั้งหมดให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แต่บทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 นะครับและการเขียนในรูปกระจายสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับมี2 อย่างด้วยกันนั่นก็คือหลักลูกคิดและแบบฝึกหัดที่ 1.10 นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิดก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species s p e c i e s species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หมดแรงใจในการทำงานนึกถึงพรุ่งนี้แล้วเศร้าจริงๆแล้วเนี่ยอนาคตก็ยังมาไม่ถึงทำอะไรไม่ได้อดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคือลุกขึ้นมาทำอะไรลุกขึ้นมากวาดบ้านลุกขึ้นมาซักผ้าลุกขึ้นมาทำความสะอาดลุกขึ้นมาหายใจสูดอากาศให้เต็มที่แล้วก็ทำงานที่มันง่ายที่สุดแล้วขยับเรายังหายใจอยู่นะทุกลมหายใจของเรามีค่านะเอาลมหายใจทำบุญก็ได้นะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้บุญนะหายใจให้เต็มปอดร่างกายเราแข็งแรงนะทุกคนเนี่ยมีความสามารถเราต้องดึงศักยภาพดึงเอาลมหายใจที่มันมีอยู่ออกมาให้เต็มที่แล้วก็ดึงเอาพละกำลังกายออกมาแล้วก็ดึงเอาพละกำลังสติสัมปชัญญะสติเรามีกำลังใจเรามีกำลังปัญญาเรามีค่อยๆดึงออกมาทีละอย่างอย่าหยุดอยู่กับความสิ้นหวังนะจงลุกขึ้นมาหายใจก่อนในระดับแรกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเรายังมีลมหายใจของเรายังมีค่าขนาดนี้ถ้าลุกขึ้นทำสักอย่างแค่กวาดบ้านให้สะอาดได้ประโยชน์แล้วได้ความสะอาดได้สุขภาพถ้ากวาดหน้าบ้านล่ะไม่ได้เกี่ยวกับบ้านของเราเลยแต่กวาดในถนนสาธารณะได้บุญได้กุศลแล้วมีจิตลุกขึ้นมาทำสักอย่างนึงได้บุญได้กุศลแล้วพอทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยกำลังกายมันเกิดขึ้นกำลังของสติปัญญากำลังของสมาธิและกำลังเหล่านี้มันหดหู่มันถูกกดเอาไว้ด้วยความสิ้นหวังแต่พอดึงขึ้นมาลมหายใจเรายังมีสติเรายังมีสัมปชัญญะเรายังมีปัญญาเรายังมีลุกขึ้นมาดิทำอะไรสักอย่างก็ได้นะถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็มาที่วัดจากแดงก็ได้เพราะนั้นก็คือเราจะทำพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดแต่เราเริ่มจากวันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะในพระไตรปิฎกบอกว่าอย่าไปเศร้าถึงอดีตอย่าไปกังวลถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองเจริญพร

รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: หากใครสักคนถามถึงแรงบันดาลใจของเต๋าผมจะตอบว่ามันไม่ได้มาจากผู้คนหรือสิ่งต่างๆแต่มันมาจากการเดินทางท่องเที่ยวและการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยต่างหากเรามาสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันดีไหมครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้พาทุกคนไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์วันนี้ชุมชนอะไรแล้วคำใบ้คืออะไรฝากติดตามด้วยนะครับทีมงานครับขอคำใบ้หน่อยครับมาปั๊บเลยนี่เอ้ยมาดีเจ๋อคืออะไรครับมาดีเจ๋อแปลไม่ออกมาดีเข้าใจได้มาดีมาดีไม่ได้มาร้ายแต่เจ๋อเนี่ยคืออะไรทีมงานครับไม่รู้เรื่องครับมีคำใบ้อีกไหมครับ
2: มีอันอยู่ในซองครับ
1: อ้าวมีอีกอันก็ไม่บอกปุ๊บผู้ไทยอันนี้รู้แล้วครับนี่อีสานแน่นอนบอกเลยนี่ผมพูดแล้วนะครับผมคนอีสานอยู่แล้วโอเคมาดีเจอกับผู้ไทยจวด
0: ชื่อหมู่บ้านภูบ่งบอกลักษณะที่ตั้งชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติป่าภูคำว่าภูเป็นคำท้องถิ่นอีสานหมายถึงภูเขาชาวบ้านในชุมชนบ้านภูเป็นชนเผ่าผู้ไทยที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเมื่อปีพ.ศ. 2387ในช่วงรัชกาลที่3ในศึกสงครามกับเจ้าอนุวงศ์อาณาจักรวิงจันทร์เมื่อไทยชนะศึกชาวผู้ไทยถูกกวาดต้อนระลอกใหญ่มาจากเมืองวังและคำอ้อคำเขียวแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลุยข้ามแม่น้ำโขงแล้วลงหลักปักฐานตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งไทยถิ่นอีสาน9จังหวัดในสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองคายอำนาจเจริญอุดรธานียะโสธรและร้อยเอ็ดโดยกระจายตัวเป็นชุมชนผู้ไทยเกือบ500หมู่บ้านซึ่งบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในชุมชนเหล่านั้นจุดแข็งที่สำคัญของชุมชนบ้านภูคืออนุรักษ์วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติจัดการโดยชุมชนคนบ้านเฮาชาวชุมชนบ้านภูมีความร่วมมือร่วมใจปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามร่มรื่นมีการจัดผังบ้านภายในชุมชนให้เชื่อมโยงถึงกันผู้นำชุมชนมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมผู้ไทยให้อนุชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นธรรมชาติส่งผลให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกระตือรือร้นพร้อมเพรียงมีจิตอาสา

เมื่อเดินมาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านผู่ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเราจะสัมผัสได้ทันทีถึงความงามของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา

ด้วยเขตแดนที่ห่างกันเพียงแค่แม่น้ำโขงกั้นการอพยพจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงย้ายมาสู่พื้นที่ราบในหุบเขาเมื่อปีพุทธศักราช2387หรือกว่า130ปีก่อนจึงกลายเป็นที่มาของชุมชนบ้านหลุบภูหรือบ้านภูซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติอันสวยงามในปัจจุบันครับ

เราเริ่มวันกันที่วัดศรีนันทารามซึ่งที่นี่นะครับมีสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์มากๆอย่างที่เห็นกันอยู่นี่คือสิมเก่าหรือโบสถ์เก่าซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันก่อสร้างของคนในชุมชนบ้านภูตั้งแต่ปีพ.ศ.2449ครับซึ่งด้านในสิมแห่งนี้ได้ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบ้านภูมาอย่างยาวนานครับ

0: ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ลานวัฒนธรรมของบ้านทูนะครับผมที่นี่นะครับก็มีอัตลักษณ์สวยงามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายนะครับนี่ครับเขาจัดงานสวยงามมากๆเลยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นป้ายแบบเหมือนกับคำใบ้ที่ผมได้มาไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอไปดูใกล้ๆนะครับผมตามมาเลยฮะโอ้โหสวยงามมากมาดีเจอมาดีเจอครับเจอแล้วนี่ฮะมาดีเจอเมอร์ขึ้นฮอดบ้านผู่เป็นภาษาถิ่นผู้ไทยซึ่งมีไว้สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนโดยคำว่ามาดีเจอหมายถึงมาดีใจส่วนคำว่าเมอร์ขึ้นฮอดหมายถึงกลับไปแล้วคิดถึงนั่นก็คือความรู้สึกจากใจของชาวบ้านผู่ทุกคนต่อผู้มาเยือนครับหลังจากที่เราไปไหว้พระขอพรเรียบร้อยนะครับชาวบ้านก็ออกมาต้อนรับอย่างดีเลยและอีกที่หนึ่งที่เราจะไปครับนั่นก็คือฝ่ายมีชีวิตครับไปดูเลยครับแม่ยังก็ถึงเรียกว่าฝ่ายมีชีวิตครับ
1: ที่เรียกฝ่ายมีชีวิตเพราะว่าสร้างโดยวัสดุธรรมชาติหินขวดใต้ไม่ไผ่ติ
0: ดครับแล้วเขาสร้างเพื่ออย่างครับไฟ
1: สร้างเพื่อชะลอน้ำ
0: ครับ
1: อะไรครับชะลอน้ำไปประกันน้ำไปใส่เนี่ยยอดน้ำนี่มันก็ออกมาเลยน้ำครับมันก็ซุ่มสร้างแรกกับปลูกต้นไม้ใส่ชะลอนั่นนะไอ้ต้นไม้ใส่มันปิดไฟอะไรเนี่ย
0: แต่มันชะลอน้ำมันมาครับ
1: ไฟนี่ใส่เวลาสร้างเสร็จนี่49มือก็เจ็บรายละเอียดอีก7มือครับงบของภาครัฐสนับสนุนเพิ่นมามีตะคาวัสดุแรงงานชาวบ้านเป็นคนสร้างร่วมกัน
0: ฝ่ายมีชีวิตเกิดจากพลังของคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันเพื่อชะลอน้ำในลำห้วยกระเบียนให้กับชุมชนบ้านผู่ได้ใช้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆอาทิการเดินป่าเรียนรู้

ธรรมชาติกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่าและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคือการทำแกงกระบ้างแกงไก่ใส่กระบอกไม้ไผ่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับ

สน่ห์แห่งชุมชนคุณธรรมบ้านภูดินแดนในหุบเขาแห่งนี้อยู่ที่อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้คนถ้อยทีถ้อยอาศัยและยังคงสืบสานจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมแต่ดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นพวกเขาทำได้ยังไงเราไปเรียนรู้ร่วมกันที่นี่ในกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวบ้านภูแม้เวลาจะผ่านไปแต่วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนคุณธรรมบ้านภูยังคงยึดหลักปฏิบัติตามฮีด12ซึ่งเป็นวิถีของชาวผู้ไทยผู้หญิงชาวบ้านภูจึงทอผ้าเก่งทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายอันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นเชื่อหรือไม่ว่าเปลือกไม้ที่เห็นอยู่นี่สามารถย้อมเส้นได้ออกมาเป็นสีๆและผลิตออกมาเป็นผ้าสวยๆอย่างที่เห็นนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกมะม่วงเปลือกต้นส้มเสี้ยวผลคนทาต้นหนามกระเทวรวมไปถึงโคลนอย่างนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญภูมิปัญญาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยส่วนต่างๆของพืชของชาวบ้านภูได้รับการสืบทอดส่งต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งสีธรรมชาติทั้งกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายของที่นี่จึงเรียกได้ว่าออร์แกนิกคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราอยู่ที่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภูครับสวัสดีครับอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญา นอกจากการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการทอผ้าไหมของชาวบ้านภูด้วยความปราณีตใส่ใจในทุกเส้นได้ของการทอจึงออกมาเป็นผ้าผืนงามที่มีคุณค่าอย่างที่เห็นโดยผ้าลายแก้วมุกดาเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำถิ่นจังหวัดมุกดาหารครับเมื่อเว้นว่างจากการทำเกษตรกรผู้หญิงชาวบ้านจะทอผ้าไว้ใช้ส่วนผู้ชายก็จะทำงานจักสานแต่มีงานศิลปะที่นอกเหนือจากนี้คือการแกะสลักงานไม้ซึ่งต้องอาศัยความปราณีตและใช้สมาธิสูงถึงจะได้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการหารายได้ของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านภูครับ

เมื่อมีผ้าทอแบบออร์แกนิกแล้วผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิกอื่นๆจะขาดไปได้ยังไงครับกับการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสบู่เครื่องสำอางจากสมุนไพรครับหลังจากเสร็จจากกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราก็จะมาพักกันก่อนที่โฮมสเตย์แม่จันสร้อยครับอยู่ด้านหลังนี่เองครับตามมาเลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านภูสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ถึง200คนโดยโฮมสเตย์จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของหมู่บ้านซึ่งทุกท่านสามารถเลือกพักได้เลยครับโอเคครับงั้นผมขอตัวพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับกิจกรรมในช่วงเย็นครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมพาแรงนะฮะเขาได้จัดเตรียมอาหารสุดพิเศษไว้ให้นะครับผมจะคล้ายๆกับขันโตกภาคเหนือแต่นี่เป็นขันโตกภาคอีสานครับและยังมีโชว์พิเศษอีกนะครับวันนี้โอ้ยอยากเห็นแล้วครับว่าเป็นยังไงไปดูเลยครับพาแรงหรือพาข้าวแรงแปลว่าอาหาร

มื้อเย็นครับโดยพาหมายถึงพาข้าวซึ่งเป็นขันโตกที่ทำมาจากไม้ไผ่สารอย่างประณีตคล้ายๆกันกับขันโตกของชาวเหนือครับส่วนแรงคือภาษาอีสานแปลว่าเวลาเย็นหรือพบค่ำพาแรงจึงหมายถึงสำรับอาหารมื้อเย็นของชาวอีสานแต่ว่าเป็นมื้อเย็นที่พิเศษสักหน่อยเนื่องจากพาแรงนั้นนิยมจัดขึ้นในวาระมงคลอาทิเช่นงานแต่งงานพิธีรับขวัญหรือการต้อนรับแขกผู้มาเยือนครับ

0: การสู่ขวัญเป็นประเพณีอยู่ในทุกขั้นตอนชีวิตของชาวอีสานโดยเฉพาะชาวผู้ไทยเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้คนในครอบครัวตื่นตกใจหรือเสียขวัญก็จะทำพิธีสู่ขวัญรวมถึงเมื่อมีเด็กเกิดใหม่มีงานแต่งงานมีการบวชมีความก้าวหน้าเจริญในอาชีพการงานได้ตำแหน่งใหม่หรือเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเยือนครับ
1: ผมนายวิชัยสวัสดิ์โอวุฒรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2: ประชาชนบ้านครูเป็นชนชาติพันธุ์พื้นเมืองคือผู้ไทย
3: จากนี้เป็นไปบ้านครูจะเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการกล่าวขานจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะมีคนมาเที่ยวชมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะทุกท่านจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนในวันนี้ทุกท่านเองก็คงจะได้อยู่เป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับทุกท่านนะคะขอชื่นชมและแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ได้มานุ่งผ้าของชาวผู้ไทยและมาใส่บาตรร่วมกับชาวชุมชนบ้านพูในกิจกรรมนุ่งสิ้นใส่บาตรวิถีผู้ไทยรู้สึกถึงความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกครับประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สวยงามของวิถีวัฒนธรรมที่ดีๆแบบนี้ครับหลังจากที่เราตักบาตรเสร็จนะครับก็หิวข้าวแล้วนะฮะผมก็เลยมาแวะที่ร้านไร่กังหันลมครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเมนูสุดพิเศษนั่นก็คือก๋วยจั๊บขาหมูผมไม่เคยทานมาก่อนเลยนะครับก็อยากจะทานแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูเลยครับ

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านภูผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนจึงได้รับการนำเสนอมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นลายนาคใบสีที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอตประจำปี2563ขันกระยองลายตาแหลวเสื้อเย็บมือปักลายย่ามผ้ากระเป๋าสะพายหรือผลิตภัณฑ์จากผ้าอีกมากมายเลยครับและจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ชุมชนคุณธรรมบ้านภูแห่งนี้นั่นก็คือจุดชมวิวบ้านภูซึ่งแค่ปั่นจักรยานออกมาที่ท้ายหมู่บ้านนิดเดียวครับคุณก็จะพบกับวิวของทิวเขาท่ามกลางแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนแบบออฟไลน์ตัดตัวเองออกจากการสื่อสารและโลกภายนอกออกไปสักแวบหนึ่งได้มาที่นี่นะครับรับรองว่าฟินอย่างแน่นอนหากมุกดาหารยังไม่ใช่ปลายทางของการเที่ยวภาคอีสานของคุณผมอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะจังหวัดนี้โดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมบ้านภูจังหวัดมุกดาหาร1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมมีความเงียบสงบมีธรรมชาติรวมถึงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามครับรับประกันว่าแม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ทุกๆคนจะได้รับความสุขที่ยาวนานอยู่ในใจสำหรับความสโลไลฟ์ท่ามกลางภาษาวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านฟ้อนผูกบายสีสู่ขวัญรวมไปถึงอาหารจานเด็ดประจำท้องถิ่นครับ

วันนี้นะครับภารกิจของเต๋าสำหรับการเที่ยวชุมชนโยมวิถีก็เสร็จสิ้นแล้วครับภารกิจต่อไปจะเป็นที่ไหนแล้วนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ

0: ไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากด้วยหัวใจไทย

ไนสุนีนบูชาพระนบีเป็นเจ้าณสมัยอยุธยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนโคนผู้เฒ่าณผู้แก่เคยกล่าวณครั้งกรุงธนบุรีมีแพที่อาศัยในคลองบางกอกใหญ่อยู่ยาวก็เ

0: หลวง
1: ใช่
0: เป็นยังไง
1: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกุดีขาว
0: มิน่าไอ้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
1: ถูกต้อง
0: มีความสำคัญยังไงตรงนี
1: ้ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
0: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
1: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลกครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
2: ครับ
1: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ยนะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
2: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆแหละเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
1: งานบุญถึงจ
2: ะ
1: ทำ
2: ใช
1: ่ก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
3: ทำในงานบุญ
2: ใช่ค่ะ
1: มีขั้นตอน
3: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมกสามสีข้าวหมก
2: ก็ที่มีบางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคนเขาก็ไม่ทำเขาทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่สามสีก็แล้วแต
3: ่อยู่ที่จะหาวัตถุดิบมาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
2: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
3: หมาคือการเอามาหมัก
2: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
1: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัว
2: ก็ทำการต่อเนื่องกันค่ะ
1: แล้วตัวข้าว
3: หุงยังไง
2: ข้าวก็หุงอย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวลงไปแล้วก็กวนให้มันนี่
3: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
2: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
3: ติดก้นหม้อ
2: แล้วก็ไหม
3: ้
2: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันละอุค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
1: นี่ใช้สีของอะไรครับ
2: ของหญ้าฝรั่ง
1: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอะ
2: ก็สีขาวเป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
1: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
2: ค่ะ
1: 2ชนิดให้สีต่างกัน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: เราก็จะกลับข้าว
1: กลับ
2: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
3: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
2: ใช่ค่ะ
3: เอามาใส่ในข้าวอีกที
2: ใส่อีกทีนึง
3: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ
2: ๋
3: อที่เรียกว่าข้าวหมกไงนี่เห็นว่าบ้านยังสาธิตการทำอีกอันนึง
2: ค่ะ
3: แกงเขาเรียกแกงอะไร
2: แกงเปรี้ยวไปอินทรีย
3: ์แกงเปรี้ยวไปอินทรีย
1: ์
3: มีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมครับ
2: ก็จริงๆแล้วอ่ะน้ำก็มาจากที่เดียวกันนะฮะก็เรามาประยุกต์เอาเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
1: แต่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานวัตถุดิบอะไรสถานที่ที่มันมาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
3: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหม
2: ือ
3: นกันใช่ไหม
2: ค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
1: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลามาก
2: ใช
1: ่มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากเลยอยากจะรู
3: ้
1: อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย์มันทำยังไงครับ
2: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะ
3: คะใช้ปลาสดหรือว่าปลา
2: ใช้ปลาสดค่ะ
3: อ
2: ๋อใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรอย่างเงี้ย
3: เอามาหมักก่อน
2: ค่ะ
1: แล้วก็ทอด
2: ทิ้งไว้ส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
3: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
2: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดง แล้วก็เป็นเครื่องเทศ

0: ไรพวกนี้
1: อันนี้วิธีทำทำยังไง
0: วิธีทำเหรอฮะก็คือเอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยๆให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอ
1: ่
0: ะ
1: ใบแกง
2: ใบแกง
0: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
2: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
0: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
2: อ
0: ัน
2: นี้หลักๆแต่ใครชอบผักอื่น
0: จะใส่แล้วแต่ใช
2: ่
0: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาที่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
2: อ๋อทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
0: ใช่ไห
2: มครับ
1: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม
0: ่ปรุงรสด้วยส้มขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
1: แค่นั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
0: ่
1: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
0: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
2: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัวด้วย
0: เครื่องในวัว
1: อันไหนอร่อยกว่ากันแม่
0: เครื่องในอร่อย
1: เครื่องในอร่อยกว่า
2: ถ้าอย่างปลาอินทรีเราเอาไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมครับ
0: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
1: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
0: เปื่อยเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
1: ผัดกับเครื่องแกง
2: กับเครื่องแกงตั้งแต่ทีแรก
0: ใช
2: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
0: ใช่
1: ยกเว้นปลาต้องแยก
0: ปลาต้องแยก
2: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะข้าวห
1: มก
2: ทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรี
1: รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมจินตนาการเห็นภาพหมดเลยแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อย
2: เอาอีกแล้ว
1: หิวอ่ะ
0: ไปแล้วไปงั้นเดี๋ยวไปลงมือทำเลย
2: ไปครับ

0: ถึงแล้วลูกลงมาได้แล้วคนเก่ง
1: ครับ
0: ระวังนะลูก

0: ดูลงทางหน่อย
1: ผมไม่เล่นเฉย
0: ๆมากับที่บ้านใช่ไหม
1: ครับแม่นั่งอยู่ที่เจดีย์ของพ
0: ่อฉันลงมาเดินเล่นสูดอากาศตอนเช้าๆน่ะแล้วหนูชื่ออะไร
1: กวิน
0: กวินฉันชอบจังเพราะกวินเป็นได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นแปลว่าดีงามจริงๆนะเราทุกคนควรมีความดีอยู่ในความทรงจำเสมออ
1: ันนั้นคุณอะไรหรอครับ
0: ฉันได้มาเพราะการช่วยเหลือคนอื่นทำความดีแล้วฉันมีความสุขนะแล้วหนูรู้ไหมว่ามันคืออะไรนี่มันสำคัญมากเลยล่ะถ้าบ้านของเรามีคนดีเยอะๆทุกคนก็มีความสุข
1: ผมอยากมีความสุข
0: หนูพูดเหมือนที่ฉันเคยพูดกับพ่อเลยแล้วเขาก็ตายไปตอนที่ฉันอายุเท่าๆกับหนู
1: ผม7ขวบแล้วครับ
0: รู้ไหมพ่อฉันสอนอย่างหนึ่งที่ฉันจำไปตลอดชีวิตพ่อสอนว่าทำตัวยังไงให้เป็นคนดี
1: ก็บอกทุกคนไง
0: มันไม่ใช่แค่บอกคนอื่นเด็กๆต้องฝึกฝนตัวเองให้มีจิตสำนึกที่ดีมีวินัยมีเหตุผลซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหนูต้องเชื่อว่าหนูคืออีกคนหนึ่งที่เป็นคนดีอย่าให้ความเชื่อที่ว่าคนดีตายหมดแล้วกลายเป็นความจริง
1: แล้วทำไมคนดีตายหมดแล้วครับ
0: นั่นเป็นเรื่องไม่จริงไง
1: ผมอยากเป็นคนดี
0: กว่าหนูจะโตมาเป็นคนดีใช้เวลานานมากๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องเอาชนะคนไม่ดีอยู่เสมอชนะคนหนึ่งแล้วก็จะไปเจอคนไม่ดีให้เราสู้ใหม่อีกเรื่อยๆตลอดไป
1: แม่บอกว่าพ่อผมเป็นคนดีผมไม่เคยเจอพ่อผมเลยแม่เก็บรูปไว้หมด
0: ทำไมล่ะ
1: พ่อผมร้องไห้ตอนที่ผมคิดว่าเพื่อนๆมีพ่อแต่ผมไม่มีครับ
0: ลองคิดดูสิว่าพ่อของหนูจะภูมิใจมากแค่ไหนที่หนูตั้งใจเป็นเด็กดีชีวิตคือการเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่าแม้บางครั้งเราจำเป็นต้องบอกลาคนที่เรารักแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมฉันเชื่อว่าพ่อของหนูต้องพูดแบบนี้ถ้าทำได้เชื่อเถอะว่าแม่จะรู้ว่าหนูอยู่ที่นี่
1: ครับโตกันผมจะเป็นคนดี
0: ฉันหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบ๊ายบาย
1: บ๊ายบายสวัสดีครับ

0: พ่อของผมจากไปเพราะตั้งใจทำงานยังไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากทั้งที่มีโรคประจำตัวผมต้องไปจีบเก็บกระดูกในวัดเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่ผมพบพ่อที่นั่น
1: แม
0: ่ก็ได้ไปอยู่กับพ่อในบั้นปลายของชีวิตอย่างที่ตั้งใจส่วนผม65เกษียณมาหลายปีแล้วแต่ยังถูกขอให้ช่วยหน่วยงานของผมจนถึงวันนี้วันสุดท้าย สุขภาพไม่ค่อยดีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แต่ผมว่าจะได้เจอกับพ่ออีกสักครั้งหนึ่งและขอบคุณคำสอนที่พ่อสอนผมในเช้าวันนั้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารเงินของคนที่มีรายได้น้อยที่เมื่อมีรายได้ที่ไม่เยอะนะครับวิธีการบริหารเงินสำคัญมากๆอันดับแรกเลยก็คือการบริหารรายรับรายจ่ายทีนี้จะบริหารรายรับรายจ่ายนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเปลี่ยนวัฒนธรรมตัวเองก่อนวัฒนธรรมของตัวเองนะครับถ้าเราอยากจะมีเงินเก็บที่เยอะพอหรือมีเงินเก็บที่ได้เยอะอันที่หนึ่งเลยนะครับมีรายได้ออมเหลือค่อยใช้อย่านะครับมีรายได้ใช้เหลือค่อยออมเพราะจะไม่มีเงินเหลือให้ออมเลยตั้งเป้าหมายนะครับอยากจะออมให้ได้เท่าไหร่ของรายได้ออมเท่านั้นเลยกำหนดตรงนี้ก่อนนี้เวลาจะกำหนดตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาละอันที่สองเลยมาสำรวจตัวเองนะสำรวจตัวเองทำไงดูบัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับจะช่วยเราบริหารรายจ่ายได้ดีมากๆเลยเวลาเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คือรายจ่ายหลายๆตัวที่เราคิดว่ามันไม่ได้เยอะสุดท้ายมันเยอะยกตัวอย่างนะครับผมเคยเจอรปภ.

0: ท่านหนึ่งปรากฏว่าเป็นหนี้นอกระบบทีนี้เวลาเขาเป็นหนี้นอกระบบนะครับเราไปดูที่รายจ่ายเขาปรากฏว่ารายจ่ายที่เขาใช้เยอะที่สุดเลยคือการกินชานมไข่ม
1: ุ
0: ก
1: oh, no.
0: เขากินชานมไข่มุกนะครับถึงเดือนละประมาณ 3,000 บาทตัวนี้กินต่อแก้ว30บาทแต่ทั้งเดือนล่อไป 3,000 บาทมันไม่ได้น้อยเลยนะครับถ้าบัญชีแล้วรายจ่ายอันนี้2ประโยชน์ของบัญชีแล้วรายจ่ายคืออะไรมันจะช่วยให้เรารู้นะครับว่ารายจ่ายบางอย่างเราอาจจะจ่ายไปแล้วแล้วลืมแล้วเราจ่ายซ้ำอันนี้จะเป็นข้อเสียเพราะกว่าเราจะได้เงินคืนกลับมาเนี่ยจะยากและนานมากทำอันที่3เลยนะครับสร้างกฎเล็กๆให้กับตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างเราจะตั้งกฎไว้กับตัวเองเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแบงค์50อยู่ในกระเป๋าแบงค์50นั้นเราจะเก็บหรืออย่างยกตัวอย่างว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้จ่ายเงินในสินค้าที่ฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยอย่างเช่นไปเที่ยวไปดูหนังต่างๆเราจะเก็บเงิน 10% ของค่าใช้จ่ายตัวนั้นเข้ามาในกระเป๋าเราเงินที่เราเก็บนั้นเราจะเก็บไว้เพื่อความมั่นคงของเราในอนาคตถัดมาใช้ตัวช่วยทางด้านการเงินใช้ตัวช่วยทางด้านการเงินอย่างเช่นอะไรใช้ระบบหักบัญชีอัตโนมัติในเรื่องของการเก็บเงินหรือใช้ระบบหักบัญชีอัตโนมัติในเรื่องของการจ่ายภาระหนี้สินต่างๆจะช่วยเราปลอดภัยในเรื่องของการเป็นภาระหนี้สินได้อันถัดมานะครับหารายได้เสริมใช้ศักยภาพของตัวเองนะครับใช้เวลาที่ว่างอยู่ของตัวเองหาประโยชน์ให้มันมากขึ้นอย่างเช่นไปหาความรู้ไปทำงานจ็อบพิเศษต่างๆถัดมาตัวสุดท้ายเลยก็คือลงทุนใช้เงินที่ตัวเองเก็บออมอยู่เก็บออมได้ไปลงทุนต่อเดี๋ยวนี้มีช่องทางในการลงทุนเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนตราสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทประกันชีวิตในจากบริษัทหลักทรัพย์หรือจากสถาบันการเงินมีเราเลือกแยะเลือกเยอะแยะไปหมดเลือกตัวที่เหมาะสมกับเราขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีอยู่ทุกที่นะครับก็ขอให้ทุกคนบริหารเงินให้ได้เยอะๆนะครับและมีความสุขมีความมั่นคงกับชีวิตครับ

0: แรกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไร

านเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่สร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: พูดถึงเกษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึง Thailand 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปิคอลท็อปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันคงจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนึงก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้ก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทําให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกอหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอก็ได้กอหนึ่งแต่ความจริงกอหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะก็คิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็ประสบความสำเร็จและมีความสุข

นะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันหนึ่งก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากคนเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นทุบเร็วยี่เป็ดไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควานรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอในนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรเนี่ยมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคนแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ asset win ship from property and land to man and idea asset ก็คือทรัพย์สินเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนที่คนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหาบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คแซคเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมที่ผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกและผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเมื่อ 20-30 ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นแต่หาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดรออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาลื้อทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องไปทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมไม่ทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรละครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา assembly ประกอบข้อหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันหนึ่งเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักปลูกพันธุ์

เพราะแก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีระบบที่เรียกว่าเป็นอินเทลลิเจนต์เทคโนโลยีหรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพัน

ได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโต้วิเนตเฮ้าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเหมือนเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็เลยทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ 30,000ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ120,000ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้อย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานยุควันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ชื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็จะถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีวันลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเรื่อยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดเราผู้ใช้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์เลยครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิ์คำพาปัด

0: ิตภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกลวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะการก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะคะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาโทนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาโทนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0 อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่ในเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราก็ไปสมัยใหม่เป็นต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรกลวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจากเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจากเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจากเกษตรเราเนี่ยเราแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจากเกษตรเนี่ยเราบูมเยอะ
0: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
2: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างรถแท็กเตอร์เงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
0: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้รถแท็กเตอร์การใช้เครื่องมือต่างขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
2: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงยังไงมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแล็บไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแล็บคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เรามาทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
0: ข้อที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้น

0: ก็คือจะเป็นแกะแล้วก็แผ่น1แผ่น2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
1: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกรดแล้วก็ใช้แกดแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกดแพดเพราะกลัวว่าแกดไทยก็กลัวทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกดเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมคงอ่านอยู่ไปเป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนสร้างปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้และเราก็จะทำได้เองครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
0: สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
1: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเมื่อกี้ก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
3: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นบ้างพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไป10ชิ้นทำมาได้ดีชิ้นนึงหรือทำได้เกือบดีชิ้นนึงอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักผลิตที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีมาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
3: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเขาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุคบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
0: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
1: ความภาคภูมิใจของผมก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
4: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิต

0: ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่นุ้งนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากแบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่หนึ่งฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper g r a s shOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket CRICKET cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderWaterStrider water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความรักของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับตำนานของแม่ครัวหัวป่าที่ตำบลหัวป่าจังหวัดสิงห์บุรีกันครับว่ากันว่าที่นี่คือตำนานของความอร่อยในการปรุงอาหารเลยล่ะครับและจะพาไปล้วงสูตรตำรับอาหารจากลูกหลานของตระกูลแม่ครัวหัวป่ากันถึง5จานบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่คำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับแม่ตุ๊กลูกหลานของแม่ครัวหัวป่าเรานัดกันไว้ที่วัดพรมเทพาวาสหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดฉลอนซึ่งมีประวัติศาสตร์ของแม่ครัวหัวป่าอยู่ครับก่อนจะไปรู้จักกับอาหารของแม่ครัวหัวป่าถ้ามาที่นี
1: ่
0: ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ
1: ค่ะมีอยู่หลายที่เลย
0: อันนี้คืออะไรครับที่คุณแม่เพิ่งออกมาเมื่อก
1: ี้อันนี้คือวิหารพระนอนค่ะ
0: พระนอนที่นี่เห็นเขาบอกว่าไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนที่อื่นเป็นปางสายญาตินี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปางที่ปราบอรินทราหูนะคะซึ่งถ้าเป็นพระนอนทั่วไปเท้าท่านจะเสมอกัน
0: เสมอกัน
1: แต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นปางที่เหมือนกับเป็นปางสายญาติจริงๆคือหมายความว่า
0: พักผ่อนสบายสบายเป็นอิริยาบถที่เรียกว่าสบายสบาย
1: หลังจากตรัสรู้แล้วซึ่งจะมีไม่กี่องค์ในประเทศไทย
0: ซึ่งใครมาไหว้เขาก็จะมองแบบขอซึ่งแบบความสบายใจความสงบร่มเย็นอะไรพวกนี้นะครับผม
1: พระศรีมหาโพนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาในวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ท่านบันทึกไว้ในเสด็จประพาสต้นว่าต้นโพกิ่งตอนวัดนิเวศใหญ่โตงามดีมากแต่เอียงไปข้างหนึ่งเพราะหลบต้นมะม่วง
0: แล้วต้นมะม่วงไปไหนล่ะคร
1: ับ ก็ไปหมดแล้ว
0: เก่าแก่มากเก่าแก่จนต้นมะม่วงเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่าต้นโพต้นนี้ยังอยู
1: ่ค่ะ
0: อนุสาวรีย์ข้างหลังของเรานี้คืออนุสาวรีย์ของใครครับผม
1: ของอดีตท่านเป็นเจ้าเมืองพรมบุรีท่านชื่อฟักค่ะ
0: ผมเรียกท่านฟักได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ท่านฟักนะครับก็คือ
1: ค
0: ่ะเจ้าเมืองในสมัยที่รัชกาลที่5เสด็จมาตอนนั้น
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ก็คือเป็นคนที่จัดเตรียมทีมแม่ครัวหัวป่าในตอนนั้นใช่ไหมคร
1: ับ เป็นลูกสาวของท่านที
0: ่จัดทีมอ๋อลูกสาวของท่านเลยคือแม่ครัวหัวป่า
1: ใช่ค่ะคุณหญิงโหมดเป็นบุตรีของท่านที่จัดเตรียมแม่ครัวหัวป่าเพื่อทำอาหาร
0: เข้ามาในพิพิธภัณฑ์แล้วครับคุณแม
1: ่ค่ะ
0: โซนแรก
1: ค่ะ
0: ภูมิพรมบุรี
1: ค่ะอันห้องนี้ก็จะพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเมืองพรมบุรีทั้งหมดก่อนที่เราจะรวมเป็นเมืองสิงห์บุรีพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของเมืองพรมบุรีห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสต้นสิงห์บุรีท่านบันทึกภาพด้วยพระองค์เองนะคะทรงถ่ายภาพ
0: อ๋ออันนี้คือภาพพระหัตถ์ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่เป็นลายพระหัตถ์ของท่านเองเลยนะคะ
0: แล้วทำไมถึงกลายเป็นชื่อแม่ครัวหัวป่าล่ะครับ
1: เป็นชื่อพระราชทานพอท่านได้ทานอาหารของรสชาติของแม่ครัวหัวป่าเนี่ยทรงขอพระราชาทัยว่าแม่ครัวที่นี่ปรุงอาหารอร่อยก็พระราชทานชื่อแม่ครัวชุดนั้นว่าแม่ครัวหัวป่าปรุงอาหารอร่อย
0: คือมีบันทึกไว้หมดเลยว่ามีใครบ้างที่เป็นแม่ครัวป่าในยุคนั้นเขาบอกว
1: ่
0: าโด่งดังถึงขนาดที่แบบว่าถูกเชิญเข้าไปทำอาหารในวังด้วย
1: เวลากลับจากกำแพงเพชรท่านก็มารับแม่ครัวบางส่วนเข้าไปทำอาหารข้าวหวานทำเครื่องต้นสอนให้คนในวังได้ทำอาหารชุดแม่ครัวหัวป่านี้ด้วย
0: ก็มาถึงรุ่นที่เป็นทายาทล้วน
1: ใช่ค่ะเป็นทายาทที่ทำอาหารแต่ละประเภทที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
0: วันนี้ผมจะเจอท่านใดบ้างเนี่ยนี่เลย
1: แม่ศรี
0: แม่ตุ๊ก
1: แม่ตุ๊กค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะเจอแม่ศรี
1: แล้วก็ป้าแอ๋ว
0: นะคะป้าแอ๋ว
1: แล้วก็พี่นึกนี่แหละค่ะพี่แวว
0: ซึ่งหลายๆท่านในนี้ก็จะเป็นทายาทของแม่ครัวหัวป่า
1: ใช่ถูกต้องใกล้ชิดเลย
0: เดี๋ยวเราไปตามหาทายาทของแม่ครัวหัวป่าตัวจริงกันดีกว่าครับกับต้นตำรับอาหารโบราณทั้ง5จานที่เคยทำถวายรัชกาลที่5กันมาแล้วครับงานนี้แม่ติ๊กเลยเก็บใบทองหลางให้ผมเอาไปกินกับอาหารจานแรกของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปเก็บใบทองหลางมากินกับปลาแหนมคุณยายชื่ออะไรครับ

0: นางอุดรอินทพันธ์ไง
1: คุณยายอุดร
0: จ้า
1: ผมเนี่ยเคยมาชิมปลาแหนมที่นี่แล้วผมจะบอกเลยว่าปลาแหนมที่นี่ไม่เหมือนปลาแหนมที่อื่นปลาแหนมที่นี่ไม่มีปลา
0: ไม่มีปลา
1: อันนี้เป็นเรื่องจริงมันจะมีมะพร้าวขูดแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวคั่วใช่ไหมครับ
0: จ้า
1: เอาน้ำกระเทียมดองไปคั้นกะทิ
0: กับมะขามเปียก
1: มันเป็นกะทิแบบไหนเนี่ย
0: แล้วขานี่ตำให้ละเอียดแต่นี้เลย
1: เอาขาดิบตำละเอียดไปใส่กับข้าวคั่ว
0: แต่อย่างนี้เลยหยิบแต่มะขามออก
1: แล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บมาคั้วกับเครื่องที่เราผสมไว้ใช่ไหมครับแม
0: ่ค่ะ
1: คั้วก็คือคุกวัตถุดิบหลักอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมดองใช่ไหมแม่
0: ถั่วอิสงนี
1: ่ถั่วอิสงด้วย
0: ที่ไหน
1: นี่นี่ถั่วอิสงถ้าไม่มี
0: โน่นต้องอยู่ในหม้อหน่อยอีก
1: อ๋อมีอีกเดี๋ยวเอามาอีก
0: ไอ้ที่มันนี
2: ่เอาถั่วมาอีก
1: เอาถั่วมาให้แม่หน่อย
0: ที่มันแคบไป
1: มาแล้วถั่วมาแล้วถั่วมาแล้วทางนี้ก็กำลังทำทางนู้นก็กำลังเตรียมระวังกระต่ายบาดขานะพี่โอ้โหนี่แม่ต้องคั่วเองเลย
0: คั่วเองปุ่นปั่นเอง
1: แล้วแม่ไปเรียนสูตรนี้มาจากใครอ
0: ่
1: ะ
0: แม่ทำมา
1: แสดงว่าแต่ก่อนคุณแม่ก็ทำปลาแหนมขายเหรอ
0: เวลาแม่ทำเราก็มาดูก็มาช่วย
1: อันนี้เอามาบังแดดใช่ไหมแม่เนื้อนี่มันร้อน
0: เออกระมังยังกว้างหน่อย
1: อ
0: ๋
1: อม
0: ัน
1: เล็กไปเอาสนุกดีคุณผู้ชมเวลาทำอาหารกันเยอะๆเน
0: า
1: ะ
0: ฉันต้องขูดมะพร้าวใส่อีกเนี่ย
1: เวลาทำบุญเขาก็จะมาทำกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเอาแม่จะขึ้นกระต่ายแล้วคุณผู้ชมแม่จะขึ้นกระต่ายจะขูดกระต่ายให้
0: ขูดมะพร้าวอีกมะพร้าวยกตุ่มมาเลย
1: ตายก่อนแม่ขึ้นตายมาม
2: าหนูมาช่วยเขา
1: เดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนแม่ทันแม่ครูหัวป่าไหม
0: ทัน
1: ท่านไหน
3: เอี่ยวอิ่ม
1: เป็นหนึ่งในทีมแม่ครูหัวป่าที่เคยรับเสด็จรัชกาลที่5เลยเหรอว้าวตัวจริงตัวจริง
0: ไหนแล้วมะนาวอ่ะแววพาเอามะนาวไปไหน
1: มะนาวแม่เอามะนาวไปเอามะนาวก่อนเร็ว
0: เกลือป่นค่ะซื้อมายัง
2: เกลือป่นซื้อมายังน้องเอ้ยเกลือป่น
0: มี
1: ไหมเกลือเดี๋ยวได้เอาเลยเกลือป่นด้วยเหรอ
0: เกลือป่นด้วย
1: อ่ะนี่วันนี้เชฟใหญ่มาคุณผู้ชมผมต้องรีบทำงานหน่อยมะนาวมาแล้วครับแม่
2: ทำไงหั่นเหรอแม่เหร
0: อบีบ
1: ไม่ทันใจไม่ทันใจออกไปเชฟออกไปเป็นไงยังไม่ลงจากกระต่ายเลยคิดดูยังไม่ลงจากกระต่ายเลยบีบแล้วมาอีกแล้วมะพร้าวแม่อีกไหมมะพร้าวมีคนขูดมาให้เอาไหม
0: เออเดี๋ยวใจอีกมะพร้าวอ่ะ
1: จะบอกว่าแม่อาจจะเปิดแมสบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณยายหายใจไม่ค่อยสะดวก
3: เอามะพร้าวโรยอีก
0: มะพร้าวโรยบน
1: ปกติเวลาผมกินปลาแหนมมันก็จะมีไส้กรอกกับปลาแหนม
0: คนละอย่าง
1: คือคนละอันกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาแหนมสูตรโบราณแบบแม่ครัวหัวป่า
0: แม่ครัวหัวป่า
4: หลังจากโรยหน้าด้วยพริกหอมและเปลือกมะนาวก็จะนำมากินคู่กับใบทองหลางครับ

0: อร่อยอ่ะ
1: ตอนที่เข้าปากไปแล้วมันเหมือนกินเมี่ยงคำมากเลยครับแม่แต่พอเคี้ยวไปข้างในมันหอมมันนุ่มมันละมุนมันละลายในปากแล้วมันมีรสครบหมดเลยมันไม่ได้คล้ายกับปลาแหนมที่เราเคยกินเลยนะแค่มันชื่อเหมือนกันอันนี้มันหอมอร่อยมันมันละมุนมันแบบมีเผ็ดจากพริกมีร้อนจากหอมแดงมีความเปรี้ยวจากเปลือกมะนาว
2: ใบช้างหลางมัน
0: โอ้ย
3: อร่อยแล้วอย่าย้ำลูก
0: อย่าย้ำแล้ว
2: พอแล้วเดี๋ยวเก็บไปล้าง
1: อันนี้แค่อันเดียวเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวผมขอจะบอกว่าขอขอบคุณแต่ก็คงยังไม่แยกกันหรอกเพราะผมจะไปหาใครนะไม่แยกที่เรียกบ่อยๆแหละใครนะแหววแหววเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แหววทางนู้นก่อนวันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับผมคุณค้าคุณค้าเดี๋ยวเราไปหาแม่แหววกันตรงนู้นโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ผมมาตามหาแม่แหววเลยเนี่ยคนไหนเนี่ยแม่แหววอยากรู้เลยโอ้โหทำไมคุณยายก็ถึงรอบชอบเรียกหาแม่แหววจังครับผม
4: ป้าเขาติดปาก
1: ป้าเขาติดปากคนอื่นก็ไม่เรียกเขาเรียกแต่เราเนาะอย่างแม่แหววนี่เป็นทายาทของใครนะครับ
4: ของยายเกี้ยงค่ะ
1: อ
4: ัน
1: นี้แม่สีถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
1: แม่สีเป็นทายาทใครนะครับ
4: อ่ำแดงสินค่ะ
1: ที่กำลัง

0: เตรียมกันอยู่นี่เป็นอาหารชื่อว่าอะไรครับ
1: ปลางบค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาปิ้ง
0: และที่กำลังตำอยู่อันนี้เป็นอะไรครับ
1: คือน้ำพริกแกงค่ะใส่มะพร้าวเลยนะคะ
0: เดี๋ยวโคกมันไม่เล็กไปหรอแม
1: ่ก็น่าเดี๋ยวเราเอา
0: หม้อนี้หม้อนี้ไหมแม่หม้อนี
1: ้มันก็จะใช้จากตำไม่ได้จริง
0: เอาโคกใหญ่เรามีโคกใหญ่แม่เดี๋ยวผมไปเอาให้เดี๋ยวเราแบบสนใจทำอาหารพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นปกติของบ้านเราเลยทุกคนทำเอง
1: เหม
0: ือ
1: นมีงานแล้วก็มาช่วยกันทำอะไรอย่างเงี
0: ้ยแล้วมันก็จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าแบบวันนี้ฉันจะมาเรียนทำอะไรนี้เปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: คือแม่เราก็สอนเรายายเราก็สอนแม่มาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อแล้วมันก็สืบทอดกันมาไปเรื่อยๆงั้นแปลว่าถ้าไม่มีพวกแม่ๆในวันนี้ทำต่ออาหารอันนี้จะสูญหายไปเหรอครับ
1: จะมีเด็กนักเรียนนะคะเมื่อก่อนพี่ตุ๊กเขาจะสอน
0: อ๋อตอนนี้มีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้ว
1: แต่เดี๋ยวนี้แม่พ่อครัวหัวป่าน้อยกับแม่ครัวหัวป่าน้อยซึ่งได้ไปแข่ง
0: โอ้ไปแข่งขันเลยเหรอ
1: จ้ะ
0: เอาอาหารแม่ครัวหัวป่าไปแข่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ที่เท่าไหร
1: ่เอ๊ได้ที่เท่าไหร่วุ้ยประตู
0: ชนะเลิศมีเสียงแว่วๆมาบอกว่าชนะเลิศคุณผู้ชมก็ในนี้ก็จะมีพริกแกงมะพร้าวขูดเนื้อปลาแล้วก็หมูสับลวกเอาอะไรเพิ่มครับอะไรเพิ่มแม่
1: เดี๋ยวเอาปลา
0: ปลาอยู่ไหนแม่แมวนั่งปลาอยู่ไหนเริ่มเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่เนื้อปลาธรรมดาอันนี้มันไปทำอะไรมาบอกหน่อย
1: สับใส่เครื่องมันด้วยค่ะมีกระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีข่าค่ะ
0: สุกแล้วหรือดิบ
1: สุกค่ะ
0: อ๋อคือสับแล้วไปผัดมานะน้องคุณผู้ชม
1: เดี๋ยวขอใส่ไข่ด้วยนะคะ
0: ใส่ไข่ต้องไปไข่เป็ดด้วยอันนั้นเป็นใบ
1: ใช่ใบ
0: ใบยอ
1: ใบยอกับใบยอ
0: ใบยอกับใบข่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบยอเนี่ยเคยกินในห่อหมกใบข่าเนี่ยไม่เคยกินเคยกินแต่ข่าอ่อนปกติใบข่าเราไปทำอะไรไหมไม่เคยเนาะ
1: ไม่เคย
0: มีไหมโรยหน้าด้วยกระเทียมซอยพริกซอยและใบมะกรูดซอยครับใบข่ามันชิมดิบได้ไหมแม่
1: ได้เนี่ยมันเป็นสมุนไพร
0: มันเป็นยังไงชาลิ้นเลยอะโหเมื่อกี้ชิมใบข่าไปไม่ได้ดูเลยแต่มันชาลิ้นมากเลยอะแต่เดี๋ยวสุกแล้วมันจะชาน้อยลงให้แม่
1: ไม่ชาเลยค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยังอะ
1: เราก็ดูจากใบตองนี่แหละค่ะ
0: ก็คือให้มันกิมเกรียมเยอะๆ
1: ค่ะ
0: แม่สีครับแล้วแม่แหววไปไหนครับอย่าบอกว่าคุณยายเขาเรียกไปอีกแล้วสงสัยคุณยายจะเรียกอีกแล้วหายไป
1: รายการหนึ่งค่ะ
0: อ๋อไปเตรียมอีกอาหารอีกจานหนึ่งโว้ยหอมมากกลิ่นมันไม่เหมือนห่อหมกนะแม่มัน
1: ใช่เขาจะหอมมะพร้าว
0: หอมมะพร้าวหอมมะกรูดหอมข่า
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ยังไม่กินเลยนะคุณผู้ชมแค่เปิดอ่ะแล้วก็หอมใบตองด้วยอ่ะหืมผมเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากคุณผู้ชมเฮ้ยกินแล้วตื่นเต้นอ่ะคือปกติเวลาเรากินห่อหมกมันจะนิ่มแต่อันนี้มันเป็นแบบเนื้อมะพร้าวแบบกรุบๆเคี้ยวไปแล้วมันแล้วมันมีรสแบบห่อหมกอ่ะ
1: มันจะหอมใบยอไงคะ
0: ใช่ครับผมที่เด็ดคือว่ามันออกเปรี้ยวนิดๆจากมะขามเปียกซึ่งโดยปกติห่อหมกมันจะไม่มีรสนี้
1: ใช่ค่ะ
0: คืออร่อยแม่อันนี้อร่อยเลยอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ย
1: ต้มปลาหัวตาล
0: แม่แหววกลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วค่ะ
0: หัวตาลมันคืออะไรครับคุณแม่ช่วยอธิบายนิดนึง
1: มันเป็นลูกตาลลูกอ่อนแล้วเรามาปาดตรงหัวออก
0: แต่ปัจจุบันนี้มันหายาก
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น
1: หน่อไม้ค่ะ
0: หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับ
1: หน่อไม้ลืมแล้ง
0: อันเริ่มเลยครับแม่อันดับแรก
1: ใส่ผิวมะกรูดเลยค่ะ
0: ตามด้วยข่าตะไคร้กระชายกระเทียมหอมแดงปลาทูตำไม่เข้ากันเลยครับตำเนื้อปลาทูตัวละเอียดแล้วใส่อะไรต่อครับ
2: น้ำปลาค
0: ่
2: ะ
0: ใส่น้ำปลาลงไปเลยทางนู้นก็เป็นหม้อในหม้อมีอะไรอยู่ครับแม่สี
1: น้ำกะทิค่ะ
0: กะทิเป็นหัวหรือหางครับ
1: หางค่ะ
0: ปกติทำแกงเขาก็ต้องใส่หัวกะทิกันก่อนแต่สูตรของแม่ครัวป่าเขาหางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน
1: หางก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหางไม่สุกค่ะ
0: ถ้าเกิดไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเราอยากกินอย่างเงี้ย
1: เราก็ทำ
0: เราก็ทำกันเองคือเราก็สนิทกันวันนี้อยากกินอะไรก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยเหรอ
1: ค่ะ
0: อย่างวันไหนอยากกินปลาแหนม
1: ปลาแหนมเหรอฮะ
0: ก็ไปบอกคุณยายทำให้กินหน่อย
1: ขอใส่หมูเลยนะคะ ใส่หน่อไม้นะ
0: แล้วทำไมถึงไม่ใช้หัวกะทิล่ะแม่ตีทำไมใช้แต่หาง
2: เราใช้เราราด
0: อ๋อเอาหัวราดหน้ามันจะอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าเอาหัวไปต้มนานๆมันจะแตกมันใช่ไหมเราไม่เอามันเนาะ
3: ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปเลยครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ
0: หวานนำมันหวานหน่อไม้หวานกะทิแต่ผมว่าที่เด็ดคือว่าคิดว่าถ้าเป็นหัวตาลมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ถ้าเดานะความกรุบกรอบของมันความข้นความอะไรมันมาเกิดจากเครื่องล้วนๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดจะทำจริงๆต้องแบบต้องถึงเครื่องเลยนะผมถือว่าแกงถ้วยนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นี่นะที่กินมาแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่เคยกินอาหารลักษณะนี้ที่ไหนเลยต้องบอกว่าอันนี้คือถ้วยนึงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมต้องลองมาชิมกันก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำให้ชิมก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: และอีกหนึ่งจานที่เรากำลังจะได้ชิมกันนั้นนะครับเป็นแกงโบราณที่หากินได้ยากจะมีให้กินเฉพาะช่วงเทศกาลหรืองานมงคลเท่านั้นวันนี้แม่สีเลยไปคว้าตัวแม่ครัวประจำวัดฉลอนมาช่วยเราทำกันครับ
0: จะมาทำอะไรครับผมวันนี
1: ้แกงบวนค่ะ
0: แกงบวนนะครับอันดับแรกเริ่มจาก
1: ตำใบไม้ค่ะ
0: แปลกเลยอันนี้มาก็แปลกเลยใบอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ใบมะตูมค่ะและอันนี้ใบยะนางค่ะอันนี้ใบขี้เหล็กค่ะ
0: เอาทุกอย่างนี้มาตำหมดเลยคั้นน้ำเหรอครับแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วมาใส่ในแกงจะลดกลิ่นคาวได้แล้วก็กรองนะครับใช่ไหมครับแม่กรอง
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูเครื่องแกงของแกงบวนกันต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม
1: ่ไปคั่วค่ะ
0: อันดับแรกมีกระชายมี
4: กระเท
0: ีย
4: ม
1: หัวหอม
4: แล้วก็มีผิวมะกรูด
0: ก็มีข่าด้วยข่าก็เอาไปคั่ว
4: แล้วก็ตะไคร้
0: พริกแกงกับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นตามด้วย
1: เดี๋ยวเราใส่เครื่องนี้ไว้เลย
0: เอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่สี
1: ไปลวกก่อนค่ะมีปอดมีกระเพาะมีเนื้อมีตับมีไส
3: ้หลังจากที่ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วนะครับให้เคี่ยวต่อ 4-5 ชั่วโมงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาปิดท้ายด้วยใบมะกรูดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ
0: สูตรพวกเครื่องเทศที่เขาคิดเนี่ยมันน่าจะมีบางอย่างที่มันทำให้ตัวเครื่องในนุ่มขึ้นด้วยอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณใช่ไหมแม่ใต้แบบละลายเลยอ่ะแล้วหอมออกหวานนำนิดๆกลิ่นคาวนี่ไม่ต้องพูดใครบอกไม่กินเครื่องในเพราะเหม็นมากินอันนี้ถ้าเหม็นนะให้เอาไปคืนแม่สีเลย ไม่มีคุณผู้ชมรับรองเลยสุดยอดสวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่เฉลียงแม่เฉลียงนี่เป็นทายาทของแม่ครูโหป่าท่านใดครับ
5: คือแม่บางพรหมยนต์จ้ะ
0: แม่บางพรหมยนต์อันนั้นเป็นรุ่นคุณแม่หรือรุ่นคุณยายแม่เฉลียง
5: รุ่นคุณแม
0: ่วันนี้จะทำอะไรให้เราชิมครับ
5: ขนมขี้หนูจ้ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับผมเคยได้ยินว่าที่นี่เขามีอีกชื่อหนึ่ง
5: ขนมละอองฟ้าจ
0: ้
5: ะ
0: ขนมละอองฟ้าอ๋อ
5: แป้งข้าวเจ้าจ้ะแล้วก็ไข่แดงเอาน้ำใส่
0: ผมเห็นแม่ใส่แบบแม่ไม่ตวงเลยคือแม่แบบความเคยชินอย่างเดียวมันจะมี2สีชมพูกับสีเขียว
5: ใช่ชมพูก็สีกุหลาบ
0: แล้วถ้าเป็นสีเขียวอ่ะ
5: ใบเตยจ้ะ
0: อาสยามอ้าวเงียบเลย ต้องนวดนานขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออก
5: ก็นวดได้มันเข้ากันเท่านั้นเอง
0: ขนมขุยหนูหรือขนมขี้หนูหรือละอองฟ้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่านี่จะไม่เหมือนแต่ที่อื่น
5: ใช่ของเราละเอียดอ่อนนุ่ม
0: เน้นที่ความละเอียดอ่อนนุ่มโดนแป้งได้ที่แล้วก็มาถูในอันนี้เขาเรียกอะไรอะแม่เครื่องมือตัวนี้
5: ตะแกรงตะแกรงลวด
0: ปกติเขาไว้ทำอะไรนะเนี่ย
5: ก็ไปมุ้งลวดทั่วๆไป
0: อ๋อนี่แม่เอามาจากบ้านใครอะ
5: นี่ทำไว้ไง
0: อ๋อไม่ได้ไปเอาบ้านเขามานะนี่ยุงเข้ายุงกัดเขาเลยนะคืนนี้ถ้าเราไปเอามาเนี่ยก็พอแป้งมาฝนให้มันเป็นผงๆเหมือนขี้หนูนั่นแหละอันนี้ผ้าขาวบางปิดลงไปเลยครับ
5: จ้า
0: เสร็จแล้วก็ไปนึ่ง
5: ไปนึ่งนึ่งประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
0: อันนี้เราจะมาทำสีใช่ไหมครับแม่อย่างสีเขียวก็ใบเตย
5: ใบเตยจ้ะ
0: ครับเดี๋ยวให้แม่สาธิตให้ดูสักสีหนึ่ง
5: ใบเตยตำ
0: เอาใบเตยมาตำครับตำเสร็จแล้วก็มากรองนะครับเอาแต่น้ำเลยเนาะแม่เนาะอันนี้พอนึ่งเสร็จแล้ว
5: นึ่งเสร็จแล้วก็ผสมสีน้ำเชื่อม
0: อ๋อนี่น้ำเชื่อม
5: ใช่
0: น้ำเชื่อมลอยดอกมะลิ
5: ใช
0: ่ต้องผสมสีตอนร้อนๆนะครับได้เลยคร
5: ับ ใช่ใช่
0: อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยได้เลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ใช่
0: จัดเลยครับแม่ขอชิมหน่อย

0: จะบอกว่าหวานอ่อนๆแล้วความอร่อยของมันคือในมะพร้าวเนี่ยแม่แบบใส่เกลือไปเล็กน้อยเนาะแล้วไปนึ่งมะพร้าวมันออกเค็มๆแล้วมันมาตัดกับรสหวานอ่อนๆของขนมละอองฟ้าหรือขนมขี้หนูแล้วก็หอมใบเตยแล้วขนมขี้หนูอ่ะมันแบบมันเนียนๆละลายในปากอ่ะมันแบบนุ่มๆเข้ากันมากเลยแม่อร่อยมะลิกับใบเตยหอมหอมหวานในขนมละอองฟ้าตัดกับมะพร้าวที่เค็มอ่อนๆมันๆ นะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยครับบอกเลยว่าขนมขี้หนูเนี่ยผมชอบกินมากแล้วก็ไม่ได้กินมาเป็น10ปีแล้วครับผู้ชมอร่อยจริงครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงตาผมโชว์ฝีมือบ้างแล้วครับบอกเลยว่าอาหารจานนี้เป็นไอเดียที่ได้มาจากแกงบัวล้วนๆเลยล่ะครับ
0: พอเห็นเครื่องในปุ๊บแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีวันนี้มีแต่แกงหลากหลายขอทำเป็นผัดบ้างคุณผู้ชมโดยที่จะเอาสมุนไพรที่มีในแกงบัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นข่าเป็นมะกรูดเนี่ยครับผมเอาลงมาทำเป็นลักษณะแบบผัดนะคล้ายๆกับผัดพริกเกลือแต่ว่ามีรสชาติของสมุนไพรด้วยอันดับแรกเรามาเริ่มที่ตะไคร้กันก่อนเลยคุณผู้ชมตัดตะไคร้ให้เป็นท่อนท่อนละประมาณ1นิ้วแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปตำแล้วเดี๋ยวตะไคร้จะออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับเหมือนที่เขาเอาไปทอดกินกันเลยคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้แล้วก็เอาข่านะครับมาซอยบางๆนะครับคุณผู้ชมเราจะได้กินสมุนไพรเข้าไปด้วยได้เลยครับหลังจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยครับนำมาทอดนะครับมันจะทำให้น้ำมันหอมมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วทำให้กินได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆคนไม่ค่อยกินสมุนไพรลองเลยทอดกรอบแล้วอร่อยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยนี่เลยตะไคร้ที่เราโขกไว้คุณผู้ชมดูง่ายๆนะครับพอเริ่มหมดฟองแปลว่าน้ำในตะไคร้เริ่มหายไปแล้วแปลว่าตะไคร้ก็จะเริ่มกรอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยทอดใบมะกรูดนะครับผมเอาไว้โรยหน้าสวยๆกลิ่นหอมๆนะครับใบมะกรูดลงไปแป๊บเดียวกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องในที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับแป้งชุบทอดทั่วไปเลยครับผมเอาเครื่องในมาร้อนแป้งออกนิดนึงเราไม่เอาแป้งเยอะเอาละแล้วก็เดี๋ยวเรานำลงไปทอดได้เลยครับคุณผู้ชมในน้ำมันร้อนๆเลยครับนำมาทอดแป๊บเดียวนะครับแค่พอให้ผิวด้านนอกกรอบนะครับเพราะว่าข้างในนั้นสุกและนุ่มอยู่แล้วครับผมเสด็จน้ำมันสักนิดนึงแล้วก็มาเตรียมไว้กับสมุนไพรเลยครับซอยต้นหอมเตรียมไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันนี้ผมเอามาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเฉยๆครับนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับให้รสเผ็ดนะครับพริกขี้หนูเขียวให้กลิ่นหอมแต่เผ็ดน้อยกว่าและก็พริกชี้ฟ้าเหลืองเอาไว้แต่งสีสวยๆรสชาติเผ็ดน้อยแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกันครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนสักนิดนึงผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกทั้ง3สีนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องในที่เราทอดไว้แล้วนะครับผัดให้เข้ากับเครื่องต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับประมาณสัก1ช้อนชาก็พอไม่ต้องเยอะครับและน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ได้ออกหวานนะคุณผู้ชมน้ำตาลเพื่อตัดรสชาติเฉยๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลใส่น้อยกว่าเกลืออีกครึ่งนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วอันนี้คือลักษณะของผัดพริกเกลือแล้วแต่ว่าผมเพิ่มความพิเศษโดยได้ไอเดียมาจากแกงบัวของแม่ก็คือว่าผมก็เลยเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ทอดไว้ลงมาคลุกเคล้าลงไปด้วยนะครับผัดด้วยไฟแรงๆแป๊บเดียวแบบนี้ปิดท้ายด้วยโรยด้วยต้นหอมนะครับ
3: อันนี้ลูกใส่อะไรบ้าง
0: อันนี้
3: ผมเครื่องในของคุณแม่ที่มีอยู่
0: ใช่แล้วก็ผมก็เอาไปต้มให้เปื่อยแล้วก็เอามาทอดแล้วมาผัดแบบอารมณ์แบบผัดพริกเกลือแล้วผมก็เพิ่มสมุนไพรลงไปอีกลองชิมดีกว่าครับแม่
3: ถึงรสชาติมีความเผ็ดประแลมด้วยเค็มเกลือนิดๆส่วนที่มันเป็นเครื่องในเนี่ยมันก็จะกรุบ
0: ๆปกติเครื่องในที่เราเจอกันมันจะมาในรูปแบบต้มๆแต่นานๆจะได้กินเครื่องในในอารมณ์ที่แบบทอดๆแล้วก็แบบถึงเครื่องอร่อยแบบนี้สักทีนึงกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้แม่ตุ๊กเอาอะไรมาฝากผมอีกถ้วยนึงไม่รู้อันนี้คืออะไรครับ
3: อันนี้ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าข้าวตอกน้ำกะทิเสิร์ฟในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
0: เป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่าเหมือนก
3: ัน ใช่ค่ะ
0: แต่ในนี้มันไม่ได้มีแต่ข้าวตอกนะมันมีอะไรบ้าง
3: ใช่ถูกต้องมันมีไข่กบ
0: ไข่กบแล้วนกปล่อยคือลอดช่อง
3: ลอดช่อง
0: นางลอย
3: นางลอย
0: ก็คือข้าวตอก
3: ข้าวตอก
0: เพราะมันลอยอยู่ข้างบน
3: ใช่ใช่ลงไปข้างล่าง
0: เป็นข้าวเหนียวดำเขาเรียกอะไร
3: ข้าวเหนียวดำเรียกไอ้ตื้อไข่กบนกปล่อยนางลอยไอ้ตื้อ
0: กะทิหอมมาก
3: หอมก็จะอบด้วยควันเทียนก็จะมีความหอม
0: กินอันนี้เผ็ดๆร้อนๆมาอันนี
3: ้ใช่ใช่
0: โอ้โหเข้าเลยตอนแรกกินเข้าไปในปากเนี่ยน้ำกะทิควันเทียนมันหอมมากแต่

0: พอเคี้ยวไปคุณผู้ชมข้าวตอกอ่ะมันกรอบแล้วก็ลอดช่องอ่ะมันนุ่มๆลื่นๆแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำมันหนึบแล้วกัดไปเจอเม็ดแมงลักมันมีกรุบกรุบ
1: น
0: ิ
1: ดนิดนิด
0: คือมันเป็นแบบมันครบรสเลย
1: มันละมุนข้างใน
0: ใน
1: เวลาเรา
0: แล้วเวลาเรากินแบบมันเป็นขนมง่ายๆแต่ว่ามันมีแบบทุกรสสัมผัสกรอบนุ่มนิ่มหวานหอมหมดเลยวันนี้ได้มาเรียนรู้สูตรแม่ครัวหัวป่าจริงแล้วทำให้ผมได้ไอเดียมากมายในการทำอาหารเลยนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ความอร่อยมันเป็นวัฒนธรรมอาหารมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความเป็นครอบครัวที่เราส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่นจริงๆทีนี้ก่อนจะจากกันต้องให้แม่ตุ๊กฝันนิดนึงผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงมีหลายๆท่านแน่เลยคิดว่าอาหารแบบนี้ชีวิตนี้ฉันคงกินไม่ได้ทีแล้วถ้าอยากกินมากินได้ไหมครับแม่ตุ๊ก
1: ถ้าอยากชิมรสชาติของอาหารแม่ครัวหัวป่านะคะก็มาที่ชมรมแม่ครัวหัวป่าค่ะอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
0: อาหารแบบที่ผมชิมในวันนี้คุณสามารถมาชิมได้แล้วก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เที่ยววัดชลอนแห่งนี้ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกลับไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ตุ๊กมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ามที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอัดๆก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำๆคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับ
2: อยากให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
1: ตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทอง
3: วันนี้นะครับผมก็มาที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับซึ่งวันนี้มาเล่นแล้วก็มาทำความรู้จักกีฬาที่ชื่อว่าวูดบอลนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินชื่อกีฬานี้แล้วก็ได้มาลองเรียนรู้กีฬานี้นะครับซึ่งพอมาถึงสิ่งแรกที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือพายุเข้านะครับ
1: วูดบอลเนี่ยเริ่มต้นมาจากประเทศไต้หวันนะครับโดยมิสเตอร์เวงหมิงฮุยนะครับท่านก็มีไอเดียที่ว่าอยากจะให้พ่อกับแม่ที่สูงอายุเนี่ยได้ออกกำลังกายจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เลยคิดกีฬาฟุตบอลเนี่ยในระหว่างที่ท่านเนี่ยอยู่บ้านก็ดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านนะครับก็มีไอเดียว่าเอ๊ะขวดเบียร์เนี่ยลองเอามาทำอะไรได้แก้วแชมเปญที่มีอยู่เนี่ยลองเอามาทำเป็นประตูแล้วก็มีลูกบอลนะครับก็ไอเดียจากหัวเราบันไดนะครับลักษณะกลมๆนะลองเอามาประกอบกันก็เป็นเกมได้เกมนึงนะซึ่งท่านก็ลองทำดูแล้วก็เอาไปลองเล่นที่สวนหลังบ้านนะครับเป็นสนามเล็กๆก่อนก็เป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลจนมาเป็นกีฬาที่แพร่หลายโดยเฉพาะในเอเชียเราเนี่ยแพร่หลายมากนะครับ
3: แล้วอย่างจริงๆเหมือนแบบพอฟุตบอลนะครับจริงๆมันเป็นกีฬาที่คล้ายกอล์ฟใช่ไหมครับ
1: คล้ายกอล์ฟการเล่นนี่คือคล้ายกอล์ฟเลยครับ
3: แล้วมันแต่ความคล้ายแต่จริงๆมันมีความต่างอยู่ถูกไหม
1: มีความต่าง
3: ผมอยากรู้ว่าความต่างนั้นระหว่างกอล์ฟกับฟุตบอลมันคืออะไร
1: อันดับแรกเลยเรื่องสนามก่อนเลยครับสนามเนี่ยเราก็จะเป็นสนามเล็กๆสั้นๆง่ายๆที่มองเนี่ยมันไม่ไกลไม่ท้อเหมือนกอล์ฟใช่ไหมผู้สูงอายุเวลาเดินไกลๆหรืออะไรไกลๆมันก็จะเหนื่อยการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยไม่มีการบาดเจ็บเท่าไหร่ฮะเรื่องอุปกรณ์ครับสนามกับอุปกรณ์เนี่ยเราใช้ไม้เดียว
3: ไม้เดียว
1: ลูกเดียว
3: ลูกเดียวไม้เดียว
1: ใช่ครับ
3: จะไม่เหมือนกอล์ฟที่มีแบบ
1: กอล์ฟไม้
3: จะเป็นมีพัตเตอร
1: ์ใช่ต้องมีเป็นกระเป๋าเลยนะเวลาหอบเวลาต้องเข็นไปมีแคดดี้อะไรของเราไม้เดียวครับจะแบกไปไหนก็ได้ก็คือบางคนเนี่ยเขาก็จะมีซื้อกระเป๋ามาเป็นชุดเลยในกระเป๋าก็จะมีไม้มีลูกมีเกตมีประตูอยู่นั่นด้วยเวลาจะไปที่ไหนมีสนามหญ้าลานกว้างๆเขาจะเกตไปปักแล้วก็ซ้อมยิงซ้อมพัดกอล์ฟอะฮะ
3: ถ้าสมมติไม่ได้มีสนามที่ออกแบบเป็นรูทไว้ให
1: ้
3: เราก็สามารถไปเล่นถ้าเราเจอสนาม
1: เล็กๆลานกว้างๆสนามหญ้าสนามดินหรืออะไรที่มันปักสามารถปักประตูได
3: ้มันมีความแบบแมนนวลกว่า
1: ใช่ครับใช่ใช่
3: เหมือนมีความอะแดปต์กับแบบเล่นได้ง่ายกว่าในหลายๆที่อย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ใช่เพราะว่าปัจจุบันมีเล่นแบบชายหาดด้วย
3: แล้วจริงๆอย่างกติกาของตัวฟุตบอลนะครับมันแตกต่างจากกอล์ฟเยอะไหมครับการนับคะแนนหรือว่าวิธีการเล่นการตีอะไรเงี้ยเราตีครั้งหนึ่งได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆแล้วมันก็คือกติกาของกอล์ฟเนี่ยแหละครับมาประยุกต์เล็กๆน้อยๆเองครับเช่นการนับพานับสนามเนี่ยครับสนามพา3พา4พา5เป็นสนามสั้นกลางยาวแล้วก็ใช้ของกอล์ฟมาเป็นแบบนะครับจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยครับอย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยเป็นหลุมใช่มั้ยจะต้องพัดตีให้ลงหลุมอาจจะต้องตีเบาๆน้ําหนักจะต้องได้ทิศทางต้องได้มันถึงจะลงหลุมได้แต่ของฟุตบอลเนี่ยไม่จําเป็นต้องน้ําหนักเบาๆบางครั้งเราตีด้วยความแรงความเร็วเนี่ยลูกก็สามารถผ่านประตูได้ก็จะเป็นความแตกต่างสามารถตีได้ทั้งข้างหน้า
3: ครับ
1: ถ้าตีเลยไปตีย้อนกลับมาเข้าด้านหลังก็ได้ครับ
3: คืออย่างน้อยให้ผ่านประตู
1: ใช่จากข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได
3: ้ผมอยากรู้ว่าแล้วอย่างวันนี้พออย่างฝนมันถล่มลงมาน้ําแบบหญ้าเปียกอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะ
1: มีผลเยอะครับเยอะมากเลยเพราะว่าสปีดบอลการวิ่งของลูกบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าสนามแห้งเนี่ยยิ่งแห้งเนี่ยลูกก็ยิ่งไม่ได้ไกลวิ่งได้ไกลเวลาสนามชื้นสนามเปียกสนามแฉะลูกก็ยิ่งวิ่งได้ยาก
3: ก็จะติดลม
1: ใช่เป็นอุปสรรคครับ
3: ผมอยากลอง
1: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเนาะสนามวันนี้อาจจะแฉะหน่อยครับแต่ก็ไม่ยากครับ
3: พอ

0: หยุดเนี่ยผมก็ได้เรียนนะครับกับโค้ชโชคซึ่งเป็นโค้ชวูดบอลนะครับมาสอนตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบวิธีการจับไม้ของกีฬานี้เป็นยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างไม้วูดบอลเป็นไม้เลย
1: เป็นไม้จริงนะฮะเรามีหลายรุ่นไม้จะมี
0: ไม้
1: เหล็กก็ม
0: ี
1: ใช่ครับไม้เหล็กแล้วก็ไม้จริง
0: ซึ่งมันจะมี2ด้านถูกมั้ยครับ
1: 2ด้านครับด้านเนี้ยเป็นด้านใหญ่นี่จะเป็นด้านที่ใช้ตีส่วนด้านเนี้ยก็ใช้เล่นได้ตามกติกาสามารถใช้เล่นได้ในบางลูกที่เราต้องการให้ลูกเบาๆอย่างเช่นลูกที่แบบอยู่ใกล้ๆประตูใกล้เกตเราก็จะเคาะเบา
0: ๆเบา
1: ๆใช่
0: เหมือนเป็นพัตเตอร
1: ์ประมาณนั้นครับยิงก็ได้ครับใช้ลูกทางนี้ตีเข้าก็ได้ลักษณะการจับไม้ก็มีหลายแบบนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นแบบ1ไม้เบสบอลก็หมายถึงว่าเราจับกำเลยครับบางคนก็ชอบกำทั้ง2มือแต่ว่าทริคอยู่ที่ว่ามือเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันให้ได้ครับอย่าให้ห่างให้มาชิดกันให้ได้
0: ชิดกัน
1: แบบนี้ครับแล้วก็ลองดูว่าถนัดไหมถ้าไม่ถนัดเรามีให้เลือกอีกครับจับอีกแบบนึงโอเวอร์แลปนะครับก็ประมาณแบบนี้ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งทับกันนะครับแบบนี้แล้วลองดูว่าถนัดไหมครับอีกแบบนึงจะใช้ล็อกครับอันนี้เหมาะสําหรับตีไกลตีแรงแล้วจับให้มันขยับให้มันสบายผ่อนคลายที่สุดแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือลงไม้นะขึ้นมาแล้วลงไม้ให้หัวยางตรงนี้ครับถูกให้ตรงกลางลูกก่อนนะครับแล้วลูกมันก็จะไปในทิศทางที่เราต้องการครับ
0: อ
1: ันนี้ความยากเราจะบังคับลูกหัวไม้ให้ตรงกับลูกเนี่ยได้ทุกครั้งหรือเปล่าจะลองดูไหมครับ
0: ลองดูก็ได้ครับ
1: ลองดูครับในการยืนส่วนใหญ่แล้วเท้าซ้ายนะครับจะอยู่ที่ตรงกับลูก
0: เท้าขวา
1: จะแยกออกจากกันประมาณ1ช่วงไหล่แล้วแขนอยู่ในแนวดิ่ง
0: อย่างนี้จ
1: ับก่อนนะครับแขนอยู่แนวดิ่งลองดูครับเบาๆก่อนในทิศทางที่ตรงไปหาเกตใกล้เคียงครับสายตาจะมองที่ลูกครับจะใช้สมาธิจดอยู่ที่ลูกโอ้โหเยี่ยมเลยครับ
0: แบบที่2คือนิ้วโป้งยังไงนะ
1: แบบที่2คือไม่ต้องล็อกครับลักษณะคล้ายกันแต่ว่าไม่ต้องล็
0: อ
1: กแค่สัมผัส
0: แค่สัมผัส
1: ลักษณะแบบนี้สําหรับคล้ายๆเหมือนพัดกอล์ฟคือเราตีเบาๆในลักษณะลูกใกล้ประตูครับ
0: ไ
1: ม่จําเป็นต้องล็อกก็ได้เยี่ยมครับถ้าได้ตรงนี้แล้วความยากของมันก็คือเราจะยืดระยะในการตีให้ไม่ออกข้าง
0: ให
1: ้ตรงที่สุด
0: ให้ตรงที่สุด
1: ใช่จะลองไหมครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวลอง
1: ลองยืดระยะหน่อยสักกล้วยที่3ระยะนี้ประมาณสัก4เมตรได้ครับเป้าหมายแรกยังไม่ต้องเข้าครับขอแค่สัมผัสส่วนใดของประตูก็ได้นั่นคือสำเร็จแล้วครับโอเคครับยอดเยี่ยมครับระยะแบบนี้แล้วตีได้ตรงถือว่าเยี่ยมมากครับอันนี้ลักษณะของการปะทะไม่เต็มไม
0: ้ไม่เต็มไม
1: ้ถือว่าไม่ค่อยดีเวลาไปใช้จริงแต่บางครั้งเราอาจจะโชคดีคือทิศทางมันอาจจะตรงแต่เมื่อกี้นี่คือเข้าผ่านประตูเลยถือว่าจบก็ถือว่าโชคดีไปก็เยี่ยมบางครั้งเรามีรางวัลเกตอินวันด้วยนะฮะก็ลักษณะเดียวกับโฮลอินวันของกอล์ฟตีครั้งเดียวลงหลุมอ
0: ัน
1: นี้ของเราก็เป็นตีครั้งเดียว
0: เข้าประต
1: ูเกตนั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลด้วยในแต่ละรายการเยี่ยมครับแม่นมากเลยครับทักษะต่อไปหลังจากที่เราสามารถตีลูกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเอาวิธีการเล่นเนี่ยมาใช้เช่นลักษณะของเกตเนี่ยห่างอยู่ประมาณสัก15เมตรเราก็จะต้องใช้ลักษณะการตีเนี่ยเพื่อไปให้อยู่หน้าเกตให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะจบให้ได้2ครั้งประมาณนี้ครับก็เรียกว่าลูกวางหรือบางที่เรียกว่าลูกตั้งซึ่งถ้าใครวางได้ดีเนี่ยเท่าระยะยิงเนี่ยก็จะได้เปรียบใช่เพราะว่าถ้าเราวางห่างไกลมากเราก็ยิงไม่ได
0: ้ครับอ๋ออยากลองอันนี้ผมอยากลอง
1: ได้ครับแต่มันไม่ค่อยไปส่วนใหญ่จะใช้ลูกที่แบบอยู่ข้างๆประตูนะคร
0: ับ ผมขอลอง
1: ลองดูก็ได้ครับถ้าลูกอยู
0: ่ข้างๆเหมือนพัด
1: ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าจบเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับท่านก็จะหากิจกรรมออกกําลังกายได้สังคมได้มิตรภาพได้เพื่อนใหม่แต่ปัจจุบันนี้เรามีทั้งรายการเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับ1แล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทองตลอดไม่ว่าจะเป็นเอเชียนบีทเกม ฟุตบอลโลกเองนะครับส่วนใหญ่

0: จะได้เป็นเจ้าเหรียญทองตลอดเสร็จแล้วผมว่าลองไปพิชิตพากันดีกว่าอย่างเช่นง่ายๆเลยครับสนามพา3สนามเนี้ยมาตรฐานคือเราจบ3ครั้ง
1: ครับ
0: มาลองดูว่าเราจะจบ3ครั้งตามพาได้ไหม
1: อย่างสนามตรงนี้คืออันไหนคือจุดเริ่มต้น
0: ฉะนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นนะป้ายสีขาวนะครับ

0: แล้วก็เรื่องของการทดลองตีหรือลองวงสวิงอะไรเงี้ยมันเหมือนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราลองในระยะที่ใกล้อยู่ซึ่งเดี๋ยวชาเลนจ์ต่อไปที่โค้ชโชคจะให้ลองคือลองเล่นในสนามจริงๆในเกตจริงๆที่จะมีเรื่องของการนับคะแนนและเดี๋ยวสนามแรกที่เราจะไปลองเนี่ยคือจะเป็นสนามพา3คือต้องตี3ครั้งให้เข้าประตูคือตะกี้มันแค่ลองแบบ3เมตรมันก็ยังพอได้แต่เดี๋ยวลองไปลองดูว่าพอถ้าเป็นของจริงมือใหม่จะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่เราอยู่ที่เกต
1: ที่3
0: อ๋อก็จะมีบอกใช่ไหมครับ
1: เป็นพา3ครับ
0: พา3
1: ลักษณะของสนามก็คือตรงอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยอาจจะมี
0: ต้นไม้
1: อาจจะมีเนินอะไรครับ
0: อย่างนี้คือเราควรเล็งที่ไหนครับ
1: ช็อตแรกนะครับเล็งให้เป็นช่องกลางระหว่างต้นไม้กับเชือกนะครับ
0: ครับ
1: เริ่มจากจุดสตาร์ทตรงนี้ครับทางป้ายก็คือเขตที่เราจะเริ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ถอยหลังมา3เมตรกว้าง2ยาว3นะครับขอแค่เลยต้นไม้ครับพอแล้วเพียงพอที่เราจะเห็นประตูแล้วครับ
0: โอเค
1: นี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้บอกเพราะฟุตบอลเนี่ยมีโอกาสให้เราได้กลับตัวอีกครั้งนึง
0: ถ้าเราไม่ออก
1: ถ้าเราไม่ออกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชือกสามารถช่วยชีวิตเราได้
0: อันนี้ถือว่า
1: ดีครับถือว่าดี
0: ไม่แย่เพราะว่าเชือกช่วยชีวิต
1: เชือกช่วยชีวิตไว
0: ้เดี๋ยวต่อไปเป็นช็อตที่2
1: ที่2เพราะเราจะต้องจบให้ได้3
0: ครับใกล้ประตูที่ส
1: ุ
0: ด
1: ให้ใกล้ประตูที่สุดซึ่งอุปสรรคของช็อตนี้ก็คือพื้นลาดเอียงดังนั้นถ้าเราตีไปตรงเกตเล็งไปตรงเกตลูกก็จะไหลออกด้านขวาใช่ไหมครับทุกว่าไปถึงสโลปแบบนี้ดังนั้นเราก็ต้องเล็งเผื่อครับให้เผื่อไปด้านซ้ายของเกตนิดนึง
0: โอเคครับ
1: เผื่อน้ำหนักว่าไหลมาตกหน้าเกตท
0: ีย
1: ิ่งความยากของเกตนี้ครับลองไปคิดดูฮะ
0: ยากจริงพอมีเนินละไม่รู้เรื่องเลย
1: ทิศทางอาจจะไม่ตรงนะครับแต่น้ำหนักได้เพราะว่าถ้าน้ำหนักแรงกว่านี้อาจจะไม่มีมุมยิงซึ่งตอนนี้มีความตื่นเต้นแล้วเพราะว่าระยะอะไรเงี้ยไกลค่อนข้างไกล
0: ไกล
1: อ
0: ย่างนี้มันขึ้นเนินนิดนึงเราต้องเผื่อไปทางซ้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: บนเลนที่ขวดซ้าย
1: ไม่เนินมากเราก็อาจจะคำนวณว่าสักเสาซ้ายถูกต้องครับ
0: สักเสาซ้าย
1: อยู่ที่น้ำหนักเราด้วยเนาะถ้าแรงก็อาจจะไม่ไหลเลยอะไรเงี้ยอาจจะชนเสาเลยไม่เข้าถือว่าเกมนี้พิชิตพา3ไม่สำเร็จ
0: ไม่สำเร็จอย่างนี้ก็ผมว่าผมน่าจะต้อง5รอบ6รอบเลยครับ
1: อาจจะต้องตีกลับมาหน้าเกมครั้งหนึ่งครั้งที่4แล้วก็ยิงครั้งที่5
0: ลองดูไหมครับว่าจะจบที่เท่าไหร่
1: ลองดูเพราะว่าแบบนี้เป็นสถานการณ์ที่เจอกันบ่อยมากหมุนแคบนิดนึงนะ
0: ไม่เข้า
1: แบบนี้ยังถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าตามกติกาแล้วจะต้องลูกจะต้องผ่านแกนกลางแล้วก็หลุดออกจากถ้วยนะครับ
0: สรุปว่า6ที
1: สรุปว่ากลายเป็น
0: 6ที
1: ครับ
0: โอ้แล้วพา4ผมจะรอดมั้ยเนี่ย
1: พา4อาจจะรอดก็ได้ครับเพราะว่าพา4เนี่ยสนามก็ไม่ได้ยาวกว่ากันเท่าไหร
0: ่อันนี้เกต12
1: ครับ
0: พา4
1: เลี้ยวขวาเฉียงนะครับระยะประมาณ65เมตรได้ครับ
0: ความยากของนี้คือการเสิร์ฟด่านแรกช็อตแรกให้ผ่านเนินนี้ไปให้ได้ใช่ไหม
1: ครับเพราะว่าเรามีธงมุมสีเหลืองอยู่นะถ้าเราผ่านเนินนี้ไปได้เนี่ยแล้วก็น้ำหนักไปเลยต้นไม้ต้นใหญ่นะครับก็สามารถมองเห็นประตูได้แล้วดังนั้นช็อตต่อไปเราก็ตีให้ใกล้ประตูได้เลย
0: ครับ
1: ถ้าเราใกล้ประตูเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสจบสีได
0: ้
1: ง่ายขึ้น
0: เราควรซัดแรงพอสมควร
1: ตอนนี้มันมีเส้นหลังอยู่ครับเชือกเส้นหลังเนี่ยเราเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่สุดข้างหลังใช่ไหมอ๋
0: อหลังสุดนู่นเลย
1: เส้นออกถ้าเราตีออกหลังเราก็จะเสียแต้มไปเลย
0: หนึ
1: ่งแต้ม
0: โอ้ยอันนี้คือเชือกได้ช่วยชีวิตเราไว้อีกแล้ว
1: ก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงเชือกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ออกครับก็จริงแต่ว่าสถานการณ์เราก็ไม่ได้ดี
0: เรากำลังต้องแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเราเจอต้นไม้บัง
1: ลูกนี้ถือว่าต้นไม้ช่วยชีวิตอีกถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มีต้นไม้ลูกนี้ก็จะต้อง
0: ก็ออกไป
1: แล้วตรงนี้ถูกต้นไม้แล้วก็เด้งเข้าสนามด้วยทำให้ระยะเราได้ไกลขึ้นอีก
0: โอเคครับมีโอกาสที่จะลุ้น4เอ้ยลุ้นพา4
1: ลุ้นพา4ได้เลยเพราะว่า นี่เกินระยะยิงแน่นอนนะครับเพราะเรามือใหม่ด้วยเขาก็ต้องวางใกล้เกม

0: ใกล้ที่สุด
1: ครับโอเคครับมาลุ้นดูครับ
0: ไปช็อตที่3ช็อตที่3
1: ว่าเยี่ยมนะครับช็อตนี้เป็นช็อตบีบหัวใจนะครับว่าเราต้องเข้าเท่านั้น

0: เบาไปต้องแรงๆหน่อยครับเป้าหมายหกก็ที่ยิงสี่ใช่ไหมครับห้าเบาไปหกจบเจ็ด
1: เจ็ดเละเทะไปหมดแล้วเลยเกมสุดท้ายนะครับเรามีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับคือป้าแต๋วนะครับที่เป็นเขาบอกเป็นมือหนึ่งของที่นี่ป้าแต๋วเป็นสมาชิกของชมรมนะครับซึ่งก็น่าจะเก่งมากเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับป้าแต๋วดูว่าจะชนะไหม

0: ออกออกครับไม่ออกครับ
1: ไม่ออกช่วยชีวิตไว้อีกแล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมไม่ได้เปรียบกันแล้วตอนนี้เพราะว่าอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องตีให้พ้นแล้วก็จะขึ้นครั้งที่3ใน
1: การตรงยาว
0: ใช่เท่ากันกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบแล้ว
1: โอเคครับ
0: ครับแล้วกติกาลูกที่ไกลประตูจะต้องเล่นก่อนดังนั้นลูกที่เล่นก่อนคือลูกนี
1: ้
0: ใช่ครับผมก็ต้องตีมาให้
1: ลูกไกลประตูต้องเล่นก่อน
0: OB ครับOB
1: ลูกนี้พลาดสิบไปเลยแล้วกันจบๆเดี๋ยววิธีการเราต้อง
0: จะวัดสองหัวไม้ครับด้านไหนก็ได้จากจุดที่ออกครับจะพลิกหัวไม้หนึ่งแล้วก็มีความวางครับ
1: ตอนนี้เป็นช็อตที่3
0: ช็อตที่4
1: 4แล้วเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ย
0: ไปทีกันที่4ครับ
1: โอ้ยช็อตที่4เอาอะไรมาพาก่อนแต่ไม่มีแล้ว
0: นี้ป้าแต๋วเขายังได้สิทธิ์ที่จะเล่นทีหลังเพราะว่าของเขาใกล้ประตูกว่าด
1: ัง
0: นั้นคนที่เล่นก่อนคือลูกหลัง
1: ของเขาไม่ได้น่าจะสัก8ละตอนเนี้ย
0: สี่ไปหลังเกตถือว่าดีมากครับสามารถจบ5ตามพาได้เลยซึ่งครั้งที่6เนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าลูกนี้เราจะยิงหรือจะวางมันอยู่ที่ว่าเราเล่นประเภทไหนถ้าเราเล่นแบบแฟร์เวย์ลูกนี้เขายิง5เรายิง6โอกาสที่เขาจบ5เนี่ยสูงมาก
1: เราต้องยิง
0: เราต้องยิง6ไว้ก่อนเผื่อเขาพลาดแค่นั้นเองครับถ้าเราวางจบ7เมื่อไหร่เขาเคาะอีกครั้งนึงเขาก็จบชนะเราแน่นอน
1: เราต้องเล็งให้เข้าพยายามเล็งให้เข
0: ้
1: า
0: ใช่ครับลูกนี้เราต้องยิงให้เข้า
1: ลูกที่6ช็อตที่6
0: จบ7ได้ครับจบ7ได้ทุกครั้งที่เรายิงลูกผ่านประตูสมบูรณ์แล้วนะครับจบแล้วเนี่ยเราต้องใช้มือหยุดเขตเท่านั้นถือว่าเป็นมารยาทการเล่นด้วย
1: อ๋อโอเคครับเจ็ดไม่รอดละบอกแล้วว่า10อ่ะต่อไป8นะครับ
0: ที่8ครับ
1: เฮ้ยนี่สิ่งที่เขาบอกว่าต้องใจเย็นๆอ่ะ
0: ถ้าเป็นเล่นแบบแฟร์เวย์นะครับเราต้องกีจนกว่าจะจบแบบนี้แหละจบ12แต่ถ้าเราเล่นสโตกเนี่ยใหญ่เราจะให้เขายกแค่10
1: ครับ
0: ถ้าเราตีครั้งที่10ไม่เข้าเหมือนเมื่อกี้เราก็หยิบได้เลยครับแล้วสกอร์เราก็สรุปว่า
1: ที่พังประมาทไปหน่อย
0: ประมาทไปหน่อยครับ
1: ใจร้อนไปหน่อย
0: ลูกเมื่อกี้เหมือนกระโดดจังหวะที่ยิงลูกที่10ครับ
1: ครับ
0: ว่าพื้นมันอาจจะมีเนี่ย

0: ยู่ในหลุมใช่ไหมครับมันอยู่ในหลุมเนี่ยดังนั้นเราจะต้องมีความละเอียดในการเล่นมันทำให้เราต้องมีสมาธิมีความละเอียดใช่ครับ
1: ดีครับสนุกดีรู้สึกว่าถ้ามันเล่นบ่อยๆมันก็น่าจะชินขึ้น
0: แล้วก็จะดีขึ้นทักษะจะดีขึ้นแต้มก็จะดีขึ้นเขาค่อนข้างมีพื้นฐานทางด้านการเล่นกีฬาได้ดีนะครับเพราะว่าลักษณะการถ่ายทอดที่ถ่ายทอดไปแล้วก็เขาสามารถรับฟังได้แล้วก็นำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้เนี่ยรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำได้ตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เช่นการเซตอัพการส่งไม้การขึ้นไม้ลงไม้เนี่ยเขาทำได้ดีนะครับอาจจะมีแกว่งบ้างนิดหน่อยนะครับในทิศทางซ้ายหรือขวาแต่ว่าถ้าได้ลองมาฝึกอีกสักหน่อยนะผมว่าอีกแค่สองสามวันเนี่ยว่าเขาทำได้ดีมากแล้วมีโอกาสพัฒนาไปได้ดีเลย
1: เพราะจริงๆผมว่าวันนี้พอได้มาเล่นวูดบอลจริงแล้วแบบเข้าใจเสน่ห์ที่โค้ชโชคบอกตอนแรกแล้วว่าแบบมันเป็นกีฬาที่มันทุกคนเล่นได้อะแล้วก็เอาจริงผมรู้สึกว่าสนุกแล้วยิ่งถ้าสมมติเรามาเป็นแก๊งกับเพื่อนน่าจะยิ่งมันเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาเราแข่งบางทีแล้วก็แบบมีความเครียดมีความกดดันตื่นเต้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่เราก็จะเครียดแค่สนามนั้นสนามนี้เราอาจจะเครียดสนามหน้าเราอาจจะดีก็ได
1: ้ดีขึ้น
0: ใช่ครับมันมีหลายอารมณ
1: ์ป้าแต๋วครับตอนนี้ป้าแต๋วเล่นวูดบอลมากี่ปีแล้วครับ
2: 5-6 ปีละ
1: ยังไม อยู่ถึงมาเล่นวูดบอลได
2: ้อ๋อก่อนหน้านี้ไม่รู้จักวิ่งอย่างเดียวออกกำลังกายครั้งแรกก็คือวิ่ง
1: อย่างเดียวเลย
2: ใช่
0: ตอนนี้ก็เริ่มสอนมาตั้งแต่ที่เราเริ่มกิจกรรมเนี้ยปี2560นะ
1: 660ก็เกือบ5ปี
0: 5ปีประมาณ5ปีครับที่เราทำกับกิจกรรมของศูนย์ไทยญี่ปุ่นเนาะครับแต่จริงๆแล้วก็ผมก็อยู่กับวงการฟุตบอลมาตั้งแต่ประมาณสักปี 50ได้เพราะว่าอยู่กับท่านนายกสมาคม
1: ครับ
0: แล้วอยู่กับสมาคมฟุตบอลของไทย
1: ป้าแต๋วชอบอะไรในกีฬาฟุตบอล
2: ป้าชอบความแม่นยำอ่ะคือต้องนิ่ง
1: ใจเย็น
2: ต้องนิ่ง
1: สมาธิ
2: ใช่แต่ป้าคือเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วไงก็เลยเล่นคือไม่ยากละ
1: ก็เลยชอบที่มันแบบว่าทำให้เรานิ่งป้าแต๋วตอนนี้มีเพื่อนเล่นเยอะครับที่เล่นด้วยกัน
2: ในกลุ่มเล็กๆแค่นี้มีไม่กี่คน
1: แต่อยากให้มีคนมาเล่นเพิ่มครับ
2: อยากให้มีคนให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
1: ก็เป็นจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย
2: ใช่นะป้าว่างั้นแหละเพราะมันเล่นได้หมดไงตั้งแต่เล็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นได
1: ้แล้วอย่างตอนนี้โค้ชโชคมองว่าแบบในอนาคตเราอยากเห็นกีฬาวุฒิบอลเนี่ยไปในทิศทางไหนในประเทศเนี่ย
0: คือตอนนี้ถามว่าในประเทศไทยตอนนี้วุฒิบอลเราเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีแมตช์การแข่งขันตลอดแทบทุกสัปดาห์เลยจริงๆตอนนี้ทุกจังหวัดนะครับเราจะหมุนเวียนเรามีโปรแกรมกันอยู่แล้วทุกๆสัปดาห์เราจะมีที่นั่นที่นี่ที่นู่นจังหวัดนู้นจังหวัดนี
1: ้
0: อยู่ที่ว่าเราสามารถไปร่วมได้ไหมไกลเกินไปหรือเปล่าแล้วก็รายการใหญ่ๆตอนนี้รายการแมตช์ใหญ่เยอะมาก
1: ครับ
0: แต่เป้าหมายจริงๆของประเทศไทยนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็หวังไว้ว่าอาจจะบรรจุใน4เกมนะครับหรือโอลิมปิกขนาดนั้นเลยเพราะตอนนี้เรามีเอเชียนบีทเกมมีฟุตบอลโลกที่เราจัดแล้วด้วยครับ
1: แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ใน4เกมหรือว่า
0: แต่เป้าหมายของเราตอนนี้ถามว่าเราสำเร็จแล้วเพราะว่าเราคว้าแชมป์มาตั้งแต่กระชับมิตรระหว่างประเทศระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาอาวุโสแห่งชาติเราก็ได้ไปร่วมเล่นทุกรายการมาสเตอร์เกมเราเองเราก็ได้เป็นแชมป์หลายเหรียญนะครับหลายเหรียญทองเลย
1: ในคอมมูนิตี้ก็มีคนจำนวนประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมที่เล่น
0: ใช่ครับเพราะว่าสมาชิกของเราจริงแล้วเนี่ยที่หมุนเวียนกันเล่นเนาะอาจจะไม่ได้มาทุกวันเต็มแต่ก็ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของเราก็มีประมาณ60คนละของ60กว่าคนของสมาชิกของเฉพาะไทยญี่ปุ่นเองนะครับแต่อาจจะหมุนเวียนมาได้วันนี้20คนวันนี้30คนอะไรเงี้ยอยู่ที่ความสะดวกของสมาชิก
1: ถ้าป้าแต๋วสามารถฝากคนที่ดูอยู่ได้ให้แบบรู้จักฟุตบอลหรือชวนมาเล่นฟุตบอลอยากฝากอะไรคร
2: ับ ใช่อยากชวนเพื่อนๆให้มาเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยคือออกกําลังกายมันดีอยู่แล้วไงเล่นอะไรก็ได้ถึงไม่ใช่ฟุตบอลก็ได้ไม่เป็นไร
0: คือตอนนี้วุฒิบอลนะครับแทบทุกจังหวัดเลยนะมีสนามที่ประจำอยู่แล้วสนามถาวรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนที่มีสนามให้เล่นถาวรนอกจากที่ศูนย์ชุมชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นอย่างนี้ดังนั้นถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่ไกลมากเนี่ยก็สามารถมาร่วมกิจกรรมมาลองเล่นออกกำลังกายกับวุฒิบอลได้เลยเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครเราเลยครับนึกถึงวุฒิบอลก็จะนึกถึงไทยญี่ปุ่นตรงนี้เขาก็จะเรียกติดปากว่าวุฒิบอลไทยญี่ปุ่น
1: วันนี้ผมเอนจอยมากครับขอบคุณมากเลยครับโค้ชโชค
0: ครับยินดีมากเลยครับถ้าว่างๆเนี่ยมา
1: ได้ครับ
0: มาแก้มืออีกได
1: ้ก็วันนี้จริงๆอีกอย่างที่ผม

ครับใจคือแบบพอเรามาแล้วเราเจอแบบกลุ่มแบบอย่างป้าแต๋วหรือแบบผู้สูงอายุที่เขามาเล่นกีฬานี้ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนกีฬาที่มีความเป็นเกมที่สามารถสร้างคอมมูนิตี้ให้คนแบบมาจอยกันได้หรือสร้างรวมไปถึงเป็นการแบบทำให้เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วแบบมีอะไรทำอ่ะสิ่งที่มันน่าจะสนุกมากๆเลยคือถ้าเรามีเพื่อนมาเล่นเป็นกวนแล้วก็แบ่งทีมกันตีกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะมันมากๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่รู้สึกแฮปปี้คือการได้เจอกับโค้ชโชคที่เขาแนะนำทุกอย่างดีมากแล้วก็คอยแบบชี้แนะเราอย่างละเอียดรวมไปถึงเป็นคนที่เหมือนพยายามที่จะผลักดันให้คอมมูนิตี้ของฟุตบอลเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆมีเป้าหมายที่แบบว่ามุ่งมั่นมากแล้วผมรู้สึกว่าเขาแบบเจ๋งมากๆนะครับวันนี้ก็เอาไป10เต็ม10

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้กับกันและกันส่งความระลึกถึงให้กับกันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็50ปีแล้วเนาะ50ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: ไหมมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้ไหมคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำมาอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้นี่ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: นาะบางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ท่านถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดิน
1: เบ็ดราวหนึ่งตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาบ้างค่ะ
0: โอ้ย
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเคี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
0: ้วางเยอะไม่ได
3: ้วางไม่ทัน

0: น้ำจะเดินเกิน
1: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปแหละเรือมันแล่นป๊ะก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าอ้าวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
0: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได
1: ้ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2 ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเนาะ
0: 400ตัว
1: ติดแค่ไหนถือว่าโอเคแล้ว
0: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
1: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
0: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้ละ2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
1: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่มั้ยคะ
0: แล้ว
1: คือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
0: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
1: จ้ะ
0: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
1: จ้ะ
0: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
2: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
1: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
2: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
3: เบ้า
0: เว้นตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
2: เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
0: ปลาเททัก
1: อะไรอ่ะ
0: ปลา
1: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
0: ประมาณ3โล
1: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
3: ว้าว
1: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะ
0: อัน
1: นี้เป็นอะไรคะ
0: พูดคาด
1: ปลาพูดคาด
0: ปลารูดรด
1: ปลารูอะไรรดๆนะคะ
0: รูดรด
1: รูดรดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
0: ใช่
1: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
0: ้
1: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้

0: ากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป้าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป้าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสัก2รอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: อันนี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: ขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ขูดครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
1: ขูดทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
3: ่ไข
1: ่ไข่เลย
3: ไข่2ใบ
1: ตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: ในย่าน
1: ทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเน
3: า
1: ะ
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่

0: ความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้มไหม
0: น้ำปลานี่
1: ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: ทีมงานอุ้ยอร่อยไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
1: นี่ผมปลาหวานเลยนะ
0: ไม่เนื้อปลาหวาน
1: เนื้อปลามันหวานใช
0: ่
1: ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้รสอยากกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้ว

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็ไปบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกลเล็ก
0: ได้
1: ใบมะกรูดนั้นตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ
1: ใส่

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรอ่ะ
0: ร้อยหมากๆเลย
1: ร้อยหมากๆเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: เปิดห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยละมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจับนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของม้าทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะม้าจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: ห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ปิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: าของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามอำเภอใจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอใจค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
2: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
2: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อก็เลยยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
2: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
2: ชอบอร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองน้ำเปล่ายั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม่
4: จริงนะ
0: อร่อยจริงๆอะไรจะพูดบอกอร่อย
4: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
4: มา
0: จ้ะ
4: โอเคมาลูก
5: อ่ะอมรินทร์ทีวี

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCOอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ึง
1: นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่าน
4: น
2: ี่
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้
2: เอ๋ลอยไปเลย
4: ไหล
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกันนะ
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: โอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แหละแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ย
1: มัน
2: กลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พราะ
2: ด
1: ิน เ
2: น
1: ี่
2: ยใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: ใช
2: ่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเฮ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
2: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
2: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่า
2: เนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลย
1: อ
2: ะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตเลยว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออ
2: น
1: ี่ครับ
2: โอ้โหเห็นนะครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: นี้โอ้อันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับ
1: เออนี่น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นเนี่ยต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: โอ้โห
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ย
2: ใช่ครับ
1: ผมไม่แน่ใจนี่เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
2: ใช่
1: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก
1: ็ตั
2: วด
1: ี
2: ใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า
2: เกิดการซุดตัวหรือเปล่าเนี่ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามี
3: สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการทรุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
2: ี่
3: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการทรุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการทรุดตัวได้อย่างง่ายดาย
2: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละปี
3: ทุกปีท่วมประจำ
2: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
3: จะไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
2: ัน
3: ก็ซุดอีกได้
2: ใช่ครับ
3: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
2: ใช่ไ
3: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแสลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
2: อาจจะมีความชื้นดิน
3: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
2: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นเกิดการทรุดตัวแน่นอนนะครับ
2: ครับผม
3: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
2: ครับผม
3: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาก็คือบ้านนี้สร้างมานานยัง
4: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
3: 20ปีแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าทรุดแล้วป่ะ
4: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
3: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
4: เนี่ยครับเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
3: โอเค
4: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
3: โอเค
4: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มเข็มหกเหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
3: เล็กๆ
4: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
3: ้โอเค
4: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งสุดเร็ว
3: ซึ่งเสานี่คือระวัง
4: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
3: ย้ายใหม่
4: นี่เพิ่งทำใหม่
3: โอเคโอเคตอนแรกอยู่ตอนแรกอ
4: ยู่บนเหล็ก
3: แล้ว
4: นี่ครับ
3: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ๋อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
4: ใช่
3: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
4: ใช่ไ
3: หมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
4: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
3: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
3: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการทรุดตัวลง
4: ใช่ครับ
3: แล้วทำไงอะฮะ
4: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระบงกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันทรุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
3: ็
4: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
3: ถูกต้องถูกต้องแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
4: ใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
3: ก็สูงมาก
4: ซึ่งเราคิดว่า
3: น่าจะพอ
4: มันพอกับน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
3: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
4: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
3: ครึ่งชั้นหนึ่ง
4: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
3: นี่คือเซซว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
4: ่
3: ะ
4: ใช่เผื่อแล้ว
3: สองไม่ครึ่งจากระดับ
4: แต่ยังไม่พอ
3: ไม่พอ
4: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
3: ครับ
4: มันท่วมนานมาก
3: ท่วมไม่ผันอ่ะ
4: 3เดือน4เดือน
3: ท่วมอยู่งั้นเลย
4: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งสุดเข้าไปใหญ
3: ่หนักเลยนะ
4: ครับผม
3: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
4: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช
3: ่
4: นประตูก็จะบวม
3: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
4: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
3: บ
4: วมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
3: ครับ
4: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
3: โอเค
4: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
3: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
4: ใช่ครับ
3: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
4: เยี่ยมเลยครับ
3: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
4: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
3: ้
4: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกจุดนึงนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะคร
3: ับ
4: เนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้ว

0: ็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยคร
1: ับ
0: มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการ
1: ครับ
0: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
0: ให้ด่วน
1: ตรงไหน
0: หน่อยครับ

0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็ปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
1: ก็เดี๋ยว
0: เกิดขึ้นตรงนี้
1: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็อาจจะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
0: PU โฟม
1: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
0: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยจนเต็ม
1: ใช่ครับ
0: ค่อนข้างเต็มไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
1: ได้ครับ
0: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
1: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
0: มันเสื่อมแล้วนะ
1: ใช่ครับออกให้หมด
0: แล้
1: วก็จะเปิดแผลใหญ
0: ่คร
1: ับแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลย
0: เออ
1: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
0: โอเค
1: ครับ
0: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
1: ใช่ครับพี่
2: ถูกไหมแต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
0: ่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
0: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่ที่จริงอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
0: ๆ
2: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
0: คือไปยักเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสามันออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่ขึ้น
2: ไม่ได้
0: พังนะไว้บ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
0: าใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุก
2: เล
0: ยฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
0: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนา
0: เหมือนพอกเสา
2: ให
0: ้หนา
2: ใหญ่ขึ้น
0: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
1: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต้น้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
0: เออใช่
1: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
0: แยกออกเลย
1: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
0: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
1: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดิน
0: อ
1: ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
0: อาจจะมีอีก
1: อาจจะมีอีก
0: แต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะอย่างที่บอกว่ามันซุดทีก็เซนหนึ่ง
1: ครับ
0: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
1: ครับ
2: มีวิธีหนึ่งพี
0: ่
2: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
0: จะเดินผ่านเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
0: ้
2: ใช่
0: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
2: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
0: นะซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็มันต้องดูกันดี
2: ๆครับ
0: อย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางทีบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: สต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ย
1: ครับ
0: น้ำหนักหลายร้อยกิโลหรือเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
0: ี้
2: ย
0: นิ่งไปกันใหญ
2: ่ต้องระวัง
0: นะเพราะฉะนั้นก็
2: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากตองเลยแล้วกัน
1: ครับผม
0: จัดการให้หน่อย
1: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจนในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่
2: ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็ปีปูนบิดบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องนี่แหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก้ระดับ
0: ใหม่เลยเหรอ
1: ครับเลยเอา

0: าคารนู้นเป็นศูนย์เลยครับ
1: อ๋อยิงยาวเนี่ยมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
2: ใช่ครับ
1: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
2: ใช
1: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้
0: เอ
1: ล
0: อยไปเลย
1: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
2: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
1: โอเค
0: ครับ
1: ก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
2: เจ้
1: าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม่
2: ให้มัน
1: ไม่เอียงดีกว่า
2: ใช่คร
1: ับส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมก็ดี
2: ครับ
1: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
2: ผม
1: น่าจะนาน
2: ครับ
1: ลุย

0: เฮ้ยเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พิธาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาล่ะ
1: รั่วที่คอเลยครับ

0: าละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาล่ะ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมไม่จะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ่ะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เกิดเผื่อไว้ก่อน
0: เ
2: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
2: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช่ครับ
0: โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝา
0: เนี่ยนี่อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำ
0: ขอบต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับ
2: สำเร็จใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะฮะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช่
0: ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู่โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ช่างประจำบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ลุดด้วย
1: นี่นี่
0: โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: Amarin TV หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด 20:00 น.ทางช่อง DLTV
6: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสาเหตุเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยเออเออเออเยอะเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: นี่กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเออเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
3: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอหึเฮ้ยโอ้คุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประ

0: ชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็

0: ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
3: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
4: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
4: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
7: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
8: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
9: โอ้โหจังจังเลยนะ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้อง

0: องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างทีมพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวช

จะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งธนสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนา นับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ไม่อยากเสียเงินเสียเวลาไปเข้าคอร์สวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆที่รักสุขภาพได้ดูกันครับเทรดดี้เดย์ชาเลนจ์คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้มีหุ่นกระชับภายในเวลา30วันมีระดับการออกกำลังกายให้เลือกตั้งแต่ง่ายไปถึงยากมีวิธีการออกกำลังตามขั้นตอนต่างๆในแต่ละวันพร้อมภาพและเสียงบรรยายประกอบการออกกำลังกายของคุณมีสถานะการแจ้งเตือนการออกกำลังในช่วงต่างๆหรือจะกดลิงก์ YouTube เพื่อดูท่าออกกำลังในรูปแบบวิดีโอให้เข้าใจง่ายเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาแอปพลิเคชันนี้ออกแบบโดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยพัฒนาด้านสุขภาพและด้านฟิตเนสและยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Google Fitเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเผาผลาญไขมันและสามารถเช็คผลลัพธ์ได้ดีอีกด้วยพอเรากดเข้ามาในแอปนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีให้เราใส่น้ำหนักและส่วนสูงนะครับแล้วก็แอปนี้สามารถเลือกออกกำลังกายได้และตอนนี้ผมกดเข้ามาที่ระดับง่ายของการเล่นหน้าท้องนะครับทีนี้มันจะมีวันให้เลือกนะครับเราก็เลือกวันแรกเลยนี่ครับ day 1ครับจะมีท่าให้เล่นนะครับในแต่ละวันครับทีนี้เราลองกดสตาร์ทกันเลยนะครับ ready to goมันก็จะมีเวลานับถอยหลังขึ้นให้นะครับว่า10 9 8จนถึง1แล้วก็เราสามารถเริ่มได้เลยครับ1เอาใจคนชอบวิ่งกันบ้างนะครับด้วยแอปนี้ Fit Appแอปที่จะช่วยให้คุณเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำการออกกำลังกายต่างๆอยู่ข้างคุณแอปนี้นะครับยังรองรับกิจกรรมกีฬาต่างๆของคุณเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานและอื่นๆอีกมากมายครับ Fit App แอปพลิเคชันที่จะคอยติดตามและวิเคราะห์การออกกำลังผ่านทาง GPS เพื่อคำนวณปริมาณแคลอรี่ระยะทางในการวิ่งและน้ำหนักที่ลดลงในการออกกำลังแต่ละครั้งดูผลการออกกำลังในรูปแบบกราฟหรือตารางและยังดูข้อมูลย้อนหลังในแต่ละเดือนเพื่อเปรียบเทียบการออกกำลังในช่วงเวลาต่างๆและแน่นอนครับว่าฟรีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะแนะนำนะครับก็คือ Water Reminder แอปที่จะช่วยคุณในการดื่มน้ำได้ตามเป้าหมายและยังช่วยบันทึกผลการดื่มน้ำของคุณในแต่ละวันได้อีกด้วยเพียงแค่คุณป้อนน้ำหนักของคุณแอปนี้สามารถคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายคุณต้องการในแต่ละวันหลังจากที่คุณดื่มน้ำแล้วคุณสามารถบันทึกผลการดื่มได้อย่างง่ายดายหน้าที่ของแอปนี้ก็คือคอยแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายต้องการดื่มน้ำปรับเปลี่ยนหน่วยการแสดงผลของภาชนะได้สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพอีกด้วยครับและนี่คือ3แอปสุดฮิตเอาใจคนรักสุขภาพที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีแอปที่ดีแอปที่โดนแบบนี้สามารถคอมเมนต์มาฝากกันได้เลยนะครับเผื่อว่าผมและเพื่อนๆจะได้นำไปใช้กันบ้างครับ
2: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เรือมีแหล่งท่องเที่ยวจึงมีอาหารอร่อยเป็นของคู่กันนักเดินทางจึงมักหาเมนูเด็ดประจำถิ่นหรือวัตถุดิบขึ้นชื่อและแม้เมนูเหล่านี้จะเป็นอาหารแบบเดียวกันหากถูกเสิร์ฟผ่านรสมือนักปรุงที่ต่างกันการเพิ่มประสบการณ์และความถนัดของนักปรุงก็ทำให้เมนูนั้นแตกต่างออกไปเกิดเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมในเมนูอาหารหรือคุกเคาเจอร์ที่รวมเอาทั้งสังคมศิลปะเทคนิคของสถานที่นั้นไว้นั่นเอง
1: คือในความคิดผมคิดว่ารสชาติอะไรที่มันพอที่มันจะอะแดปเข้าได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นอาหารขึ้นมาได้ความขีดจำกัดมันจริงๆอาหารมันอยู่ที่คนชอบนะครับแล้วรสชาติที่ลงตัวในแต่ละร้านที่คิดว่ามันควรจะเป
2: ็
1: น
2: ในมุมมองของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดเนี่ยผมว่ามันคือยุคนี้เลยครับตอนนี้คือทั่วโลกครับแชร์วัตถุดิบกันหมดไม่ว่าตอนนี้คุณอยากได้ปลาจากญี่ปุ่นเนาะคุณอยากได้กุ้งล็อบสเตอร์จากอลาสก้าหรอคุณอยากได้อะไรอ่ะคือตอนนี้ทุกคนบนโลกแชร์วัตถุดิบกันหมดตอนนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างฟิวชั่นกันได้หมดไม่มีขีดจำกัดอาหารไม่มีถูกผิดเลยมีแค่อร่อยไปต่อได้

0: เราได้เห็นเมนูหน้าตาสวยงามที่ถูกแต่งแต้มจากฝีมือเชฟแต่ละท่านในรายการของเรามาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งบางเมนูที่มีเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทำให้เมนูดูแปลกตาขึ้นสวยงามคล้ายงานศิลปะโดยมีเชฟผู้เป็นศิลปินและในเทคนิคเหล่านั้นยังซ่อนรสชาติที่ศิลปินต้องการบอกถึงตัวตนของวัตถุดิบท้องถิ่นและความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เอาไว้กลายเป็นเมนูล้านนาแกสโทรโนมีที่หากได้ลองแล้วละก็คงจะคิดถึงเชียงใหม่อย่างแน่นอน
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือคือการเอาวัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นนะครับเอามาปรุงให้รับประทานได้ทุกวันแล้วก็เหมือนกับเขาประยุกต์เอาอาหารตามฤดูกาลพวกผักนะครับแล้วก็มีการปรุงรสที่ไม่เยอะเน้นการชูวัตถุดิบครับ
2: แต่ละที่ครับก็จะมีของที่แต่ละท้องที่มีไม่ว่าผักไม่ว่าเนื้อสัตว์เครื่องเทศอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโซนไหนเนี่ยที่มีอะไรเขาก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยมาทำคือมันเป็นโลคอลอินกรีเดียนของจริงครับ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้เทคนิควิทยาศาสตร์หรือโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีเข้ามามีส่วนในกระบวนการการทำอาหารไปจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟพร้อมพาไปดูเทคนิคที่ร้านต่างๆนำไปใช้ได้หรือแม้แต่คุณผู้ชมเองจะลองทำตามที่บ้านก็ดูน่าสนุกไม่น้อยเลยแหละครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูสเต็กไก่ซอสกาแฟที่รังสรรค์เมนูโดยเชฟต้าเชฟจากย่านคูเมืองเชียงใหม่ที่เชื่อว่าหากมีสถานที่พักอบอุ่นไว้ต้อนรับแขกแล้วอาหารดีๆก็ถือเป็นหน้าตาของเจ้าของบ้านเช่นกันเมนูนี้จะใช้เทคนิคไหนบ้างไปคุยกับเชฟต้ากันครับ
2: ครับผมณัฐกิจเอ็มศิลานันท์ฮะเจ้าของร้านฟอร์เต้ครับรู้จักผ่านศูนย์ฟินนะครับก็คือมีข่าวเข้ามาบอกว่าร่วมโครงการจะมีอบรมก่อนก็ไปอบรมโฟร์ซีซั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคด้วยสอนเรียกว่าทฤษฎีด้วยก็ครบเครื่องอยู่คือเทคนิคนี้หลายตัวก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนที่สูงนะครับคือมัน applicable ครับคือเอามาใช้ได้เลยอย่างเช่นเราจะมาซูวีเรามาสโมกอะไรเงี้ยเราลงทุนเครื่องมือเนี่ยก็เราซื้อเตาซื้อกระทะหม้ออะไรพวกเนี้ยมันใช้ได้จริงเนี่ยมันใช้ได้จริงเลยถ้าเป็นอย่างแรกเลยคือเพิ่มมูลค่านะมันอาจจะเหนือกว่าในด้านของรสชาติไหมหรือว่าด้านดีไซน์ไหมเรื่องเพดติ้งไหมหน้าตาไหมอะไรเงี้ยเหมือนเรามองว่าเป็นองค์ประกอบหลายส่วนแล้วกันแล้วก็ไอ้เทคนิคเนี้ยมันอาจจะช่วยแค่บางส่วนก็จริงแต่มันยกทั้งเพดนั้นขึ้นมาได้วันนี้เป็นสเต็กไก่ซอสกาแฟเราเลือกไก่กับกาแฟมาก่อนพอเราทำเป็นเหมือนสเต็กแล้วก็จะมีเหมือนกับไซด์ดิชเป็นเครื่องเคียงผมก็เลือกมันฝรั่งเพราะว่ากาแฟเนี้ยมันจะเข้ากับพวกครีมพวกชีสได้ดีอยู่แล้วก็เลือกเป็นมันอบแล้วก็จะมีผักเพิ่มความเฟรชมาตัดความเข้มข้นนิดหน่อยจะมีแครอทกับแตงกวาก็คือไก่เราครับเราจะบรายไก่ก่อนเราจะเติมเกลือกับน้ำตาลเข้าไปในโปรตีนเพื่อให้มันนุ่มขึ้นมันฉ่ำขึ้น

ส่วนซอสเราก็ตั้งสต๊อกทำรูเหมือนทำซอสปกติเลยครับทำเหมือนบราวน์ซอสแล้วเราก็จัดเราจะเติมไซเดอร์เข้าไปหน่อยเราเอาเปรี้ยวมาตัดขมหน่อยนึงเติมกาแฟเข้าไปแล้วก็เราเติมหวานด้วยน้ำผึ้งดอกกาแฟเหมือนกันเพื่อให้กลิ่นมันซิงก์กันส่วนตัวมันอบแล้วก็สไลด์มันเป็นแผ่นเราทำเป็นกาแตงดาฟินัว

พอเราได้องค์ประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็เพลตติ้งมีไก่มีซอสมีมันอบแครอทผัดแล้วก็แตงกวาสไลด์ตกแต่งสวยงาม

0: สมมติเราจะสร้างรสชาติขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยก็คือเนื้อสัตว์เนี่ยในตัวเนื้อของมันอะโอเคไหมสมมติเราเอาไก่ธรรมดามาหมักโอเครสชาติมันอาจจะจัดก็จริงอาจจะเข้าเนื้อแต่ว่าการที่มันได้ถูกการเตรียมที่ดีกว่าตัวมันอะจะโดดเด่นขึ้นเรื่องการซูวีก็เหมือนกันถ้าเกิดเราย่างเลยเราย่างเลยเราอาจจะได้เนื้อที่มีบางส่วนที่แห้งไปอาจจะเวลาเกินอาจจะเวลาไม่สุกเพราะว่าความร้อนอะมันสัมผัสผิวของเนื้อสัตว์ไม่เท่ากันแต่พอเป็นซูวีเราแช่อยู่ในน้ำเนี่ยความร้อนมันเท่ากันหมดเสมอแบบไม่ว่าจะส่วนนั้นจะหนาหรือส่วนนั้นจะบางแล้วก็การสโมกก็เหมือนกันครับบางทีแล้วเราอาจจะต้องย่างถ่านย่างบนเตาถ่านเพื่อเราจะได้กลิ่นสโมกแบบนั้นหรือว่าใช้เวลานานอาจจะต้องมีเตาที่แบบว่ามีท่อสโมกพิเศษมันอาจจะไม่เหมาะกับครัวปิดหรือว่าครัวในร้านอาหารแบบนี้อะไรเงี้ยด้วยเทคนิคเราเนี่ยที่เราใช้มันเลยทำให้เมนูพวกนี้มันโดนยกระดับขึ้นมามันเด่นขึ้นถ้าบอกว่าการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาสำคัญแบบสำคัญมากเลยฮะเราทำอาหารเหมือนอาหารตามสั่งขายได้ไหมขายได้แต่ว่าพอมีอาหารใหม่ขึ้นมาณตอนนั้นที่มันถูกสร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมามันอาจจะยังไม่โอเคหรือไม่พอดีก็ได้แต่ว่าพอมันมีไอเดียใหม่ขึ้นมาตัวที่พัฒนาต่อจากมันไปเรื่อยๆอ่ะคือการเติบโตหลังจากนั้นอ่ะมันอาจจะเปิดเส้นทางใหม่ไปเลยก็ได้ณวันนั้นเมนูใหม่มันอาจยังไม่เป็นที่นิยมมากก็จริงแต่พอมันพัฒนาต่อไปหรือมันปรับให้มันเข้ากับโลคอลแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็เปิดเส้นทางใหม่ไปเลยมีผู้คนที่กินอาหารเป็นเพื่อประทังชีวิตประจำวันแล้วบางครั้งอย่างเราเองก็เราก็จะแบบในโอกาสพิเศษแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือให้เปิดประสบการณ์ใหม่การที่แบบว่าได้ลองอะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันน่าตื่นเต้นกว่ามันน่าสนใจกว่า
1: ถือว่าเป็นเมนูที่มีทีเด็ดของกลิ่นกาแฟจากการไบรนิ่งที่นอกจากจะทำให้เนื้อไก่ดูซึมรสชาติเข้าไปทั่วทั้งชิ้นแล้วยังช่วยให้สัมผัสของไก่นุ่มขึ้นก่อนที่จะนำไปซูวีอีกครั้งเพื่อความนุ่มเข้าไปอีกระดับมาพร้อมซอสที่อินฟิวส์กินกาแฟให้ดื่มดำกับกาแฟอันกลมกล่อมแต่ไม่กลบพระเอกอย่างสเต็กไก่ก่อนเสิร์ฟยังคลุ้งไปด้วยกลิ่นจากการสโมกเชื่อแล้วล่ะครับว่าเมนูนี้จัดเต็มด้วยเทคนิค

วิทยาศาสตร์และยังน่ารับประทานอีกด้วยครับศาสตร์แห่งอาหารการกินเชิงโมเลกุลหรือที่เราเรียกว่าโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีนั้นคือการนำวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และทางเคมีของส่วนผสมระหว่างการทำอาหารแม้เราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบ

0: คาเวียที่ไม่ใช่ไข่ปลาแต่เป็นน้ำมันน้ำผลไม้หรือมูสโฟมจากช็อกโกแลตหรือจากซุปเป็นต้นครับซึ่งทุกครั้งที่อาหารถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคเหล่านี้มักจะสร้างความตื่นเต้นให้นักชิมโหยหาอยากลิ้มลองอยู่เสมอ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณาเดชรัตนากูลนะคะอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยปกติเรื่องของการทำอาหารแล้วนะคะจริงๆแล้วมีวิทยาศาสตร์สอดแทรกไปอยู่ในทุกที่ทุกแห่งในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเรื่องของการทำอาหารก็มีวิทยาศาสตร์สอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการที่ทำให้อาหารที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมีสีนะคะตามที่เราต้องการมีกลิ่นมีรสชาตินะคะวิทยาศาสตร์เข้าไปอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีการเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเรื่องของการทำอาหารให้มันดูมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นหรือน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหรือมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมทำให้ตัวอาหารของเราที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความน่ารับประทานแล้วก็มีความปลอดภัยในการบริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ของการใช้เรื่องของเครื่องปรุงต่างๆนะคะในการที่จะเอามาช่วยเสริมในเรื่องของกลิ่นรสชาตินะคะแล้วก็เรื่องของเทคนิคเรื่องของการปรุงนะคะการใช้อุณหภูมิหรือความร้อนต่างๆซึ่งก็จะมีผลเรื่องของระดับการสุกหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสนะคะของตัวอาหารที่เราจะปรุงขึ้นมานะคะรวมถึงเรื่องของกลิ่นด้วยนะคะว่าเราจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะที่จะทำให้ได้สีได้กลิ่นรสชาติรวมถึงทำออกมาแล้วเนี่ยนะคะยังมีความปลอดภัยในเรื่องของการบริโภคด้วยนะคะนี่คือหัวใจสำคัญในการที่จะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาจับนะคะตอนนี้ก็จะมีการเอาไปใช้ค่อนข้างเยอะมากนะคะนะอย่างเช่นเทคนิคการทำซูวีอย่างเงี้ยนะคะปกติถ้าเป็นการทำปรุงอาหารแบบปกติทั่วไปนะคะเราหมักเนื้อแล้วก็เอาไปปรุงให้สุกเนี่ยเนื้อก็จะมีลักษณะที่แห้งแล้วก็ด่างแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยนะคะเชื่อว่าในโรงงานแปรรูปอาหารหลายที่เลยอ่ะใช้ตัวนี้อยู่แต่เราอาจจะไม่ทราบกันนะคะจริงๆเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันถูกเอามาใช้มานานมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเรื่องของการถนอมอาหารยืดอายุการเก็บรักษาอาหารนะคะไม่ว่าจะใช้กระบวนการทำแห้งกระบวนการแช่เย็นกระบวนการแช่เยือกแข็งใดๆก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆพวกนี้นะคะไปทั่วโลกเลยเราก็ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารพวกนี้เข้ามาเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในบ้านของเรานะคะจากทุกวันนี้การตลาดทุกวันนี้นะคะก็คือจะเน้นเรื่องของภาพลักษณ์นะคะหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายในหนึ่งคำเนี่ยมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาได้นะคะเกิดความว้าหรือว่าแบบมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยนะคะในการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบอาหารที่เป็นแบบเดิมๆของเราเคยเป็นซอสก็เป็นน้ำนะคะก็กลายแบบเป็นเม็ดบีหรือว่าเป็นส่วนผสมในพวกเครื่องดื่มต่างๆก็จะทำให้เรื่องของได้กลิ่นรสชาติหรือมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นพูดง่ายคือมันจะสร้างเรื่องของความน่าสนใจหรือสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นร้านอาหารหรือภัตตาคารต่างๆนั่นเองค่ะ

0: และเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูเบอร์เกอร์เล็กทูเอิร์ธนำเสนอโดยเชฟเบสเชฟหนุ่มหัวใจร็อกสตาร์ผู้สร้างตำนานอเมริกันเบอร์เกอร์ให้คนไทยติดใจที่ร้านร็อกมีเบอร์เกอร์มาแล้วเมนูวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยเทคนิคแบบไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมเบสนะครับจากเบอร์เกอร์ครับมันมีน้องๆครับกับพี่ๆจากคณะอุตสาหกรรมการอาหารนะครับก็ได้สนใจมาติดต่อมาพูดคุยกับล็อกมีมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาร่วมในโครงการแกสโตรโนมีนะครับแต่ประมาณช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยได้มีความรู้หรือว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องอาหารมามากพอที่จะเข้าใจ

เรื่องแกสโตรโนมีนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนตัวเองเริ่มพร้อมแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมครับก็จริงๆความรู้ด้านแกสโตรโนมีผมพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหลายๆศาสตร์ที่ได้คุยกับเชฟประชันแล้วเขาได้มีการแนะนำมานะครับว่าแกสโตรโนมีวิธีนี้มันเหมาะกับร้านอาหารประเภทเหมือนล็อกมีเบอร์เกอร์พอวัตถุดิบพื้นบ้านของเชียงใหม่เนี่ยดีจริงๆผมใช้กับมือผมรู้เลยว่าดีมากจริงๆอยากใช้มากหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะรูปแบบของร้านผมบางทีเราต้องออเดอร์เป็นจำนวนมากมันเลยไม่ได้ใช้เกือบทุกอย่างก็เมนูที่ทำในโครงการ Gastronomy นะครับชื่อว่า Lake to Earth นะครับเป็น Surf and Turf Style Burger นะครับแรกก็ที่ผมคิดก็คือว่าต้องมีองค์ประกอบให้มันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งนะครับส่วนตัวกุ้งนะครับกุ้งกุลาผมแยกเอาเปลือกกับหัวออกมานะครับเอาไปทำน้ำมันนะครับแล้วก็เอาน้ำมันมาทำตัวพาวเดอร์เอาไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับ

่วนตัวเปลือกผมไปเอาไปทำเป็นซอสบิสนะครับสไตล์ฝรั่งเศสแต่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยเป็นซอสบิสสไปซี่นะครับรสชาติแบบต้มยำนะครับตัวกุ้งเนี่ยเอาไปทอดกับผงที่ทำจากตัวมันเองนะครับแล้วก็ตัวซอสบิสเนี่ยเราเอาไปใส่ในกระบอกไซฟอนทำเอสปูม่านะครับส่วนตัวมายองเนสกระเทียมดำก็ทาที่ขนมปังครับผมก็เลยเอาผักเชียงดาเนี่ยครับไปผัดในบราวน์บัตเตอร์กับเบคอนนะครับเพื่อเป็นผักรองนะครับ

สชาติมันจะออกเป็นสไตล์ไทยนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากตัวซอสหลักมันเป็นซอสที่เป็นซอสบิดสไตล์ฝรั่งเศสแต่เรามาปรับเปลี่ยนเครื่องเทศข้างในให้มันเป็นเครื่องเทศเหมือนต้มยำครับมันก็จะไม่เลี่ยนมากก็จะออกเป็นเปรี้ยวหวานนะครับก็รสชาติทานไม่ยากครับเซิร์ฟเป็นเทิร์ฟสไตล์เบอร์เกอร์นะครับโดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเข้ามาประยุกต์ทำยกระดับวัตถุดิบของพื้นบ้านของเชียงใหม่นะครับวัตถุดิบอินทรีย์ก็ปกติร้านเราทำแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วนะครับเป็นโฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับแต่ว่าเราเสิร์ฟในลักษณะของเป็นแคชชวลนะครับคือเป็นแบบว่าเสิร์ฟแบบเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับแต่ว่าการยกระดับก็เลยเป็นโจทย์ที่ทำให้ผมคิดเมนูนี้ขึ้นมาเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ทางฟินหามาเป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ของเชียงใหม่นะครับผมคือผมรู้สึกว่า

0: แกสโตรโนมีเนี่ยอาหารบางประเภทเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็น texture เดิมแต่อาหารบางประเภทเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยน texture เป็นแกสโตรโนมีเนี่ยมันเพิ่มความน่าสนใจขึ้นผมว่าแกสโตรโนมีก็เหมือนเป็นการเปลี่ยน texture ของอาหารมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างนะครับแต่สำคัญแล้วคือรสชาติมันต้องคงของวัตถุดิบหรืออาหารประเภทนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในความคิดผมเนี่ยแกสโตรโนมีเนี่ยไม่ได้เหมาะกับอาหารทุกประเภทแต่เหมาะกับอาหารบางประเภทที่จะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ครับ
1: เบอร์เกอร์สุดสร้างสรรค์ที่ใช้เทคนิคการเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารด้วยวิธีเพาเดริงอบอวนด้วยกลิ่นจากน้ำมันกุ้งวางบนเจลลี่ผักดองที่เปลี่ยนจากผักดองแบบเดิมให้ทานง่ายขึ้นข้างๆกันมีซอสต้มยำที่อัดก๊าซเข้าไปจนได้เนื้อสัมผัสที่บางเบาตบท้ายด้วยกลิ่นควันไม้แอปเปิลเป็นเมนูที่คงจะระเบิดความอร่อยในแบบแก๊สโตรโนมีสุดๆไปเลยล่ะครับ

ในวันนี้เราได้เห็นเมนูที่ถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทั้ง2เมนูยิ่งตอกย้ำคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดได้ชัดเจนขึ้นไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเมนูอาหารที่สร้างจากไอเดียของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆจนเกินจินตนาการของเราไปเลยก็ได้ล่ะครับที่สำคัญเราได้เห็นแล้วว่านวัตกรรมกับอาหารที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับมูลค่าของเมนูนั้นจะสูงขึ้นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความตั้งใจของศิลปินหรือเชฟผู้รังสรรค์เมนูที่จะเห็นค่าของวัตถุดิบนั้นแล้วใช้เทคนิคเล่าเรื่องราวในจังหวะที่พอดีและหากเมนูนั้นมีเสน่ห์ก็อาจจะถูกจริตถูกใจนักชิมในวงกว้างอย่างแน่นอนล่ะครับความอร่อยในเชียงใหม่ยังมีอีกหลายเมนูที่อยากชวนให้นักเดินทางไปลิ้มลองถึงถิ่นโดยเฉพาะถ้าได้กินตอนร้อนๆจากเตาคงจะฟินกันสุดๆเลยล่ะครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

ดีจากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดง

0: ให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

เรียนท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุทธ ถาวรานุรักษ์นะครับวันนี้มาคุยกับท่านเรื่องการสื่อสารโดนใจเอ๊ะทำไมเราต้องสื่อสารโดนใจด้วยหาบัง

สนใจเห็นไหมครับมันเป็นเพลงที่โดนใจกลุ่มคนที่เกิดในช่วงGeneration X ถูกไหมฮะช่วงปี2507จนถึง2524มันโดนใจใครบางคนที่ทำให้เขาสามารถคล้อยตามไปกับการพูดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาอาจารย์อยากจะพูดสื่อสารให้โดนใจโดนใจในที่นี้ก็คือทำให้คนฟังคล้อยตามเราเชื่อเรานะฮะปฏิบัติตามเราหรือได้รับกำลังใจจากการสื่อสารของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดให้มันโดนใจเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะหลายคนเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันว่าในโลกยุคดิจิทัลในขณะนี้

ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายสับสนหลายคนเนี่ยเจอภาวะโควิดเข้าไปนะครับการสื่อสารที่ผ่านเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้คนกับคนเนี่ยคุยกันบางทีไม่อาจจะรู้เรื่องนักนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารโดนใจวันนี้มีทริคมีเทคนิคอยู่สัก 4-5 เทคนิคที่จะเอามาคุยกับน้องๆให้น้องๆได้ฟังกันนะครับ5เทคนิคนี้มีอะไรบ้าง1เราเรียกว่าจั่วหัวเรื่องเด่นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจั่วหัวเรื่องเด่นได้เราจะทำให้คนเนี่ยตามเราเวลาเราไปดูใน Twitter ไปใน Googleนะครับมีคำสำคัญที่อยู่ในช่วงเวลาที่คนสนใจถ้าเราจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นขึ้นเนี่ยนะครับคนก็จะสนใจเรานะเราหัดใช้คำของคนที่เป็นไปตามวัยนะเช่นเราคุยกับวัยรุ่นเราก็อาจใช้คำของเขานะครับใช้คำว่าแกงใช้คำว่าปังบุรีเย่คำอีกหลายคำเลยนะครับที่อยู่ในหัวเรื่องต่างๆตอนนี้นะฮะต่อมาเราสร้างประเด็นที่น่าสนใจจั่วเรื่องเด่นมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคือเราต้องรู้จักพูดในสิ่งที่คนฟังอยากจะฟังมากกว่าการที่เราอยากจะพูดอะไรนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะพูดอะไรให้พยายามไปดูบริบทของเวลาในขณะนี้ด้วยว่าเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับจั่วเรื่องเด่นประเด็นสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายในการสื่อสารนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความกันนะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังนะครับนะอาจารย์ย้ำใหม่นะ5ทริคตอนนี้ที่กำลังคุยว่าจะทำยังไงให้สื่อสารโดนใจ 1. จั่วหัวเรื่องเด่น 2. ประเด็นน่าสนใจ 3.ใช้กลและวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของตัวเองและ 5. เป็นกันเองกับคนฟังเอาล่ะเราไปดูเลยจั่วเรื่องเด่นนี่เป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดไปเบื้องต้นแล้วว่าเราสามารถที่จะหาคำต่างๆมาทำให้เรามีหัวเรื่องที่เด่นขึ้นนะครับเช่นเราจะไปดูคำติดเทรนด์ต่างๆเทรนด์ใน Twitter เทรนด์ใน Google เทรนด์ของคนที่ฟังเราเป็นแบบไหนตอนนี้ถ้าเราไปพูดให้กลุ่มคนสูงวัยฟังเทรนด์ของคนสูงวัยที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นคำว่าอะไรบ้างกลุ่มวัยรุ่นสนใจคำว่าอะไรบ้างกลุ่มคนที่เป็นวัยกลางคนสนใจคำว่าอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราจะลงชุมชนพูดเรื่องสวัสดิการของรัฐเราก็ต้องพูดเงินผู้สูงอายุเห็นไหมครับมันก็ต้องใช้คำของเขาเลยเงินผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเห็นไหมครับเวลาเราจะไปพูดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนฟังเราก็ต้องพูดคำว่าตาสพศใช่ไหมฮะเราต้องพูดคำของเขาเลยที่เขากำลังฟังอยู่เพราะฉะนั้นเทรนอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ต้องเกาะติดคำพวกนี้เอาคำพวกนี้มาเป็นหัวเรื่องของเราต่อมาต้องหาคำที่โดนใจคำที่โดนใจเหล่านี้เราต้องรู้ว่าภาวะของคนในขณะนี้เขาอยู่ในบริบทของอารมณ์แบบไหนคนในตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดเราก็อาจจะต้องมีคำที่เดาใจเขาว่าพูดหน่อยหนึ่งว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเครียดโควิดใช่ไหมครับโควิดตอนนี้สามารถที่จะมียามาช่วยรักษาโควิดได้แล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดวัคซีนตอนนี้เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แล้วโควิดอาจจะทำให้พวกเราเจอกับเหตุการณ์มากมายแต่กำลังใจหลังจากนี้นะครับวิธีการหลังจากนี้ก็จะมาอีกมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเดาบริบทของคนอารมณ์ของคนตอนนั้นได้เนาะเวลาเราเดาใจได้เนี่ยเราจะผลิตคำที่โดนใจใช่ไหมอย่างเด็กในภาคใต้อาจจะชอบศิลปินไม่รู้ทำปรือได้แค่ยอบแลข้าวไปแกก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจเราพยายามเอาคำที่เขาร้องกันอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาร้องเพลงมหาวิทยาลัยวัวชนเราก็จะเอามาร้องใช่ไหมอยากจะให้กำลังใจพี่น้องน้องๆเยาวชนพี่น้องชาวมุสลิมที่ภาคใต้เรารู้อยู่แล้วศิลปินในดวงใจเขาคือลาบานูน
ช่ไหมเราอยากจะโดนใจเขาเราก็อาจจะร้องเพลงลาบานูนบ้างก็ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้ก็มีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีพลังงานจนใช่ไหมฮะครูจำไม่ค่อยแม่นนะครับเราก็ทำให้เขาโดนใจคำว่าโดนใจในที่นี้มันอาจจะผลิตออกมาเป็นเพลงมันอาจจะผลิตออกมาเป็นคำในเพลงคำในคอมพิวเตอร์คำที่เขาคิดอยู่นะฮะคำที่เขาเจออยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้หาได้คนสนใจเรื่องอะไรอย่าลืมพูดนะครับตอนนี้คนสนใจเรื่องที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยคือน้องลิซ่ามาประเทศไทยไม่ได้มาภูเก็ตไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะพูดประเด็นที่คนสนใจในการนำเรื่องเราก็ได้ว่าถ้าน้องลิซ่ามาไม่ได้มีเงิน100ล้านท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรต่อครับอะไรอย่างนี้คือสร้างประเด็นให้ขบคิดต่อนะฮะมันก็จะโดนใจเขาคือเราเอาบริบทหรือเอากระแสตัวนั้นมาพูดนะครับต้องใช้คำที่สามารถขยายความต่อได้อ่ะดีนะฮะคำที่ขยายความต่อได้เช่นท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าตาสหมายถึงอะไรท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าพอสอหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็จะดึงความน่าสนใจของการสื่อสารเนี่ยในช่วงต้นๆมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านลองไปพิจารณาดูนะแล้วอย่าลืมพูดในสิ่งที่คนฟังรอฟังนั่นหมายความว่าเวลาไปพูดที่ไหนในแต่ละครั้งให้เดาไปเลยว่าคนฟังก็อยากฟังอะไรอะไรเป็นประโยชน์ของคนฟังคนฟังไม่ได้มีเวลามากเขาอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาดูนะเขาอยากจะกลับบ้านไปทำกับข้าวใช้เวลาส่วนตัวกับแฟนกับคนรักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนฟังอยากฟังสาระสำคัญคนฟังฟังได้ประมาณ 15-17 นาทีเพราะฉะนั้นอะไรที่คนฟังอยากฟังต้องเดาไปให้ขาดนักศึกษาอาจจะไปพูดเรื่องการทำการท่องเที่ยวชุมชนต้องพูดเลยองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนคืออะไร1 2 3 4นะครับเร็วๆสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับคนฟังก็อยากฟังเหล่านี้แล้วก็เขาก็จะได้กลับไปทำงานอื่นๆต่อนะครับนี่คือทริคการจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นๆเนาะวันนี้เราจะพูด3เรื่องเท่านั้นเองการท่องเที่ยวชุมชนมีองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเข้าไปทีนี้อาจารย์คิดว่าเราคงมีเวลามากมายที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อนะครับอาจารย์อยากจะให้พวกเรามาดูอีกเรื่องนึงเวลาเรากำหนดประเด็นที่น่าสนใจอะไรคือประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเมื่อกี้คำอะไรติดเทรนด์ประเด็นอะไรเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตการอย่าด่วนตัดสินบางทีเราด่วนตัดสินไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดออกไปแล้วกลายเป็นโทษนะในสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้กลายเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องดูนะอะไรที่คนฟังจะต้องกลับไปถกเถียงต่อคิดต่อนะครับเราลองดูประเด็นพวกนี้อะไรที่ไม่นอกเรื่องจั่วหัวไว้เรื่องรักโลกลดโลกร้อนเรามาพูดเรื่องการฆ่าเสือดำคนละเรื่องเพราะฉะนั้นจั่วไว้เรื่องอะไรต้องพูดในเรื่องนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นน่าสนใจประเด็นอะไรที่อยู่ในกระแสประเด็นอะไรที่อยู่ในเรื่องที่จั่วไว้แล้วประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตมาเรื่อยๆตามความจริงเข้ามาเรื่อยๆอย่าพูดความคิดเห็นล้วนๆให้พูดว่าข้อที่จริงมาจากแหล่งไหนแหล่งไหนแหล่งไหนแล้วการพูดในแต่ละครั้งมันจะทำให้คนเชื่อมากขึ้นนะครับให้คนฟังก็ตกเถียงต่อคิดต่อได้นะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจต่อไปครับใช้วิธีที่หลากหลายนะหลายคนเนี่ยใช้กลวิธีที่เร้าอารมณ์นะเคยเห็นใช่ไหมครับคือตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างประเด็นที่เร้าอารมณ์เนาะหลายคนเลือกข่าวมาพูดนะครับหลายคนเลือกเร้าอารมณ์แบบใช้กวีนะอันนี้ก็เป็นยุคหนึ่งที่เรานิยมกันเหมือนกันทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงคือศึกใกล้ไล่ข่มเหงเมื่อคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังพยายามที่จะเร้าปลุกระดมอาจารย์ไม่ได้สอนให้พวกคุณไปอยู่บนท้องถนนอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้คุณใช้การสื่อสารเนี่ยเผื่อว่าไปลงอบต.อบจ.เทศมนตรีนะก็ใช้ได้นะคนก็ยังใช้กันอยู่คือนอกจากกลอนแล้วเขาพูดคำขวัญกันด้วยเคยเห็นไหมผมตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อแผ่นดินเขาพูดมอตโต้
สิ่งเหล่านี้มันทำให้เรา

เอาอารมณ์ของคนต่อมาดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกอันนี้เขาก็ใช้กันเยอะมากนะครับวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้เดินเข้ามาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้เชื่อแน่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะปลูกฝังพวกเราเหมือนปลูกฝังอาจารย์ให้ผูกพันและทำความดีเพื่อสังคมคือเอาเราเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจคนฟังนะครับเนาะหลายคนเลยนักการเมืองหลายคนที่เวลาจะสื่อสารเรื่องนี้เห็นไหมฮะเขาก็พยายามที่จะพูดด้วยภาษาถิ่นนั้นเนาะพยายามพูดใต้พยายามแหล่งตายมั่งพยายามอู้กำเมืองพยายามเว้าลาวนะอันนี้คือการที่เราดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกเนาะหรือเราเจอวัยรุ่นแล้วเราไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงกราดจากบรรดาญาติญาติที่ห่างหายกันปีหนึ่งโยแล้วก็แรปบอกก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราเจอใครเราก็ทำให้เขาเป็นพวกเราอะเนาะตาสไหมวันนี้ตาสไหมน้องน้องนักเรียนตาสไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเขาเป็นพวกเดียวกับเราการสื่อสารของเราก็จะง่ายขึ้นย่อยง่ายขึ้นเพราะคนฟังรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขานะครับกลยุทธ์ที่เล่าเพียง3ข้อก็น่าสนใจนะคือข้อมูลมันมีเยอะมากใช่ไหมครับแต่เราสามารถสรุปออกมาสัก3เรื่องวันนี้พี่ไม่พูดมากเลยพี่พูดกับน้องสัก3เรื่องเรื่องที่1 น้องตามข่าวหรือยังที่คนเก็บขยะที่ชายหาดชะอำเก็บขยะเสร็จแล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งกลับขุดหลุมฝังกลบที่ชายหาดนั้นเลยเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยครับใน CNN ก็ทำข่าวข่าวที่สองที่พี่อยากจะรีวิวตอนนี้เป็นข่าวบันเทิงน้องดูหัวหน้าหงไหมครับสรุปเรื่องของหัวหน้าหงไปถึงไหนแล้วครับเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาบังคับให้ทำแท้งจริงหรือเปล่าครับประเด็นที่สามที่อยากจะพูดก็คือน้องแอนชิลีน้องแอนชิลีรู้จักกันหรือเปล่าครับคนที่ได้รับรางวัลล่าสุดในการประกวดMUT นะครับปีล่าสุดนะเขาประกาศเรื่องของการที่ภาคภูมิใจในรูปร่างและเรือนร่างของตัวเองประมาณนี้ครับคือพยายามพูดคำสัก 2-3 ประเด็นที่มันอยู่ในกระแสแล้วชวนให้เขาติดตามอันนี้อาจารย์พูดเรื่องข่าวโดยทั่วไปนะฮะเรื่องตั้งคำถามและยิงคำตอบกลยุทธ์นี้คนก็ใช้บ่อยนะครับเราทำยังไงเราถึงจะกลายเป็นคนสุขภาพดีอ้าวพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับก็ชวนคนก็คุยนะเอ้า1ออกกำลังกายถูกไหมครับ2ทำอารมณ์ให้แจ่มใส3กินอาหารที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง3อครบเลยอะไรเงี้ยคือหลายใช้วิธีการนี้คือเดาไปก่อนว่าคนฟังเขาจะฟังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอีกกลวิธีหนึ่งเราเรียกว่ากลวิธีเล่นสลับเล่านะฮะเล่นสลับเล่าก็คือหากว่าใครกำลังสบายจงปรบมือพลันปังปังแล้วก็เล่า1เรื่องอย่างนี้เป็นต้นเล่นเกม1เกมแล้วก็เล่า1เรื่องนะอยากจะสอนนักศึกษาอยากจะทําเรื่องประเด็นปัญหาสังคมกับน้องๆเยาวชนนักศึกษาก็เอาหนังสือพิมพ์ลงให้เขาเลยแล้วก็ให้เขาเอาข่าวต่างๆภาพข่าวต่างๆมาตัดแปะนะมาตัดแปะในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วให้เขาเล่าเรื่องอาชญากรรมที่เจอในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นมั้ยฮะเล่นสลับเล่าเล่นสลับเล่าโปรเจกต์พวกนี้นะการสื่อสารพวกนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากในยุคนี้นะครับอาจารย์ย้ำอีกทีนะกลวิธีหลากหลายอาจารย์พูดแค่5กลวิธี1คือเร้าอารมณ์2คือเอาคนฟังเข้ามาเป็นพวก3เล่าเพียง 2-3 ประเด็นเท่านั้น4ยิงคำถามแล้วก็สร้างคำตอบไปเรื่อยๆ5เล่นสลับเล่านะครับต่อมาอาจารย์อยากจะให้พวกเราเวลาขึ้นไปสื่อสารเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะครับเรามองกระจกแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นศิลปินดาราไม่ได้เป็นณเดชน์ยาย่าไม่ได้เป็นเคนภูภูมิแต่เราก็เป็นตัวของเราแล้วเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวของเราได้ถ้านักศึกษาตามอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนอื่นเลยนะครับเขาเป็นตัวของตัวเองพิมรีพายก็เป็นพิมรีพายบังซันก็เป็นบังซันนะแม่ฉันจะได้กินกุ้งเปาะฉันจะได้กินกุ้งแม่ฉันจะได้กินปลาอินทรีใช่ไหมพิมพ์รีพายก็คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งคือทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดเลยการเป็นตัวของตัวเองในบริบทของกาลเทศะนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโลดแล่นอยู่ในการสื่อสารที่ภาคภูมิใจนะฮะ

เราเป็นคนอื่นไม่ได้ในขณะที่เรากำลังสื่อสารอยู่นะครับเรามีรากฐานมาจากอะไรนะอาจารย์เป็นคนตายเวลาแล้งอาจารย์ก็พยายามแล้งภาษาได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปคุยกับคนฟังที่เป็นคนใต้ทั้งหมดการสื่อสารด้วยภาษาใต้อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าการสื่อสารด้วยภาษากลางก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นดูคนฟังดูบริบทวัฒนธรรมที่เราเจอนะครับแล้วก็เป็นตัวของเราเองได้เลยนะแล้วตัวเองนี่แหละนะครับอัตลักษณ์พวกเรานี่แหละจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราสื่อสารโดนใจได้นะครับเราเก่งเรื่องเพลงลูกทุ่งเราก็เอาเพลงลูกทุ่งมาเป็นการสื่อสารได้นะน้องเคยฟังไหมครับปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุงนอนแล้วคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปแล้วโรงงานทอผ้างงกับการสื่อสารนี้ไหมครับอาจจะตั้งคำถามงงการสื่อสารไหมครับปิดไฟแล้วนะแล้วเขียนจดหมายได้ไงครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพยายามเอาสไตล์ที่เราเป็นเนี่ยนะฮะเข้าไปทำให้อยู่ในเรื่องของการพูดนั้นอาจารย์ชอบร้องเพลงมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สอนไปร้องเพลงไปเราอยากให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าใจ

0: ต้องเอ่ยคำ
1: เห็นไหมเราก็พยายามบอกเขาด้วยเพลงเราเห็นคนร้องไห้หรือเราอยากจะ empower เขาให้กำลังใจเขาก็บอกจำได้ไหมวันแรกที่เราเกิดมาเราร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเราจะก้าวต่อไปบนโลกใบนี้เนื้อเพลงอาจจะไม่ตรงกับศิลปินมั่งแต่ว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เราชอบการสร้าง participation หรือการมีส่วนร่วมของผู้ฟังเราก็ให้เขามี participation มีส่วนร่วมกับเรานะเราเนี่ยปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็ทำไปกับเขาอาจารย์คิดว่าการสื่อสารที่โดนใจเราต้องมีความเป็นตัวของเราเองนะครับมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารแล้วกลยุทธ์สุดท้ายก็คืออย่าลืมเป็นมิตรกับคนฟังนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอคน3กลุ่มเท่านั้นเองคนกลุ่มแรกคือคนที่อายุมากกว่าเราคนกลุ่มที่2คือคนที่เป็นเพื่อนเราอายุเท่าเราและคนกลุ่มที่3คือคนที่อายุน้อยกว่าเราเวลาเราเจอคนกลุ่มต่างๆแล้วเราไม่ทำให้เขาผิดหวังในการสื่อสารในแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะฮะนะสมมุติว่าท่านต้องไปคุยกับคนที่เป็นคนสูงวัยนะครับท่านรู้นี่นะคนสูงวัยเป็นยุคคุณพ่อยุคคุณแม่ยุคคุณตาคุณยายของเราเขาอาจจะเกิดในช่วงที่เราเรียกกันทางวิชาการว่าเป็น Generation B คือ2489จนถึงปี2507คนกลุ่มนี้เนี่ยใช้ตาใช้หูใช้ปากใช้ร่างกายมามากแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้ยินในการสื่อสารก็คือการพูดด้วยการเสียงที่ถ้อยคำที่ฟังชัดนะเสียงชัดเจนกระชับแล้วก็ชัวร์นะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าคนกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยต้องการเสียงดังฟังชัดใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้หูอย่างโฟกัสนะเพราะฉะนั้นเราพวกเราเนี่ยต้องเห็นไหมเวลาเราเจอคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะต้องใช้คำพูดใช้หน้าใช้ตาของเราให้เสียงดังฟังชัดใช่ไหมหรือเวลาเราเขียนหนังสือให้คนกลุ่มนี้เราอาจจะต้องเขียนตัวใหญ่หน่อยเพื่อให้คนกลุ่มผู้สูงวัยเนี้ยรับสารอย่างชัดเจนนะครับคนกลุ่มอายุเท่าเราก็แคร์เขาหน่อยเอาใจใส่เขาหน่อยใช่ไหมครับเดาใจเขาหน่อยเขาอยากได้อะไรเขาพอจะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความสุขร่วมกันได้ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองเวลาคบกับเพื่อนก็ต้องจริงใจใช่ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมนะก็ถามเขานิดนึงอยากกินอะไรไหมนะอ๋อไม่อยากกินอันนี้แล้วอยากกินอะไรลองหาประโยชน์ที่เราจะคุยกับเขาได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือคนกลุ่มที่อายุน้อยๆเนี่ยลองดูว่าเขาสนใจอะไรอยู่เราเอาตัวเราไปสนใจเหมือนเขาได้ไหมแล้วค่อยๆพูดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกับคนฟังอ่ะดีที่สุดนะครับเริ่มต้นจากความรักกันแหละดีที่สุด Love before learn ทำให้รักก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ด้วยกัน Love before teach ทำให้รักก่อนแล้วค่อยสอน Love before speech ทำให้รักก่อนแล้วค่อยๆพูดนะฮะเพราะฉะนั้นให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์ไปเลยในช่วงแรกๆเวลาเราขึ้นพูดเวลาเราขึ้นพูดที่ไหนเนี่ยจะสื่อสารให้โดนใจเนี่ยทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังไปให้ครบว่าคนฟังเป็นกลุ่มคนที่เป็นช่วงอายุเท่าไหร่เป็นคนเพศใดเป็นคนที่มีภูมิลำเนามาจากอะไรระดับการศึกษาเป็นอย่างไรเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับเขาตอนนี้ในบริบทของเขากำลังคล้ายๆกับโฟกัสเรื่องอะไรคือเขาดูเทรนด์ใน Twitter เรื่องอะไรอยู่พยายามหยิบยกคำเหล่านี้เพื่อจะเดาใจเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากฟังคำว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นคนฟังทุกคนเนี่ยที่มาฟังเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเราดีเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณค่าจากการฟังในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานอกจากรู้ว่าเขาเป็นใครคนฟังเป็นใครคนฟังต้องการอะไรคนฟังมีประโยชน์อย่างไรจากการฟังเรา นะครับคนฟังสนใจอะไรอยู่แล้วคนฟังจะมีส่วนร่วมกับเราได้ที่จุดไหนบ้างให้พยายามทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังนี้ไปให้มากแล้วเราจะประสบความสำเร็จเป็นการสื่อสารโดนใจในทุกๆครั้งเอาละครับอาจารย์พูดไป5ประเด็นเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่อาจารย์อยากจะทำให้พวกเราได้กลายเป็นคนสื่อสารที่ทำให้ใครๆก็ฟังแล้วโอ้โหมันโดนอ่ะคนคนนี้สื่อสารแล้วโดนใจอ่ะนะมีอยู่5เรื่องอะไรบ้างครับ5เรื่องอะไรบ้างครับอ้าว1อย่าลืมจั่วหัวเรื่องให้เด่น2อย่าลืมหาประเด็นที่คนกำลังสนใจนะครับขึ้นมาเรียงร้อยในการพูดของเรา 3. ใช้กลวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของเราเองอย่าไปเป็นคนอื่นเป็นตัวของเราเองเป็นตัวของเราเอง 5. เป็นกันเองกับคนฟังเอานะอาจารย์พูดช้าๆนะจั่วหัวเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังแล้วอาจารย์เชื่อนะครับว่าคนที่ฝึกเรื่อยๆ practice makes perfect ฝึกทำแบบนี้เรื่อยๆฝึกที่จะสนใจมากกว่าเรื่องที่เราอยากจะพูดอ่ะสนใจบริบทสนใจคนฟังสนใจเทรนด์สนใจกระแสสนใจความรู้สึกของผู้คนสนใจสิ่งที่เป็นบริบทการสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็สร้างเรื่องจากบริบทการสื่อสารที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในขณะนั้นเราจะกลายเป็นนักสื่อสารที่สร้างการสื่อสารแบบโดนใจอย่างแน่นอนขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาโทกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวๆตีเซ่หัวรุ้งได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงในวันเทถกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้ลูกเศร้าไหนวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อร้อยให้ไหนวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตลูกเศร้าไหนวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้ววะแล่ตานาคนเราน่ะถูกจับติดร่างแล้วยังมาถูกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าวเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแจ้งกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าชาเกินสมควรแล้ววาเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้ไหนวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

ุกวันนี้นะครับไม่ว่าผมจะเดินไปที่ไหนมองไปที่ใดก็เจอแต่สิ่งเต็มไปหมดเลยครับขณะกลับบ้านเปิดทีวีก็ยังเจออีกแน่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการโฆษณานั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับก็จะพาคุณผู้ชมมาบุกถึงออฟฟิศเอเจนซี่โฆษณาแห่งประเทศไทยชื่อว่า Young and Rubicam Thailand นะครับซึ่งก็มีผลงานต่างๆมากมายแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณโอลิเวอร์หรือคุณกิติพงศ์วีระเตชะกันครับ

0: การโฆษณาได้อย่างไรครับ
1: แรกๆจริงๆผมอยู่ฝั่งมีเดียของในเครือ The Nation นะครับตอนช่วงที่ .com กำลังบูมใหม่ๆเลย
0: Nation ก็จะเป็นเหมือนฝั่งข่าว
1: ใช่ครับแต่ผมดูในฝั่งที่เป็นทางการตลาดหน่อยทำงานกับบรรดาพวกผู้ประกอบการนะครับช่วงที่ e-commerce กำลังดังๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับบริษัทวิจัยนะครับอันดับหนึ่งของอังกฤษนะครับที่มีสาขาในเมืองไทยที่ชื่อ Taylor Nelson Software หรือว่า TNS ในปัจจุบัน
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้ได้มีโอกาสครับในการทำงานกับบรรดาแบรนด์ดังๆนะครับทั่วโลกเลยทั้งแบรนด์อินเตอร์ด้วยแบรนด์ไทยด้วยนะครับ อยู่กับข้อมูลอยู่กับงานวิจัยเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อยากจะมาในมุมมองของการเอางานวิจัยมาใช้ในเรื่องราวของการเอามาผลิตเทมเป็นแคมเปญการตลาด
0: ก็เหมือนจากเบื้องหลังแล้วมีถังข้อมูลมาเต็มที่ก็อยากจะผลักตัวเองออกมาอยู่เบื้องหน้าขึ้นมานิดนึงแล้วเราติดใจในตรงนั้นหรือว่าเราคิดว่า
1: ผมว่าความกดดันของคนที่อยู่กับข้อมูลหรืออยู่กับตัวเลขเยอะๆเนี่ยนะครับพอเราเห็นมากรู้มากแล้วก็เราสนุกกับการตีความข้อมูลเนี่ยมันทำให้เราอยากจะเอาข้อมูลไปใช้แล้วก็มีอะไรที่จับต้องได้นะครับเพราะอย่าลืมบางครั้งเนี่ยพอมีข้อมูลเยอะๆแล้วตันเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอะไรยังไง
0: เหมือนเราจมอยู่กับกองข้อมูลที่มันมหาศาลเข้ามา
1: ต้องเพราะมันมีโอกาสที่สามารถที่จะเล่นกับอีกฝั่งหนึ่งของความคิดนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับว่าพูดถึงเรื่องข้อมูลพูดถึงเรื่องงานวิจัยมันเป็นลอจิกมันเป็นศาสตร์ใช่ไหมฮะแต่พอมันได้เข้ามาอยู่ในวงการโฆษณามันเป็นเรื่องของ creativity ทำให้ผมได้บาลานซ์ทั้งสองฝั่งนะครับว่าจะคิดยังไงให้มันมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็บวกกับสิ่งที่มันเป็นกลยุทธ์สิ่งที่มันเป็นlogic
0: ความน่าสนใจของในตัวสายงานเนี้ยหรือเสน่ห์ของมันคืออะไรครับ
1: แน่นอนที่สุดเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์
0: ครับ
1: นะครับหน้าที่ของคนโฆษณาโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่ผมดูแลคือเรื่องของการวางแผนกลยุทธ
0: ์
1: แบรนด์นะครับแล้วก็การสื่อสารแบรนด์เนี่ยเราจะทำยังไงให้สินค้าของลูกค้าเราเนี่ยมันดูน่าสนใจแล้วมันดูมีความคิดสร้างสรรค์ที่คนต้องการนะครับแล้วคนอยากฟังเราเท่าที่เราอยากจะสื่อสารกับเขาการทำงานการโฆษณาสมัยนี้เนี่ยผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะขึ้นนะครับการที่เราจะช่วยให้ลูกค้าเราเนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์นึงในแคททิกอรีนั้นๆนะครับมีความน่าสนใจแล้วก็มีความโดดเด่นในแง่ของการแข่งขันได้แล้วผู้พกชอบเราเป็นสิ่งที่ทำให้ผมสนุกนะครับแล้วก็อยู่กับวงการนี้มาได้ปีนี้น่าจะ15ปีแล้ว
0: เรียกว่าข้ามวอร์ดในวงการนี้มาพอสมควร
1: ครับ

0: ื่อกี้แอบจับได้หนึ่งว่าจริงๆแล้วการทำการตลาดหรือการทำโฆษณาเนี่ยในยุคสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันมีความท้าทายแตกต่างกันมาก
1: แน่นอนเลยครับสมัยก่อนเนี่ยเรามองกันในแง่ของงานการทำงานโฆษณาคือเรื่องของการคิดคอนเทนต์หา advertising message หรือหาไอเดียให้กับสินค้าให้มันดูน่าสนใจแต่เป็นเรื่องของการที่เราจะทำยังไงให้คน engage แล้วก็มี conversation กับแบรนด์ของเรา
0: และจากการทำงานมาตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ถึงตอนนี้15ปีละอะไรคือปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ
1: ผมว่าเป็นความท้าทายมากกว่าเพราะว่าบริบทของการแข่งขันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะมุมของการตลาดเทคโนโลยีหรือมุมมองของลูกค้านะครับเองก็ตามนะครับเราต้องยอมรับว่าพอเราอยู่ในแวดวงโฆษณาเนี่ยคนจะมองว่าเราพยายามที่จะขายของนะฮะแต่สมัยนี้ไม่มีใครอยากจะฟังคนมาขายของนะ
0: เหมือนแบบ direct sale hard sale
1: ถูกต้อง
0: ผมของผมดีงี้นะซื้อผมหน่อย
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางที่เราจะต้องสร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจลูกค้าเราเนี่ยครับเป็นมุมที่นักโฆษณาต้องนำการบ้านให้มากขึ้นดังนั้นไอ้ความท้าทายที่ผมบอกเนี่ยมันทำให้เราจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนโฆษณาแน่นอนที่สุดครับเรามองว่ายังไงก็ตามเราอยู่ในธุรกิจที่เราช่วยลูกค้าเราขายของถูกไหมฮะแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราตั้งความคิดว่าเราตั้งใจขายของอย่างเดียวเนี่ยเสน่ห์ของการสื่อสารมันหายไป
0: เริ่มแรกที่เข้ามาในวายนาเนี่ยครับเข้ามาได้ยังไงตอนเริ่มแรก
1: โอกาสน่าจะมาจากพี่รุ่นพี่คนหนึ่งครับซึ่งเป็นอาจารย์ผมด้วยนะครับมีความโชคดีนะครับที่ได้โอกาสจากพี่ๆนะครับที่อยู่ในแวดวงนะครับแล้วก็ยื่นนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังหาคนที่มาเป็น strategic planner นะครับ strategic planner เป็นฟังก์ชันหนึ่งในแวดวงงานโฆษณานะครับถ้าเกิดคุณเพชรคุ้นเคยเนี่ยเราพูดถึงงานโฆษณาเราจะนึกถึงแค่ creative แล้วก็ AE ถูกไหมฮะแต่ใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมุมมองที่เราสัมผัสได้นะครับจากนักการต

0: ลาดเนี่ยเขาต้องการแนวคิดทางกลยุทธ์ไม่ได้น้อยไปกว่าแนวคิดทางด้านความคิดสร้างสรรค
1: ์แล้วจริงๆแล้วตัวฟังก์ชันใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่เราเรียกว่า strategic planner เนี่ยจริงๆแล้วมันทำหน้าที่ฟังก์ชันอะไรบ้างดูแลด้านไหนเป็นพิเศษ
0: บริษัทโฆษณาเนี่ยจุดขายของเราคือเรื่องของการให้ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นโซลูชันกับนักการตลาดถูกไหมครับแต่อย่าลืมว่าก่อนที่เราจะไปคิดแนวคิดสร้างสรรค์เนี่ยโจทย์ต้องชัดเพราะฉะนั้นคนวางแผนกลยุทธ์จะช่วยลูกค้าฮะตั้งแต่การตีโจทย์ตั้งแต่การมองเห็นโจทย์ที่ถูกต้องว่าปัญหาของธุรกิจคืออะไรเพราะในมุมของการวางแผนกลยุทธ์นะครับถ้าเกิดคุณเพชรเห็นปัญหาที่ถูกต้องแล้วนะครับเราตีโจทย์ตีปัญหาตีสิ่งที่เราต้องการให้งานครีเอทีฟไปปลดล็อกมันเนี่ยได้ถูกต้องเนี่ยต้นทางผมว่าคุณเพชรได้ทางออกละครึ่งหนึ่ง
1: อ
0: ีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเดี๋ยวครีเอทีฟไปหาวิธีเล่าเรื่อง
1: คือถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกว่าปัญหาคืออะไรตีโจทย์ให้แตกมันก็สำเร็จไปละครึ่งนึง
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเป็นมุมมองที่น่าสนใจ
0: ใช่ เพราะว่าในมุมที่ผมสัมผัสนะครับ ผมว่าความยากของคนที่ทำงานในหมวดของการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์เนี่ยนะฮะความท้าทายมากที่สุดคือการเห็นปัญหาก่อนคำตอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา question นะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำเยอะๆแล้วก็ set the right question หรือว่าตั้งคำถามที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะผมว่าคราวนี้มันช่วยเราไปละครึ่งหนึ่งแต่หลายๆครั้งที่แผนการตลาดมันไม่เคลียร์นะครับหรือว่างานมันออกมาแล้วมันยังไม่ได้ทำให้เราหลุดกรอบเดิ
1: ม
0: ๆนะครับมันอาจจะเริ่มต้นจากการที่โจทย์เราไม่ชัดก็ได้
1: อาจจะต้องกลับไปตั้งแต่ drawing board เริ่มแรกเลยว่าเอ๊ะสุดท้ายเราโจทย์หรือปัญหา
0: ถูกต้องถูกต้องเราอยากให้คนฟังหรือเห็นงานโฆษณาเราแล้วเข้าใจว่าอะไรและทำไมก่อนหน้านั้นเขาไม่เข้าใจเพราะว่างานครีเอทีฟที่ดีผมคิดว่ามันต้องเป็นงานที่แก้ปัญหาให้กับลูกค้าเรา
1: ครับและอยากจะประสบการณ์ที่ทำแคมเปญมาหลายแคมเปญแล้วเนี่ยอยากจะให้ทิ้งท้ายหนึ่งว่ามองว่า marketing trend ในตอนนี้มันจะเป็นในทิศทางไหนรูปแบบไหน
0: จะเป็นในเรื่องของการผมว่าความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นตัวนำนะฮะเพราะว่าในโลกของการโฆษณาที่พวกเราสัมผัสกันอยู่เนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีเดียแลนด์สเคปเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงเรามีตัวของ Facebook เรามีการเติบโตของมัลติสกรีนนะครับแล้วก็ในข้อมูลล่าสุดเนี่ยเฟิร์สสกรีนของคนไม่ใช่เป็นทีวีละแต่อย่าลืมว่า spending หรือมีเดียทั้งหมดเนี่ยเรายังเล่นกับสื่อหลักที
1: ่
0: เป็นสื่อทีวีอยู่แต่ตอนนี้พฤติกรรมคนเข้าไปอยู่ซึ่งอยู่กับโมบายมากขึ้นนะครับอยู่กับดิจิตอลมากขึ้นรูปแบบของการทำการสื่อสารที่มันผสมผสานกันก็ต้องถูกวีติ้งนะครับต้องถูกตีโจทย์ให้แม่นยำขึ้นให้รอบครอบขึ้นนะครับเพราะว่าผู้บริโภคตอนนี้เนี่ยผมว่าเขามองแบรนด์เป็นทาร์เก็ตนะ
1: ครับ
0: เวลาพวกเราทำแผนกันเนี่ยเรามักจะมองว่าผู้บริโภคคือทาร์เก็ตเราเลยนะสังเกตไหมครับตอนนี้ผู้บริโภคเป็นคนเลือกแบรนด์นะ
1: ฮะใช
0: ่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เป็นทาร์เก็ตของลูกค้าเรานะฮะดังนั้นถ้าเกิดเราตั้งต้นจากการเข้าใจลูกค้าเราที่ดีเนี่ยเดี๋ยววิธีการเข้าถึงสื่อต่างๆพวกนั้นเนี่ยเราจะได้รีไซน์ถูกแล้วก็เลือก
1: เอาละครับหลังจากได้พูดคุยกันไปแล้วในเรื่องของมุมมองในการทำงานขององค์กรโฆษณาแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกับคุณโอลิเวอร์ครับเกี่ยวกับมุมมองของการวางแผนทางการเงินทั้งชีวิตส่วนตัวและครอบครัวครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเอาละครับเมื่อกี้พูดถึงในมุมมองของการทำงานการออกแบบวางแผนงานโฆษณาทีนี้มาเจาะลึกกับเรื่องของส่วนตัวนิดนึงเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างว่าทางคุณโอลิเวอร์มีไลฟ์สไตล์แบบไหนบ้างเพราะว่าการทำงานโฆษณาผมเห็นว่าเราต้องอยู่กับบนฐานข้อมูลเป็นหลักที่เยอะมากต้องมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นบ้างไหมที่นอกเหนือจากการเสิร์ชหาข้อมูล
0: ผมเป็นคนง่าย
1: ครับ
0: นะครับใช้ชีวิตไม่ได้ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะครับใช่เพราะว่าพอมันอยู่ในโลกของงานโฆษณาแล้วสิ่งที่มันขาดไม่ได้คือการหาความคิดสร้างสรรค์
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญคือเรื่องของการหาแรงบันดาลใจนะครับเพราะฉะนั้นด้วยการใช้ชีวิตง่ายๆนะครับมันก็ทำให้เราไปตรวจตลาดบ่อยสองอาทิตย์เนี่ยผมจะเดินห้างเดินตลาดเดินแหล่งใหม่ๆที่มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเราตอนนี้ส่วนใหญ่ไปใช้ชีวิตกันอย่างเช่นตลาดรถไฟ
1: ที่เราเดินไปตรวจตลาดนี้เราทำไงบ้าง
0: ผมว่าสังเกตให้เยอะฮะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามพอเราสังเกตปุ๊บเราจะเห็นเสน่ห์บางอย่างของชีวิตจริงผมว่ามันดีกว่าการใช้งานวิจัยนะนะครับพวกเราเชื่ออยู่อย่างว่าการที่เราไปเจอคนใช้ชีวิตจริง
1: ครับ
0: นะครับมันคือโมเมนต์ที่มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดมันเป็นโมเมนต์ที่โฟกัสกรุ๊ปตอบเราไม่ได้ก็เป็นแนวทางนะผมเชื่อว่าเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าสิงโตมันล่าสัตว์ยังไงมันควรไปดูที่ป่าไม่ใช่ไปดูที่สวนสัตว์

0: ฉะนั้นเวลาเราอยู่กับโลกของความคิดสร้างสรรค์กับโลกของการโฆษณาเรากำลังอยากจะคุยกับลูกค้าเราอะฮะดังนั้นไปอยู่หรือไปดูวิธีที่เขาซื้อของไปดูว่าเฮ้ยตอนนี้กระแสสำคัญที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตรอบๆตัวเรามันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ผมส่วนตัวผมชอบงานอาร์ตผมไปดูงานในพวกมิวเซียมบ่อย

0: ต่างๆที่ดูเป็นอีเวนท์ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปผมชอบไปเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่คิดจะจัดอีเวนต์อะไรบางอย่างแล้วเขาน่าจะมีอะไรที่อยากให้เราเห็น
1: แล้วอย่างผมเดินเข้ามาในบริษัทเนี่ยเอเจนซี่โฆษณาผมรู้สึกว่าแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์อะไรที่แบบค่อนข้างโดดเด่นหรือการแต่งตัวเป็นหลักจะบอกว่าแฟชั่นก็ไม่เชิง
0: ก็ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นกฎว่าคนต้องแต่งตัวยังไงนะฮะแต่ผมคิดว่าน้องๆหรือว่าทีมงานเขาก็คนโฆษณาครับ
1: ครับ
0: เราอยู่ด้วยความที่เราสนุกมีความสุขกับสิ่งที่เราทำแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ยิ่งจะมีความสุขอีกถ้าเกิดเราช่วยลูกค้าเราตอบโจทย์ทางการตลาดได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นโลกใหม่ของคนโฆษณาที่ผมเห็นเนี่ยจะมีคนที่หลากหลายแบ็กกราวด์เลยครับครับทีมงานเราเนี่ยมาตั้งแต่อาร์คิเทคเจอร์นะครับจบโบราณคดีจบสถิติจบเศรษฐศาสตร์ซึ่งปกติคนเข้าใจว่าคนทำงานโฆษณาต้องจบนิเทศแต่จริงข้อเท็จจริงวันนี้ไม่ใช่แล้วครับผมว่ายิ่งคนที่เข้ามาแล้วมีมุมมองที่มันหลากหลายมันจะทำให้เราได้งานที่มันดูเรียลและดูน่าสนใจและเป็นงานที่ดูมีมุมมอง

0: แล้วจากการที่เราวางแผนเป็นเหมือน strategic planner อย่างเงี้ยเราก็อยู่กับการวางแผนเป็นหลักอยู่แล้วแล้วส่วนเนี้ยเราวางแผนไงบ้างกับชีวิตส่วนตัวและแบ่งเวลาไงบ้างกับครอบครัวด้วย
1: ผมคิดว่าในมุมผมเองนะฮะการ work life balance สำหรับคนโฆษณาเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่ากับอาชีพอื่นเพราะอย่าลืมว่าเราเป็น solution creative solution provider
0: ครับ
1: ให้กับลูกค้าเราเพราะฉะนั้นหัวผมคิดอยู่ตลอดเวลาความบาลานซ์ของเรามันขึ้นอยู่กับการจัดเวลามากกว่านะครับมันไม่มีคำว่าบาลานซ์หรอกความบาลานซ์คุณต้องลงมือทำพอผมสนุกกับงานส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าเราทำงานนะ
0: ครับไม่ต้องแบ่งแยกชัดเจนนี่คืองานหน้านี่คือพักผ่อนนะแต่มันทุกอย่างมันคือแบบรวมเป็นหนึ่ง
1: ใช่
0: แต่นี่คือในมุมมองของการทำงานและชีวิตส่วนตัวแหละมุมมองในแง่ของการวางแผนการเงินส่วนตัว
1: ครับ
0: หลังจากที่เราบริเวณเนี่ยได้รับเงินเดือนมาแล้วมีการบริหารจัดการยังไงบ้างสมมติเราได้เงินมา100บาทตั้งใจไว้เลยครับว่าจะต้องแบ่งเงินเท่านี้ไปทำอะไรเท่านี้ไปทำอะไรคิดถึงอะไรได้ไหมครับ
1: ในระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าก็ด้วยอายุก็ประมาณนี้แล้วนะ
0: ฮะไม่เยอะครับไม่เยอะ
1: ก็มีครับส่วนใหญ่ก็เอาไม่ได้ถึงกระทั่งเป็นเงินเย็นนอนนะฮะแล้วก็อยากให้เงินทำงานด้วยตัวของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสัก 30-40% ที่พยายามจะสร้างวินัยทางการเงินนะครับให้เงินมันทำงานแทนเรา
0: อย่างที่บอกว่าเราแบ่ง 30-40% เนี่ยไปให้คนช่วยดูแลซึ่งแปลว่าเป็นลักษณะของการเป็นกองทุนซึ่งกองทุนรวมเองเนี่ยมันก็มีหลากหลาย asset class ของมันม
1: ัน
0: จะเป็นแบบ money market พันธบัตรรัฐบาลหรืออะไรก็ตามมันจะมีความเสี่ยงของมันอยู่ซึ่งทาง
1: ค
0: ุณริเวอร์เน้นไปทางด้านไหนครับความเสี่ยงมากน้อยกลางประมาณไหน
1: ผมก็ขอเป็นความเสี่ยงกลางถึงมากดีกว่า
0: ถึงมาก
1: นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีพลังอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็ผมเชื่อในเรื่องของ high risk high return นะครับดังนั้นก็หาข้อมูลให้รอบคอบแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ในการที่ช่วยเราดีไซน์ wealth ที่ดีนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับรู้จักบริหารแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยเราให้ข้อมูลเราอยู่ตลอดเวลาน
0: ี่คือแง่ของการลงทุนซึ่งจริงแล้วต้องย้อนกลับไปว่าเรามีเงินเก็บถึง 30-40% เนี่ยแสดงว่าโดยปกติชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยอะไรมากมายหลักๆ
1: อย่างที่บอกครับผมเป็นคนง่ายๆ เป็นคนค่อนข้างเดินดินนะฮะ
0: ก
1: ็ทานข้าวข้างถนนได้ฮะไม่ได้ต้องแบบไปโรงแรมหรือใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงที่เป็นช่วงที่ออกไปหาอินสปิเรชันต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะใช้เงินเยอะหน่อยนะครับแต่ก็สำหรับผมความสมดุลในความรู้สึกนะครับเป็นตัวตั้ง
0: กลับมาถึงเรื่องกองทุนดีกว่าว่ากองทุนแล้วจริงกองทุนอย่างที่บอกว่ามันมีหลายแบบอย่างคุณโดยว่าบอกว่าเฮ้ยผมยังมีแรงอยู่สามารถรับความเสี่ยงได
1: ้
0: ค่อนข้างสูงแสดงว่าก็ต้องกองทุนนั้นก็คือเน้นหนักไปทางตัวของหุ้นหรือตลาดทุนเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: มีการลงทุนแบบDIY แบบไหนบ้างครับ
1: ผมกระจายนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีตั้งแต่เป็นพวกกองทุน property นะครับ
0: หรืออสังหา
1: ใช่มีsaving หรือมีในพอร์ตหุ้นบ้างนิดๆหน่อย
0: ๆ saving นี่ก็คือว่าเราฝากไว้ในแบงก์บัญชีปกติที่เราสามารถเดินเข้าไปฝากถอนได้ตามต้องการ
1: ใช่
0: ไปให้คำแนะนำดีกว่าว่าเขาควรจะมีการบริหารจัดการในการวางแผนการเงินเนี่ยอย่างไรบ้าง
1: โดยส่วนตัวผมเชื่อในเรื่องความพอดี

0: นะครับอะไรมากไปน้อยไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับแล้วก็รู้จักการประเมินตนนะฮะมันก็จะทำให้เราไม่มีหนี้สิน
1: คนที่อยากจะมาร่วมบริษัทโฆษณาเนี่ยเขาควรจะมีคาแรคเตอร์หรือเป็นคนประเภทไหนบ้าง
0: ต้องเริ่มจากความอยากรู้อยากเห็นนะฮะแล้วต้องเริ่มต้นจากความชอบก่อนเพราะผมเชื่อว่าเวลาคนทำงานโฆษณาเริ่มต้นจากความชอบแล้วคุณจะทำมันได้ดีนักโฆษณารุ่นใหม่ๆที่พวกเรามองหาทัศนคติสำคัญมากความอยากรู้อยากเห็นที่อยากจะเรียนรู
1: ้
0: นะครับหรือการที่จะต้องมีข้อคิดเห็นซึ่งผมค่อนข้างโชคดีนะฮะในทีมเนี่ยเราจะได้น้องๆอายุน้อยๆซึ่งกล้าที่จะแสดงออกซึ่งกล้าที่จะเป็นส่วนของที
1: ม
0: นะครับในการที่จะลองผิดลองถูกน
1: ะครับการจะเสนอไอเดียบอกเรา
0: ใช่ผมว่าโลกของงานโฆษณามันไม่มีสิ่งที่มันเพอร์เฟคที่สุดแต่เรามักจะคุยกันนะฮะว่ายิ่งน้องๆรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่วงการโฆษณาเนี่ยขอให้เข้ามาแล้วกล้าที่จะ make mistake ผิดพลาดให้เยอะ
1: ๆ
0: นะครับแล้ว makeMistakes better every day
1: ทำข้อผิดพลาดให้มันดีขึ้น
0: ใช่
1: ทุกๆวัน
0: ถูกต้องเพราะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟคถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเขาได้เรียนรู้แล้วเขาได้มีเวทีในการที่จะให้เขาปล่อยของวันรุ่งขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้แล้วสุดท้ายงานดีๆมันมาจากการที่น้องที่กล้าคิดแล้วพวกเราให้โอกาสนะครับดังนั้นคาแรคเตอร์ของคนโฆษณาโหมดใหม่ๆเนี่ยฮะไอ้คำว่ามีพลังของระบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นใหญ่ฮะมันต้องเล่นด้วยความรอบคอบด้วยเล่นด้วยความเข้าใจคนเล่นด้วยความที่เราเข้าใจสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วรู้ว่าลูกค้าของเราทำเงินยังไงลูกค้าของเราขายของยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งสังคมที่เราอยู่ตอนนี้จริตจักร้านไวยากรณ์ที่ผู้บริโภคอยากฟังเรามันไปในแถวไหนนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องเปิดโลกให้กว้างนะคร
1: ับมีคำศัพท์ใหม่ๆก็เยอะแยะ
0: ครับเพราะงานโฆษณาบางครั้งเราไม่ได้ขึ้นกับอยู่กับว่าต้องเอาเด็กที่เรียนเก่งที่สุดมานะฮะอาจจะเป็นเด็กที่เรียนปานกลางชอบทำกิจกรรมด้วยก็ได้
1: เพราะมันจะมีความเป็นมนุษย
0: ์
1: เข
0: ้
1: ากับคนได้มากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโอริเวอร์มากๆนะครับที่ให้มุมมองของการทำงานโฆษณาแล้วก็มุมมองของการวางแผนทางการเงินให้กับเราขอบคุณคุณโอริเวอร์มากๆนะครับ
0: ครับยินดีครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกับกูรูกันนะครับของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับเราในเรื่องของการวางแผนพอร์ตการลงทุนแบบ DIY ครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกลสำหรับช่วงนี้นะครับเรามีคำแนะนำดีๆจากกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเขาจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบพอร์ตการลงทุนแบบ DIY กันครับ
2: การออกแบบพอร์ตกองทุนรวมนะครับสามารถทำเองได้ไม่ยากเลยครับท่านสามารถทำแบบ Do It Yourself ได้เลยนะครับหรือที่เรียกกันว่า DIY นะครับวัตถุประสงค์หลักของการจัดพอร์ตการลงทุนก็เพื่อการกระจายความเสี่ยงครับการใส่ไข่รวมไว้ในตะกร้าใบเดียวถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงนะครับถ้าท่านมีไข่หลายฟองนะครับกระจายไว้ในหลายๆตะกร้าจะช่วยลดความผันผวนของผลตอบแทนตรงนี้ได้และลดโอกาสการขาดทุนพร้อมกันทั้งหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรครับสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ DIY ขั้นตอนแรกครับกำหนดเป้าหมายก่อนนะครับว่าเราลงทุนในกองทุนรวมเพื่ออะไรเพื่อคุ้มครองเงินต้นหรือว่าเพื่อวางแผนการเกษียณระยะยาวครับซึ่ง2สิ่งนี้จะต่างกันนะครับถ้าท่านจะต้องการคุ้มครองเงินต้นตัวอย่างเช่นจะนำเงินไปท่องเที่ยวนะครับไปดาวบ้านไปซื้อรถหรือเพื่อจ่ายค่าเทอมสิ่งเหล่านี้ครับเงินต้นท่านยังจะต้องอยู่กองทุนรวมที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นกองทุนรวมพวกตลาดเงินหรือตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับซึ่งจะช่วยลดโอกาสขาดทุนได้ในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าท่านต้องการจะลงทุนนะครับระยะยาวเพื่อวางแผนการเกษียณครับท่านจะต้องมีการลงทุนส่วนหนึ่งไว้ในหุ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีโอกาสให้ผลตอบแทนชนะอัตราเงินเฟ้อได้ในระยะยาวขั้นตอนที่2ครับเป็นการสำรวจทัศนคติครับว่าท่านมีความอดทนโอกาสขาดทุนมากน้อยเพียงไรการยอมรับความเสี่ยงแต่ละคนไม่เท่ากันครับผมอาจจะยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับนึงนะครับว่าตลาดหุ้นลงมาผมมีผลขาดทุนสัก 20% ผมอาจจะยอมรับได้แต่พอถ้าเงินต้นผมหายไป 40% อาจจะรับไม่ได้นะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นครับท่านต้องสำรวจตนเองก่อนครับว่าท่านมีความสามารถในการยอมรับผลขาดทุนได้มากน้อยเพียงไรนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นปัจจัยหลักส่วนขั้นตอนที่2ของการสำรวจตนเองนะครับก็จะสำรวจในเรื่องอายุครับเพราะว่าอายุมีผลต่อการลงทุนด้วยคนที่มีอายุน้อยครับท่านยังมีโอกาสในการกลับตัวได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านยังขาดทุนไปในช่วงอายุต้นๆเนี่ยท่านยังมีโอกาสที่จะสามารถฟื้นตัวได้ในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะลงทุนในหุ้นได้ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับคนที่มีอายุค่อนข้างมากนะครับปัจจัยที่2ครับฐานะทางการเงินแต่ละคนครับมีเงินหน้าตักไม่เท่ากันครับบางคนมีฐานะดีนะครับมีเงินเก็บมาก่อนค่อนข้างเยอะบางคนเพิ่งเริ่มเก็บเงินใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ย คน2คนนี้นะครับย่อมมีความสามารถในจะยอมรับผลขาดทุนเนี่ยไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับเงินหน้าตักที่ท่านมีนอกจากเรื่องเงินหน้าตักของท่านแล้วนะครับปัจจัยสุดท้ายเกี่ยวกับการสำรวจตนเองก็คือเกี่ยวกับทัศนคติของท่านต่อการลงทุนครับว่าตัวท่านเองครับสามารถยอมรับผลขาดทุนได้หรือเปล่าถ้าไม่สามารถยอมรับผลขาดทุนได้เลยอย่าครับอย่าลงทุนในหุ้นนะครับเพราะว่าหุ้นมีโอกาสขาดทุนได้ตลอดนะครับแต่ในระยะยาวหุ้นจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูทัศนคติของท่านก่อนถึงแม้ตัวท่านเองนะครับบอกว่าสามารถลงทุนในระยะยาวได้แต่ว่าถ้ามีทัศนคติว่ายอมรับผลขาดทุนไม่ได้เลยนะครับวันไหนขาดทุนนอนไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นอย่าลงทุนในหุ้นเลยนะครับขั้นตอนที่3ครับคือการจัดพอร์ตการลงทุนครับการจัดพอร์ตการลงทุนนี้นะครับสามารถแบ่งเป็นการจัดพอร์ตประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทครับขั้นตอนแรกนะครับคือการจัดพอร์ตแบบระมัดระวังกับแบบที่2ครับคือการจัดพอร์ตเพื่อการเกษียณในระยะยาวนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนครับสองแบบนี้ต่างกันยังไงครับถ้าท่านจะจัดพอร์ตแบบระมัดระวังครับท่านจะมีเงินนะครับที่จะแบ่งสรรปันส่วนไปในกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้และตลาดเงินค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นครับถ้าท่านต้องการที่จะเก็บเงินเพื่อท่องเที่ยวเพื่อรักษาเงินต้นนะครับหรือว่าเพื่อการศึกษาในระยะไม่เกิน1ปีท่านควรจะต้องมีเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารหนี้รวมกันแล้วประมาณสัก 70% อีกสัก 30% อาจจะลงทุนในกองทุนรวมประเภทหุ้นได้แต่ถ้าท่านจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อที่จะให้มีการวางแผนการเกษียณระยะยาวได้ท่านจะต้องชนะอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวเพราะฉะนั้นท่านจำเป็นครับที่จะต้องเพิ่มการลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับโดยอาจจะเพิ่มขึ้นตามอายุของท่านด้วยยกตัวอย่างเช่นคนที่เริ่มทำงานครับมีระยะเวลาในการเก็บค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยคนที่มีอายุน้อยต้องการเก็บเงินเพื่อการเกษียณครับสามารถลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นครับอาจจะได้ถึงประมาณ 70-80% ในขณะที่อีก 20% ครับสามารถอยู่ในกองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารหนี้ได้เพราะท่านต้องการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวแต่ถ้าสมมุติครับท่านมีอายุเยอะแล้วครับจะเกษียณภายใน5ปีข้างหน้านี้ท่านอาจจะลดมูลค่าของกองทุนรวมในหุ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านเคยลงทุน 80% ของสัดส่วนในเงินที่ท่านมีทั้งหมดใช่ไหมครับสามารถลดสัดส่วนตรงนี้ลงครับเป็นลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นสัก 50% ครับอีก 50% นะครับไปอยู่ในกองทุนรวมตราสารหนี้หรือตลาดเงินซะนะครับอย่างน้อยแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะลดโอกาสในการขาดทุนในระยะ5ปีได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านก็สามารถคงอำนาจซื้อไว้ได้ในระยะยาวเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วครับขั้นตอนที่4ครับเริ่มลงทุนอย่างมีวินัยเสียตั้งแต่วันนี้ครับทำอย่างจริงจังครับทำได้อย่างไรครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และมีวินัยต่อตัวเองนะครับเพียงเท่านี้ครับท่านก็สามารถออกแบบพอร์ตการลงทุนรวมของท่านได้แบบ do it yourself ทำเองก็ได้ง่ายจังครับ
1: อย่าลืมนะครับว่าการวางแผนทางการเงินนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตในอนาคตนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับท่านใดที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาการเดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ strategic partnerระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง Strengthened Strategic Partnership เมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน Comprehensive Strategic Partnership เมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชทัยาศัยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลเช่นอุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอิลฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานกรุงบากูในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจาน
สัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา 10:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าณหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โอกาสนี้ทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน 1,320 นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ธูปเทียนทางนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเทโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลซึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลรวมจำนวน664นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ28นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน201นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง140นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน194นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง

0: 97นายปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยในปีการศึกษา2569ทรงสอน2วิชาคือวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่5แม้ทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่นักเรียนในร้อยเรื่องความสำคัญของการศึกษาวิชาการแขนงต่าง
1: ๆการเรียนของเรานอกจากการเรียนทางวิชาทหารซึ่งนับว่าเป็นเรื่องพิเศษที่คนอื่นก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ทราบก็ยังมีวิชาการที่เรียนกันโดยทั่วๆไปเช่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านภาษาซึ่งเราก็เป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจไว้เพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้จักพูดอ่านเขียนเพื่อให้เราพูดอะไรคนอื่นเขาเข้าใจหรือเราเขียนอะไรคนอื่นเขาเข้าใจแล้วก็เราก็เข้าใจสิ่งที่คนอื่นเขาพูดคือเขียนกันรู้ภาษาที่นอกจากจะเป็นเพื่อเรียนภาษาแล้วติดต่อกับผู้อื่นแล้วก็ยังเป็นสื่อในการที่จะไปค้นคว้าศึกษาเรื่องอื่นๆนอกจากนั้นเราก็จะได้เรียนวิชาทางสังคมศาสตร์เช่นทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องรู้แล้วก็วิชาคือที่ไม่ให้เป็นวิชาเป็นความรู้ทั่วๆไปหรือสิ่งที่ต้องจะทำกันแม้แต่เรื่องกิริยามารยาทการเชื่อทางสังคมเพราะว่าเชื่อว่านักเรียนนี้ต่อไปก็จะได้เป็นผู้นำก่อนเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีผู้นำที่ดีได้จะได้ช่วยเหลือคนอื่น

ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดดอนมโนราจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 14:15 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบ150 ปีวัดดอนมโนราวัดดอนมโนราเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสภาพแวดล้อมเดิมอยู่ในสวนลึกชาวบ้านในพื้นที่ได้ถวายที่ดินเริ่มสร้างเสนาสนะต่างๆเมื่อปี2419และได้รับพระราชทานวิสุงขมสีมาเมื่อปี2471วัดมีพื้นที่12ไร่เศษมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศาลาบำเพ็ญกุศลศาลาเรียนหอพระไตรปิฎกกุฏิสงฆ์หอปริยัติธรรมและฌาปนสถานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆมาโดยตลอดปูชนียวัตถุสำคัญในวัดคือพระประธานอุโบสถมีนามว่าหลวงพ่อสำริดหรือหลวงพ่อโตหล่อด้วยโลหะสำริดปางขัดสมาธิเพชรมีพุทธลักษณะงดงามพระพักอิ่มแย้มพระสวนเล็กน้อยขนาดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง79นิ้วปฏิสถานบนฐานบัวคว่ำบัวหงายเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในปี2565เจ้าอาวาสวัดดอนมโนราสำรวจพบว่าองค์พระประธานชำรุดเสียหาย

และฐานชุกชีมีระดับความสูงที่ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากถูกบังคับด้วยเครื่องสักการะถ้ามีการปิดทองพรมน้ำอบวางดอกไม้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระมากยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดดอนมโนราและพุทธศาสนิกชนดำเนินการบูรณะพระประธานพร้อมพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์และยกฐานชุกชีให้สูงขึ้นอีก1เมตร20เซนติเมตรประดับด้วยงานปูนปั้นฝีมือช่างชาวเพชรบุรีและตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือเป็นจรงฝีมือช่างชาวจังหวัดสมุทรสงครามมีความงดงามละเอียดประณีตเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปะและในปี2567สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสทมาประดิษฐานบนผ้าทิพย์หน้าฐานชุกชีพระประธานอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ได้วาดจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ21ตอนและสอดแทรกวิถีชีวิตชาวชุมชนดอนมโนราเช่นการปลูกมะม่วงอกร่องการทำยาจืดการทำน้ำตาลมะพร้าวตลาดน้ำดอนมโนราและการบิณฑบาตทางเรือปัจจุบันมีพระครูสมุทรวัฒนาพรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์21รูป

เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดวันนี้เวลา 16:30 น.นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเข้าวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลจากนั้นได้ลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยรัชกาลในพระองค์904สะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนสำคัญในการกระชับมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์รวมจำนวน 1,919 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานวิชาชีพควบคู่คุณธรรมจริยธรรมและการรับใช้สังคมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการพยาบาลการสาธารณสุขและการ

และสุขภาพระดับปฐมภูมิซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนและเข้มแข็งการจะดำเนินงานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้มีทักษะการประสานงานกับสหวิชาชีพมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบและมีความเข้าใจในบริบทของชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมอยู่เสมอให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะดังที่กล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหัวใจของการทำงานด้านสุขภาพคือความเสียสละความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ถ้าทำได้งานของแต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จสามารถเป็นรากฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เป็นปัจจัยนำความเจริญยั่งยืนมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้สืบไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดตรังที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนวันนี้ช่วงเช้านายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ11แห่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและคนในชุมชนโดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีและคณะเยี่ยมชมมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางประมาณ 2,569 ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสาหมู่นิธิเทพรัตน์เวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์จำนวน4สาขาบริการได้แก่โครงการจิตอาสารณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโรโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติคลินิกมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการคลินิกตรวจประเมินพัฒนาการเด็กเทเลคอนซัลท์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกิจกรรมรักเลรักคนเลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหาดสำราญและการดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทยโดยโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อชุมชนโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2557ดูแลประชากรกว่า 16,700 คนในพื้นที่อำเภอหาดสำราญและมีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล4แห่งโดยในปี2568มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลี่ย181รายต่อวันและผู้ป่วยในเฉลี่ย16รายต่อวันโรคที่พบมากได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานหอบหืดและโรคไขมันในเลือดสูงให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนควบคู่การพัฒนาสมาร์ทฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสีเขียวตามแนวพระราชดำริด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์รวม85กิโลวัตต์ช่วยลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละกว่า 30,000 บาทพร้อมปรับสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสะอาดและเอื้อต่อการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและโครงการเบาหวานระยะสงบหรือ DM Remission ซึ่งมีผู้เข้าร่วมต่อเนื่องรวม164คนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาได้รวมกว่า 6,800 บาทด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์โรงพยาบาลยกระดับสู่สมาร์ทฮอสพิทอลในระบบดิจิทัลแบบ paperlessใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์พร้อมระบบ Smart Queue และนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมช่วยลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการให้บริการนอกจากนี้โรงพยาบาลยังดำเนินโครงการพาหมอไปหาประชาชนตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโลโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติมีประชาชนเข้ารับบริการรวมกว่า190รายพบผู้มีความเสี่ยงมะเร็ง2รายช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาได้อย่างทันท่วงทีด้านนวัตกรรมชุมชนโรงพยาบาลได้

ต่อยอดงานวิจัยโคลนทะเลหาดสำราญสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งช่วยลดอาการปวดและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวอีกทั้งยังตรวจไม่พบโลหะหนักสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรท้องถิ่นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขลดความแออัดในโรงพยาบาลและใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเตียงผู้ป่วยที่นอนลมและเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชมอบให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญกำลังใจท่านนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลได้สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์และระบบสมาร์ทฮอสพิทอลรวมมูลค่าหลายล้านช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาและการบริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้จัดสรรงบประมาณพระราชทานในการดำเนินโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชนเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และจัดตั้งศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนรอบโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมแผนพัฒนาในระยะต่อไปโรงพยาบาลเตรียมปรับปรุงอาคารภูมิพัฒน์เพื่อแก้ปัญหาน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการและความปลอดภัยสู่มาตรฐาน HAIT เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริที่จังหวัดน่านวันนี้ที่โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะประธานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยถุงพระราชทานและกระเป๋านักเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนและประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีองคมนตรีประกอบด้วยนายอัมพลกิติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะรองประธานร่วมในพิธีจากนั้นคณะองคมนตรีมอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้แทนประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาจำนวน859แปลงเนื้อที่กว่า 4,800 ไร่แบ่งเป็นโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.จำนวน224แปลงและโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินจำนวน635แปลงและมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้แทนประชาชนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนจำนวน 6,000 ต้นประกอบด้วยสักพยูงราชพฤกษ์เสี้ยวดอกขาวกาแฟราบิก้าและอินทนิลน้ำเพื่อนำไปปลูกเสริมเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชุมชนจากนั้นคณะองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทและมีพระราชประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับบ้านน้ำรีพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของโครงการมีพื้นที่ครอบคลุม 41,112 ไร่และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่พื้นที่ยังมีข้อจำกัดและสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันส่งผลต่อการเข้าถึงบริการของรัฐและการประกอบอาชีพของประชาชนอีกทั้งยังมีประเด็นปัญหา

ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงสร้างรายได้ที่เพียงพอและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิการปลูกพืชในโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงนำไปส่งเสริมแก่เกษตรในพื้นที่ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับหลายวันจากภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการเก็บรักษายาเวชภัณฑ์และวัคซีนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องทางนี้เมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจ่ายไฟสามารถผลิตไฟฟ้าได้20กิโลวัตต์ต่อวันเพียงพอต่อความต้องการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดดอมบุพผารามวัดผังม่วงวัดบรจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วง

0: คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
3: ระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: โอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
1: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
0: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
1: อ๋อเข้าใจค่ะ
0: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
1: ๆโชคดีครับ
0: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: คำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชาวบ้านริมทะเลบ้านห้วงโสมจังหวัดตราดออกไปใสเคยทำกะปิคุณภาพปีนี้ได้เคยตัวใหญ่สะอาดชุกชุมเป็นพิเศษ

0: เรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสมจังหวัดพังงาเปิดจุดเช็คอินด้วยคาเฟ่รูปแบบถ้ำกลางป่าให้โอกาสผู้ต้องโทษเรียนรู้ชีวิตใหม่สรรษณีพรวิไลพาชมทำแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ต้นแบบวิเคราะห์ดินก่อนปลูกที่บ้านคำทีจังหวัดอุบลราชธานีช่วงเวลาที่ฝนตกในภาคใต้ครับชาวสวนยางเนี่ยเขาต้องหยุดกรีดยางกันโดยสิ้นเชิงครับก็ทำให้ไม่มีรายได้แต่ว่าคนที่เขาปรับตัวเองได้ครับไปปลูกพืชผสมผสานเนี่ยยังสามารถสร้างรายได้เสริมนะครับชวนคุณผู้ชมเข้าสวนไปดูชาวบ้านเขาปลูกพืชผสมผสานนะครับโดยเฉพาะปลูกผลละไม้ตามฤดูกาลที่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทุกวันครับอันดับแรกเนี่ยมาดูความน่าทึ่งของชาวบ้านกับคุณยายหญิงแกร่งวัย66ปีกันนะครับชาวบ้านรู้จักกันดีคือยายนวยหรือว่านางอํานวยสมัยแก้วหญิงแกร่งแห่งบ้านทับเขือครับที่ยังปีนต้นจำปาดะที่ปลูกแซมเอาไว้ในสวนยางพาราที่มีจำนวน7ไร่โดยปลูกจำปาดะพื้นเมืองไว้จำนวนมากเลยนะครับหลายชนิดด้วยเพราะว่าเนื้อเนี่ยมีหลายสีทั้งเนื้อขาวเนื้อเหลืองเนื้อส้มเมื่อตัดผลจำปาดะแล้วครับก็เอาใส่ถังน้ำแล้วก็มีสามีคือนายโอชาอินขุนจิตเนี่ยเป็นผู้ช่วยอยู่ด้านล่างคอยดึงถังขึ้นถังลงครับเพื่อเอาจำปาดะวางไว้กับพื้นปีนต้นไม้แบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วเมื่อจำปาดะติดผลเนี่ยก็ต้องปีนขึ้นไปหลายรอบด้วยคุณผู้ชมเพื่อไปตัดลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกพอผลเริ่มโตครับก็ต้องปีนขึ้นไปอีกครับไปห่อผลป้องกันศัตรูพืชต่างๆทั้งหนอนแมลงกระรอกที่มาคอยกัดกินแล้วพอผลสุกก็ต้องขึ้นอีกรอบนึงเพื่อไปเก็บเองด้วยครับ
1: สูงแต่ไหนก็ขึ้นไปตั้งนั้นแหละ
2: ทำอะไรบ้างคะ
1: จนสุดลูก
2: จนสุดลูก
1: ถ้ามีลูกสูงขึ้น
2: แค่ไหน
1: อีกก็ขึ้นอีก
2: ก็ขึ้นอีกค่ะ
1: โอ้แค่ลูกอยู
2: ่อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ
1: 66ค่ะ
2: แล้วปีนแบบนี้มาตลอดเหรอคะ
1: ตลอดสามีปีนไม่รอด พอแล้วก็ขึ้นอย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ก็ไม่รู้ด้วยว่าลูกถูกยังไงสามี
2: อ๋อก็ไม่รู้เองค่ะและนี่คือบันไดนี่ก็ต่อเองเหรอคะพอเอามาทาบกับต้นละคะเอามาทำเองหมดเลย
1: ทำเองหมดเลย
2: แล้วต่อคือต่อหลาย
1: ถ้าสูงขึ้นไปอีกก็ได้นี่ต่อไปอีก
0: การปลูกต้นจำปาดะและพืชผักอื่นๆในพื้นที่บ้านทับเขือครับก็เพื่อไว้เป็นรายได้ในยามที่ต้องหยุดกรีดยางเพราะว่าซึ่งที่ชุมชนบ้านทับเขือหมู่1ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับเป็นพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนมีประชาชนในพื้นที่ประมาณ30ครัวเรือนนะครับช่วงนี้มีทั้งมังคุดทุเรียนลางสาดลองกองสตอกำลังออกสู่ตลาดกันนะครับโดยเฉพาะจำปาดะพื้นเมืองแหล่งใหญ่ของจังหวัดตรังนะครับกำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่จำปาดะบ้านทับเขือเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นจำปาดะพื้นเมืองที่อร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่กลางหุบเขาดินมีความชื้นเยอะกว่าก็ทำให้รสชาติอร่อยครับแล้วก็มีหลายชนิดหลายสีด้วยบางต้นเนี่ยเมล็ดสีเหลืองก็มีบางต้นก็สีส้มบางต้นก็สีแดงแต่เนื้อหนารสชาติหวานฉ่ำนะครับยิ่งปีนี้ผลผลิตน้อยเพราะว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยอากาศมันร้อนจัดนะครับก็ทำให้ผลไม้ติดดอกติดผลน้อยแต่ว่าขายได้ราคาดีเลยครับมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยและรสชาติก็หวานฉ่ำมากกว่าชาวบ้านก็เลยทยอยเก็บขายกันต่อเนื่องจนตอนนี้ผลผลิตบอกเลยว่าไม่เพียงพอแล้วครับ
3: คือตอนนี้ไม่พอกับตลาดค่ะเพราะว่ามีแม่ค้าเนี่ยเขาจะติดต่อมาที่จะไอ้ส่งจำปาดะให้บางคนก็ส่งแบบเอาไปส่งตังไปสนีก็เรามีให้แต่ว่าไอ้ที่เป็นส่งแม่ค้าที่เป็นหลายร้อยกิโลที่แม่ค้าจะรับไปขายต่อค่ะอันนี้ก็ยังไม่เยอะเพราะว่าเราบอกไปว่าจำปาดะเนี่ยยังปริมาณมันน้อยปีนี้ค่ะ
4: และนี่เพิ่งจะเริ่มใช่ไหมคะ
3: อันนี้เพิ่งเริ่มจะสุกค่ะ
4: คิดว่าเราสามารถเก็บไปได้ยาวแค่ไหนคะ
3: เราจะสามารถติดไปได้ในถึงเดือนตุลาค่ะ
0: จำปาดะปีนี้ราคาดีมากนะครับขายส่งกันกิโลกรัมละ30บาทแล้วก็ขายปลีกกิโลกรัมละ40บาทนะครับแต่ว่าถ้าผลที่มีตำหนิหรือว่ามีรอยแผลเนี่ยก็ขายกันกิโลกรัมละ20บาทแม่ค้าเขาจะซื้อเอาไปทำจำปาดะทอดกันปีที่แล้วในชุมชนนะครับได้ผลผลิตมากกว่า5ตันแต่ว่าปีนี้คงได้สักประมาณ 2-3 ตันนะครับแต่คาดว่าทำรายได้เข้าชุมชนหลายแสนบาทแน่นอนแม้ผลผลิตจะน้อยลงเพราะว่าราคาดีเป็นเท่าตัวครับไม่พอกับตลาดต้องการด้วยตอนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถส่งให้ใครทางไปรษณีย์ได้เพราะว่าแม่ค้าต่างจังหวัดก็สั่งเข้ามากันเยอะก็ยังมีไม่พอเลยครับและตอนนี้ผลไม้ในพื้นที่บ้านทับเขือครับยังมีอื่นๆอีกผักเลี้ยงผักกูดแบบนี้ก็เก็บ

ขายได้ทั้งปีครับก็ถือว่าพื้นที่นี้เขามีการปลูกพืชผสมผสานกันแม้ว่าต้องหยุดกรีดยางไปเพราะว่าเป็นช่วงฝนตกแต่ก็ยังมีอะไรได้เสริมจากพืชอื่นเข้ามาครับส่วนป่าท้ายหมู่บ้านที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็มีของอร่อยประจำถิ่นอยู่เหมือนกันนะครับคือบักผีพวง

0: ชมกันดูครับ
1: ตัวน้อยตัวน้อยนี่นะครับเอ้าเดนิสกินได้แล้วใช่ไหม
2: กินได้แล้วครับแต่ว่ามันจะออกเปรี้ยวหน่อยเลยหวานเปรี้ยว
1: เขาไปทำอะไรกินเวีย
2: ก็กินสดๆนี่แหละกินแบบ
1: จิ้มอะไร
2: จิ้มพริกเกลือก็ได
1: ้อ่ะพอแก้มปานเป็นยังไงอ๋อมันจะมีเม็ดในอย่างนี้
2: ครับ
1: กินพริกหวานได้ไหม
2: เดี๋ยวออกมันหวานอมเปรี้ยว
1: กินกันพริกหวานได้ไหมเนี่ย
2: ได
1: ้
2: กินพริกเกลือยิ่งอร่อยเดี๋ยวจะพาไปเก็บเนี่ยต้นนี้มันจะซุกงอมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บ
1: ค่ะปกติจะอยู่เขาจะอยู่ลำห้วยใช่ไหม
2: ครับลำฝั่งห้วยฝั่งคลองห้วยหนองคลองบึงนั่นแหละ
1: ไหนครับ
0: บักผีพวนหรือว่าลูกนมวัวถ้าเป็นผลไม้ป่าสีสันสวยงามบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้กำลังออกผลกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสร้างสีสันให้กับผืนป่ายามหน้าฝนเป็นอย่างดีครับแต่ก่อนก็ถือว่าหาได้ทั่วไปในแถบนี้ครับโดยเฉพาะบริเวณริมห้วยหนองคลองบึงต่างๆแต่ช่วงหลังนี่หากินได้ยากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าน่าจะมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทวนแห้งแล้งด้วยนี่เป็นไม้พุ่มเลื้อยครับต้นจะไม่ใหญ่มากนะครับสูงสักประมาณ 4-5 เมตรจะเลื้อยไปเกาะกับต้นไม้อื่นๆแล้วก็ออกลูกเป็นพวงเป็นช่อขนาดลูกก็เท่าๆกันนะครับกับลูกตำลึงมีลูกประมาณสัก 4-10 ลูกต่อพวงครับลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วตอนดิบเนี่ยจะมีสีเขียวอ่อนพอแก่เนี่ยก็จะห่ามนะครับจะออกสีเหลืองส้มพอสุกแล้วก็จะมีสีแดงเข้มสวยงามและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยครับเปลือกหุ้มเมล็ดมันสีสันก็สดใสด้วยผลสุกเนี่ยชาวบ้านเขานิยมเก็บไปจิ้มพริกเกลือหรือว่าน้ำปลาหวานนะครับมันจะคล้ายกับเสาวรสนะครับมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างเลยครับแต่จะมีให้เห็นความสวยงามแล้วก็ได้ลองกินแบบนี้แค่ประมาณเดือนเดียวเองนะครับคือตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงแค่กลางตุลาคมนี้เท่านั้นครับภาคอื่นๆก็มีชื่อเรียกต่างกันไปอย่างภาคใต้ก็เรียกว่านมควายเชียงใหม่ก็เรียกนมแมวป่านะครับตอนนี้ก็หากินได้ยากแล้วก็ไม่ค่อยจะมีคนปลูกเท่าไหร่นักนะครับหลังคลื่นลมสงบนะครับก็เป็นเวลาทำมาหาเงินของชาวบ้านริมทะเลบ้านห้วงโสมจังหวัดตราดกันตอนนี้ก็พากันออกไปใสเคยครับเพื่อเอาไปทำเป็นกะปิคุณภาพจากเคยแท้ๆสดๆเลยครับปีนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าได้เคยตัวใหญ่ครับแล้วก็สะอาดไม่มีสิ่งเจือปนมาจากท้องทะเลเลยครับอุปกรณ์ใสเคยที่เรียกกันว่าคันละวะครับเป็นอุปกรณ์คู่ใจทำมาหากินของชาวบ้านบ้านห้วงโสมตำบลไม้รูดที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับพากันเดินลงทะเลเดิมเท้าใสเคยริมชายหาดบ้านห้วงโสมแล้วก็บ้านตาหนึกกันตั้งแต่เวลาประมาณ4:00 น.เป็นต้นไปครับหลังได้เคยมากจนเต็มถุงละวะก็นำขึ้นฝั่งเอามาใส่ภาชนะแล้วก็ลงไปเดินเท้าใสเคยกันใหม่ครับชาวบ้านเนี่ยพากันมาใสเคยไปทำกะปิได้สักประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับมีชาวบ้านพบฝูงเคยบริเวณทะเลหน้าชายหาดบ้านห้วงโสมแล้วก็บ้านตาหนึกตลอดจนถึงชายหาดบานชื่นเป็นจำนวนมากเลยครับการเดินเท้าใสเคยครับก็จะใสเคยในระดับน้ำลึกประมาณเอวหรือว่าอกนะครับหรือเรียกว่าใสเคยตื้นชาวบ้านที่เขาทำชำนาญแล้วก็สามารถเดินใสเคยได้วันละหลายชั่วโมงครับวันหนึ่งได้100-200 กิโลกรัมก็มีครับแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเคยสดเอาไปครับก็จะมีรายได้วันละ 1,000-2,000 บาทเลยครับ
3: เขาใสมาได้3วันแล้วเพราะว่าคืนมันมีคืนอยู่ประมาณ 2-3 วันใช่ปะพอคืนเงียบเขาก็ได้เคยมีคนลงมาวางปลาแล้วตัวเคยอ่ะมันตอมขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยเขาก็เลยเอาภาวะลงมาใส่มันเป็นเคยเขาก็เลยใส่เคยเขาก็เรียกกันมาตามกันมาใส่เคยสวยมากไม่มีขยะเลย
4: ได้วันเท่าไหร่ฮะ
3: วันบางคนก็ได้80โลบางคนก็ได้100โลเงี้ยแต่พอตากเป็นกะปิแล้วจะเหลือ50โล
4: แล้วมีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อเคยสดบ้างไหม
3: มันก็มีเป็นบางคนเขาก็มาซื้อแต่บางคนเขาก็ไม่ได้มาซื้อ
4: เขาซื้อกิโลเท่าไหร่
3: กิโล20บาท
0: แต่ว่าชาวบ้านบางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ขายเป็นเคยสดคุณผู้ชมจะเอาไปหมักกับเกลือก่อนเอาไปตากแห้งนะครับแล้วก็มาใส่ครกไม้ตำให้แหลกนะครับเพื่อเป็นกะปิบรรจุภาชนะไว้ขายกันให้ลูกค้าเรียกว่ากะปิชายหาดครับมีความหอมสะอาดรสชาติดีครับในราคาบรรจุภาชนะ150บาทต่อ1กิโลกรัมครับแม้ว่าจะต้องเหนื่อยกันหน่อยแล้วก็ทนแดดทนฝนแต่ว่ารายได้ก็คุ้มค่าในช่วงนี้ครับซึ่งมีให้หาเคยกันแบบนี้1ปีเนี่ยเพียงแค่หนเดียวแล้วก็ระยะเวลาไม่นานด้วยครับเรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสมจังหวัดพังงาครับเปิดจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับด้วยคาเฟ่ในรูปแบบของถ้ำกลางป่าในตำ

0: นามนะครับเป็นพื้นที่ค้าขายด้วยแล้วก็ให้โอกาสผู้ต้องโทษที่ใกล้จะปล่อยตัวแล้วได้ฝึกฝนทักษะเรียนรู้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันอีกครั้งจัดพิธีเปิดเรือนจำท่องเที่ยวเกษตรหับเผยคาเฟ่เรือนจำจังหวัดพังงาบายกระสมป่าในเทพนิยายป่าในจินตนาการป่าในตำนานขัดเกลาจิตใจผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับณเรือนจำชั่วคราวบ้านกระสมถนนสายกระสมโตนดินที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเป็นพื้นที่ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษที่มีโทษขังไม่เกิน5ปีครับเรียกว่านักโทษชั้นดีการตกแต่งร้านนะครับเป็นถ้ำกลางป่าเลยครับภายใต้โครงการเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบริการอาหารจานเดียวอาหารฝรั่งก็มีครับมีเครื่องดื่มกาแฟสดชานมชาเขียวน้ำปั่นสมูทตี้ขนมไทยเบเกอรี่ก็มีหมดนะครับที่โดดเด่นก็คือทิวทัศน์ของภูผาน้ำตกสายทานต้นไม้ดอกไม้หลากหลายชนิดนะครับเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวสายเซลฟี่เช็คอินกันที่สำคัญนะครับทุกชิ้นทุกผลงานเนี่ยมาจากฝีมือการปั้นหล่อโบกฉาบตกแต่งเองของผู้ต้องโทษทั้งสิ้นนะครับรวมถึงมีเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ราคาไม่แพงและสวยด้วยครับ
1: เป็นการนำผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพื่อที่จะบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้านการท่องเที่ยวนะครับเรามีร้านอาหารเรามีร้านกาแฟนะครับเรามีคาแคร์แล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรนะครับเรามีสวนสัตว์เพราะฉะนั้นพื้นที่นี้สามารถที่จะรองรับการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดพังงาแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องการให้ผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับได้มีโอกาสที่จะมาใช้ชีวิตจริงก่อนที่เขาจะต้องกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งนึงนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือกำลังใจที่นักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนจะมอบให้กับบุคคลกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเขาต้องกลับไปนะครับกลับไปอย่างผู้ที่มีอาชีพกลับไปอย่างผู้ที่มีคุณภาพของสังคม
0: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังบอกว่าพื้นที่เนี่ยสามารถสร้างเป็นผลกำไรซึ่งไม่เฉพาะเป็นตัวเงินเท่านั้นนะครับแต่เป็นผลกำไรจากความพึงพอใจของประชาชนเป็นผลสำคัญกว่าโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพอาหารแล้วก็รสชาติที่เรือนจำก็ทำมานานกว่าร้อยปีครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความชำนาญด้วยนอกจากที่เรือนจำจะมีพื้นที่ให้ผู้ต้องโทษนะครับได้ฝึกอาชีพเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาที่เขาปล่อยตัวไปแล้วนะครับก็ต้องขอให้สังคมให้โอกาสให้พวกเขาได้เข้าทำงานกันอีกครั้งหนึ่งด้วยครับไปอุดหนุนร้านค้าที่เขาหากลยุทธ์การขายเพื่อดึงดูดลูกค้าแล้วก็ขายในราคาที่ไม่แพงด้วยครับอย่างที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมีร้านข้าวแกงบุฟเฟ่69บาทครับมีให้เลือกตั้งกว่า30อย่างเลยครับพร้อมกับข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดด้วยส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผู้ใหญ่บ้านอารมณ์ดีเขานำลูกทีมคุณผู้ชมสวมชุดฮีโร่5สีแล้วก็ไปย่างบาร์บีคิวขายกันนะครับแถมมีบริการขี่บิ๊กไบค์อย่างเท่เลยครับส่งถึงบ้านยอดขายในวันละ400ไม้เลยครับ
2: เอาไปเลยใช่ไหม
3: ไปเลย
0: มีบริการขี่บิ๊กไบค์เท่ๆแบบนี้ออกไปส่งบาร์บีคิวให้ลูกค้าถึงบ้านนะครับแล้วก็สร้างสีสันด้วยการแต่งชุดขบวนการยอดมนุษย์5สียืนปิ้งบาร์บีคิวอยู่หน้าเตาครับบริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านสำนักเคราะห์ตำบลตะคร้ำเอมอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องหันมามองพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะด้วยผู้ใหญ่บ้านอารมณ์ดีก็คือคนที่สวมชุดสีดำนะครับนายดำรงศักดิ์บัวบานเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบอกว่าชักชวนทีมงานมาสวมชุดฮีโร่เป็นขบวนการ5สีกันนะครับมายืนปิ้งบาร์บีคิวแบบนี้เสียงตอบรับดีมากเลยครับก็ขายกันราคาไม่แพงไม้ละ10บาทเองแล้วก็ส่งถึงบ้านด้วย
4: ก็ผมว่ามันเป็น
5: ดึงดูด
4: คล้ายดึงดูดลูกค้าดีครับเป็นไอเดีย
5: แล้วทำมานานหรือยังเนี่ย
4: ก็เพิ่งจะทำได้ประมาณสักเดือนท่องเดือนครับแค่ยอดขายก็โอเคครับวันละ 3-400 ไม
5: ้ปกติเท่าไหร่ครับเนี่ย
4: ไม้ละ10บาทครับ
5: เคล็ดลับความอร่อยของร้านเราเนี่ยมีไหม
4: มันก็มีทำเองหมดทุกอย่างครับจงมันจิ้มอะไรครับทำเองหมดพวกซอสคาพวก
5: ก็มีเลยแล้วมีเห็นว่ามีบริการไปส่งถึงบ้านด้วย
4: มีครับมีครับ
5: เราแวะใกล้เคียงเนี่ย
4: แวะใกล้เคียงส่ง
0: ที่ร้านเลือกใช้วัตถุดิบทุกอย่างสดใหม่ทุกวันนะครับน้ำจิ้มก็เป็นสูตรของร้านเองด้วยแล้วก็มีขายทั้งแบบบาร์บีคิวหมูแล้วก็บาร์บีคิวไก่เปิดขายกันตั้งแต่ตอนบ่าย 3:00 น.นะครับก็ขายไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดก็ประมาณสัก 20:00 น.ปิดร้านครับ อีกร้านที่ใช้การขายบุฟเฟ่ด้วยราคา69บาทอิ่มไม่อั้นนะครับที่ร้านบุฟเฟ่ข้าวแกงข้าวมันไก่รสชาติอร่อยครับเปิดขายมาได้กว่า1ปีอยู่ริมถนนทางหลวงชนบทปราณบุรีปากน้ำปราณหลังห้างโลตัสปราณบุรีตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับร้านของนางสุดารัตน์แสนทวีอายุ34ปีมีสามีกับแม่นะครับมาช่วยกันทำอาหารต่อวันกว่า30อย่างเลยครับและยังมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดอีกด้วยซึ่งเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าเขาลาออกจากงานนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นขายหมูกระทะกันก่อนแต่แรกแต่ว่ารายได้ก็ยังไม่พอครับส่วนแม่แฟนเนี่ยขายอาหารตามสั่งก็เลยหัดทำข้าวมันไก่แล้วก็มาเช่าที่ขายด้วยกันแต่ตอนแรกก็ยังขายไม่ดีครับก็เลยวางแผนปรึกษากันใหม่ว่าจะขายอะไรดีให้ฉีกแนวในบริเวณนี้ก็เลยคิดว่างั้นมาขายเป็นบุฟเฟ่ข้าวแกงแบบนี้ดีกว่าครับ
3: ขาหมูเป็ดไก่หนูเป็นคนสับให้กับข้าวเป็นพวกข้าวแกงลูกค้าตักทานเองได้เลยค่ะ
6: ในราคาอิ่มเลย
3: ค่ะ69บาทค่ะอิ่มแล้ว69ลูกค้าใช้จาน1จานตักข้าวตักกับข้าวราดได้ทุกอย่างค่ะไม่อิ่มเอาจานเดิมตักเพิ่มได้เป็นพวกต้มลูกค้าสามารถใช้ถ้วยซุปตักได้ค่ะมีน้ำพริกถ้วยน้ำพริกเรามีให้ค่ะไม่อิ่มลูกค้าตักเพิ่มได้เลย
0: ทำกับข้าวกันแบบนี้ตั้งแต่ตอนตีสี่ครับตื่นแต่เช้ามาเตรียมของกันเลยพอทำเสร็จแล้วนะครับก็เปิดร้านขายประมาณตอน8โมงช่วงเช้าก่อนจะไปทำงานนะครับคุณผู้ชมจะมีลูกค้าเข้ามารับประทานกันมากเลยครับหรือว่าบางส่วนที่เวลาเขาส่งลูกหรือว่าไปทำงานขากลับก็แวะเข้ามาทานข้าวก่อนเข้าบ้านกันนะครับส่วนอาหารที่เห็นมีตั้ง30อย่างแบบนี้บางทีบางวันขายไม่หมดก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเอามาขายซ้ำเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าถ้าขายไม่หมดเนี่ยจะตักใส่ถุงเอาไปแจกให้กับบรรดาแม่บ้านในบริเวณรอบๆที่มีรายได้น้อยได้มากินกันนะครับลูกค้าก็มั่นใจได้ว่ามีอาหารให้เลือกเยอะหลายอย่างแล้วก็ทำแบบสดใหม่กันทุกวันด้วยครับพากันไปที่บ้านคำฮีตำบลนาคายที่อำเภอตันสุมจังหวัดอุบลราชธานีกันนะครับไปชมการทำแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ต้นแบบเพิ่มผลผลิต7ตันต่อไร่เลยนะครับมีการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกแล้วก็ทำให้สามารถผลิตปุ๋ยได้ตรงกับความต้องการของพืชด้วยช่วยลดต้นทุนการปลูกได้เป็นอย่างดีครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ

0: คัญเรื่องของการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินทำให้เกษตรกรกลุ่มรวมพลังมันอินทรีย์บ้านทำฮีตำบลนาคายอำเภอตาลสูมจังหวัดอุบลราชธานีผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ได้คุณภาพและขายได้ในราคาที่สูงโดยทางกลุ่มได้ทำการวิเคราะห์ดินเป็นปีที่2ค่ะโดยจะตรวจหาค่าอินทรีย์วัตถุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
1: ในการหาธาตุอาหารในดินนะคะว่าดินเราต้องการธาตุอาหารอะไรแล้วนี้ถ้าเรารู้เราก็ต้องไอ้ประหยัดในการใช้ปุ๋ยเพราะว่าถ้าเรารู้ปริมาณที่เราจะซื้อบางครั้งเราไม่รู้เราก็ใส่น้อยไปบางทีเราก็ใส่มากเกินไปมันก็ทำให้เราสิ้นเปลือง
0: คุณผู้ชมแล้วดินที่เขาจะนำมาใช้ในการตรวจนะคะคือต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันถึงจะเอามาแบบนี้ได้พี่
1: ประมาณ 3-4 วัน
0: 3-4 วันนะคะต้องมีการไปตักดินเห็นบอกว่าต้องตักกี่จุดนะพี่
1: อย่างน้อย15จุด
0: 15จุดทำไมเขาต้องตักหลายๆจุดคะ
1: เพราะว่าดินในแปลงของเราแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันแม้เป็นแปลงเดียวกันแต่ธาตุอาหารในดินมันจะไม่เท่ากันนะคะ
0: เราก็ต้องแบบว่าให้ทั่ว
1: ใช่
0: แล้วก็เห็นบอกว่าเอามาวางไว้ในที่ร่มให้แห้ง
1: ใช่
0: คือห้ามตากแดด
1: ค่ะ
0: เอาทำไมคะพี่
1: ว่ามันจะทำให้ธาตุอาหารในดินมันลดตัวน้อยลงไป
0: คือต้องให้แห้งมากๆแล้วก็เอามากรองก็จะได้แบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
1: เอามาผสมกัน
0: เอามาผสมกัน
1: ทุกจุดนะเราใส่ถังมาแล้วเอามาคนผสมกันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่คนมันก
0: ็ไม่ทั่วเดี๋ยวตรวจไม่ทั่วถึงนะคะอันนี้ก็จะทำกันเอง2คนกับพี่บุญมี
1: ใช่ค่ะ
0: คือตอนนี้เห็นบอกสมาชิกกลุ่มก็คือยังทำไม่ได้ทุกคน
1: ใช
0: ่แต่พี่หนูนาจะเป็นตัวแทนกลุ่มคอยตรวจให้
1: ค่ะ
0: หลังจาก

ของดินแล้วก็จะนำข้อมูลตัวเลขไปกรอกในแอปพลิเคชันทำให้ทราบข้อมูลของธาตุอาหารที่ต้องบำรุงในดินค่ะซึ่งทางกลุ่มจะลงมือทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการปลูกทำปุ๋ยหมักแบบไม่กับกลองใช้วงตะข่ายหมักประมาณ90วันก็จะนำไปรองพื้นก่อนปลูกค่ะ

0: จะใช้วิธีการไถกลบ3รอบยกล่องแล้วเสียบท่อนพันค่ะเมื่อมันอายุได้2เดือนจะบำรุงด้วยปุ๋ยหมักไม่ต้องรดน้ำให้ธรรมชาติดูแลค่ะปลูกไปประมาณ8เดือนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วค่ะเน้นกำจัดวัชพืชด้วยการถอนหญ้าไถหญ้าตัดแต่งกิ่งโรคที่ต้องระวังก็คือโรคใบด่างค่ะ
1: ตัดแต่งกิ่งไม่ให้มันหนาแน่นเกินไปอะค่ะเพราะว่าจะให้มันมีแสงกำไรเข้าไปในดินนะคะเพื่อว่าบางทีอะเราถ้าฝนมันตกแฉะทีนี้ถ้าแสงมันไม่เข้าอะดินมันก็จะแฉะแล้ว ทีนี้มันจะทำให้หัวมันของเราเน่าได้คือชราทำเคมีเราจะใช้ฉีดยาขยะอย่างเดียวมันไม่ยุ่งยากแต่ถ้าเรามาทำอินทรีย์เราต้องเน้นการดูแลหญ้าอย่าให้หญ้าเกิดเพราะว่าหญ้ามันจะเกิดง่าย
0: ข้อดีการปลูกแบบอินทรีย์ทำให้เกษตรกรขายมันได้ในราคาสูงขึ้นมีตลาดรองรับชัดเจนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและผลผลิตต่อไร่มากขึ้นเฉลี่ยจากเดิมที่ปลูกแบบเคมีได้ผลผลิต 3-4 ตันต่อไร่พอเป็นแบบอินทรีย์ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 7-8 ตันต่อไร่ค่ะและมีเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ27คุณผู้ชมคะพามาดูหัวมันกันบ้างค่ะเพิ่งขุดเมื่อกี้สดๆเลยต้องบอกว่าอันนี้อายุยังไม่ครบกำหนดแค่5เดือนเท่านั้นคุณผู้ชมก็แบบว่าใหญ่แล้วนะคะอย่างตรงนี้คือราคาเนี่ยคือเห็นบอกว่าก็คือดีกว่าเคมีใช่ไหมพี่
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้อินทรีย
1: ์คืออินทรีย์ปีที่ขุดที่ผ่านมาคือ3.80 บาทค่ะ
0: แต่ถ้าเคมีจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ
1: 3.40 บาท
0: ก็คือห่างกันหลายสตางค์เลยนะคุณผู้ชมนะคะอย่างตรงนี้ก็คือยังไงก็คือขายได้มีตลาดรับซื้อใช่ไหมพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วเอาไปขายให้กับที่ไหนคะ
1: ร้านใกล้ๆบ้านเนี่ยค่ะประมาณ2กิโลค่ะ
0: ค่ะคือยังไงก็ขายได้หมดนะคุณผู้ชมนะคะ
1: ไม่พอขาย
0: ไม่พอขาย
2: นี่เราสังเกตเปอร์เซ็นต์แป้งมันสำปะหลังได้นี่ออกเหลืองหน่อยแสดงว่ามีไม่ต่ำกว่า 25% อยู่แล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทเอกชนก็รับซื้ออยู่แล้วถ้าสูงก็จะให้เปอร์เซ็นต์ละ5สตางค์นั่นเอง
3: โอ้30ก็สูงแล้วนี่30
0: การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์จะใช้หลักตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรสวทช.กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและหน่วยงานเอกชนในการสนับสนุนค่ะ
2: นี่ก็ถือว่าเป็นโมเดลแห่งความสำเร็จของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่การทำยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะเรามองในเรื่องของการตลาดนะครับมองในเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคนะครับเราจึงได้ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งเราตั้งเป้าหมายที่บุรีรัมย์ธานีประมาณ1ล้านไร่ซึ่งก็มีหลายพืชส่วนใหญ่จะเป็นข้าวส่วนมันเราตั้งไว้ที่มันสำปะหลังเราตั้งไว้ที่ 20,000 ไร่นะครับปัจจุบันเราทำผลงานมาประมาณ 10,000 ถึง 14,000 ไร่เข้าไปแล้วทำไมต้องทำนะครับเพราะว่าเราประสบปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมันเนี่ยก็ราคาลุ่มๆดอนๆนะครับแต่ว่ามันสำปะหลังอินทรีย์นี่เราเป็นเอานโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาใช้อย่างแท้จริงก็คือเรื่องของตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เราใช้เทคโนโลยีของหน่วยงานมากรวมทั้งงานวิจัยของสวทช.ด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเกิดความมั่นใจนะครับตั้งแต่ในเรื่องของมันพันธุ์มันสะอาดนะครับเรามีการทำแปลงมันสะอาดที่ปราศจากโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อมาให้เกษตรให้พี่น้องเกษตรกรปลูกเรามีการใช้เทคโนโลยีของการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อให้ทราบสุขภาพของดิน
0: การปลูกมันอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งต้นแบบในการทำเกษตรเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับ

เกษตรกรค่ะและยังทำให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีที่นี่ยังเป็นแปลงต้นแบบการผลิตมันสำปะหลังตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจด้วยค่ะ

ตัวของพี่หนูนาบอกว่าในอนาคตนะครับก็จะพัฒนาเรื่องของการปลูกให้ได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมและจะส่งเสริมให้สมาชิกบริเวณโดยรอบเนี่ยหันมาทำมันสำปะหลังแบบอินทรีย์จะได้ปลอดภัยทั้งคนปลูกแล้วก็คนกินกันด้วยครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0822609996ครับปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศหลังเปิดอ่าวมาหยาเกาะพีพีจังหวัดกระบี่กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับหลังจากที่ปิดอ่าวมาหยาเพื่อให้สภาพธรรมชาติเนี่ยได้พักฟื้นฟูในช่วงโลซีซั่นมานานร่วม2เดือนนักท่องเที่ยวที่เขาทราบข่าวตอนนี้แห่ไปเที่ยวกันวันละ 4,125 คนต่อวันเลยครับเขาแบ่งการขึ้นเกาะเป็น11รอบนะครับรอบละไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วก็จำกัดคนอยู่ที่375คนต่อรอบเพื่อไม่ให้ธรรมชาตินั้นเสียหายไปครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยบนล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเวลา 15:30 น.เวลาเดิมวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชม

ุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกในตอนนี้ผมจะพาไปโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งจังหวัดอุทัยธานีครับโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งนี้นะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ในอำเภอลานสักซึ่งก็ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองใช้ได้เลยล่ะครับในโรงเรียนนี้ก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณ108คนเท่านั้นเองครับแหมประมาณสเปะเลยนะครับแต่อาหารกลางวันของโรงเรียนนี้สิครับขอบอกเลยครับว่าหรูหรามากมากมากมากหรูซะจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลตัวเมืองเลยล่ะครับจริงๆแล้วเรื่องของอาหารกลางวันของที่นี่ก็เป็นข่าวฮือฮากันมาเมื่อประมาณ4ปีก่อนนั่นแหละครับหัวข้อข่าวอาหารโรงเรียนสุดหรูโด่งดังมากครับในประเทศไทยที่ดังขนาดนี้ก็เพราะว่าโรงเรียนนี้สามารถทำอาหารสุดหรูให้น้องๆได้ด้วยงบประมาณเพียง21บาทต่อคนตามที่ภาครัฐจัดสรรให้นั่นแหละครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมนูไม่ซ้ำกันทุกวันด้วยอาหารจานสุกตอนนี้ผมและอาจารย์สง่าก็เลยนัดกันว่าจะมาเจาะรายละเอียดการจัดสรรการบริหารและไอเดียของการทำอาหารกลางวันสุดหรูที่ว่านี้กันครับแต่ตอนนี้ผมกำลังสงสัยครับว่าอาจารย์สง่าเดินทางไปถึงโรงเรียนแล้วหรือยังเนี่ยสิครับโทรไปก็ไม่ติดไลน์ไปก็ไม่อ่านข้อความก็ไม่มีจะเจอกันตรงไหนก็ยังไม่ได้ตกลงกันซะด้วยแต่เอาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตามหาอาจารย์ที่ในโรงเรียนเองเลยดีกว่าครับ

0: แล้วอาจารย์สง่าอยู่ไหนเนี่ยคงแถวนี้แหละอ่ะอาจารย์ครับ
1: ทุเรียนไปไหนวะเนี่ยก็นัดกันไว้แถวนี้ทุเรียนทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีไปไหนเนี่ยอาจารย์ครับเห็นทุเรียนไหมครับ
2: คุณผู้ชมครับผมก็ยังไม่เจอกับอาจารย์นะครับแต่ในระหว่างที่ตามหาอาจารย์สง่าอยู่ผมก็เจอ

0: กับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนซะก่อนครับเอาเป็นว่าผมขอคุยเรื่องราวของโรงเรียนกับท่านผอ.ก่อนเลยแล้วกันครับรอก่อนแล้วกันนะครับท่านอาจารย์สง่าครับ
1: ผอ.สามารถครับโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งของเราเนี่ยพื้นฐานหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนโรงเรียนของเรานะครับจากดั้งเดิมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขื่อน
1: อยู่ในเขื่อนเหรอฮะ
2: ในเขื่อนครับหมู่บ้านนี้ก็คืออยู่ในเขื่อน
1: ครับ
2: ก็เขื่อนทับสะเหล่าครับ
1: มีนักเรียนเยอะไหมครับ
2: ณปัจจุบันตอนนี้108คนครับ
1: 108คนแม่เลขกำลังสวยเลยนะฮะ108คนแต่ประธานโทษนะครับพื้นที่เนี่ยตะเกียบผมนั่งรถเข้ามาใหญ่มาก
2: ใหญ่มากครับ
1: ประมาณเท่าไหร่ครับนี
2: ่50กว่าไร่ครับ
1: 50กว่าไร่นะครับคุณผู้ชม50กว่าไร่กับนักเรียน108คน
2: ครับ
1: แต่แปลกใจครับคือผมไปโรงเรียนอื่นๆมาเนี่ยมีที่เล็กที่น้อยอะไรยังไงเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรของเราไม่ค่อยเห็นแปลงผักเลยอ่ะ
2: คือที่นี่ครับคือพื้นฐานที่นี่คือเป็นมีระบบชลประทานที่ดีอยู่แล้วนะครับ
1: ครับผม
2: แต่พื้นที่สภาพดินในโรงเรียนเนี่ยเนื่องด้วยเป็นดินทราย
1: โอ้ตรงนี้เป็นดินทราย
2: แข็งและแห้งไวซึ่งจะไม่เก็บน้ำ
1: ก็เลยทำให้ที่โรงเรียนของเรานี้นะครับไม่ค่อยเห็นแปลงผักเพราะว่าดินนั้นไม่เหมาะกับการเพาะปลูก
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับงบประมาณไม่น่าพอแน่อยู่แล้วล่ะ
2: ครับ
1: ทำยังไงล่ะครับที่จะได้วัตถุดิบมาถ้าเราไม่ปลูกผักเอง
2: คือด้วยความเป็นชุมชนที่นี่ครับชุมชนที่นี่ทำผักอยู่แล้ว
1: ครับ
2: เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ทำผักแล้วมีน้ำที่ดีครับน้ำผู้ปกครองเกือบทุกบ้านนะครับแทบจะ 100% นะครับทำผัก
1: ปลูกผักกันอยู่แล้ว
2: อยู่แล้วนะครับซึ่งส่งตลาดบ้างนะครับในบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเขาก็จะมาให้ลูกหลานเขาที่โรงเรียนมามอบให้เป็นช่วงเวลาของเขา
1: เขาเรียกอะไรบ้านฉันปลูกผักเรื่องอะไรจะให้ลูกไปกินผักคนอื่น
2: ใช่ครับ
1: กินผักที่พ่อแม่ปลูกนี่แหละปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมครับ
2: ปลอดภัย 100% ครับ
1: โอ้โหอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนวางแผนเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารก็คงจะวุ่นพอสมควร
2: ครับผม
1: เป็นอาจารย์ผอ.ดูแลเองด้วยหรือเปล่าฮะ
2: ผมแค่ส่งเสริมสนับสนุนครับ
1: ครับผม
2: แต่คนที่ดูแลจริงๆก็คือคุณครูปัทมาพรนพรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการแห่งวันของโรงเรียนมาเพ็ญน้ำผึ้งครับ
1: โอ้ชื่อปัทมาพรนะครับ
2: ผม
1: ชื่อน่ารักมากเลยคุณครูแกมีแฟนหรือยังอะครับ
2: โอ้ถ้าอยากทราบเดี๋ยวเชิญเข้าไปในด้านในครัวเลยครับ
1: โอ้
2: ท่านอยู่ในครัวครับ
1: แม่ผอ.เปิดช่องขนาด
0: คุณครูปัทมาพรที่ท่านผอ.พูดถึงก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของไอเดียโครงการอาหารกลางวันสุดหรูนั่นเองครับครูปัทนี่นะครับนอกจากจะสอนหนังสือแล้วอีกหนึ่งงานที่ทำด้วยใจรักและแนวคิดบันเจิดก็คืองานด้านโภชนาการครับคุณครูเป็นคนที่คอยคิดเมนูใหม่ๆหาข้อมูลศึกษาวิธีการทำจากในโลกออนไลน์แล้วก็มาดัดแปลงส่วนผสมให้เข้ากับโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับน้องๆ นักเรียนครับแต่ก่อนที่ไอเดียของครูปัดจะปิ๊งขึ้นมาได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วครูปัดเอาเวลาที่ไหนไปจัดการเรื่องอาหารกลางวันพวกนี้ด้วยตัวเองกันล่ะครับ
1: คุณครูปัดหรือเปล่าครับ
3: ใช่
1: ครูปัดจะมาพอจริงๆด้วยสวัสดีครับทุเรียนครับทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อกำลังโพสต์รูปอาหารกลางวันของวันนี้ค่ะขึ้น Facebook ให้กับเพื่อนๆที่ใน Facebook ได้เห็นค่ะว่าวันนี้เด็กๆได้ทานอะไร
1: โอ้โหดูดีกว่าผมกินที่บ้านอีกนะครับเนี่ย นี่แหละครับคุณครูปัดนะครับเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของบ้านเพชรน้ำผึ้งเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: จุดเริ่มต้นที่ทำให้กลายเป็นแบบพรีเมียมขึ้นมา
3: จุดเริ่มต้นที่ทำให้หน้าตาแปลกใหม่น่าสนใจก็เป็นเพราะว่าช่วงที่พอครูปัดรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนะคะก็จะโพสต์รูปขึ้น Facebook เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นค่ะว่าการที่ผู้ปกครองให้เกียรติเลือกโรงเรียนเล็กๆของเราเนี่ยแล้วส่งบุตรหลานมาเรียนนะคะก็คือเราอยากให้ผู้ปกครองรู้ว่าพวกเด็กๆเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่อาหารเพราะว่าครูเคยไปเยี่ยมบ้านเด็กๆค่ะเด็กๆในชุมชนของเพชรน้ำผึ้งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่เป็นเกษตรกรมีรายได้น้อยนะคะเช้าค่ะนักเรียนเกือบ 100% ที่ไม่ได้ทานมาจากบ้าน
1: นึกภาพนะครับเด็กที่ไม่ได้ทานมื้อเช้ามานะครับมานั่งเรียนก็จะแบบ
3: ใช่ค่ะหงอยเงาง่วงเพลีย
1: พอเที่ยงปุ๊บกินเต็มที่บ่ายปุ๊บหลับ
3: ไม่ใช่คือคักแอคทีฟ
1: คือคักแอคทีฟ
3: ดีด
1: อ่ะแต่นั่นคือช่วงแรกก็โพสต์ไปมันก็คงจะเป็นเมนู
3: ธรรมดาค่ะใช่ค่ะตามงบประมาณที่ได
1: ้ต้มฟักผัดผักอะไรไปตาม
3: ใช่ค่ะผัดผักบุ้งต้มฟักแกง

0: ฟักทองแกงมะละกอวนอยู่ซ้ำ
1: ๆแล้วมันจุดเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นยังไง
0: จุดเปลี่ยนแปลงก็เริ่มจากการที่ครูปัดโพสต์ลงโซเชียลแล้วทีนี้ผู้ปกครองเห็นว่าอ้าวครูใช้ผักอันนี้ทำกับข้าวผู้ปกครองก็เริ่มนำมาสนับสนุนแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook ค่ะพอรู้ว่าครูปัดเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วรัฐบาลให้เงินแค่นี้เขาอยากมีส่วนร่วมเขาก็เลยเพิ่มงบประมาณให้เช่นวันนี้วันเกิดเขาขอสมทบทุนเพิ่มอีก 1,000 บาทครูปัดก็มีหน้าที่นำเงิน 1,000 นั้นมารวมกับงบของรัฐบาลที่โรงเรียนได้มา
1: อ่ะทีนี้ก็คือเริ่มจากโพสต์นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีเพื่อนฝูงผู้ปกครองมันขยายวงต่อออกไปกลายเป็นคนไม่รู้จักโผล่เข้ามา
0: ใช่ค่ะพอภาพอาหารที่ออกไปอะค่ะเริ่มเป็นที่แปลกใจของโลกโซเชียลว่ามันมีจริงๆหรอโรงเรียนที่ทำอาหารแบบนี้ช่วงแรกก็มีดราม่าเพราะเขาคิดว่าหนูเนี่ยสร้างภาพแต่ว่าพอภาพออกไปทางโซเชียลแล้วก็คือเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทุกคนหันมามองเราเลยการที่ทุกคนหันมาสนใจโรงเรียนเราก็มีทั้งสองแง่คือมาเพื่อจับผิดมาเพื่อตำหนิว่าเราทำจริงหรือเปล่ากลับมาเพื่อให้กำลังใจถ้าคนที่เขาดูลึกดูละเอียดเขาจะวิเคราะห์ได้เลยว่างบประมาณรัฐบาลเท่านี้ได้เพิ่มมาเท่านี้กลายเป็นวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วเมนูที่เด็กได้ทานต่อให้เป็นเมนูที่ตามใจเด็กหรูหราฟู่ฟ่าแต่ในทุกเมนูที่อยู่ในถาดหลุมต้องครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้เราจะให้ความสำคัญมาก

0: แล้ววันจันทร์เนี่ยคือวันที่ติดกับวันเสาร์อาทิตย์ปกติแล้วเด็กส่วนใหญ่ติดลมหยุดไปเสาร์อาทิตย์จันทร์งอแงไม่อยากมาโรงเรียนใช่เราก็เลยเอาเมนูฟูฟ้าไว้วันจันทร์
1: เพื่อให้เด็กอยากมาโรงเรียนในวันจันทร์อุ่นนี่ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องโภชนาการนะครับเป็นเรื่องจิตวิทยาเด็กด้วย
0: ใช่ค่ะเอามาหลอกทิ้งทวนไว้วันศุกร์วันจันทร
1: ์วันจันทร์ซ
0: ูชินะลูกซูชิวันจันทร์เบอร์เกอร์นะอะไรเงี้ยวันจันทร์ไม่ค่อยขาดพอมาวันอังคารเพื่อให้เกิดความสมดุลวันจันทร์ฟูฟ้าไปแล้วไฮโซหรูหราไปแล้ววันอังคารเป็นเมนูผักพื้นบ้านเพื่อไม่ละทิ้งพื้นเพของเราใช่ค่ะจะเป็นชะอมหน่อไม้ดอกแครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นบ้านเพราะว่าประเด็นก็คือวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองอะค่ะชอบนำผักมาให้ด้วย
1: ถ้าเขาใช่
0: ค่ะวันจันทร์เขาเก็บมาผักบุ้งมาให้อย่างเงี้ยวันอังคารครูแกงส้มผักบุ้งอะไรงี้หรือว่าเก็บชะอมมาให้วันอังคารครูทำแกง
1: ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยวันแล้วแต่ว่าครูว่าผู้ปกครอง
0: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าทุกการสนับสนุนเนี่ยครูไม่เคยโพสต์ขอไม่เคยเอ่ยปากขอมาจากความศรัทธาแล้วมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจล้วนๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะต้องปรับเมนูให้เข้ากับวัตถุดิบที่เราได้มาค่ะ
1: ก็คือโดยสรุปก็คือว่าเราไม่เคยร้องขอเราก้มหน้าก้มตาทำ
0: ของเรา
1: ไปจนคนเห็น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณครูปัดเตรียมอาหารให้น้องๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปตามหาครับอาจารย์สง่าหายไปไหนก็ไม่ทราบนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอแล้วเจอกันที่ครัว
0: ได้
1: นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับครู
0: คร
2: ับ
0: ผมสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ครับ
3: ผลงานของคุณครูปัทมาพรเป็นที่น่าประทับใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครูปัทตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อโภชนาการของน้องๆ นักเรียนจริงๆนะครับจนมาถึงตอนนี้ครูปัทก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนามื้ออาหารกลางวันให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับและตอนนี้ผมมีคุณครูอีกท่านครับที่จะมายืนยันนั่งตีลังกายันถึงความสำเร็จในโครงการอาหารกลางวันของครูปัทครับนั่นก็คือครูตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนั่นเองครับใช่ไหมครับอาจารย์สง่า
4: คุณครูครับตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณครูมาประจำที่โรงเรียนนี้จนถึงปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงด้านอาหารกลางวันเรื่องโภชนาการในโรงเรียนเพชรน้ำผึ้งอ่ะครูตุ้มคิดว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหม
5: เปลี่ยนไปมากค่ะจากเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นแค่ตามงบที่เขาให้มาแล้วก็พี่ปัดได้มาประยุกต์
4: พี่ปัดนี่คือ
5: ครูปัดธรรมาพร
4: คือพี่ปัดนี่เป็นเพชรน้ำผึ้งที่นี่เลยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: จริงไหม
5: ใช่ค่ะ
4: พี่ปัดมาเปลี่ยนอะไรบ้าง
5: พี่ปัดมาเปลี่ยนตั้งแต่ที่เมื่อก่อนนี้ครูปัดจะไม่ได้รับไม่ได้ดูโครงการอาหารกลางวันพอได้รับตำแหน่งนี้พี่ปัดมาเปลี่ยนทุกอย่างค
4: ่
5: ะค่อยๆพัฒนาจากอาหารจากที่แบบที่อาหารพื้นบ้านทุกวันก็จะพื้นบ้านต้มฟักผัด
4: ผัก
5: บุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ผัดผัก
5: ใช่ค่ะ
4: นะฮะเด็กก็เบื่อ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วครูปัดมาปฏิวัติเลย
5: ใช่ครูปัดก็ที่ได้ช่องที่มาปฏิวัติช่วงที่โควิด
4: คือโควิดฉันจะไม่งอมืองอเท้าฉันจะเรียนรู้แล้วครูปัดเอาความรู้เหล่านั้นมาทำอาหารที่โรงเรียนณวันนี้ความเปลี่ยนแปลงที่ครูตุ้มเห็นชัดเจนที่สุดคืออะไร
5: โภชนาการ

0: ของเด็กค่ะตัวจะโตขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ค่ะ
1: ว้าว
0: แล้วเด็กที่นี่จะพยายามไม่ขาดโรงเรียนเลยค่ะในแต่ละวันเกือบ 100% เต็มทุกวัน
1: เด็กมาเพื่อจะมากินอาหาร
0: ใช่คำถามน
1: ี้
0: เราเคยถามเด็กค่ะว่าเหตุผลแรกที่อยากมาโรงเรียนเนี่ยอยากมาเรียนกับครูหรือว่าอยากมาทำอะไรเด็กๆจะตอบได้เลยว่าอยากมาทานอาหารกลางวัน
1: แต่เมื่อก่อนนี้ผมรู้เด็กมาโรงเรียนเพราะอยากมาเห็นความสวยของครูตุ้ม
0: ค่ะ
1: คราวนี้เปลี่ยนเป็นอาหารด้วยเสียใจด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เปลี่ยนจากครูตุ้มเป็นอาหารแล้ว
0: อันนี้ต้องยอมรับค่ะ
1: ครูตุ้มประเด็นหนึ่งที่เป็นหาโรคแตกคือเด็กไม่กินผัก
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ครูปัดเอามาปฏิวัติแล้วการกินผักของเด็กเปลี่ยนยังไง
0: เปลี่ยนไปเลยค่ะอย่างมีกรณีตอนเนี้ยป.1ตอนเข้ามาใหม่ๆนะคะเขาจะมีปัญหามากเรื่องกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พี่ปัดอะค่ะมาประยุกต์ในอาหารนะคะ1ถาด1 อย่างต้องมีผักเพื่อแซมลงไป
1: สุดยอดมากครูตุ้มไหนใครไม่เคยกินผักเลยจะมากินผักที่โรงเรียนยกมือขึ้นโอ้แม่เจ้าครูตุ้มนี่เราไม่ได้เตรียมกันไว้เลยนะ
0: ไม่ได้เตรียมค่ะเพราะเรา
1: เป็นเรื่องจริง
0: ใช่ค่ะ
1: สุดยอดมากขอบคุณมากๆเลยครูตุ้มขอให้ดำรงสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ตลอดรอดฝั่งแล้วเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆขอบคุณนะครับครูตุ้มครับส่งกำลังใจนะครับสอนไปด้วยแล้วให้เด็กกินดีไปด้วยเก่งมากขอบคุณครับ
2: นี่แหละครับอาหารกลางวันทั้งดีทั้งอร่อยพร้อมกับประโยชน์ทางโภชนาการและอีกหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้นะครับก็คือทำให้เด็กๆอยากมาโรงเรียนด้วยผู้ปกครองก็ชื่นใจที่ลูกหลานได้มีความสุขที่ได้มาโรงเรียนด้วยล่ะครับ
3: ทางนี้เลยครับ
1: ทางไหน
3: ทางนี้ครับ
1: แล้วปานจะพาไปไหนเนี่ย
3: นี่ครับมาพบกับต้นเรื่องของเราครับคุณครูปัดครับ
0: ครู
1: ปัดสวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาเอาเชฟข้าราชการมาเป็นเชฟแล้วเหรอเดี๋ยวนี้
3: ไม่ใช่ครับเป็นข้าราชการที่มีทักษะ
1: ก็ดูแต่งตัวทีเนี่ย
3: เอาแหมเขาก็ต้องครบเพื่อโภชนาการ
1: ทุเรียนอาจารย์บอกเลยนี่เป็นเชฟคนเดียวที่แต่งชุดราชการในโลกนี
3: ้ขนาด
1: ปกติต้องหมวกขาวเสื้อขาวใช่ไหมชุดข้าราชการบ่งบอกว่าครูทำได้ทุกอย่าง
3: ทำได้ทุกอย่างเป็นครูปาดให้เธอแล้ว
1: ครูปาดเห็นแล้วตะลึงอ่ะทุเรียน
3: ครับ
1: นึกว่าจะมาเจอแกงส้มดอกแคนึกว่าจะมาเจออาหารไทยๆกลับมาเจอแฮมเบอร์เกอร์
3: แฮมเบอร์เกอร์ครับ
1: น่าสนใจมากขออนุญาตไปคุยกับครูปัดหน่อย
3: เชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมแอบดูคอยขโมยกินอยู่แถวนี้ครับอาจารย
1: ์นึกแล้วต้องไปชิมแน่นอนครูปัดเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดมากๆเลยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นครับครูปัดเหตุไฉนยายเล่าจึงเอาอาหารฝรั่งต่างชาติมาให้โรงเรียนเด็กเพชรน้ำผึ้งกินเพราะอะไรครับครูปัดครับ
4: ขออนุญาตถอดแมสเพื่อสะดวกในการสนทนานะคะ
1: เห็นมั้ยทุเรียนอยู่ไหนทุเรียนทุเรียน
3: ใจละลาย
1: ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเจอสาวที่ไรเป็นแบบนี้ทุกที
3: อย่าเอ็ดไปครับ
1: เอ้าครูปัดในฐานะที่เป็นครูโภชนาการลองไล่ซิแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นที่เด็กจะได้กินมีอะไรบ้าง
4: ส่วนประกอบของแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ขนมปังนะคะ
1: ได้คาร์โบไฮเดรตแน่นอนแต่เป็นขนมปังโฮวีตด้วย
4: ใช่ค่ะซึ่งหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้
1: เอาแล้วไปซื้อที่ไหน
4: คุณครูนุ่นทำเองค่ะโรงเรียนเราโชคดีที่มีคุณครูนุ่นเป็นน้อง
1: ครูนุ่น ทำแฮมเบอร์ไอ้ทำขนมปัง
4: เองแล้วก็ใช้แป้งโฮวีตใช่ค่ะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปในตัวของคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดเป็นขนมปังจากท้องตลาดเนี่ยแน่ๆเลยต้องมีสารกันบูด
1: แน่นอน
4: แต่ว่าขนมปังเราทำขึ้นเอง
1: ไม่น่าเชื่อ
4: ไม่ใส่สารกันบูด
1: ขอดูขนมปังล้วนๆหน่อยได้ไหมมีอยู่ที่ไหน
4: นี่
1: เป็นอย่าง
4: น
1: ี
4: ้
1: แล้วมีโรยงาอีกนะคุณผู้ชม
3: นี่แอนยาพืชด้วย
1: นี่ทุเรียนถ้าไม่บอกอาจารย์ว่าครูนุ่นทำเองนะอาจารย์นึกว่ามาจากโมเดิร์นเทรดมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะเนี่ย
3: ซื้อเป็นล็อตมา
1: ใช่
4: ใช
1: ่ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมสุดยอดมาก
3: อันนี้ต้องทำล่วงหน้าตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้ว
4: ค่ะเมื่อวานนี้เราทำขนมปังกันเตรียมไว้ค่ะแล้วตอนเช้าก็นำมาอบเพื่ออุ่นอีกครั้งนึงค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากเลย
4: นอกจากสารอาหารที่เรากำหนดเองได้แล้วยังเป็นปริมาณค่ะก็คือถ้าเป็นน้องอนุบาลถึงป.1 ป.2เขาจะตัวเล็กเขาจะทานได้ชิ้นเล็กๆเราก็ออกแบบให้เป็นชิ้นเล็กใช่ค่ะถ้าเป็นพี่ประถมก็จะต้องแบบ
1: ใหญ่ขึ้นมานิดนึง
4: ใหญ่ขึ้น
1: หรือแม้ว่าจะใหญ่มากกว่านี้เท่ากับพี่ประถมแล้วเด็กอนุบาลกินเด็กจะอ้วน
4: ใช่
1: เพราะแคลอรี่มันเกิน
4: ใช่ค่ะ
1: ครูปัดได้คาร์โบไฮเดรตจากขนมปังโฮวีตแล้วแล้วได้อะไรอีก
4: โปรตีนค่ะจะเป็นเนื้อหมูที่เราทำเป็นตัวเบอร์เกอร์ที่คุณครูกำลังย่างให้อยู
1: ่
4: เนื้อหมูเราก็ใช้เนื้อหมูสดแล้วตัวเนื้อหมูถ้าเกิดเป็นเบอร์เกอร์ตามท้องตลาดอาจจะมีแค่หมูกับเครื่องปรุงรสเกลือพริกไทยแต่ว่าเบอร์เกอร์ของเราจะใส่เป็นหอมใหญ่หั่นเต๋าเล็ก
1: ๆ
4: แล้วก็แครอทด้วยค่ะหั่นเต๋าเล็กๆเพื่อคลุกไปกับหมูแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเป็นเกลือเป็นพริกไทยเป็นเครื่องปรุงที่เป็นรสชาติอ่อนๆแต่ว่าให้ได้ความหวานจากตัวผักที่เราเสริมเข้าไปเพื่อให้มีคุณค่าของเนื้อสัตว์

0: ป็นแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วน
1: คาร์โบไฮเดรตได้จากขนมปังโฮลวีตโปรตีนได้จากหมูและส่วนหนึ่งได้จากชีสด้วยจะบอกให้แล้วก็ไขมันได้จากเนื้อหมูเล็กๆน้อยๆแล้วจากชีสด้วยแล้วก็งาด้วยนะอาจารย
0: ์อ๋อใช่
1: และที่ตามมาด้วยคือวิตามินและธาตุได้จากผักแต่ประเทศไทยเขาแยกผลไม้ออกจากผักวันนี้ครูปัดเอาอะไรมาให้เด็กกินหลังจากกินแฮมเบอร์เกอร์แล้ว
0: ในเซตอาหารในถาดหลุมนะคะนอกจากมีแฮมเบอร์เกอร์แล้ววันนี้จะประกอบไปด้วยซุปข้าวโพดนะคะแล้วก็เป็นสลัดผักค่ะแล้วก็มีผลไม้ก็เป็นแอปเปิ้ลค่ะวันนี
1: ้ไอ้ยะโอ้โหทุเรียน ผมเข้าใจว่าหมดแค่แอปเปิ้ลหนึ่งคำแล้วก็กินไข่กินมันที่ไหนได
0: ้
1: สล
0: ั
1: ดมีซุปนี่มันเป็นฟูคอร์สใช่แล้ว
0: เพราะว่าคุณค่าทางอาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เด็กๆจะต้องได้รับค่ะนอกจากความหวือหวาของหน้าตานอกจากความทันสมัยตามติ๊กต็อกอะไรเงี้ยค่ะคุณค่าและสารอาหารแล้วคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดค่ะ
2: ปัดปัดปัดปัดดูสิครับคุณผู้ชมหน้าตาของอาหารกลางวันวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจริงนะครับเราไม่ได้เซตขึ้นมาเพื่อการถ่ายทำนี่มันเป็นอาหารกลางวันในถาดหลุมของเด็กนักเรียนจริงๆครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าหน้าตาดีแบบนี้ทุกวันครับสลับสับเปลี่ยนเมนูกันไปและที่สำคัญก็คือได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ยิ่งไปกว่านั้นคือกินได้ไม่จำกัดด้วยนะครับกันให้เต็มที่จะเบิ้ล2เบิ้ล3ได้เลยครูปัดไม่หวงของเห็นหน้าตาน่าทานแบบนี้แล้วก็ผมพาอาจารย์สง่าไปชิมซะหน่อยดีครับ
1: คุณผู้ชมครับผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าครูปัดโรงเรียนเพชรน้ำพึ่งมีความรู้เรื่องโภชนาการเต็มร้อยเขารู้ว่าทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วผักมันน้อยเขาก็เลยเสริมผลไม้แทนทำแฮมเบอร์เกอร์เสร็จให้เด็กไปกินขนมหวานไม่ได้อันนี้คือวิธีการจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเมื่อแป้งมันเยอะโปรตีนมันมากความหวานมันมีแล้วเอาของหวานมาไม่ได้ต้องเสริมผลไม้เพื่อจะเสริมเข้าไปกับผักสุดยอดมากๆแต่สิ่งที่ครูปัดทำนั้นไม่ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมของอาหารไทยออกไปใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่สอนให้เด็กเรียนรู้ว่าการกินอาหารต่างชาตินั้นสักวันหนึ่งคุณก็ต้องกินแต่กินให้เป็นไม่ใช่กินแบบที่ขาดคุณสมบัติด้านโภชนาการนะทุเรียนแล้วทุเรียนว่าไงเห็นด้วยไหมประเด็นนี
3: ้คือเห็นด้วยก็เห็นด้วยครับอาจารย
1: ์แต่ทำไมแลรู้สึกเหนื่อยๆนะ
3: หิว
1: นึกแล้ว
3: หิวแล้ว
1: หิวแล้วก็รีบไปเหอะเขาจะได้ทำให้เสร็จ
3: ครับผมอาจารย์ครับ
1: ไปไหนต่อ
3: นี่ครับเดี๋ยวรอทานแล้วครับอาจารย
1: ์ไปนั่งกินเลยเหรอ
3: ครับผม
1: เด็กยังไม่มานะ
3: กินก่อนครับ
1: ครูปัดวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เด็กกินนะฮะขอบคุณครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณครับ

0: ูชอบเมนูซูชิปลาหมึกค่ะ
1: หนูชอบเมนูข้าวหน้ามหาสมุทรค่ะเพราะว่ามีกุ้งค่ะ
2: สปาเกตตี้คาโบนาร่าผักขมอบชีส
3: อาหารกลางวันที่โรงเรียนหนูอร่อยที่สุดเลยค่ะ
4: โอ้โหกว่าจะออกมาเป็นอาหารแบบนี้ได้นี่ไม่ใช่แค่วัตถุดิบนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ต้องพร้อมนะ
5: โอ้แน่นอนที่สุดเลยแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะที่ดูรายการนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่โรงเรียนซื้อเองนะทุเรียน
4: อ้าว
5: แต่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เครือข่ายบริจาคมาให้โรงเรียนแล้วถามว่าอยู่ๆเขาจะมาบริจาคเหรอเขาต้องเห็นผลงานของโรงเรียนที่ได้มีการทำอย่างดีเลิศแล้วก
4: ็
5: ตกถึงเด็กต่อเนื่องมีส่วนร่วมเพราะนั้นเกิดมาจากโซเชียลมีเดียของคุณครูปัดและครูอีกหลายคนพอเขาเห็นปุ๊บแล้วเอ้ยอยากจะให้เด็กกินถูกหลักโภชนาการอยากให้เด็กกินอาหารปลอดภัย
4: ก็ลูกหลานเราเท่านั้น
5: ลูกหลานเราเท่านั้นในที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ก็หลั่งไหลเข้ามาทุเรียนนะฮะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับแต่ก่อนจะแยกย้ายจากกันไปครับ1คำถามครับถามทุกคนครับคำว่าอาหารจานสุกในความรู้สึกของอาจารย์สง่าคืออะไรครับ
5: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะเป็นชื่อรายการหลายคนก็ดูมาทุกตอนแต่ถามว่าคำว่าจานสุกคืออะไรจานสุกได้หลายทางเด็กกินอาหารแล้วมีความสุขผู้ปกครองเห็นลูกกินอาหารผู้ปกครองมีความสุขผู้ปกครองมีความสุขชุมชนมีความสุขเพื่อที่จะทำวัตถุดิบมาป้อนโรงเรียนที่เป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคนที่ทำ

0: อาหารที่เป็นครูหรือแม่ครัวก็มีความสุขและในที่สุดคนทั้งประเทศมีความสุขเพราะเด็กได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วเด็กก็เจริญเติบโตสมวัยแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรของชาติที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ไปพัฒนาชาติเราในที่สุดสุขกันทั้งประเทศ
1: อาหารจานสุขคืออาหารแห่งอนาคต
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับมีโอกาสจะขอเรียนเชิญมาอีกนะ
0: ยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณครับทุเรียนครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เรื่องราวดีๆของโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งครับแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่สิ่งที่คุณครูทำเพื่อเด็กๆนั้นยิ่งใหญ่มากๆครับและที่สำคัญเด็กๆทุกคนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนในทุกๆวันสุขที่ได้กินสุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการครับ

0: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการอันประกอบไปด้วยอาหารที่ดีและการออกกำลังกายแต่มีน้อยรายนักที่จะทราบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า3ปัจจัยแรกเลยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้เริ่มมีองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่ามีความผิดปกติต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นได้ขณะหลับเช่นภาวะนอนไม่หลับอาการนอนกรนหยุดหายใจซึ่งถ้าโรคเหล่านี้ถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆมากมายดังนั้นสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยศูนย์นิทรรักษ์โรงพยาบาลศิริราชและชมรมศิริราชอาวุโสจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนกระตุ้นการตื่นตัวของสังคมให้มีความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อให้สังคมมีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของการนอนและความผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับที่พบบ่อยจึงได้จัดงาน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ
1: แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทราบถึงความสำคัญของการนอนว่ามันมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้คนทราบถึงโรคที่อาจจะเกิดจากการนอนหลับได้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมวันนอนหลับโลกในครั้งนี้นะคะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชรวมไปจนถึงชมรมศิริราชอาวุโสค่ะผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ที่วิทยากรให้กับประชาชนทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการนอนหลับคืออะไรแล้วก็โรคที่เกิดจากการนอนหลับมีอะไรได้บ้างรวมไปจนถึงวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับที่พบได้บ่อย
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกจะนำเสนอการบรรยายเสวนาทั้งหมด2ตอนโดยในตอนแรกมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่1การนอนและความสำคัญของการนอน 2. การนอนหลับผิดปกติและ 3. การนอนไม่หลับสำหรับประชาชนช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนและความสำคัญของการนอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินัยวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สมัยก่อนเราเชื่อกันเลยว่านอนเนี่ยจะได้ประหยัดพลังงานเราเชื่อกันเช่นนั้นแล้วก็บอกนอนเนี่ยเป็นการมันต้องพักอ่ะร่างกายจะได้พักแต่จริงๆปัจจุบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าการนอนเนี่ยไม่ได้เป็นการพักเป็นการนอนเป็นสิ่งถูกบังคับเซตไว้นะครับนะมีสมองส่วนหนึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานอนไม่ได้หมายความว่าพอนอนปุ๊บหยุดการทำงานทันที100%ไม่ใช่สมองบางส่วนจะถูกทำงานเต็มที่100%เพื่อควบคุมการนอนให้เป็นปกติเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งเพื่อการทำงานของสมองโดยรวมเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจำเราเชื่อกันปัจจุบันว่าเรื่องของความจำจะดีได้การตอบสนองต่างๆจะดีได้ในตอนกลางวันจะต้องเกี่ยวข้องกับการนอนอย่างมากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆเช่นเรื่องของการควบคุมความดันเรื่องของการควบคุมระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเช่นการควบคุมเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างต้องเกี่ยวข้องกับการนอนเป็นอย่างมากนะครับการประหยัดพลังงานสมัยก่อนเราคิดว่าโอ้ยตอนนอนเนี่ยเซฟพลังงานจังเลยมีคนเอาจับคนไปเลยฮะไปนั่งพิสูจน์กันปรากฏว่าช่วงนอนประหยัดพลังงานได้อย่างมากที่สุด 15% นะครับดีไม่ดีเนี่ยในบางรายเนี่ยประหยัดพลังงานได้ในเท่ากับประมาณเฉลี่ย 5-10% เท่านั้นเองจริงๆเราประหยัดเยอะไหมฮะไม่เยอะเพราะไม่งั้นถ้าคนที่ผอมๆทำไงอยากอ้วนทำไงฮะก็คงนอนมาทั้งวันทั้งคืนน่าจะอ้วนถูกไหมฮะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกไปแล้วสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะครับสังเกตสิฮะเด็กเล็กๆจะเป็นไงฮะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมองอย่างมากถ้าเราดูเป็นไงฮะเด็กจะนอนเยอะนอนเป็นอย่างมากยิ่งนอนเยอะยิ่งดีทีนี้ไอ้นอนหลับเวลาเขาแยกกันยังไงโอ้ยหลับตื้นหลับลึกหลับสั้นหลับยาวหลับตื้นหลับลึกอะไรเงี้ยเขาแยกจากคลื่นไฟฟ้าสมองครับถ้าคลื่นตัวโตๆเขาก็เรียกหลับลึกช่วงหนึ่งถ้าคลื่นตัวเล็กๆเขาก็เรียกหลับตื้นนะครับบางคนก็จะไปอ่านเป็นช่วงนอนหลับแบบตาเคลื่อนไหวกับนอนตับแบบตาไม่เคลื่อนไหวเล็มกับนอนเล็มอันนี้รู้ไว้นะครับทีนี้โดยคนปกติมันไม่ได้นอนแบบหลับตื้น100%หลับลึก100%เป็นไปไม่ได้ มันจะต้องปนผสมกันไปตลอดเวลาเป็นวงจรตลอดเวลาจะมีคนพยายามบอกว่าเออเราหลับลึกเยอะๆจะดีเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายมันจะถูกเซตในค่าปกติอยู่ค่าหนึ่งหลับปกติหลับปกตินี่มันจะมีทั้งหลับตื่นหลับลึกนะครับแล้วก็มีช่วงหลับฝันหรือเป็นเลมมันก็จะแบ่งประมาณเนี่ย75 25เผื่อรู้ว่าแล้วมันก็จะเริ่มเข้าจากนอนเลมก่อนหลับปกติแล้วเข้าสู่หลับฝันเดี๋ยวไปดูครับว่าอย่างไรคนปกติเวลาวงจรการนอนมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้มันจะเริ่มจากหลับตื่นกันตื่นๆแล้วลึกๆๆๆเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้หลับฝันคืนนึงเนี่ยจะเป็นวงจรประกอบด้วยหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันเนี่ยไปเรื่อยๆ 4-5 วงจรเป็นไปไม่ได้ที่มันจะบอกมีแต่หลับตื่นทั้งอันอยากหลับลึกดีๆทั้งอันไม่ได้ทีนี้ไอ้หลับฝันเนี่ยมันก็จะฝันเยอะๆเยอะขึ้นเริ่มแรกวงจรแรกก็จะสัก 3-4 นาที4-5 นาทีพอตอนช่วงใกล้ๆเช้าหรือใกล้ๆเราตื่นเนี่ยหลับฝันมันจะยาวบางคนเนี่ยมันจะฝันเป็นไงช่วงเช้าๆฝันสนุกสนานตอนช่วงเช้าๆมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเรียกว่าเป็นคนปกติอันนี้มันช่วยยังไงช่วยในแง่โรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้หลับไม่ฝันเนี่ยหลับปกติมันก็จะอยู่ช่วงส่วนใหญ่เป็นไงฮะหรือหลับลึกมันก็จะอยู่ช่วงครึ่งนึงของการนอนหลับช่วงแรกไอ้โรคที่เกี่ยวข้องกับไอ้นอนหลับฝันเช่นเอะออกท่าออกทางมันก็จะชอบอยู่ช่วงเช้าๆเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอายุกับรูปแบบของการนอนหลับเด็กเป็นไงฮะกินปุ๊บหลับกินปุ๊บหลับ3ชั่วโมงไซเคิลนึงใช่มั้ยฮะเป็นทั้งคืนเลยทั้งวันพ่อแม่ไม่ต้องนอนมันเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงปีแรกพอปีที่1เราก็จะเรียกว่ามีช่วงเค้าเรียกว่ามีช่วงนอนหลับยาวนะครับคนปกติจะเริ่มเกิดช่วงนอนหลับยาว1ช่วงในเด็กเนี่ยถ้าเราดูมันก็จะมีช่วงหลับกลางวันหลับกลางวันช่วง2ช่วงนะครับแต่ไอ้หลับกลางวันเนี่ยมันจะหายไปตอนอายุ4-5ขวบคนปกติจะไม่มีหลับกลางวันแล้วมีน้อยถามว่าเอาแล้วปัจจุบันเดี๋ยวมีคนว่าเอาฉันยังหลับกลางวันอยู่เลยเป็นได้ฮะพบได้บ้างในคนปกติแต่น้อยมากแต่ถ้าโดยคนทั่วไปเขาก็จะไม่มีช่วงหลับกลางวันแล้วนะครับพออายุประมาณสักเนี่ย5ขวบก็จะหายไปนะแต่อาจจะง่วงบ้างกลางวันนะครับพออายุเวลาผ่านไปเป็นไงระยะเวลาที่ใช้ในการนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอน

ืนนะครับมันก็จะแถลงนะสั้นลงเรื่อยๆอ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติตอนเราอายุอันนี้คือช่วงเราเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นไงครับเอาเวกนี่ตื่นนะครับนะช่วงหลับฝันนะครับโหสมัยก่อนเราเป็นไงหลับตื่นลึกๆฝันหน่อยตื่นลึกฝันตื่นนิดนึงฝันตื่นแล้วค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมสวยงามเป็นช่องช่องเราดูอายุสัก40 50 60ประมาณเขาเฉลี่ยก็ประมาณสัก60หรือ65เป็นไงฮะหลับขนาดหลับอยู่ดีตื่นขึ้นมาก็มีใช่ไหมครับนะมีเป็นไงสวยไหมไม่ค่อยสวยแถมเป็นไงชั่วโมงนึงเราก็ตื่นและตื่นสั้นๆเห็นไหมฮะใช่ป่ะในขณะนี้วงจรนึงเราก็ยังมีตื่นเลยตื่นทั้งคืนตื่นหลับปกติไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือปกติของเราเป็นปกติตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็บอกว่าคุณหมอไม่รู้เป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นจะหลับสบายโอ้ยมีความสุขกับการหลับมั้ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรหลับตื่นหลับทั้งคืนเพราะนี้เกิดจากอะไรฮะเกิดจากอายุที่มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ตะกี้นี่เป็นแบบรูปแบบการนอนเดี๋ยวนี้เป็นแบบแผนการนอนคนทุกคนไม่จำเป็นต้องนอนเหมือนกันหมดนะคนปกติก็จะนอนอย่างนี้ครับนะเราก็จะนอนประมาณนี้ฮะประมาณสัก 3-4 ทุ่มใช่ไหมฮะตื่นประมาณ 6-7 โมงเช้าถูกไหมฮะอันนี้คือคนปกติแต่จะมีคนกลุ่มนึงเขาจะนอนเหมือนเรานี่แหละแต่ถ้าเขาปกติหลับสบายหัวตื่นเช้าสดชื่นเขาขอนอนยาวหน่อยกลุ่มนี้เขาเรียกว่านอนนานกว่าปกติเขาก็นอนเหมือนกันแหละฮะคนปกติเหมือนกันอีกกลุ่มนึงแต่เขาไปนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างคุณ4ทุ่มเงี้ย 3-4 ทุ่มเขานอนไม่หลับหรอกเพราะไม่ใช่เวลานอนของเขาเขาต้องไปนอนนู่นตีหนึ่งนู่นตีหนึ่งนั่นคือเวลาปกตินอนปุ๊บหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยแต่เขาแถมเป็นผู้โชคดีอีกตื่นเช้าอีกตีสี่ตีห้าตื่นแล้วทำงานด้วยโอ้โหแล้วเขาสดชื่นทั้งวันมอร์นิ่งไทม์หมายความว่าเขานอนเร็วนอนเร็วคนนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นปกตินอนสักทุ่มสองทุ่มตื่นนู่นฮะตีสามตีสี่แล้วทำอย่างนี้ตั้งชีวิตอันนี้เขาเรียกกลุ่มคนนอนเร็วอีกคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนนอนดึกโอ้ยกว่าจะนอนได้ตีหนึ่งตีสองนู่นกว่าจะตื่นได้สามสี่โมงเช้านู่นนั่นนี่คือคนปกติรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนปกติก็ถามคุณอ่ะคุณปกติถ้าสบายสบายเนี่ยนอนยังไงถ้าก็นอนอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเขาคงเป็นอย่างนี้แหละครับแก้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับไออันนี้ผิดปกตินะนอนทั้งวันคืออันนี้คนผิดปกติอาจจะเจอในโลกอะไรบางแล้วนะครับถามว่าแก้เขายังไงแก้ไม่ได้แต่มีปัญหาใช่ไหมฮะเพราะการนอนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถนอนได้เพราะว่าอะไรชีวิตของเราถูกบังคับด้วยอะไรฮะเวลาทำงานการนอนหลับที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกไอ้นอนเนี่ยแต่ละสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยมันนอนไม่เท่ากันนะเขาถามว่าทำไมนอนไม่เท่ากันมันขึ้นกับระบบเมตาบอลิกคือการเผาผลาญพลังงานต่อสัดส่วนของพื้นที่ของตัวเรานะครับไอ้ที่โอพอสซัมแมวนะเป็นไงไอ้พวกนี้นอนยาวเราเท่านั้นเห็นแมวเคยเห็นแมวขยันไหมฮะไม่เนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้เมตาบอลิกมันสูงมากตกประมาณนี้ไอ้ช้างเนี่ยตัวใหญ่เมตาบอลิกต่ำนะแต่พื้นที่แม่ค้าต้องมาต่ำเพราะนั้นไอ้ช้างแทบไม่นอนเลยตัวสัตว์ตัวใหญ่การนอนยิ่งน้อยสัตว์ตัวเล็กการนอนยิ่งมากอันนี้เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะทีนี้การนอนเนี่ยแค่ไหนถึงพอแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6-7 นะครับณปัจจุบัน 6-7 ประมาณ 7.75 ส่วนใหญ่ประมาณ 7.75 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วเห็นค่าเฉลี่ยอย่าดีใจฉันต้อง 7.75 ฟิกไอเดียไม่มันมีตั้งแต่คุณตั้งแต่5ถึง11คุณอาจจะเป็นกลุ่ม5ก็ได้คุณอาจจะเป็นกลุ่ม11ก็ได้ทีนี้เป็นไงอายุมากขึ้นเป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเวลานอนมันสั้นลงมั้ยสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าแปลกใจสั้นลงกี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าสัก18สิ18สมัยก่อนคุณนอนเท่าไหร่ประมาณ11ใช่มั้ยฮะพอตอน70คุณเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ7หายไป4แต่ว่ายังไงฮะเราต้องการ4นั้นคืนมาใช่มั้ยฮะทุกคนอยากนอนหลับดีเหมือนอดีตนี่คุณภาพการนอนที่ดีทำยังไงรู้ได้ยังไงก็ขั้นที่1หลักการนอนหลับที่ดีเรียกปกติก็อยู่ค่าเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะปกติอันดับ2เท่ากับเหมือนคุณที่เป็นอดีตนั่นแหละอดีตคุณนอน 5-6 ชั่วโมงถ้าคุณนอนได้6ชั่วโมงผมว่าคุณก็ปกติแหละคุณภาพหลับได้มากกว่า 80% ในแต่ละคืนคือเข้านอนเตียงไปแล้วสมมติเริ่มเข้าเตียงประมาณสัก 4:00 นตื่นมา 6:00 นเช้าคำนวณเวลาออกมาแล้วได้นอนอยู่บนเตียงหลับสบายอยู่บนเตียงเกิน 80% สบายแล้วผมว่าคุณนอนปกติกลางวันเนี่ยลักษณะกลางวันคุณภาพของการนอนกลางวันได้มีลักษณะสดชื่นสบายดีไม่ง่วงหรือหลับในทำงานได้ตามปกตินี่ถือว่าคุณภาพการนอนหลับปกติคนสูงอายุการนอนของคนสูงอายุกับการนอนในคนหนุ่มสาวเวลาจะไม่เท่ากันนะครับในคนปู่รุ่นปู่กับรุ่นหลานเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วสมัยก่อนเขาก็จะไม่นอนเหมือนเรากลไกควบคุมเนี่ยมันก็จะใช้อยู่2อันที่เราง่ายๆก็คือเรียกว่าสมดุลการหลับตื่นกันรายการชีวิตมีลักษณะการทำงานเป็นแบบตรงกันข้ามก็คือพอเราตื่นมากเรื่อยๆ
ความต้องการในการนอนหลับหลังจากเราตื่นนอนจะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราคิดว่ามันเป็นจากการสะสมของสารสื่อประสาทบางตัวมันจะมากสุดตอนเรานอนก่อนนอนพอเรานอนปุ๊บความต้องการในการนอนหลับจะลดลงอย่างมากอีกอันนึงก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตก็คือมันจะอยู่ที่นี่บริเวณของเรียกว่าเหนือตะต่อมใต้สมองนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณประสาทจะวิ่งเข้าไปเข้าทางผ่าน

นั้นหรือเราใช้นาฬิกาชีวิตเป็นตัวกำหนดเป็นไงฮะวันเป็นไงเราก็จะเลื่อนเวลาของเราไปเรื่อยวันละ10กว่านาที10กว่านาที10กว่านาทีทีนี้ทำยังไงให้มันนั่นได้มันก็จะมีตัวสัญญาณประสาทตัวหลายๆตัวเนี่ยควบคุมคือแสงฮะพฤติกรรมของเราตอนกลางวันฮะแล้วทำให้มันเหลือ24อยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้เป็นสมดุลนี่เป็นปัญหาผลของการนอนเนี่ยเป็นยังไงการนอนเนี่ยปฏิกิริยาของการตอบสนองต่อร่างกายเราอดนอนเป็นไงฮะอันนี้รีแอคชั่นถามก็เหมือนปฏิกิริยาตอบสนองอดนอนหรือนอน5ชั่วโมงกับนอน8ชั่วโมงบนเตียงคือไอ้คนนึงไม่อดนอนไอ้คนนึงอดนอนอันนี้อดนอนนะสีแดงอดนอนเป็นไงปฏิกิริยาเป็นไงฮะช้าลงถูกไหมฮะอันนี้ช่วยไงมันก็ช่วยบอกที่เรากลัวคืออะไรปฏิกิริยาช้าลงคืออะไรอุบัติเหตุถูกไหมครับนอนไม่ดีอุบัติเหตุสูงถูกไหมครับการตอบสนองของร่างกายที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเริ่มตอบสนอง0ระยะทางก็0ถูกป่ะถ้าตอบสนองแค่150มิลลิเซกเองอะสั้นมากเลยกระพริบเลยกระพริบตาเองนะครับเป็นไงฮะเราออกนอกทางไป15ฟุต15ฟุตก็คือ4เมตรกว่า5เมตรเป็นไงฮะแค่หลับในเท่านั้นเองนะฮะหลับในปึ๊บตื่นมาอีกทีก็ไม่แปลกใจที่ตื่นมาอีกทีอาจจะไม่ได้คุยกับเราแล้วหลับในสั้นๆเองใช่ไหมคุณเหยียบรถด้วยความเร็ว70ไมล์70ไมล์ก็ตกประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครเสี่ยงอะเรื่องนี้ใครเสี่ยงเสี่ยงเป็นไงบ้างฮะกิจการขนส่งทั้งหมดคนเดินทางไกลๆอันนี้ก็คือคนเดินทางที่ไปกลับๆแบบเราอะฮะบ้านอยู่ปทุมธานีทำงานกลางเมืองขับรถทันที3ชั่วโมงก็อดนอนก็หลับในนะครับก็มีโอกาสหลับในนะแพทย์พยาบาลแง่หรือคนทำงานเป็นกะต้องทำงานดึกๆเดินเดินนะคนอายุน้อยๆคนอายุน้อยๆถามว่าเอาทำไมคนอายุน้อยเป็นคนอายุน้อยๆส่วนใหญ่เป็นไงชอบอดนอนทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขานอนยาวแต่เขาต้องอดนอนอายุน้อยมันนอนยาวแต่เป็นไงอยากนอนสั้นเล่นเกมเล่นอะไรมั่งเป็นไงอดนอนนะครับตื่นนอนเร็วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วตื่นนอนเร็วก็อดนอนนะครับเจ็บป่วยอันนี้เจ็บป่วยเป็นอยู่แล้วความง่วงกับผลการเรียนยิ่งง่วงมากเป็นไงฮะถ้าเป็น A เนี่ยส่วนใหญ่ A ยิ่งน้อยยิ่งดีเป็นไงเด็กที่เรียนได้เกรด A เป็นไงไม่คือง่วงไอเด็กที่เรียนเกรด C เป็นไงโหยง่วงเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าอยากทำให้ลูกหลานเรียนต้องให้มันง่วงไหมต้องให้อดนอนไหมไม่อดนอนไม่ต้องดูหนังสือดึกๆต้องดูหนังสือให้เป็นเวลานอนก็น้ำหนักตัวยิ่งนอนมากน้ำหนักตัวยิ่งเยอะยิ่งนอนน้อยน้ำหนักตัวยิ่งเยอะนะครับสังเกตว่ามีความสัมพันธ์กันการนอนเนี่ยในคนเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในช่วง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่ากลับไปประคืนนี้ทำนอนให้มันสั้นๆใช่เลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้ไว้ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มที่นอนน้อยเราก็คงมีน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นหรือถ้าเรานอนมากก็มีโอกาสที่จะน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรนะครับและอาจจะยังไม่จำเป็นต้องแก้นะครับเขามีคนเทียบให้ดูไอ้นอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทียบไงดีอะมันง่วงขนาดไหนง่วงกับกินเหล้าแล้วกันนอนสักเท่าไหร่เองอะสามสี่ชั่วโมงเองนะกินข้าวกินเหล้าดิ้งหนึ่งเนี่ยถ้านอนเหลือสามชั่วโมงนี่กินเหล้าครึ่งขวดเลยนะเพราะการอดนอนเนี่ยมีอันตรายนะครับต่อการขับรถไม่ต่างจากกินเหล้าเลยนะควบคุมการนอนเป็นไงหาง่ายกาแฟนะครับกาแฟหาได้แย่เลยใช่ไหมครับมันจะกระตุ้นสมองที่ต้องกินอย่างน้อยเท่าไหร่เขาก็บอกว่ากินประมาณร้อยมิลลิกรัมแต่วันนึงไม่ควรกินเกิน300มิลลิกรัมพอเกิน300มิลลิกรัมมันจะเริ่มเกิดการติดเกิดการเรียกอะไรเกิดเพลียเกิดอะไรคือมีไซด์เอฟเฟคมีเรื่องใจสั่นมีผลข้างเคียงเยอะใจสั่นอะไรหลายๆอย่างทั้งนั้น100มิลลิกรัมนี่ถ้าเราไปเจอกาแฟสดคั่วระบดที่เราชอบมั้ยหอมอะไรดีแก้วนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยตามท้องตลาดประมาณนี้80ถึง140วันนึงกินแก้วเดียวพอมั้ยฮะพอแล้วกาแฟผงสำเร็จรูปก็ประมาณใกล้ๆกันหย่อนนิดหน่อยไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวที่จะมีไอ้มิลลิกรัมฝันมันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนหลับมันสัมพันธ์กับการนอนหลับเรียกว่าแบบเลมเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มันทำงานได้ดีขึ้นพบในทารกมากกว่าผู้ใหญ่ถ้าเราสังเกตเด็กเป็นไงฮะเด็กจะชอบออกท่าออกทางตอนนอนใช่ไหมต๊อกแดกต๊อกแดกร้องมั่งอะไรมั่งนะครับสัมพันธ์กับการจำทีนี้ลักษณะของฝันมันจะมีสองแบบฝันที่เราชอบคุยกันนะเห็นเป็นงูเห็นเป็นหน้าหูมันจังเลยอันนี้เรียกว่าฝันเสมือนจริงเกิดขึ้นในช่วงที่เราเรียกว่า rapid eye movement ก็คือช่วงนั้นจะมีการเคลื่อนไหวกรอกตารวดเร็วมีชีวิตชีวามีรายละเอียดเยอะแยะเลยสนุกสนานออกท่าทางให้ความรู้สึกฝันว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหตื่นมาเล่าเป็นฉากๆแถมวันต่อวันสามารถต่อเนื่องกันได้อีกอยากกลับไปฝันแบบเมื่อวานจังเลยไปดูซิว่ามันเรื่องอะไรนะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะผมบอกเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่เกี่ยวกับสัญญาณอะไรไม่เกี่ยวอะไรช่วยอะไรไม่ได้เลยก็คงสนุกตามร่างกายของมันเองอีกอันนึงเป็นฝันแบบคิดอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงนอนเล็มลักษณะก็จะเหมือนเราคิดตอนกลางวันเนี่ยคิดจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันจะไม่เป็นภาพแต่เป็นรูปแบบของการคิดเช่นเราจะวางแผนไปทำนู่น
เดี๋ยวจะไปซื้อของเนี่ยเรา

0: เราสามารถวางแผนเป็นภาพได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเราจะวางแผนเป็นการคิดอันนี้จะเป็นฝันอีกแบบนึงจริงๆเราเนี่ยฝัน 100% ของเวลาอยู่ตลอดเวลามีคนวิจัยว่ามันฝันอยู่ตลอดแต่ในช่วงนอนเลมมันจะฝันเป็นแบบคิดในช่วงของเลมที่เราปลุกมันจะเป็นฝันแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ความสำคัญของการนอนต้องมีแน่นอนนะคะไม่งั้นคนเราไม่ใช้เวลา1ใน3ของชีวิตไปกับการนอน8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงของคนเราใช้ไปกับการนอนเพราะฉะนั้นความการนอนต้องมีความสำคัญมากโดยที่มันจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุจะยืนยาวถ้าเรานอนได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงความผิดปกติที่เกิดจากการนอนแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆหมวดหมู่มากมายนะคะมีทั้งหมด8หมวดหมู่หลักนะคะแต่หมวดหมู่ที่เจอได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือในเรื่องของภาวะนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ2โรคเนี้ย2ภาวะนี้เป็นภาวะที่ควรจะต้องมองหาแล้วก็ให้รับการรักษาโดยที่สาเหตุของทั้ง2ภาวะนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขแต่ละจุดไปไม่สามารถบอกได้เฉพาะเจาะจงว่าโรคนี้ต้องรักษายังไงขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลักค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนหลับผิดปกติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินัยวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องว่าไอ้นอนหลับผิดปกติเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยสำคัญยังไงนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนดูสถิติส่วนใหญ่เนี่ยสถิติผมก็จะเอาเป็นจากเมืองนอกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราทำเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะผมให้มาดูนะความชุกของโรคเกี่ยวกับการผิดปกติของการนอนหลับเทียบกับโรคที่เรารู้จักกันง่ายๆไมเกรนผมเอาไมเกรนนี่รู้สึกจะเป็นเยอะเพราะว่าปวดหัวนะกระลมชักประมาณเนี้ย 2,000 ในแสนไอ้โรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยเยอะนะครับขึ้นกับตัวตับว่าใช้อะไรนะครับโดยปกติก็ประมาณเนี้ยจริงๆเยอะด้วยนะพาร์กินสันที่บอกเป็นโรครุนแรงกลัวกันแทบตายน้อยกว่าทั้งเยอะโรคผิดปกติจากการนอนหลับเนี่ยอะไรเนี่ยเจอเยอะอันที่หนึ่งเป็นเรื่องของนอนไม่หลับเจอเยอะสุด 30% 1ใน30มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดปกติหายใจขณะนอนหลับนะครับก็ขึ้นกับตัวตัดว่าประมาณนั้นโดยปกติประมาณนี้10 เท่า 10 เท่าโรคอันที่3ของโรคของนอนไม่หลับโรคลมหลับนะจริงๆภาษาไทยไม่มีนะครับเราก็ตั้งชื่อกันเองว่าโรคลมหลับมาจากชื่อคำว่านาโคเลปซีคือเอพิเลปซีเป็นชักอะฮะเป็นลมชักอันนี้มันหลับมันก็เป็นลมหลับทีนี้ไปดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้อาการนอนหลับผิดปกติที่มาหาหมอเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับนอนน้อยไปนอนน้อยไปก็เป็นปัญหานอนน้อยไปมาหาหมอแน่นอนไม่เป็นเวล่ำเวลาเอเรกูล่านะเดิมทีนอนดีตอนนี้เอ็กเลย3นอนแล้วมันไม่หลับโอ้กว่าจะหลับได้สมัยก่อนนะหัวถึงหมอนตุ้มหลับสบายโหคราวนี้ตั้งนานเนี่ยกว่าจะหลับหลับแล้วตื่นยากตอนเช้าตื่นโอ้โหมันงงเงียไม่สดชื่นเลยกลางคืนไม่รู้เป็นยังไงมันสลับกระสับกระส่ายหลับมันกระสับกระส่ายทั้งคืนไม่เหมือนเดิมหรือมีเคลื่อนไหวผิดปกติออกท่าออกทางเตะๆต่อยนู่นต่อยนี่เออนะครับกรนอาจจะรู้ตัวเองหรือชาวบ้านบอกว่ากรนดังจังเลยเธอนะครับสำลักกลางดึกนอนไปสะดุ้งขึ้นมาเหมือนไอเหมือนสำลักเหมือนจะหุดหายใจนะครับปวดหัวหลับทีไรตื่นช้าปวดหัวนิดหน่อยสักเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็อารมณ์แหมมันหงุดหงิดไม่จอยเลยนอนหลับยังไงไม่รู้ตื่นเช้ามามันแบบหงุดหงิดนะครับนะรู้สึกมีความกังวลหรือกลัวอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็ก่อนนอนหลับบางคนอาจจะมีโอ้ยมันทำไมไม่รู้ขาฉันขยับยกแยกมีอาการอะไรแปลกๆก่อนหลับนะครับทีนี้โรคของการนอนหลับนะครับโรคนอนไม่หลับเนี่ยทีนี้แบ่งกลุ่มโรคเนี่ยได้7-8กลุ่มมี80กว่าโรคแน่รู้ไหมฮะแทบไม่รู้เลยนะกลุ่มแรกเรื่องอะไรโรคนอนไม่หลับอินซอมเนียกลุ่มที่2โรคของเกี่ยวข้องกับการทางเดินหายใจขณะหลับโรคเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้ก็เช่นโรคลมหลับที่ผมว่าไปนาโคเลปซีอะไรพวกนั้นนะครับซิร์คาเดียนริทึมดิสออเดอร์นะครับเรื่องของนาฬิกาชีวิตมันทำงานผิดปกติเร็วไปช้าไปเจ็ดแลกอันหนึ่งเนี่ยเจ็ดแลกชิปเวิร์กอันนี้จริงๆเป็นอันหนึ่งนะเคลื่อนไหวผิดปกติสัมพันธ์กับตอนหลับโรคอื่นสารพัดโรคที่มันไม่เข้ากลุ่มนี้ก็มีนะครับทีนี้สังเกตการนอนไม่พอเนี่ยเอาก่อนการนอนไม่พอเนี่ย40%ผู้ใหญ่สังเกตว่านอนหลับผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยไอ้เรื่องของการนอนหลับผิดปกติถ้าเราทำงานวิจัยกันเนี่ย 25% เจอเอง 16% ในผู้ชายนะครับอะไรที่เป็นเจอเยอะๆเนาะ unless นะรู้สึกนอนหลับไม่ดีอันที่2คือนอนหลับยากทีนี้เอามาดูนอนไม่หลับ insomnia ง่ายมากเลยนอนไม่หลับถามว่ารู้ได้ไงว่าฉันนอนไม่หลับก็คือเริ่มหลับลำบากหลับไปแล้วก็หลับยากหลับไปแล้วคือไม่ต่อเนื่องขึ้น

มีความรู้สึกหลับหลับตื่นตื่นตื่นหลับหลับเสร็จแล้วมีความจำเป็นไหมนอนไม่หลับแล้วจะต้องง่วงกลางวันไหมนะอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อาการกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นง่วงนะเป็นอาการอื่นอะไรก็ได้หนึ่งในนี้อะไรก็ได้เช่นแฟททีกเห็นไหมฮะเป็นเพลียก็ได้อันที่สองเป็นไงสมาธิเสียนอนไม่หลับเช้ามาสมาธิเสียนะครับความจำลดลงนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงกลางวันง่วงเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองเห็นไหมฮะ motivation ความอยากจะทำอะไรเนี่ย initiative อย่างอื่นเนี่ยลดลงหรือมีอาการอื่นนอนไม่หลับแล้วจริงๆมาด้วยอะไรมาด้วยสบายอย่างไม่สบายอื่นปวดหัวปวดท้องเพลียอื่นไส้อาเจียนนะครับอาจจะเป็นไปได้โรคนอนไม่หลับผลกระทบมันยังไงผลกระทบจะเริ่มแรกจากอะไรจากตัวเองเสมอเสร็จแล้วสู่อะไรสู่คนรอบข้างนะเริ่มแรกเป็นอะไรก็อาจจะเป็นสมาธิสั้นลดความสามารถคุณภาพชีวิตลงเสร็จแล้วเป็นไงอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติเสร็จแล้วเป็นไงทันทำงานลดลงอันนี้มันมีความสำคัญอะไรบ้างปัจจุบันเรารู้ว่ามันไอ้โรคไอ้นอนกรนผิดปกติมันสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดยิ่งเป็นมากยิ่งแย่หนักนะครับอันที่สองโรคของเมตาบอลิกบางอย่างเรื่องของโรคความดันเรื่องของอะไรยิ่งเป็นมากยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูโรคหลงหลับนาโคเลปซีไอ้นาโคเลปซีเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบส่วนกลางระบบประสาทส่วนหนึ่งซึ่งควบคุมระหว่างการหลับและตื่นไม่ดีทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเกิดการเขาเรียกอะไรระหว่างช่วงที่หลับเราต้องการหลับตลอดเวลาใช่ไหมเราไม่ต้องการช่วงที่ตื่นแทรกเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันปรากฏว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาเรานอนไปหลับไปปุ๊บปรากฏว่ามีช่วงตื่นแทรกเข้ามาในขณะเดียวกันพอตอนจะตื่นดันมีหลับแทรกเข้ามาปัญหาก็คือทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการผิดปกติเดี๋ยวอาการผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับพบไหมเยอะไหมหนึ่งต่อ 2,000น้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะเป็นง่วงมากกลางวันแล้วก็มีความผิดปกติลักษณะที่น่าสงสัยก็คือ1กลางวันง่วงผิดปกติอยู่ๆเนี่ยง่วงทันทีเลยอยู่ๆจะหลับเนี่ยนึกจะหลับก็หลับเลยต้านมันไม่ได้เพราะอยู่ๆพอเราตื่นเนี่ยปรากฏช่วงที่จะหลับมันแทรกเข้ามานะครับโชคยังดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นในคนสูงอายุสิบกว่าถึง20กว่านะครับแล้วก็เป็นไปแล้วก็หยุดนะครับนะพออายุมากขึ้นมักดีขึ้นเห็นภาพหลอนต้องช่วงลอยต่อระวังจะหลับหรือจะตื่นคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นเป็นภาพหลอนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ฝันส่วนที่เรียกว่านอนหลับฝันส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเลมสลีปโผล่เข้ามาช่วงนั้นคนไข้ก็เห็นภาพหลอนเลยนะครับทั้งที่ตัวเองจะตื่นยังตื่นอยู่หรือจะหลับอยู่เกิดอาการผีอัมเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้ตื่นแล้วในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อยังไม่ตื่นเป็นไงคนไข้ก็ตื่นในขณะแรกตื่นแล้วรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนผีอัมเป็นบ่อยๆกลัวไหมกลัวสิกลัวตายใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาฉันยังขยับไม่ได้รู้ตัวแล้วด้วยขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะคนปกติเป็นได้นะผีอัมแต่ไม่บ่อยในรายที่นอนหลับได้ไม่ดีอดนอนเลยอาจจะมีผีอัมเล็กๆน้อยๆได้เครียดเลยเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เป็นตลอดเป็นทุกวันวันนึงเนี่ยนอนบางทีตื่นมาหรือหลับเนี่ยทั้งตื่นทั้งหลับเป็นหลายคนเนี่ยเวลาดีใจและอ่อนแรงมีใครเป็นบ้างฮะหัวเราะแล้วลงไปกองกับพื้นคนกลุ่มนี้ปรากฏว่าเป็นไงดีใจขึ้นมารับรางวัลลงไปกองซุดรวบกองกับพื้นไปที่เราเจอในคนไทยหัวเราะแล้วกินเวลากินข้าวถ้าพูดเพื่อนพูดหัวเราะแล้วเคี้ยวต่อไม่ได้เพราะมันทำอะไรฮะหุบคางไม่ได้ฮะสักประเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคนไข้เป็นตั้งนานเลยนะครับนะเป็นตั้งหลายคนนะครับเขาก็นึกว่าเขาเป็นปกติของเขานะครับก็ง่วงนิดหน่อยนะช่วงหลับมีตื่นบอกแล้วบอกว่าเป็นไงไอ้นอนหลับมันไม่ดีมันก็แทรกเข้าแทรกออกอยู่เนี่ยตอนจะหลับก็ดันมีตื่นตอนจะตื่นก็ดันมีหลับก็จะมีช่วงหลับมีตื่นบ่อยอันนี้ให้ดูเด็กๆเล่นเต้นๆหัวเราะเป็นไงอ่อนแรงขาสักประเดี๋ยวเต้นๆไปเต้นไปนี่หัวเราะเล่นไปนะครับเขาก็อันนี้เขาก็ตุ้นตรวจไปเขาก็ตุ้นไปนะครับนะเขาก็ตุ้นไปพอเด็กดีใจสักประเดี๋ยวเป็นไงลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นนะครับบางคนเป็นมากนี่ฟุบไปกับพื้นเลยนะเป็นนาทีเลยนะไม่ได้หมดสตินะรู้ตัวตลอดกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงคนไทยมีนะครับคนไทยมีนอนเข้าโรงพยาบาลศิริราชสองสามคนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาบ้างนิดหนึ่งนะครับนะสักประเดี๋ยวก็เป็นปกติอันที่สองโรคขาอยู่ไม่สุขเจอเยอะเหมือนกันนะครับในคนสูงอายุเพราะว่ามาด้วยโรคอื่นคือมาด้วยคล้ายๆเป็นเส้นประสาทอักเสบด้วยจริงๆคืออาการคนไข้เนี่ยถ้าถามว่าเจอเยอะไหมเจอประมาณ 10% อ่ะผมพูดคำนี้ประมาณ 10% นะครับมันก็อาการที่บ่นจริงๆเนี่ยมาด้วยอะไรคนไข้บางคนมาบอกว่าตอนจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่ขาเมื่อยๆอะไรไม่รู้มันไต่ขาบางคนมันเหมือนเป็นแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบนะครับบางคนเป็นตะคริวบางคนเป็นปวดแสบปวดร้อนบางคนเหมือนอะไรฮะเหมือนมีอะไรมาดึงขาถามว่ามันเอามันแยกไงคนพวกนี้มันจะมาหาหมอเพราะอะไรมาหาหมอเพราะว่าส่วนใหญ่มันรำคาญมากด้านความรู้สึกมันรำคาญมากมันจะเป็นตอนช่วงไหนช่วงจะนอนเป็นไงถ้ามีอาการอย่างนี้มีความรู้สึกไงนอนได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องขยับอยู่นั่นน่ะสักประเดี๋ยวถึงนอนได้นะครับก็เป็นปัญหาอายุเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ20-40ปีส่วนใหญ่ประมาณ30-40ปี

0: ็นทุกวันแรกๆไม่ได้เป็นทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นแค่วัน2วันต่อสัปดาห์แล้วเป็นที่ขาก่อนหลังๆมันจะเป็นทั้งตัวเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นเป็นทั้งตัวเขาคิดว่าความผิดปกติเกิดจากไอสารโดปามีนในสมองหรือว่าการใช้สารเหล็กเนี่ยในสมองในการเคลื่อนย้ายสารเหล็กในสมองการรักษาเนี่ยเขาก็มีวิธีวินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเขาก็จะใช้ยารักษาพากินสันไม่ได้เป็นโรคพากินสันนะครับแต่กินยาพากินสันแล้วหายอ่ะทีนี้มาดูไอนอนหลับผิดปกติในสูงอายุบอกแล้วในสูงอายุเนี่ยเป็นปัญหาถามว่าทำไมเกิดการเสื่อมของระบบร่างกายขึ้นมาแสงเข้าเป็นไงเลนก็เสื่อมเลนฝ้าแสงเข้าได้น้อยอัจฉริประสาทตาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็ไอแสงเข้าไปน้อยเอาทางเดินเส้นประสาทก็แย่อีกขาดมั่งติดมั่งนะสุดท้ายสัญญาณเข้าไปกระตุ้นสมองมีน้อยอันที่2ไอตัวนาฬิกาชีวิตเป็นไงอยู่ๆไปมันก็คงโดนทำลายไปบางส่วนทำงานน้อยลงอันนี้มันตามสภาพนะครับมันก็แย่ลงอันที่3ไอตัวควบคุมของสมองมันก็ทำงานลดลงมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรฮะเรานอนหลับได้ไม่ค่อยดีในคนสูงอายุและแถมมีปัจจัยอื่นตั้งเยอะตั้งแยะช่วยทำให้คนสูงอายุนอนหลับไม่ดีมีอะไรบ้างหนึ่งไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะนอนเร็วกับปกติใช่ไหมฮะแอคทิวิตี้สมัยก่อนมีงานให้ทำเยอะแยะเลยปัจจุบันมีอะไรฮะตอนเย็นแทบไม่มีอะไรก็นอนดีกว่าใช้ยานอนหลับเป็นไงพอนอนไม่หลับเป็นไงก็ไปใช้ยานอนหลับใช้เป็นนานๆเป็นไงติดยานอนหลับติดภาวะการถอนยานอนหลับยุ่งกันหนักเข้าไปใหญ่นะประสิทธิภาพสมองลดลงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมีโรคทางกายช่วยปนเข้าไปอีกยุ่งกันใหญ่สังเกตไหมฮะบางคนบอกว่าตอนจะหลับทีไรฉันขากระตุกทุกทีเลยขากระตุกแขนกระตุกในบางคนเป็นใช่ไหมฮะกระตุกเป็นระยะอยู่ตลอดเลยบางคนนอนจะนอนทีไรขากระตุกตึกเป็นปัญหาเพราะจริงๆส่วนใหญ่ในคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยรู้อ่ะเพราะตัวเขาก็กระตุกเขาก็เป็นปกติแต่ไอ้ที่เป็นผิดปกติบางทีมันกระตุกแรงก็ทำให้ตื่นบางทีกระตุกแรงไอ้คนข้างๆก็นึกว่าเป็นโรคอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับนี่อีกอันนึงก็คือพาราซอมเนียพาราซอมเนียก็คือภาวะอะไรก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือพฤติกรรมผิดปกติช่วงนอนเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สัมพันธ์กับช่วงการนอนหลับฝันออกท่าทางตอนฝันปัญหาที่พบก็คือมันออกท่าทางเวลาฝันและเนี่ยมันออกท่าทางด้วยเตะต่อยก็เกิดความบาดเจ็บขณะหลับตัวเองไม่พอชาวบ้านนอนเนี่ยต่อยคนนอนด้วยตาเขียวเลยครับบางทีถีบตกเตียงเลยบางทีก็ตกเตียงลงมาสะโพกหักก็มีนะครับนอนไม่ต่อเนื่องเวลามีมก็นอนไม่ต่อเนื่องฝันน่ารำคาญฝันเฉยๆไม่เป็นไรไอ้พวกนี้ฝันแล้วออกท่าทางด้วยนะมีแขนขากระตุกเจอบ่อยนะครับนะเป็นไงนอนเดี๋ยวดูนะใครๆนอนเป็นงี้มั่งบอกเลยนะผมว่าน่าจะต้องรักษาเน่ๆนอนอยู่สบายดีไม่มีอะไรให้มือขยับไหมยกแยกเอาขาขยับไม่มีอะไรสมมติตรงข้างเอ้ยลุกขึ้นมาอะไรเนี่ยอันนี้ก็ตรวจการนอนหลับอยู่นะนี่ตีสักทีคนไข้ผมเป็นงี้จริงๆนะโรคแปลกๆอย่างอื่นอีกให้รู้ไว้นะครับเช่นพอหลับปุ๊บแล้วลงไปคว้าของในตู้เย็นกินทุกอย่างเสร็จแล้วลงมานอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันกินหมดทุกอย่างบนตู้เย็นเลยนะน้ำหนักขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วยนะอาจจะเป็นจากโรคของเขาหรือเป็นจากการกินยาก็ได้อ่ะอันนี้นาฬิกาชีวิตโรคผิดปกติจากนาฬิกาชีวิตนะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันก็เลื่อนไปข้างหน้าเยอะเขาก็เป็นปัญหาอันนี้ปกติอะอย่างที่เรารู้กันนะครับบางคนเลื่อนไปข้างหลังเยอะก็เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหาเพราะเนื่องจากว่าอะไรฮะการทำงานมันโดนฟิกเนื่องจากชีวิตการทำงานของเรามันโดนฟิกอยู่ตลอดว่าต้องเป็นประมาณเนี้ยของคนปกติถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าเยอะหรือเลื่อนไปข้างหลังเยอะมันก็เจอความผิดปกติแต่จริงที่มันเจอเยอะๆเนี่ยของเราไม่เจอเยอะคือเจ็ตแลกของเราไม่มีของเราไม่ค่อยมีเพราะเราเดินทางกันน้อยแล้วในประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่แค่ไทม์โซนเดียวไม่มีเจ็ตแลกอย่างอเมริกามัน5ไทม์โซนชีวิตมันบางทีมันเช้ามันทำงานหนึ่งเย็นมันก็ไปทำงานมันเจ็ตแลกกันอุตลุดเลยนะครับนะของเราเป็นอันนี้ฮะที่เจอชิปเวิร์กที่เจอเยอะสุดคือลักษณะชิปเวิร์กของเราที่เจอเป็นเรื่องคอมมิวเตอร์ก็คือหมายความว่าคนเราปกตินอนแล้วเป็นไงต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่ออะไรมาทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็หลับจริงๆเป็นชิปเวิร์กแบบนึงแต่ที่เราอันที่สองที่เจอชิปเวิร์กคือเป็นกะทำงานเป็นกะความผิดปกติการนอนหลับก็มีวิธีการตรวจการนอนหลับเพื่อประเมินโรครักษาที่นี่เราอยากให้ดูแหละวิธีการตรวจก็มีหลายแบบตรวจไอ้ PSG นี่แหละหรือเป็นตรวจกลางวันนี่แหละที่เรียก MSLT มาตรวจการนอนหลับก็จะมาติดเงี้ยไม่ใช่มานอนเฉยๆเขาช่วงนอนเขาจะติดอุปกรณ์ดูคลื่นสมองดูการหายใจดูการขยับเสร็จแล้วก็ผลทั้งหมดในไปแปลรู้ว่าเป็นโรคอะไรแค่ผมถามเมื่อ3วันก่อนคุณนอนยังไงมีใครตอบผมได้บ้างไหมผมเองจำไม่ได้เลยเมื่อ3วันก่อนนอนยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยได้ข้อมูลยังไงเขาก็ให้กลับบ้านน่ะกลับบ้านเอาไอ้นี่ไปอ่ะกระดาษไปใบนึงอ่ะคุณนอนตอนกี่โมงคุณมาร์กมาด้วยนะคุณตื่นตอนกี่โมงมามาร์กมาด้วยแล้วก็จะมีวิธีประเมินว่านอนง่วงเนี่ยนอกจากคำถามบางทีเราก็มีวิธีการไปทดสอบความง่วงนอนว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถาม8ถามอยู่7หรือ8พฤติกรรมเสร็จแล้วเราดูว่า มีอาการผิดปกติมากหรือน้อยแค่ไหนเริ่มการรักษาอะไรแต่ละอย่างไปโรคทุกโรคไม่จำเป็นต้องมาตรวจการนอนหลับแต่แนวโน้มส่วนใหญ่จะได้ต้องมารับการตรวจนอนหลับนะครับ
1: การนอนไม่หลับนี่ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับสุขภาพก็ต่อเมื่อเป็นการภาวะของการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราคงจะต้องมีบางช่วงของชีวิตที่ประสบปัญหานอนไม่หลับบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเกิดภาวะความตึงเครียดอะไรในชีวิตนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ระยะเรื้อรังแล้วไม่สามารถนอนหลับได้มันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานถดถอยคุณภาพชีวิตถดถอยมีความอ่อนเพลียมากในตอนกลางวันในกรณีอย่างนั้นถ้าคิดว่าเราไม่สามารถแก้ไขด้วยการกำจัดสาเหตุได้ด้วยตนเองหรือแม้บางครั้งนะคะสาเหตุโดยตรงที่เคยก่อให้เราเกิดปัญหานอนไม่หลับนั้นได้หมดไปแล้วแต่โรคนั้นยังคงอยู่กับเราแล้วก็คงต้องอาศัยแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาเราค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนไม่หลับสำหรับประชาชนโดยอาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุษราทิตย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
3: หลายๆคนชอบถามว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะคนไข้ถามตลอดนอนเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบมันไม่ตายตัวนะครับคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเรานอนเท่าไหร่ถึงจะพอดูที่ตัวเราเองฮะว่าเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือไม่สดชื่นบาง6ชั่วโมงตื่นขึ้นมาสดชื่นก็ถือว่า6ชั่วโมงพอบางคนนอนไป8ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นก็คือ8ชั่วโมงนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยเขาเคยศึกษาคนที่เป็นคนนอนน้อยนะครับที่คือนอน6ชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยนะฮะกับคนที่นอน8ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นเนี่ยแบบไหนอายุยืนกว่ากันก่อนที่จะเฉลยนะฮะในห้องนี้ใครนอน6ชั่วโมงแล้วพอบ้างฮะใครต้องการ7ชั่วโมงฮะใคร8ชั่วโมงใครมากกว่านั้นนะหรือใคร5ชั่วโมงจริงๆนะฮะก็ศึกษามาเขาบอกว่าคนนอนน้อยก็ตายเร็วฮะนอนมากก็ตายเร็วฮะเขาบอกประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยอายุยืนที่สุด6ชั่วโมงก็ตายเร็ว8ชั่วโมงก็ตายเร็วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้เรานอน7ชั่วโมงนะครับคือถ้าเรา8ชั่วโมงพอก็คือต้องนอน8ชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับเราเข้าไปนอนแล้วนานมั้ยฮะกว่าจะหลับนานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับนะฮะเป็นคำถามกันนะเป็นนอนไม่หลับหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เอาอะไรเป็นตัวตั้งฮะนอนแล้วรู้สึกทรมานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือนอนไม่หลับแต่การองค์การแพทย์ว่าอย่างไรฮะถ้าเข้าไปนอนแล้ว20-30นาทีไม่หลับถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับในห้องนี้นะครับต้องเคยมีประสบการณ์การนอนไม่หลับอยู่แล้วทุกคนเคยนอนไม่หลับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าเอาตามหลักวิชาการก็คือเป็นบ่อยๆจนเราทอมานั่นแหละนะครับไม่ต้องสนใจข้อมูลมากเรารู้สึกว่ามันเป็นหลายๆคืนติดกันหรืออาทิตย์นึงเป็นสัก 2-3 คืน4คืนนะครับแล้วเป็นเรื่อยๆเป็นบ่อยๆอันนั้นถึงที่เรียกเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นแค่คืนเดียวหรือ2คืนติดกันไม่เป็นไรอย่างเช่นพรุ่งนี้ลูกสาวจะแต่งงานไม่ชอบลูกเขยเครียดนะครับเครียดนอนไม่หลับอยู่2คืนพอลูกสาวแต่งงานมีงานมั่นลูกเขยเอาทอมาให้200บาทมีความสุขขึ้นคืนนี้แต่งงานเสร็จนอนหลับแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดนอนไม่หลับมันเป็นต่อเนื่องกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคต่างๆโรคประจำตัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็นอนหลับอยู่ดีๆต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วก็กลับไปนอนต่อหลับยากอันนั้นคือเบาหวานนะครับบางคนเป็นโรคปวดหลังนะคนสูงอายุปวดหลังปวดเข่านะครับปวดก็ทำให้นอนไม่หลับได้นะครับเป็นโรคหอบหืดนะครับเป็นถุงลมโป่งพองเหนื่อยนอนลำบากก็นอนไม่หลับนะครับอันนี้คือแต่คนส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเราปวดเข่านอนไม่หลับเพราะเราหอบนะครับจะไม่ค่อยกังวลแต่จะมีอีกส่วนนึงคือที่เกิดจากความเครียดเช่นเครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวก็เกิดปัญหานอนไม่หลับขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับคนเราทุกคนมีความเครียดนะครับในชีวิตเรามีความเครียดได้พอเครียดเราก็จะนอนไม่หลับแต่ถามว่าพอความเครียดมันหมดไปเราก็ควรจะนอนหลับใช่ไหมครับไม่มีเงินพอวันที่หนึ่งเงินเดือนออกเรามีเงินเข้ากระเป๋าปั๊บเราก็ควรจะนอนหลับแต่ทำไมเรายังนอนไม่หลับอยู่อีกพอเริ่มต้น มันเริ่มจากความเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะทำให้นอนไม่หลับพอ 2-3 คืนที่ไม่หลับต่อมาพอคืนที่4ไอ้ความเครียดมันหมดไปแล้วเงินมีแล้วแต่ยังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะว่าเราเริ่มกังวลแล้วฮะว่าจะนอนไม่หลับกลัวว่าจะนอนไม่หลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับเรื้อรังบางคนไม่ใช่แค่กลัวนะฮะพอกลัวจะนอนไม่หลับปั๊บทำยังไงฮะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าคืนนี้จะทำยังไงถึงจะหลับคนส่วนใหญ่ทำยังไงฮะสมมติว่าหูนอนไม่หลับมา3คืนแล้วคืนที่4นี่ทำยังไงเมื่อก่อนซื้อยานอนหลับได้ฮะหมอตีมีขายเดี๋ยวนี้ห้ามขายแล้วครับหมอตีไม่ขายยานอนหลับแล้วฮะร้านขายยาขายไม่ได้นะครับคนส่วนใหญ่ทำไงฮะเข้านอนให้เร็วขึ้นเผื่อว่าเราจะได้หลับได้มากขึ้นถามว่าทำยังไงเลยดีกว่าถึงจะนอนหลับพอเรานอนไม่หลับแล้วเนี่ยหลายคนไม่สนใจเราทำไมจะนอนไม่หลับจากอะไรทำยังไงให้ได้ให้ฉันนอนหลับเราดูที่สุขลักษณะของการนอนนะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับเริ่มแรกดูจากห้องนอนก่อนนะฮะห้องนอนนี่ต้องเป็นห้องที่เหมาะสมกับการนอนนะครับเงียบสงบสบายนะครับอุณหภูมิพอเหมาะนะครับไม่ใช่มีเสียงดังนอกจากนี้นะครับอันนี้สำคัญมากห้องนอนนะฮะต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับหลายคนใช้ห้องนอนดูทีวีนะครับอ่านหนังสือนะครับเล่นคอมพิวเตอร์โอ้บางคนถึงก็กินข้าวในห้องนอนเลยพฤติกรรมแบบนี้เราต้องละลายซะนะครับห้องนอนต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือในคนไข้ของผมหรือคนที่มีปัญหานอนไม่หลับที่อยู่หอพักหรือบางคนอยู่ตึกแถวบอกมีฉันมีอยู่ห้องแค่ในข้างล่างขายของข้างบนมีพอขายของเสร็จปิดร้านเสร็จก็ขึ้นห้องไม่มีที่ไปถ้าคนที่มีที่ไปก็แนะนำได้ให้ออกนอกห้องแต่บางคนไม่มีอยู่หออยู่ตึกแถวนะครับทำยังไงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะพยายามอยู่ในห้องนอนให้น้อยที่สุดนะครับตื่นเช้ามาแล้วลุกออกจากห้องนอนนะครับลุกเลยฮะหกโมงเจ็ดโมงลุกออกเลยไม่นอนแช่แล้วกลางวันพยายามไม่กลับเข้าพอกลางคืนพยายามเข้าให้ดึกที่สุดนะครับกินข้าวข้างนอกดูทีวีข้างนอกถ้าอยู่หอพักแล้วมันอยู่หอพักหรืออยู่ในที่ที่มันไม่สามารถใช้ชีวิตที่อื่นได้ในช่วงหัวค่ำบางทีผมแนะนำให้เราเอาฉากมากั้นนะไปซื้อฉากถูกๆนะมากั้นห้องตรงเตียงนอนให้เป็นสัดส่วนแคบๆซะตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับไม่ให้ตาเรามองเห็นเตียงนะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างอีกอันนึงคือชากาแฟนะครับหลีกเลี่ยงชากาแฟอันนี้ทุกคนรู้นะฮะกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับแต่คนบอกว่าเมื่อก่อนฉันกินกาแฟ3แก้วฉันก็ยังหลับเพราะฉันไม่เกี่ยวถามว่าตอนเราเป็นสาวๆนะฮะผมเอาตอนผมหนุ่มๆแล้วกันเด็กๆเลยเรียนหมออยู่ที่ศิริราชเนี่ยฮะเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬาเสร็จ2ทุ่มกินโค้กไปแก้วนึงขวดนึงเหนื่อย5ทุ่มนอนหลับปุ๊ยไม่มีปัญหานะครับถ้ามาดูนี้ถ้า3ทุ่มผมกินโค้กเข้าไปขวดหรือกินกาแฟไปแก้วหนึ่งไม่ต้องหลับแล้วครับคืนนั้นทั้งคืนเลยนะครับความแตกต่างนี่เพราะว่าอะไรพอเราอายุมากขึ้นร่างกายจะขจัดคาเฟอีนที่มีในกาแฟได้ช้าลงนะในเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะฮะเด็กเล็กๆเด็กประถมมัธยมชั่วโมงเดียวเนี่ย2ชั่วโมงคาเฟอีนเนี่ยโดนขจัดเรียบออกจากร่างกายแต่พอขึ้นมาอายุมากขึ้น40 50 60บางคนใช้เวลาครึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าเรานอน4ทุ่มเรากินกาแฟตอนบ่าย3บางทีกาแฟคาเฟอีนอยู่ในร่างกายเราถ้าอยากกินกินตอนเช้านะครับตอนบ่ายๆแล้วอย่าไปทานนะครับออกกำลังกายนะครับหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วเป็นไงเหนื่อยนอนไม่หลับต้องออกกำลังกายเยอะๆให้เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราจะได้หลับถูกครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากตอนเราออกกำลังกายหัวใจเต้นตุบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ยถามว่าเราจะหลับไหมหลับไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายแล้วให้หลับดีควรจะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงนะครับเรื่องทานข้าวครับถ้าเราทานอาหารเวลาอาหารเย็นเนี่ยคนเราทานไม่พร้อมกันใช่ไหมครับบางคนทานอาหารเย็น 5 โมงบางคนทาน 2 ทุ่ม 3 ทุ่มถ้าเราทานอาหารเย็นเยอะๆหนักๆก่อนนอนจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ มันหนังท้องตึงใช่ไหมฮะแล้วโอ้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันหย่อนจริงนะฮะแต่พอเรานอนไปเป็นไงฮะกรดไหลย้อน

พอทานไปปั๊บน้ำย่อยในกระเพาะมันออกมาย่อยอาหารย่อยไก่ตัวเนี้ยกว่ามันจะย่อยหมดแล้วเราไปนอนนะครับจากหัวตั้งๆเรานอนปั๊บนอนราบกดมันก็ไหลย้อนพอย้อนขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็เจ็บแสบหน้าอกตรงนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมานอนหลับยากนะครับเวลาเราควรนอนตอนกี่โมงอันนี้ไม่มีคำตอบครับคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีนาฬิกาใช่ไหมครับมีนาฬิกาชีวภาพอยู่ในสมองนาฬิกาของเราแต่ละเรือนนี้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า2ทุ่มง่วงบางคนบอก4ทุ่มง่วงบางคนบอกเที่ยงคืนนาฬิกาบอกกี่โมงก็ตอนนั้นแหละครับถ้านาฬิกาเราบอก3ทุ่มก็คือ3ทุ่มถ้านาฬิกาเราบอก4ทุ่มก็คือ4ทุ่มคือง่วงเมื่อไหร่ง่ายๆง่วงเมื่อไหร่ถึงจะนอนนะครับคนที่นอนไม่หลับที่มีปัญหาคืออะไรฮะชอบเข้านอนเร็วเข้าใจผิดคิดว่าโหเมื่อก่อนเคยนอน4ทุ่มดูละครจบถึงจะเข้านอนเดี๋ยวนี้มันนอนไม่หลับมาอาทิตย์นึงกังวลมากแล้วพอเริ่มฉายก็เข้านอนแล้ว2ทุ่มเข้านอนแล้วเพราะคาดหวังว่าพอเราเข้าไปนอนได้เร็วเราจะหลับได้เร็วหรือว่ามีเวลาหลับแล้วเราจะนอนได้มากขึ้นซึ่งผิดนะครับเพราะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนเราเช่น4ทุ่มครึ่งเราเคยนอนตอนเราหลับจะหลับเนี่ยตอนนั้นเมลาโทนินมันจะหลั่งมาเยอะนะครับพอหลั่งมาเยอะเราง่วงแล้วเราถึงหลับแต่ถ้าเราเข้านอนเร็วเมลาโทนินมันยังไม่ออกมามันยังไม่ง่วงแล้วเราเข้าไปนอนจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายวนไปวนมากลัวไปกลัวมาไม่หลับสักทีหงุดหงิดโมโหทีนี้มันเอาชนะอาการง่วงหมดแล้วครับลากยาไป4ทุ่มครึ่งก็ไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับหรือบางคนอาจจะหลับได้นะหลับพอเข้านอน2ทุ่ม3ทุ่มอาจจะหลับได้สัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมา5ทุ่มทีนี้ตาสว่างนะครับไม่หลับต่อนะครับคนโบราณเขาบอกห้ามนอนทับตะวันใช่ไหมพอนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหลับต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอให้ง่วงถึงเข้านอนนะครับถ้ายังไม่ง่วงอย่าเพิ่งเข้าแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจะแก้ยังไงนอนให้ดึกนะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มแล้วหลับได้ตอนนี้เรานอนไม่หลับทำไงเข้านอนเที่ยงคืนรอให้มันง่วงจัดๆรอให้มันถึงเวลาง่วงแล้วเข้านอนแล้วมันจะหลับได้ง่ายขึ้นนะครับลองทำแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับคนไข้ผมหลายคนนะครับพอมาหาผมเรื่องนอนไม่หลับบอกให้นอนให้ดึกขึ้นดีขึ้นโดยไม่ต้องกินยานอนหลับนะครับแล้วพอหลับได้ก็จะดีคนที่เข้านอนเร็วจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งพอเราเข้านอนเร็วเช่นเข้านอนตอน2ทุ่มเราตื่น6โมงมันมีเวลาอยู่10ชั่วโมงอยู่บนเตียงใช่ไหมฮะแต่ปกติเรานอน6หรือ7ชั่วโมงพอมาทำไงฮะมันก็กระจายมันก็จะหลับเป็นช่วงได้6หรือ7ชั่วโมงแต่มันกระจายอยู่ใน10ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มยัน6โมงเช้าพอมันกระจายการนอนมันก็จะกลายเป็นการนอนที่เป็นกระปิดกระปอยนะครับเหมือนเรากินข้าวฮะปกติเรากินข้าว3มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเราไปกินขนมที่เด็กเราบอกชอบบอกลูกหลานเราอะนะกินขนมพอเวลากินข้าวไม่กินเราก็เหมือนกันเราก็นอนกระปิดกระปอยตอนกลางวันนอน2ชั่วโมงกลางคืนนอนถึงชั่วโมงนึงพอถึงดึกๆเราไม่นอนแบบเดียวกับลูกหลานเราอะนะเด็กตัวเล็กๆกินขนมเราใช้เวลานอนตรงนั้นชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนั้นพอถึงกลางคืนมันนอนหลับไม่ดีนะครับยิ่งเข้านอนเร็วยิ่งหลับยากนะครับโดยรวมถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับนะครับทำยังไงก่อนที่จะเริ่มกินยานอนหลับนะครับหรือมาพบแพทย์สำรวจหลอนว่าเราทำตัวถูกต้องไหม 1. เราเข้านอนเร็วไหมเรากินกาแฟไหมนะครับเราออกกำลังกายก่อนนอนไหมนะครับเรามีความเครียดมีอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าทั้งหมดหรือห้องนอนเราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตในห้องนอนแก้ไขทุกอย่างนะครับพอเราง่วงเราถึงเข้านอนถ้าเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับให้เราลุกขึ้นออกจากห้องนอนมานั่งอ่านหนังสือธรรมะก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งเฉยๆรอจนดูทีวีก็ได้จนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้าไปนอนใหม่นะครับมันหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปฝืนมันนะครับการนอนหลับนี่เป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้เวลาเรานอนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยนั่งฟังผมเนี่ยบอกว่าอย่าหลับนะมันง่วงนะดูเลยมันจะง่วงมันจะวูบนะบอกอย่าหลับนะเดี๋ยวผมมองอยู่คอยอยู่อย่าหลับนะแต่มันจะเริ่มง่วงนะครับแต่พอผมเอาเตียงให้นอนบอกนอนให้หลับไม่หลับนะครับทีนี้ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่หลับก็อาจต้องพึ่งยานอนหลับนะครับทีนี้ยานอนหลับหลายๆคนถ้าอันนี้ทานอยู่นะครับเราควรจะทานตอนไหน

0: บางคนไปหาหมอหมอบอกให้ทานเร็วๆตั้งแต่6โมงหรือทุ่มหรือ2ทุ่มเพื่อยามันจะได้ออกฤทธิ์จะได้หลับดีจริงๆแล้วยานอนหลับเนี่ยนะครับชื่อมันบอกแล้วยานอนหลับพอกินปั๊บมันต้องหลับถ้ามันกินแล้วรออีก3ชั่วโมงหลับมันก็ไม่ใช่ยานอนหลับแล้วครับนะครับแล้วก็พอยานอนหลับบางทีมัน3 4ชั่วโมงมันก็หมดฤทธิ์แล้วเรากินตอน2ทุ่มเราก็ไปหลับตอน5ทุ่มเที่ยงคืนมันก็หมดฤทธิ์แล้วเพราะยานอนหลับถ้ากินนะครับเราจะเข้านอนเมื่อไหร่เช่นเข้านอน5ทุ่มก็กินตอน5ทุ่มไม่ต้องรีบกินฮะถ้าเรารีบกินตั้งแต่2ทุ่มให้หลับตั้งแต่2ทุ่มเกิดอะไรขึ้นฮะต้องกินหลายเม็ดเพราะต้องเอาความแรงเข้ามาข่มแต่พอถ้าเรารอให้ง่วงจัดๆแล้วเรากินเม็ดเดียวก็หรือครึ่งเม็ดก็อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทานยานอนหลับอยู่ก็ทานให้ดึกหน่อยนะครับ
1: การส่งเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับก็จะทำให้การนอนของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณได้เหมาะสมมากขึ้นเพราะในบางคนนอนไปทั้งที่สุขอนามัยการนอนไม่ดีจำนวนชั่วโมงเขาอาจจะได้เยอะจริงนะคะแต่อาจจะได้เป็นท่อนๆเช่นตอนกลางคืน3ชั่วโมงตอนกลางวันอีกอย่างละหน่อยทีละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถามว่าจำนวนชั่วโมงเพียงพอไหมต่อวันแล้ว24ชั่วโมงนั้นๆเขาอาจจะได้รับจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอแต่คุณภาพของการนอนที่แตกแยกเป็นหลายๆครั้งต่อวันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับการนอนอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็น8ชั่วโมงต่อวัน
2: สำหรับตอน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวีมีสุขออกอากาศทั้งหมด2ตอนโดยตอนต่อไปจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนอนกรนและการหยุดหายใจที่จะมาสรุปเกี่ยวกับสาเหตุการป้องกันและการรักษาในรูปแบบต่างๆและการเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.si.mahidol.ac.th

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไป

0: เสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงวัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ ๋
1: ออ
0: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: Animal Speak สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Animal Speak นำเสนอเรื่องของสิ่งที่คนอย่างเราๆดื่มกันตั้งแต่เด็กใช่ค่ะนมนั่นเองค่ะในนมนั้นนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีโปรตีนและไขมันประกอบเป็นหลักๆซึ่งนมแต่ละประเภทก็ให้ค่าโปรตีนและไขมันมากน้อยไม่เท่ากันนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะติดตามชมค่ะและอีกหนึ่งเรื่องสำหรับวันนี้นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานไม่ว่าจะเป็นเต่ากิ้งก่าที่นิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเลี้ยงกันอย่างไรและวิธีการรักษาเมื่อเจ็บป่วยนะคะจะทำอย่างไรเราพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์วิจัยและตรวจคุณภาพโคพันนมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสที่จะได้เห็นวิธีการพาสเจอร์ไรซ์โดยมีอาจารย์จิตกมลคอยดูแลค่ะ
1: พาสเจอร์ไรซ์นี่ก็เป็นการก็เหมือนกับการทำนมให้สุกนะครับแล้วก็ให้แบคทีเรียที่ก่อโรคครับหยุดการเจริญเติบโตชั่วขณะนะครับพูดง่ายๆก็คือการพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยมันไม่ได้เอานมมาต้มจนถึงอุณหภูมิ100องศามันจะเป็นลักษณะการทำให้แบคทีเรียเนี่ยช็อกที่นี่ใช้อุณหภูมิประมาณ80องศาเป็นเวลา5นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราจะยกแล้วไปช็อกด้วยน้ำเย็นทันทีแบคทีเรียก็จะไม่ตายนะครับแต่ก็หยุดการเจริญเติบโตคนดื่มเข้าไปพอคนดื่มเข้าไปเนี่ยแล้วเราจะได้อาศัยน้ำย่อยในการฆ่าแบคทีเรียอีกทีนึง
0: และกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการสุดท้ายที่จะทำให้น้ำนมที่ได้มาจากฟาร์มพร้อมที่จะดื่มค่ะแต่ถ้าเกิดว่านะคะดิฉันพาย้อนเวลาไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพบว่ากว่าจะได้น้ำนมคุณภาพเนี่ยทุกฟาร์มจะต้องส่งน้ำนมมาให้ตรวจดูคุณภาพก่อนค่ะว่าผ่านหรือไม
2: ่นี่นะครับเห็นไหมครับว่านม2บิ๊กเกอร์นี้ดูทั่วๆไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ดูว่านมนี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับ
1: ที่เห็นตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องมิลโคสแกนนะครับเป็นเครื่องที่สำหรับใช้ตรวจองค์ประกอบของน้ำนมนะครับซึ่งทั่วไปที่เราตรวจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของไขมันโปรตีนเดี๋ยวเราจะลองมาตรวจดูว่าน้ำนมที่เราได้มาจากฟาร์มที่เราไปรีดกันมาเนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไง
0: ทีนี้อาจารย์จิตกมลก็ได้ทำการตรวจค่าของนมชนิดที่1ที่เตรียมไว้ให้เราได้ชมกันนะคะ
1: อย่างค่าเนี้ยตัวเมื่อกี้เนี้ยนะครับก็คือไขมันเนี่ย 3.88 จะเห็นว่าค่ามาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยนะครับไขมันนะครับเขาให้อยู่ที่ 3.2 ถึง 3.6 นะครับอันนี้ก็คือผ่านมาตรฐานน้ำนมดิบนะครับพอได้ 3.88 นะครับ 3.88 ก็คืออยู่มาตรฐานนี้นะครับโปรตีนอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับ

0: ยางนี้นะครับ 2.74 ซึ่งมาตรฐานจะให้ 3.00 นะครับก็โอเคนะครับใกล้เคียง
1: และเมื่อตรวจน้ำนมชนิดที่2ปรากฏว่าส่วนประกอบของสารอาหารที่อยู่ในน้ำนมนั้นมีค่าไม่เหมือนกันค่ะ
0: ปกติวัวไม่ได้สูงขนาดนี้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเห็นว่าได้ไขมันถึง 6.37 นะครับ 6.37 ซึ่งถ้าเราไปดูเขาให้เกรดน้ำนมเนี่ยนี่คือไขมันมากกว่า 4% โอเคนี่แสดงว่านมแก้วนี้เป็นนมพรีเมียมถ้าเราไปดื่มนมในต่างประเทศเนี่ยนะครับต่างประเทศที่เราบางคนดื่มนมบอกโอ้โหดื่มแล้วอร่อยมาประเทศไทยแล้วดื่มแล้วงั้นๆนะครับแก้วนี้ครับนมเทียบเท่าต่างประเทศอันนี้นักศึกษารู้ไหมว่าน้ำนมแก้วที่2เนี่ยที่มีค่าสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้าง
2: อาหาร
0: สุขภาพอายุนะครับถูกหมดนะครับแต่เราลืมไปอีกอย่างนึงตัวสำคัญเลย
1: และอีกอย่างจะเป็นอะไรกันเนาะเดี๋ยวมาเฉลยกันนะคะตอนนี้เรามาทางด้านนี้กันบ้างค่ะอาจารย์อ้อยพามาตรวจสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะค่ะ
3: วันนี้ก็จะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็จะมีเต่ามีงูมีอีกัวน่ามีเบียดดากอนนะครับก็จะพานักเรียนมาตรวจร่างกายแล้วก็ลองฝึกทำหัตถการตรวจเลือดหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูเต่าเนี่ยก็จะมาเอ็กซเรย์ดูว่ามีนิ่วหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสุขภาพเต่านะครับ
1: เราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิวที่เป็นเจ้าของฟาร์มสัตว์เลื้อยคลานได้คัดแยกสัตว์ที่พบว่ามีปัญหาออกจากสัตว์ปกติที่จำหน่ายแล้วนำมาใช้ในการตรวจเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะค่ะสำหรับตัวแรกที่จะทำการตรวจนะคะก็คือเจ้าเรดอีกัวน่าอาจารย์อ้อยของเราก็จะสอนเรื่องของการจับบังคับเพื่อตรวจค่ะ
3: อันนี้คือเขากลัวเราละเขากลัวเราละต้องรอนิดนึงนี่เขากลัวเราอาจจะเอาตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้เขาระแวงหางเขาจะฟาดเราเห็นไหมหางเขาจะฟาดเราล็อกตรงโคนหางไว้ล็อกโคนหางไว้โอเคแล้วเวลาจับเนี่ยเราก็จะจับแขนเนี่ยเข้ามาหาลำตัวอย่างนี้เขาก็ระวังนิดนึงเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เวลาตรวจทุกครั้งก็เอาผ้าคลุมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะตื่นเต้นว่าเราทำนู่นทำนี่อะไรนะฮะเราเอาผ้าคลุมก่อนให้เขาไม่ตื่นเต้นก่อนกับวิธีนึงถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะให้เขาเคลิ้มหรือว่าบังคับคนหนึ่งช่วยจับนี้ให้นิดนึงปิดตาเขาไว้แล้วก็พยายามลูบตรงนี้เขาจะรู้สึกผ่อนคลาย
1: อู้ตายมีการนวดให้ผ่อนคลายซะด้วยค่ะน้องๆที่ชมอยู่อย่าได้ทำเองที่บ้านนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ
3: แต่มันก็จะสงบลงนิดนึงนะโอเคแต่พอดีเขาค่อนข้างเครียดคราวนี้อย่างเงี้ยคือเขาพร้อมที่จะกัดเราตลอดละเราต้องระวังในการตรวจร่างกายและตัวเนี่ยเราจะเริ่มจากหัวไปถึงหางเลยเนี่ยก็ดูตัวที่เขาให้ความร่วมมือก็คืออ้าปากให้เราดูละเห็นไหมก็จะดูลิ้นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีเข้มขึ้นอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะเป็นปกติอยู่แล้วตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดเครียดมากๆเนี่ยเขาจะพยายามเอาหน้าชนกรงก็จะสังเกตตรงบริเวณแถวจมูกเนี่ยจะเป็นแผลเราเรียกว่า rostral abrasion ก็คือพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้อะคือเครียดเป็นปกติก็น่าที่เครียดแต่ตัวนี้ไม่เครียดอยู่ในกรงเขารู้สึกแฮปปี้เขาก็จะไม่หนีไม่อะไรก็จะไม่มีแผลไม่มีอะไรคราวนี้เวลาการดูสุขภาพก็คือดูทั้งตัวเริ่มจากหัวไปหางหัวเราดูแล้วไม่มีปัญหาดูตามีปัญหาอะไรไหมมีขี้ตาไหมตาจมลึกหรือเปล่าเวลาสุขภาพของข้าเกิดว่าขาดน้ำหรือว่าป่วยเนี่ยนะฮะตาเนี่ยถ้าขาดน้ำตามันจะจมลึกลงไปเรียกว่าซักเช่นไอก็คือตาจมลึกลงไปก็จะเห็นชัดว่าเป็นพวกสัตว์ที่มีสุขภาพไม่ดีละถ้ามีขี้ตาก็ต้องดูว่ามีแผลที่กระจกตาหรือเปล่าป่วยอื่นๆหรือเปล่าดูจมูกมีพวกขี้มูกหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มีนี่ถือว่าโอเคเราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นคราบที่เขากำลังจะลอกเนี่ยนี่เป็นคราบที่เขากำลังจะลอกพวกอีกัวน่าเนี่ยเวลาลอกคราบมันจะลอกเป็นชิ้นส่วนคือไม่ใช่ว่าลอกเหมือนงูทั้งตัวออกมาไม่ใช่ก็จะลอกแบบลอกที่หัวบ้างที่กลางตัวบ้างที่ขาบ้างเป็นชิ้นชิ้นไปคราวนี้เวลาแยกเพศรู้ว่าแยกเพศยังไงอีกัวน่าลองจับง่ายขึ้นยกขึ้นอ่ะอันนี้คือไม่ชัดใช่ไหมฮะไม่ชัดเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกถึงว่า1ยังไม่โตเต็มที่ยังเป็นจูเวนายอยู่อาจจะยังไม่ชัด2คือตัวเมียนะแล้วก็ดู

0: พวกเกล็ดตรงหูตรงเนี้ยถ้าตัวผู้จะใหญ่จะใหญ่ดูกระโดงถ้าตัวผู้จะกระโดงสูงก็คือดูหลายๆอย่างประกอบกันแต่คราวนี้มันก็มีอีกถ้าเกิดเลี้ยงเยอะๆแล้วตัวเมียกลายเป็นจ่าฝูงขึ้นมาตัวเมียตัวนั้นเนี่ยก็จะแสดงพฤติกรรมหรือว่าแสดงลักษณะคล้ายตัวผู้เลยแต่ต้อง2ปีขึ้นไปตัวเมียที่มีอายุ2ปีขึ้นไปจะแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นก็คือเป็นจ่าฝูงแทนแล้วคราวนี้ตัวผู้ที่อยู่ในฝูงเนี่ยก็จะกลายเป็น
1: ตัวเมีย
0: กลายเป็นตัวเมียคือบอกว่าแสดงพฤติกรรมคือลักษณะเหมือนกับตัวเมียอีกัวน่าเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะฮะเนื่องจากว่าแหล่งที่มาของเขาเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันความชื้นใกล้เคียงกันอุณหภูมิใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเลี้ยงในประเทศไทยได้ง่ายมากถ้าเกิดเขาหลุดออกไปในธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสามารถผสมพันธุ์กันได้คราวนี้จากที่เราไม่มีอีกัวน่าก็จะมีอีกัวน่าเพ่นพ่านแล้วคราวนี้เขาก็จะไปเหมือนกับแย่งอาหารเจ้าถิ่นที่อยู่ก่อนหน้านั้นเช่นอาจจะมีกิ้งก่าของไทยอยู่หรือว่าอาจจะมีสัตว์อื่นๆของไทยอยู่แล้วเขาก็ไปแย่งที่วางไข่
2: ส่วนคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าให้หลุดหรือถ้าซื้อมาแล้วปล่อยปละละเลยปล่อยทิ้งออกไปเนี่ยนะคะระบบนิเวศของเราก็จะเสียสมดุลไปด้วยนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้นะคะอาจารย์อ้อยสามารถจับขึ้นมาได้อย่างง่ายดายค่ะ
0: ตัวนี้เราเรียกว่าเบเดดดากอน
1: เบเดดดากอน
0: นะฮะภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยนี่เขาเรียกว่ากิ้งก่าคราวงาม
3: ตัวผู้เวลาจะผสมอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเขาจะเหมือนเป็นสีดำสีดำ
0: นอกจากผสมเป็นสีดำแล้วเวลาเครียดจับบังคับเนี่ยถ้าสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยแสดงว่าเขาก็เริ่มเครียดแล้วนะตัวนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงในเมืองไทยเลี้ยงง่ายอุณหภูมิที่เขาต้องการเนี่ยเหมาะกับเมืองไทยมากคือร้อนเวลาจับเนี่ยพยายามซัพพอร์ตร่างกายเขาให้เต็มตัวเขาจะไม่ค่อยดิ้นมากแต่ถ้าเกิดเราจับไม่ดีเนี่ยเขาก็จะดิ้นจะอะไรนะฮะคราวนี้การตรวจอ่ะช่วยจับหน่อยก็คือลองดูซิเปิดปากว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้มีผักติดฟันอยู่โอเ
3: คกินผักด้วย
0: กินผักด้วยพวกเบียดเนี่ยจริงๆแล้วตอนเด็กเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นอินเซกติวอร์หรือว่าเป็นสัตว์ที่กินแมลงเป็นหลักแต่พอโตแล้วเนี่ยเขาจะกินพืชเป็นหลักแต่คนไทยเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังให้กินแมลงจนโตเต็มที่ก็ยังกินแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรไตจะต้องทำหน้าที่หนักขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นพวกภาวะไตเสื่อมตามมาได้ต้องดูว่าเขาอายุเท่าไหร่ช่วงไหนช่วงเด็กกินแมลงเป็นหลัก
1: โตกี่เดือนคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถกินได้เรื่อยๆนะฮะอาจจะถึงสักปีนึงก็ยังพอไหวแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆควรจะค่อยๆเปลี่ยนละลดปริมาณแมลงลงเพิ่มผักให้มากขึ้นแต่ถามว่ากินแมลงได้ไหมสามารถกินได้นะแต่ว่าควรจะลดให้มันอยู่ในช่วงเหมาะสมกันมากกว่านะ
2: กลับมาที่เรื่องของหนุ่มน้มกันอีกรอบนึงนะคะอาจารย์จิตกมลพามาถึงฟาร์มวัวเพื่อมาดูจุดเริ่มต้นของการเกิดนมนั่นเองค
4: ่ะตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปเห็นการผลิตน้ำนมมาแล้วน้ำนมที่เราเอามาก็มาจากวัวพวกนี้แหละครับแล้วก็พวกนี้ก็เด็กๆรู้จักไหมพันธุ์อะไร
5: โฮสไต
4: น์ฟิเชียนนะครับแต่ว่าในต่างประเทศบางทีก็พูดง่ายๆแบ็คแอนด์ไวท์ง่ายๆดีก็คือลักษณะของเขาก็ขาวดำ
2: แน่นอนค่ะคนไทยมักรู้จักวัวนมเป็นอย่างดีแต่ที่รู้มาเนี่ยนะคะวัวจะต้องมีสีขาวและดำในตัวเดียวกันจึงจะเป็นวัวนมนะคะอ้าวแต่ปรากฏว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นเลยสิคะคุณผู้ชม
4: เมื่อเช้านี้นะครับตอนที่เราไปตรวจน้ำนมเราจะเห็นว่าจะมีนมอีกแก้วนึงที่มีคุณภาพสูงๆนะครับจะมาจากตัวนี้นะครับนี่ชื่อว่าวัวพันธุ์นี้ชื่อว่าเจอร์ซีย์ต้นกำเนิดเขาอยู่เกาะเจอร์ซีย์ประเทศอังกฤษนะครับเป็นวัวผู้ดีนะครับแต่ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยปกติแล้วก็คือสีจะเป็นสีน้ำตาลทองนะครับน้ำตาลออกทองๆนะฮะต้องเน้นก่อนว่าวัวพันธุ์นี้ไม่ได้น้ำนมเยอะๆนะครับเป็นน้ำนมคุณภาพแล้วก็มีไขมันค่อนข้างสูงเขาก็จะพยายามผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยการพัฒนาสายพันธุ์บ้างละนะครับให้อาหารที่มีคุณภาพสูงๆบ้างละนะครับแต่นี่ก็คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเราก็แค่เอาวัวพันธุ์เจอร์ซีย์มาลองเลี้ยงดูนะครับถ้าเลี้ยงได้เนี่ยคุณภาพน้ำนมก็จะสูงนะครับอาจจะไม่ประเทศไทยอาจจะไม่นิยมทำชีสแล้วก็เอาน้ำนมเข้ามาดื่มซะเลยนะครับก็จะได้น้ำนมที่มีความเข้มข้น หอมมันแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงอันนี้คือเทคนิคที่ทางคณะสัตวแพทย์ไม่ดนเอามาใช้นะครับ
2: ก็เฉลยกันไปแล้วนะคะว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้น้ำนมมีคุณภาพนั่นก็คือสายพันธุ์ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาดูกันถึงเรื่องของการเลี้ยงและดูแลสุขภาพกันบ้างค่ะ
4: วันนี้ที่เราจะมาดูนะคือวัวตัวนี้เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะครับ3อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นโรคต้อนรมอักเสบนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจอีกทีว่าเขาหายอย่างจะสังเกตว่าวัวเนี่ยถ้าเราไม่ตื่นตระหนก

0: แต่ควรจะ45องศาเข้าตากล้องตรงเนี้ยนะคือทางนี้เราไม่โดนกล้องเราโดน
1: อายะอย่างนี้ก็ต้องหลบกันแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะตรวจจุดที่มีความสำคัญต่อน้ำนมนั่นก็คือเต้านมเนี่ยเราก็ต้องตรวจสุขภาพทั่วไปเช่นวัดอุณหภูมิฟังปอดฟังหัวใจนะคะ
0: วัวเป็นสัตว์สีกระเพาะจะสังเกตว่าเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยแต่เขามีโปรตีนตัวโตขนาดนี้นะครับเพราะว่าในกระเพาะเนี่ยจะแบ่งเป็น4ห้องง่ายๆก็คือมันจะมีการหมักโดยจุลินทรีย์นะครับแล้วเราอาศัยโปรตีนจากจุลินทรีย์ที่ตายไปนะครับพูดไปก็จะงงนะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะงงนั่นเองค่ะขอเน้นๆไปเลยนะคะคือสงสัยมานานแล้วว่าทำไมจะต้องมี4กระเพาะด้วย
0: ตรงนี้นะครับส่วนแรกเขาเรียกว่ากระเพาะหมักนะครับหรือรูเมนนะครับส่วนนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าผ้าคีริ้วนะครับที่เวลาเราไปกินลาบอะนะครับผ้าคีริ้วนะครับแล้วส่วนนี้จะเรียกว่ากระเพาะเอาภาษาเทคนิคไปก่อนแล้วกันนะครับเรติคูลัมนะครับตรงนี้มันจะมีข้างในเป็นลักษณะเป็นรังผึ้งนะครับเป็นรังผึ้งนะครับตัวนี้มันจะมีหน้าที่ในการบีบพาร์ติเคิลที่แข็งๆเช่นเวลาเขากินหญ้าเข้าไปอาจจะมีดินมีอิฐเล็กๆนะครับกระเพาะตัวนี้จะช่วยบีบให้แตกนะครับแล้วก็ช่วยดันขึ้นมาให้เคี้ยวใหม่ในทำนองนี้นะครับพอกลืนกลับลงไปนะครับหมักได้ก็จะในกระเพาะรูเมนเสร็จแล้วเนี่ยพอมันหมักได้ที่นะครับอยู่ในชั้นของลิควิดของเหลวเนี่ยนะครับอาหารที่อยู่ในชั้นนี้จะถูกส่งไปที่กระเพาะอีกกระเพาะหนึ่งนะครับถ้าดูด้านซ้ายเนี่ยมันจะบังอยู่แต่กระเพาะนั้นจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ครับของอีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปกลมๆนะครับคล้ายๆผลส้มนะครับในนี้จะมีหลืบหลายๆหลืบนะครับหลายๆหลืบอยู่นะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าเรียกกระเพาะ30กรีบนะครับแต่ไม่ได้มี30กรีบหรอกมีเยอะกว่านั้นนะครับมันก็จะมีหน้าที่ในการดูดซึมน้ำไปแล้วให้เหลือแต่อาหารที่ย่อยแล้วแล้วก็ถูกส่งไปที่กระเพาะแท้ซึ่งอยู่ข้างใต้นี้นะกระเพาะแท้ก็จะเหมือนกระเพาะของคนเรานะครับก็จะมีน้ำย่อยนะครับเอนไซม์มาย่อยอาหารน้ำย่อยโปรตีนวัวเนี่ยก็เลยจะมี4กระเพาะก็คือมีกระเพาะหมักกระเพาะรังผึ้งกระเพาะ30กรีบแล้วก็กระเพาะแท้แล้วหลังจากที่ทำการดูดซึมบางส่วนไปแล้วนะครับที่เหลือนะครับถ้ายังดูดซึมไม่หมดนะครับก็จะต่อไปที่ลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ถ่ายออกมาถ้าเล่นเกี่ยวกับเรื่องนมเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะต้องท้องแล้วนะครับท้องเพื่อจะให้ผลิตน้ำนมแล้วเนี่ยนะครับวัวที่ดีนะครับจะต้องมีช่วงตัวที่ค่อนข้างพอเหมาะไม่สั้นเกินไปนะครับเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยจะยาวตั้งแต่หน้าอกนี่เลยนะครับยันตรงนี้นะครับเหมือนห้องเครื่องอ่ะถ้าห้องเครื่องยิ่งดีนะครับลงผลิตนะครับได้กินอาหารเข้าไปได้เยอะนะครับลงผลิตดีๆนะครับมันก็จะถ่ายทอดมาทางน้ำนมได้น้ำนมเยอะนะครับส่วนอาหารเนี่ยนะครับอาหารก็จะมีทั้งหญ้าแล้วก็อาหารข้นนะครับถ้าการให้อาหารลงไปแล้วก็การย่อยของกระเพาะอาหารเนี่ยปกติดีนะครับไม่มีปัญหาด้านของระบบทางเดินอาหารนะครับก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตน้ำนม
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมวัวเนี่ยถึงเคี้ยวอะไรกันทั้งวี่ทั้งวันที่แท้นะคะมันก็คือเศษอาหารที่ขย้อนออกมานั่นเองค่ะที่ทำให้วัวเอาออกมาเคี้ยวใหม่กลับมาที่ฟากของสัตว์เลื้อยคลานบ้างนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้ค่ะเต่า
2: อันนี้ก็เป็นเต่าที่พันอะไรบ้างอันนี้มีสคาต้าใช่ไหมฮะ
3: ครับอันนี้เลียวผาด
2: อันนี้เป็นเลียวผาดหรือว่าคนไทยจะเรียกว่าเลียวผาดหรือว่าเลียวผาดก็ได้นะคือภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าเต่าเสือดาวคือสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันละเห็นไหมสีจะแตกต่างกันละแล้วก็คือดูว่าน่าจะพอแยกได้ว่าเป็นสายคนละสายพันธุ์กันนะครับพันธุ์นี้จะเป็นสีดำจะเยอะแล้วเป็นจุดคือลึกภาพเสือดาวออกไหมเขาเลยชื่อว่าเต่าเสือดาวนะฮะแต่ต้องดูตัวตอนโตเต็มวัยจะเห็นชัดกว่าคือถ้าจะเริ่มเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วเดินตามท้องตลาดเนี่ยเราจะไม่เจอเต่าเด็กหรอกเขาจะเอามาขายก็คือไซส์ประมาณเนี้ยหลังจากออกจากไข่สักเดือนนึง2เดือนอันนี้ออกจากไข่นานยังฮะ
3: ก็หลายเดือนแล้วครับ 3-4 เดือน
2: 3-4 เดือนถ้าเกิดไซส์ที่เริ่มเลี้ยงจริงๆเนี่ยไซส์ขนาดนี้โอเคแต่บางครั้งที่เราเห็นเนี่ย
3: มันจะเหมือนเพิ่งออก
2: จากไข่แดงเพิ่งติดเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสะดือของเต่า
3: คร
2: ับ ก็คือมันจะมีไข่แดงก่อนแล้วไข่แดงจะค่อยดูดกลับเข้าไปในช่องท้องแล้วก็เราก็จะปิดตอนนั้นเนี่ยก็คือเต่าก็จะเริ่มกินอาหารเองได้แล้วก็คือสามารถเริ่มเลี้ยงได้ก็คือแต่จริงๆถ้าแนะนำเนี่ยสัก 2-3 เดือน3เดือนเนี่ยน่าจะดีกว่าเพื่อให้เขาปรับตัวอะไรของเขาก่อนนะเพราะการย้ายที่อยู่ตั้งแต่ออกจากไข่แล้วก็ย้ายมา

0: ที่เราเลี้ยงไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยโอกาสสูญเสียได้เยอะให้เขาอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นก่อนนะอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นให้เขาสุขภาพดีถึงระดับนึงแล้วก็เราก็ถึงเอามาเลี้ยงนี่จะดีที่สุดนะฮะ
1: ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะในเต่าเด็ก
0: ดูแลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องอาหารใช่ไหมครับเต่าเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องอาหารที่บางตัวก็จะเลือกกินเรื่องความอุ่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆเนี่ยเรื่องการกินอาหารเพราะบางตัวถ้ามันเหมือนกับไม่ยอมกินเองเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือเต่าจะแย่ลงอีกอันนึงที่เจอบ่อยคืออะไรนะกระดองนิ่มไหมฮะ
2: ใช่ก็มีกระดองนิ่มบ้าง
0: มีอะไรไหมฮะ
2: ก็ส่วนใหญ่ที่เห็นที่คนที่เลี้ยงสุคาต้าจะมีหลักๆก็มีเป็นหวัดมีกระดองนิ่มมีเป็นนิ่วเนี่ยนะครับสามอันที่เจอบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
3: แล้วโซนนี้ก็เป็นโซนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะ
0: คราวนี้มาดูเต่าถ้าเกิดสังเกตคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งกระดองที่เรียบกับกระดองที่ผิดรูปไปปูดไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าในธรรมชาติเนี่ยเต่าพวกนี้จะกินอาหารได้ค่อนข้างน้อยคือการที่เขาจะกินอาหารเนี่ยคือต้องกินเดินเดินเดินเดินเดินเดินกินเดินเดินเดินเดินเดินเดินกินเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยปริมาณอาหารที่เขากินเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราเลี้ยงที่เราเลี้ยงเนี่ยเช้าเราก็ให้กองนึงเย็นเราให้กองนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเต่าที่เลี้ยงเนี่ยมักจะเกิดการให้อาหารที่ overfeeding คือให้อาหารมากเกินไปแล้วก็อาหารไม่เหมาะสมอาจจะมีโปรตีนสูงมากเกินไปกับความต้องการของเขาเต่าไม่ได้เป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนสูงมากไม่ได้ต้องการมากขนาดเต่าที่ค่อยๆโตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระดองจะสวยแล้วก็เต่าที่ได้รับรังสี UV เต็มที่หมายถึงว่าแสงแดดเต็มที่กระดองมักจะค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเต่าที่ได้รับอาหารที่มากเกินไปโปรตีนมากเกินไปเช่นบางคนให้อาหารสุนัขคือเต่าชอบกินอาหารสุนัขนะแปลกชอบกินอาหารสุนัขชอบกินอาหารที่มีรสกลิ่นจัดๆรสจัดๆสีแจ๊ดแจ๊ดคือเต่าชอบพวกนี้วางมะเขือเทศไว้เนี่ยเต่าเดินหาสีแดงกินก่อนพวกสีแดงๆเนี่ยเต่าชอบตัวนี้นี่ยังไงนะฮะคือได้มาก็ปลูกอยู่แล้ว
2: ใช่เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเหมือนให้กินแต่ถั่วฝักยาวอย่างเดียวเลยไม่เคยให้ผักอย่างอื่นแล้วก็ไม่เคยให้หญ้าไม่เคยให้อะไรมันน่าจะพวกโอเวอร์ฟีดดิ้งอย่างที
0: ่น้อยอย่างถั่วเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วพืชตระกูลถั่วเนี่ยโปรตีนจะสูงนะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสอยู่แล้วที่แต่เขาจะโตเร็วโตเร็วกระดองผิดรูปด้วยนะฮะแต่พอเราปรับการเลี้ยงเนี่ยไอ้กระดองที่บอกว่าผิดรูปไปเนี่ยก็ยังคงผิดรูปอยู่นะฮะอย่างตัวนี้ก็นิดๆหน่อยๆก็ถือว่ารับได้
2: อย่างนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพไหมครับ
0: คือถ้าถามว่ามีไหมมันคงมีแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราบอกไม่ได้ว่าจะมีผลกับอะไรบ้างแต่ที่เราสามารถพบได้คือ1คือถ้าการให้โปรตีนมากๆเนี่ยไตเขาจะทำงานหนักอาจจะมีปัญหาในระยะยาวกับตัวไตเขานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเลยสเตจนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรละเราปรับการเลี้ยงดูละแต่ช่วงที่เขากินอยู่เนี่ยแน่นอนไตมันทำงานหนักมากแต่ช่วงที่เราปรับอาหารไปแล้วเนี่ยไตเขาจะทำงานน้อยลงคือขับพวกโปรตีนน้อยลงคือใช้ชีวิตเหมือนปกติเขาก็จะโอเค
3: อาจารย์อ้อยท่านก็จัดการตรวจสุขภาพของเต่าด้วยการเอ็กซเรย์ดูภายในทั้งภาวะการตกไข่แล้วก็การตรวจดูนะคะว่าเต่าตัวนั้นน่ะเป็นนิ่วด้วยหรือไม่แล้วเราก็มาที่ด้านของโคนมค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องตรวจดูเต้านมของวัวละเครื่องมือที่อาจารย์ใช้เนี่ยดูแปลกตาจริงๆเลยนะคะเนี่ย
4: อันนี้เราจะรีดนมออกมานะครับเพื่อตรวจสภาวะน้ำนมดูว่าน้ำนมเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าเพื่อบ่งบอกว่าเต้านมเนี่ยมีความผิดปกติหรือไม่นะครับจะมี2ชิ้นที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ตรวจน้ำยา CMT ส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นวัดความต้านทานไฟฟ้านะครับ
3: น้องๆ นะคะก็บรรจงรีดนมจากเต้าเพื่อตรวจดูโดยวัวเนี่ยนะคะเขาก็จะมี4เต้าก็จะรีดน้ำนมมาเป็นตัวอย่างเต้าละ1ช่องพร้อมทั้งตรวจผ่านเครื่องต้านทานไฟฟ้าเพื่อจะดูค่าของนมแต่ละเต้าค่ะ
4: หน้าซ้ายหน้าขวานะครับหลังซ้ายหลังขวานี้หลังขวาที่เป็นเต้านมอักเสบเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับเดิมนี้ลักษณะคือเรารีดมาจะเป็นเหมือนสักคูเลยอ่ะข้นๆนะครับแต่ตอนนี้เป็นเลือดน้ำนมไม่มีนะครับถ้าจะถามว่ามันดีขึ้นไหมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าทำได้ทำการสอดยาแล้วโอเคอาจจะมีมันอาจจะไม่กั่นนมแล้วนะครับก็จะเป็นเลือดออกมาแต่ว่ารีดเท่าไหร่ก็ไม่ออกถูกไหมนะครับเพราะนั้นเต้านี้นะครับเราจัดการให้มันดรายเขาหมายความว่าทำให้เต้านี้แห้งนมไปเลยนะครับแล้วก็ลดการติดเชื้อเต้าอื่นเพราะฉะนั้นเต้าอื่นก็ยังให้นมได้แต่เรายังไม่แน่ใจใช่ไหมว่าให้นมได้จริงเปล่าอ่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำยา น้ำยาตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติก็คือมันจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแตกนะครับใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวนะครับใส่นิดเดียวพวกเซลล์ที่ทำให้เกิดการอักเสบพวกเม็ดเลือดขาวพวกนิวโทรฟิลอะไรพวกนี้ถ้าโดนน้ำยาเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแตกแล้วก็เข้าผสมกับน้ำนมนะครับถ้าเกิดเซลล์พวกนี้เยอะแสดงว่ามีการอักเสบมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อรวมน้ำยารวมกับน้ำนมแล้วก็จะทำให้เกิดวุ้นนะทำให้เกิดวุ้นขึ้นนะครับทำให้เกิดคลื่นลองสังเกตดูนะครับหน้าซ้ายกับหน้าขวานะครับไม่ค่อยมีอันไหนอันนี้คือน้ำนมนี่ผ่านนะครับแต่ถ้าเรามาดูตัวนี้หลังซ้ายอยู่ใกล้ตัวที่มีปัญหาเนี้ยนะครับอันนี้แสดงว่าน้ำนมคุณภาพยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราจะรีดเนี่ยเราจะตรวจอย่างนี้ก่อนส่วนใหญ่เราจะตรวจตลอดตรวจทุกตัวนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอพวกนี้เนี่ยเราจะเอาตัวพวกนี้ไปต่อคิวรีดท้ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะส่งนมเราจะส่งแค่2เต้านี้นะครับแต่เต้านี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับให้ผลโพซิทีฟ
3: วัวตัวนี้ทางที่ดีควรจะหยุดพักรักษาเต้านมให้หายอักเสบก่อนยาที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะฉีดสวนเข้าไปทางหัวนมแล้วก็รอเวลาพักฟื้นดูอาการอีกสักระยะค่ะโรคเต้านมอักเสบเนี่ยสามารถติดต่อสู่วัวตัวอื่นๆได้ดังนั้นเนี่ยควรระวังการสัมผัสกับเต้านมวัวตัวอื่นโดยการทำความสะอาดเต้านมวัวทุกครั้งโดยเฉพาะกระบอกรีดนมจะต้องมีความสะอาดเพียงพอก่อนใช้งานค่ะและนี่ก็เป็นหน้าที่ที่สัตวแพทย์จะต้องดูแลโคนมให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอทั้งอาหารการกินและดูแลสุขภาพเพื่อให้วัวได้มีน้ำนมคุณภาพดีที่สุดค่ะย้ายฟังมาที่การตรวจเต่านะคะทางฟาร์มเนี่ยก็ได้เตรียมเต่าที่แยกไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้นและอาจารย์อ้อยนะคะก็จะเอ็กซเรย์เต่าเพื่อที่จะชี้จุดและลักษณะของการเกิดนิ่วให้ดูกันให้เห็นชัดๆไปเลยค่ะ
0: เราก็จะเห็นว่าในเต่าที่ป่วยเนี่ยที่มีภาวะกระดองนิ่มร่วมด้วยมักเวลาเอ็กซเรย์มักจะพบว่ามีนิ่วด้วยซึ่งมันน่าจะต้องเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเต่าที่กระดองเริ่มนิ่มเอ็กซเรย์ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเจอนิ่วในนั้นนะซึ่งการเจอนิ่วเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างการเกิดนิ่วเกิดได้หลายสาเหตุหนึ่งก็คือการที่มีเต่าตรงนั้นเนี่ยกินอาหารที่มีแคลเซียมมากเกินไปหรือบางทีเนี่ยกินอาหารที่มีออกซาเลตมากเกินไปแล้วเกิดการจับตัวแคลเซียมที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะก็ได้ก็เกิดนิ่วได้นะครับบางตัวเกิดภาวะขาดน้ำการที่แป้งคนนั้นแทนที่จะขับออกมาขับไม่ได้พอขับไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดข้างค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะพอข้างค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะการดึงน้ำกลับไปบางส่วนนะฮะไอ้ก้อนนี้ก็จะแข็งขึ้นจนกลายเป็นนิ่วก็เป็นได้เหมือนกันหลายสาเหตุมันค่อนข้างเยอะมากปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายทฤษฎีซึ่งทุกทฤษฎีมีโอกาสเป็นไปได้หมดยังไม่มีคำตอบฟันธงว่าการเกิดนิ่วในเต่าเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่ถ้ามีนิ่วในกระดองถามว่าทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือผ่าตัดออกเราสามารถทำได้แต่ว่าความเสี่ยงจะเยอะหน่อยถ้ารอดก็คือเต่าตัวนั้นก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือชีวิตเต่าตัวนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือจะไม่มีนิ่วแล้วมันจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกินอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเสียชีวิตระหว่างผ่าตัดก็คือถือว่าเต่าก็จะไม่ทรมานแต่ถ้าเกิดพอมันโตขึ้นแล้วนิ่วไม่ออกสุดท้ายปลายทางก็คือการที่เต่าตัวนั้นจะเสียชีวิตยกเต่ามันโตขึ้นแล้วนิ่วมันเท่าเดิมแล้วนี่มันออกมาจากกระเพาะปัสสาวะได้เองอันนี้ถือว่าโชคดีมีหลายสายมันมีหลายช้อยให้เลือกถ้าเลี้ยงเต่าอยู่เนี่ยเราอยากรู้ว่าเต่าเป็นนิ่วหรือเปล่าเนี่ยคือเอ็กซเรย์มันบอกได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่คราวนี้ถ้าเกิดไม่ได้พามาเอ็กซเรย์การที่เราจะรู้ได้ว่าเต่าตัวนั้นมีนิ่วหรือเปล่าหนึ่งก็คืออาจจะสังเกตกระดองของเขานะครับคือถ้าเต่าเด็กเนี่ยกระดองมักจะนิ่มแต่ถ้าเต่าโตไปแล้วคือมันเลยสเตจนี้ไปแล้วนะโตแล้วเนี่ยการโตของเต่าเนี่ยจะผิดปกติไปคือเลี้ยงมา3ปีแต่ว่าโตขึ้นน้อยมากอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุอาจจะเป็นนิ่วที่เป็นสาเหตุก็ได้เนื่องจากมีการเรียกว่าเป็นความเครียดนะฮะคือมันมีความเครียดตลอดเวลาเต่าเดินไปไหนเนี่ยคือนิ่วมันก็คล่องแคล่งคือมันก็ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเหมือนกับขรุขระขึ้นถ้าเกิดเราผ่าไปดูนะกระเพาะปัสสาวะมันจะหนาตัวขึ้นแล้วเต่าก็จะมีความเครียดตลอดเวลาทำให้การกินอาหารเข้าไปไม่ค่อยเจริญเติบโตมันจะกระดองมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นแบบชิดๆกันแทนที่จะโตแบบเหมือนวงปีของต้นไม้ที่แบบสม่ำเสมอมันก็เป็นวงปีที่แบบแคบๆคือชิดกันอ่ะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดนิ่วมันลงมาที่ก้นแล้วเนี่ยเต่ามันจะเบ่งคือมันจะทำท่าแบบเบ่งแบบร้องอืดแล้วก็แบบเบ่งยืดคอเงี้ยคือมันจะทำท่าเบ่งไอ้ตรงนั้นก็คือ ต่าที่เป็นนิ่วแล้วมาคาที่ก้นอันนี้ถือว่าโชคดีแล้วก็

ดีใจจริงๆเลยนะคะนวัตกรรมทางการแพทย์ก้าวไกลหายห่วงเลยค่ะที่จะช่วยรักษาสัตว์เลี้ยงแสนรักให้อยู่กับเราไปได้อีกนานคุณผู้เลี้ยงก็ต้องหมั่นใส่ใจดูแลและแน่นอนค่ะว่าผลดีจะเกิดขึ้นกับสัตว์ที่ท่านเลี้ยงไว้ในที่สุดค่ะด้วยความขอบคุณจาก Animal Speaks ค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆอ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
2: ไม่ใช่ฮะ
1: เป็นใครครับเนี่ย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
1: ับ ใช่ครับผม
2: ผมโจยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
1: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
2: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
1: โจยจัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
2: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่
1: โอ้
2: อ
1: ื
2: ม
1: อ่ะคุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ๊ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: อุ๊ยผมดูแก่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับย
2: ัง29แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
1: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ
2: ้
1: าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
2: ถ้าผมเดานะพี่เอ็ดผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
1: ผมก็เป็นคนหนึ่ง ที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
2: ครับ
1: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
2: เฮ้ย
1: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
2: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
1: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
2: ครับ
1: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
2: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้
1: อ
2: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ่น
1: เขาจะพองปูดออกมาได
2: ้แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปนะเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอนเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอนเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
1: นอกจากนั้นล่ะครับ
2: นอกจากนั้น
1: มีอะไรอีกครับ
2: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
1: ครับอยู่ในห้างแล้วก็ยืน
2: ไม่ใช่อันนี้อุ้ยปะโต้ก็คือนะครับมันก็จะมีเหมือนตัว ล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอสเวลาเราจับอ่ะแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
1: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู่
2: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
2: มันแตกต่างกันยังไง
1: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
2: ได้ได
1: ้
2: ได้ได้ได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
1: ค่อนข้างฝืด
2: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
1: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
2: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันอะไม่ค่อยแข็งแรง
1: บิดง่าย
2: ใช่ครับ
1: ใบนี้ครับ990บาท
2: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
1: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เสาถูกต้องครับพี่ ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
1: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
2: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทาคร
1: ับ โอเคครับ
2: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
1: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะลื่นขึ้นนะ
2: จะดีขึ้น
1: ลื่นขึ้น
2: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
1: น่าจะแข็งแกร่ง
2: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี
1: ้อ๋อให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
2: ครับ
1: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได
2: ้ลดแรงปะทะได้หน่อยนึง
1: คร
2: ับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
1: ้
2: อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอส
1: จริงจริงมันต้องเป็นยางยืดที
2: ่ใช่ครับ
1: กัดกัน
2: เ
1: นี่
2: ยตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอสเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
1: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับน
2: ี่ยังเป็นยางยืดอยู
1: ่ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
2: ้
1: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
2: เก็บของที่มากขึ้น
1: ที่
2: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอสด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
1: ม
2: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดคว่ำขึ้นไหนอ่ะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
1: ้นั่นนะ

0: ครับเพราะว่ามันไม่มีซิฟฟิต
1: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาทครับ
0: โอ้ล้อล้อเรารู้สึกเลย
1: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
0: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพ
1: ี่ซิป
0: เป็นไงบ้างครับพี่
1: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวนู้นอย่างเห็นได้ชัด
0: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
1: และภายในครับ
0: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโคมนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมีปิดติด
1: และรูดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
0: แล้วก็จะเหมือน
1: ตัวถูกสุด
0: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
1: มันไม่ฟอบแฟบมากเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
0: ตัวที่แพงที่สุด
1: 10,000 บาทครับ
0: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอสจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถขดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
1: เขาแบน
0: ๆใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
1: นี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
0: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
1: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
0: ครับ
1: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
0: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ดมันใหญ่ขึ้นประมาณนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
1: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
0: มีรายละเอียด
1: หรูหราขึ้นมา
0: ครับ
1: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
0: ครับ
1: เอแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
0: เนอะ
1: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
0: ครับ
1: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
0: ันจะว้าวกว่านี้
1: ใช่หมื่นนึงมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
1: ้มันจะบิดๆได้
0: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นๆแน่นแน่น
1: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
0: ครับผม
1: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอส
1: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
0: มีความใกล้เคียง
1: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับ เพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
0: ไถตัง
1: ใช่ครับ
0: ไถกระเป๋าก็มีครับเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองผักไปเลยครับพี่เอส
1: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
0: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งๆนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
1: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
0: โห
1: บาทต่อไปครับ 5,000 บาท
0: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
1: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
0: รู้สึกได้เลย
1: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
0: โอ้โห
1: เห็นได้ชัดเลยครับ2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่

0: อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ยเสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับความสมูทของเขา
0: ความแข็งแรงกว่าร
1: ู้สึกได้
0: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะตัวที่ลองได้ครับ
1: ครับตอนขึ้นลงของ2เสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
0: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
1: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากข้างได้นะครับ
0: และการทดสอบต่อไปก็คือ
1: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอ็ด
0: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บเป็นยังไงอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับในกรณีที่คุณโดนแฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
1: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
1: 3 2 1ไปครับ
0: ลังการหน้าครับโอ้โห
1: นี่ครับพี่เอ็ดด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
0: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
1: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
0: ่
1: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
0: พังครับ
1: ถือว่า
0: ผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู
0: ่ท่านที่3นะครับ5,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสินเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอ็ดล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอ็ด
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อได้ไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจาก
2: เหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: จะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยไม่ได้เหมือนกันครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักให้ดีมาลองดูขอบครับ
2: แข็งแรงด้วยราคา 1,000 บาทครับนะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
2: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะ
0: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่า
1: ครับ
0: หน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับ

0: กว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอ็ดไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอ็ด
2: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
2: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
2: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
2: 5,000 บาทครับ
1: แหมผมแล้วไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ยังรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
2: บุกด้วยซ้ำครับดูดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ้ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเขาเนี่ย
2: อยู่ที่
1: ตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอ็ด
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้
1: ลองดูยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
2: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: มาล็อก
1: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
3: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับนึงตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำเหมือนทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้รู้ออกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวอย่างที่มีพวกเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็เคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูร์ก็ค่ะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูร์ค่ะสังเกตว่า ถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทุบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะแข็งแรง

0: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
1: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
0: ใช่อ
1: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
0: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
1: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
0: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
1: เหตุการณ์แบบนี
0: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
1: ้ครับผมยินดีฮะ
0: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
1: โจอี้ครับ
0: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกียงรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มือนับแต่มือที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ผอ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผ่าข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลื่อนเลออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1

กอบกับมาตรา10บักหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราอยู่กันที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: ช้านี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่กัญญาแล้วก็ยายสมินนะครับคุณยายกินข้าวยัง
1: ยัง
0: กินข้าวกี่โมง
2: โอ้ประมาณโมง
3: 10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลาเปอะคนสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือ
3: ใช่
0: ออกเสียงอีกครั้งว่า
3: ปลาเปอะ
1: ปลา
0: อ่านะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวันนี้

0: เรามีสมุนตามมา2ตัวด้วยยายไหนเถามันเป็นแบบไหนครับ
1: นี่เด็ดนี่เลย
0: อ๋อนี่เหรอ
1: จ้า
0: อ๋อโอ้ยมดแดงกัดยายไหมน่ะ
1: เยอะตรงนี
0: ้เถานี้ก็ได้อะฮะ
1: จ้า
0: โอเคนี่คือยอดที่อวบอ้วนที่ยายบอกว่าเหมาะที่จะนำไปรับประทานเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะฮะ
2: ลักษณะทั่วไปของปลาเปลือกนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีหนามโค้งขึ้นปลายหนามมีความแหลมคมมักพบขึ้นตามป่าดงดิบเขาป่าดิบชื้นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพบได้มากทางภาคเหนือ

0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหากดูจากลักษณะทางกายภาพของปลาเปลือกสามารถเทียบเคียงได้ว่าเปลือกนั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงข้าวเย็นเหนือซึ่งลักษณะเด่นของพืชในวงนี้คือเป็นไม้เถามีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อใบเดียวเรียงเวียนสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบลำต้นนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งสามารถใช้มือเกาะเลื้อยพาดผ่านต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดินมีมือเกาะเป็นคู่ตามโคนก้านใบแตกยอดอ่อนเยอะในช่วงหน้าฝนเมื่อแก่ก้านจะเหนียวลำต้นส่วนอ่อนจะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่นั้นจะมีสีแดงเข้มอมน้ำตาล
1: นกเยอะแยะเลยนะฮะมันร้องว่าอะไรไม่รู้ยายอ๋อแซงแซวหางบ่วงใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: แซงแซวหางบ่วงมันจะมีบ่วงที่ยื่นเป็นหางออกมา
0: ชื่อปลาเปลือกนั้นเป็นชื่อเฉพาะในภาษาเขมรเนื่องจากในพื้นที่บ้านทับไทยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์คนเขมรอาศัยอยู่มีพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ป่ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้เก็บรับประทานโดยปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่พบได้ตามริมหนองน้ำหรือหัวไร่ปลายนายายสมินเล่าให้ฟังว่ารู้จักกินปลาเปลือกมาเป็นเวลานานเก็บกินมาตั้งแต่เด็กเพราะรุ่นคุณพ่อคุณแม่พากินมาและได้ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินปลาเปลือกสืบต่อกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นและส่งต่อมาถึงรุ่นพี่กัญญาซึ่งเป็นลูกสาวก็รู้จักเก็บกินและสามารถเก็บขายโดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคนในจังหวัดสุรินทร์โดยตลาดแห่งนี้มีพี่กัญญาเป็นประธานกลุ่มด้วยล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับคุณยายมุดอยู่ได้ยินแต่เสียงอยู่ในไอ้ดงต้นไม้ข้างในอันนี้ก็คือ1ยอดยอดปะเป๊ะยายตรงนี้มีอยู่2ยอดเนี่ย
3: จ
1: ้
3: ะ
1: ให้เราสังเกตไปจากใบนะครับถ้าเกิดว่าโอ้โหยายมดแดงมดแดง
3: มดแดงเยอะ
1: มดแดงโอ้โห2รังเลยครับตรงนี้ยายวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งมดแดงทั้งหนามเลยยายมดแดงเยอะมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกเยอะเลยครับ

0: เมื่อสักครู่คุณยายเห็นยอดที่มันเลื้อยไต่ไอ้ตอไม้สูงเสียดายมันงามอยู่ 3-4 ยอดยายปีนไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไม่ไหว
0: ที่อยู่ในมือคุณยายตอนนี้คือยอดผักหวานป่าเอาไปแกงกับไข่มดแดงได้
1: จ้า
0: ถ้างั้นเราแหย่มดแดงไปด้วยเลยไหมมันกัดเราดีจังเลย
1: จ้า

0: พี่กัญญาบอกว่าเวลาเก็บไปขายนั้นจะกำกำละ10บาทซึ่งขายดิบขายดีเพราะคนรุ่นมาปัจจุบันไม่ค่อยเข้าป่าเก็บหาของกินเวลาที่เก็บผักจากป่าไปขายก็จะขายดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ปลาเปลอะแตกยอดคือในช่วงหน้าฝนคนที่กินเป็นก็จะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเฝ้ารอซื้อกันเลยล่ะครับตรงนี้นะครับได้ยอดสวยๆละออจะนับเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิวมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้น้องตา

ได้รับเกียรติจากสาวงามประจำหมู่บ้านรวมตัวประจันบานจัดการปรุงเมนูเด็ดเป็นเคล็ดลับเฉพาะพื้นที่โดยจะนำพากบมาร่วมสมทบปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบ

0: ริ่มต้นพี่แหม่มเตรียมก่อเตาจุดไฟสามสาวนำพากบไปจัดการทำโดยจัดการดึงลอกเอาหนังออกทิ้งควักเครื่องในออกแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือส่วนท้อง
1: เคล็ดลับในการทำกบนะคะจะพยายามไม่ให้หนังท้องกบขาขาดหรือว่าทะลุนะคะเพราะว่าจะทำให้ยัดไส้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าขาดหรือทะลุแล้วก็
2: เป็นทำเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อผสมกับเครื่องยัดไส้อย่างเดียวค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างน้ำอีกหลายรอบจนกว่าจะสะอาดได้เวลาลงคมสับเล็บเท้าแยกออกมาแล้วได้เวลาลงคมมีดสับขยับมือระรัวฟาดมีดสับลงไปบนตัวกบจนกว่าจะแหลกแบบนี้นะครับด้านพี่แก้วช่วยปอกมะพร้าวส่วนน้องตั๊กช่วยปอกหอมแดงฟาดมีดกระเทาะเปลือกกะลานำพามาสาวขูดด้านสองสาวก็กำลังสนุกกับการลงมือสับพี่แก้วได้เวลาขยับนำมะพร้าวมาคั้นบีบเพื่อเอาน้ำกะทิส่วนพี่แหม่มช่วยซอยตะไคร้ตามไปน้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมจากนั้นจึงซอยข่าตามมาคือกระชายปิดท้ายจึงซอยขมิ้นจัดการล้างหอมแดงและกระเทียมส่วนคุณยายช่วยได้เด็ดยอดมะขามตามไปจึงนำพริกแห้งลงไปโคลกต่อจากนั้นคือตะไคร้โคลกต่อไปจึงใส่ข่าก่อนจะนำพาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาหั่นซอยแล้วทยอยใส่ลงตามจากนั้นได้ความตามด้วยกระเทียมแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจัดแจงนำไปโคลกรวมกันเมื่อโขลกไปสักพักถ่ายทักด้วยกระชายและขมิ้นเพิ่มรสเปรี้ยวให้น่ากินด้วยยอดมะขามอบให้แหลกแล้วแทรกตามด้วยกะปิเกลือแกงและน้ำตาลทรายโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันได้จนกว่าจะพอใจแล้วจึงตักแยกขึ้นมาพักไว้จากนั้นจึงช่วยกันเด็ดใบกระเพราและยอดปลาเปลือเตรียมไว้รอล้างน้ำแล้วหั่นลงคมยอดกระเพราก็ล้างเช่นกันได้เวลานำพาเนื้อกบลงใส่ในกะละมังคลุกเคล้ากับพริกแกงออกแรงขยับจัดการลงมือคลุกขั้นตอนนี้สนุกเพราะต้องลงมือคลุกให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกบตามไปสมทบคือมะพร้าวขูดเร่งมือคลุกรุกประสานไม่นานก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นจึงตั้งกระทะได้วาระเทใส่คือน้ำกะทิจากนั้นได้เวลานำพาเนื้อกบลงไปพบความมันผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าจะเข้าเครื่องได้เรื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมโชยออกมาเราจะต้องผัดไปจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อกบนะครับปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราเล่นเอายิ่งชวนให้หอมจนต้องพร้อมชวนกันชิมจากนั้นจึงตามลงใส่คือยอดปลาเปลือกผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนจะตักแยกพักไว้รอให้เย็นตัวลงสักครู่

0: แปลว่ากบยัดไส้ย่างนะคะคำว่าอังค่ะแปลว่าย่างค่ะคำว่าแก๊ปแปลว่ากบค่ะส่วนคำว่าบ๊อบแปลว่ายัดหรือว่าหมกค่ะ
1: ก่อนจะนำพายัดใส่ในไม้ไผ่เรียกตามภาษาเขมรน่ารักว่า
2: อังแก๊ปกิฟตมอดอัง
0: อังแก๊ปกิฟตมอดอังอังแก๊ปก็คือกบ
2: กิ
0: ฟก็คือ
2: หนีบ
0: ตมอด
2: ตมอดคือไม้ไผ่
0: แล้วก็อังก็คือ
2: ย่าง
0: เอาไปย่างฉะนั้นก็เป็นอังแก๊ปกิฟตมอดอังฝึกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: น่ารักดีเดี๋ยวต่อไปเอาไปอังกัน
2: เอาไปอังกัน
1: จากนั้นขั้นตอนที่เหลือจึงนำไปย่างไฟย่างไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะระอุสุกเมนูนี้ขอบอกว่าปัจจุบันทำขายอยู่ที่ตลาดนัดขายดิบขายดีจนลูกค้ารอคิวยาวเหยียดรอกันเป็นร้อยๆไม้เลยล่ะครับพลิกกลับสลับด้านย่างไฟอีกไม่นานก็ได้การระอุสุกท่วนตัวแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติอังแก๊บบ๊อบขอบอกว่าหอมกลิ่นสมุนไพรอย่างแรงดับคาวสิ้นซึ่งกลิ่นกบแต่พบกับความหวานฉ่ำของเนื้อภายในรสชาติของสมุนไพรมีทั้งเผ็ดร้อนหอมและซ่าเข้าท่าลงตัวประสานความมันจากกะทิมิผิดหวังอร่อยจริงจังหยุดไม่ได้กันเลยล่ะครับ

0: มาถึงเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่อมปลาดุกนาใส่ยอดปลาเปรอะค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่า
1: สงอไตรเนนเสรดะตรูปลาเปรอะ

ริ่มต้นพี่แหม่มนำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาพี่กัญญายกเอาหอมแดงมาปอกน้องตั๊กช่วยปอกกระเทียมก่อนจะลงคมหั่นตะไคร้ไว้เป็นท่อนตามมาจึงจัดการซอยหัวคาพี่แก้วนำปลาดุกนาที่ทำเตรียมไว้ไปล้างน้ำนำพาใบหญ้านางมาล้างก่อนจะช่วยดึงเด็ดจัดการเสร็จซอยหั่นต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้แหลกส่วนน้องตั๊กช่วยเด็ดยอดชะอมเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดได้ที่ตามต่อทันทีพี่แหม่มตักข้าวหอมมะลิสุรินทร์ลงใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าล้างซาวๆก่อนจะนำพาใส่หม้อน้ำเดือดจัดการคนให้ข้าวกระจายทั่วหม้อปิดฝารอเวลาให้เดือดอีกสักพักสองสาวทายทักนำใบแมงลักมาจัดการดึงเด็ดเมื่อโขลกใบหญ้านางแหลกจึงตักแยกขึ้นมาเตรียมคั้นน้ำแต่ตอนนี้ข้าวหอมที่หุงไว้ก็เริ่มสุกเดือดพร้อมที่จะนำพาไปเช็ดน้ำกลิ่นข้าวหอมสุรินทร์ก็โชยส่งกลิ่นมันช่างหอมหอมเทน้ำออกจนกว่าจะแห้งเสด็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเช็ดน้ำแล้วนำพากลับไปตั้งไฟอีกรอบก่อนจะส่งมอบน้ำย่านางเทกลองรองใส่หม้อได้เวลาช่วยกันเด็ดผักชีลาวแล้วถึงคราวนำพาใบตองมาปิดทับข้าวในหม้อจัดการต่อล้างหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำย่านางลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วมาช่วยกันเด็ดยอด

0: ปลาเปลอะ
1: ยอดปลาเปลอะนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมสดค่ะจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาปรุงโดยการผ่านความร้อนค่ะจากรสชาติขมนะคะจะกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะโดยปกติก็ชาวบ้านก็จะกินจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอายอดปลาเปลอะนี่แหละค่ะใส่ในแกงอ่อมด้วยค่ะ
2: รสชาติดีค่ะถ้าแกงใส่ในแกงก็คือรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ขม
1: เอกลักษณ์ของแกงอ่อมที่นี่นะคะก็คือจะใส่น้ำย่านางค่ะเหมือนกับแกงเปลือกของที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าแกงอ่อมที่อื่นค่ะจะไม่ใส่ย่านางนะคะ
2: แกงเปลือกที่นี่คือเราจะใส่ในส่วนของหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เข้าไปอะค่ะก็คือเราเรียกว่าแกงเปลือกแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือเราใส่น้ำย่านางแล้วก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของหน่อไม้เราจะปรุงด้วยปลาเปลือกปรุงด้วยผักอื่นๆนะคะจะมีหลายๆผักด้วยกันแล้วก็จะใส่ปลาช่อนนาค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อม
1: ค่ะ
0: พี่แหม่มจัดการเปิดฝาหม้อข้าวที่กำลังระอุร้อนแล้วจึงใช้ไม้กวนคนอีกครั้ง
1: อันนี้พี่แหม่มใส่ใบตองลงไปทำไมอะคะ
3: ใส่เพื่อห่อให้อากาศเพื่อทำให้ข้าวมันสุกเร็วใช่ค่ะเพื่อการปิดอากาศให้ข้าวมันสุกเร็ว
1: ก็คือว่าเวลาที่เราหุงเช็ดน้ำเนี่ยพอเราเช็ดน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ใบตองบิดเข้าไป
3: ใช้ฝาปิด
1: ค่ะ
3: สักพักแล้วเราค่อยเปิดมาแล้วคนดูว่าข้าวใกล้สุกยัง
1: ก็จะช่วยให้อัน
3: นี้คนข้างที่หนึ่งเราก็ดูว่าใกล้สุกยัง
1: ค่ะ
3: ดูพอประมาณอีกสักอันนี้คือใกล้แล้วอีกประมาณสัก5นาทีอีกแล้ว
1: ก็คือใบตองนี้จะช่วยให้ข้าวเราอุแล้วก็มีความหอมด้วย
0: เมื่อน้ำย่านางเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานตามลงคือหอมแดงกระเทียมข่าและตะไคร้ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักนำปลาดุกนาพาลงใส่ปล่อยต้มไปด้วยไฟแรงจนกว่าปลาดุกนาจะสุกนะครับตอนนี้ข้าวหอมสุรินทร์ที่หุงไว้ก็สุกใช้ได้เสร็จเรียบร้อย
1: อันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิสุรินทร์ใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นข้าวที่ชาวบ้านช่วยกันปลูก
3: ใช่
1: ค่ะก็เป็นข้าวอินทรีย์ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะข้าวพันธุ์นี้มีสโลแกนว่ายังไงคะ
3: หอมยาวขาวนุ่ม
1: หอมยาวขาวนุ่มหอมก็คือว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้าเนี่ยจนมาหุงสุกก็มีความหอมใช่ไหมคะยาวขาวก็คือว่าเมล็ดข้าว
3: เต็
1: มเต็มยาวขาวสวย
3: ขาวสวยค่ะ
1: แล้วนุ่ม
3: นุ่มเวลาหุงขึ้นหม้อค่ะสวยเห็นไหมคะ
1: หอมยิ่งหุงเช็ดน้ำอย่างนี้ด้วยนะคะชิมเป่าก่อนนะนุ่มจริงๆด้วย
3: ได้ความหอมผ่านเตาถ่านได้กลิ่นใบตองที่เราปิดไว
1: ้ครบเครื่องเลย
3: ครบเครื่องค่ะ
1: ข้าวก็นุ่มอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งหุงเช็ดน้ำแบบนี
3: ้
1: จะไง
3: จะไงจะนับเว
0: ้ยแล้วจึงเทน้ำย่านางลงไปเพิ่มเติมให้กลายเป็นน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปรุงรสด้วยปลาร้ากลิ่นนั้นหอมลอยมาเย้ายวนชวนหิวเลยล่ะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยน้ำปลาได้เวลานำยอดปลาเปลอะลงใส่ตามไปคือยอดชะอมกลิ่นความหอมน่าชมก็ลอยขึ้นมาแล้วนำพาผักชีลาวลงใส่ปิดท้ายโรยไปคือผักอีตูแกงอ่อมปลาดุกนาสุดหรูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เราจะนำพาข้าวหอมมากินพร้อมกับแกงใหม่แต่ละคนก็โดนใจสิครับยังไงจะงับรับประทานด้วยความอร่อยแกงอ่อมใส่น้ำย่านางก็บรรเจิดเกิดความมันได้เนื้อหวานจากปลาดุกนาหอมเข้าท่าทั้งกลิ่นน้ำปลาร้าและชะอมผสมผักอีตูอร่อยน่าดูคือยอดปลาเปลอะให้ความเปรี้ยวออกมาหอมเข้าท่าคือข้าวหอมสุรินทร์เมนูนี้มันช่างน่ากินหอมจริงๆครับ

0: ตอนที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี
0: ่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็น
1: ค่าอาหาร 40%ค่าเสื้อผ้า 35% ของหิ้วจิตใจ 25%
0: แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได
1: ้การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชาวบ้านริมทะเลบ้านห้วงโสมจังหวัดตราดออกไปใสเคยทำกะปิคุณภาพปีนี้ได้เคยตัวใหญ่สะอาดชุกชุมเป็นพิเศษเรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสมจังหวัดพังงาเปิดจุดเช็คอินด้วยคาเฟ่รูปแบบถ้ำกลางป่าให้โอกาสผู้ต้องโทษเรียนรู้ชีวิตใหม่สรรษณีพรวิไลพาชมทำแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ต้นแบบวิเคราะห์ดินก่อนปลูกที่บ้านคำทีจังหวัดอุบลราชธานีช่วงเวลาที่ฝนตกในภาคใต้ครับชาวสวนยางเนี่ยเขาต้องหยุดกรีดยางกันโดยสิ้นเชิงครับก็ทำให้ไม่มีรายได้แต่ว่าคนที่เขาปรับตัวเองได้ครับไปปลูกพืชผสมผสานเนี่ยยังสามารถสร้างรายได้เสริมนะครับชวนคุณผู้ชมเข้าสวนไปดูชาวบ้านเขาปลูกพืชผสมผสานนะครับโดยเฉพาะปลูกผลไม้ตามฤดูกาลที่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทุกวันครับอันดับแรกเนี่ยมาดูความน่าทึ่งของชาวบ้านกับคุณยายหญิงแกร่งวัย66ปีกันนะครับชาวบ้านรู้จักกันดีคือยายนวยหรือว่านางอํานวยสมัยแก้วหญิงแกร่งแห่งบ้านทับเขือครับที่ยังปีนต้นจำปาดะที่ปลูกแซมมาไว้ในสวนยางพาราที่มีจำนวน7ไร่โดยปลูกจำปาดะพื้นเมืองไว้จำนวนมากเลยนะครับหลายชนิดด้วยเพราะว่าเนื้อเนี่ยมีหลายสีทั้งเนื้อขาวเนื้อเหลืองเนื้อส้มเมื่อตัดผลจำปาดะแล้วครับก็เอาใส่ถังน้ำแล้วก็มีสามีคือนายโอชาอินขุนจิตเนี่ยเป็นผู้ช่วยอยู่ด้านล่างคอยดึงถังขึ้นถังลงครับเพื่อเอาจำปาดะวางไว้กับพื้นปีนต้นไม้แบบตั้งแต่เด็กนะครับแล้วเมื่อจำปาดะติดผลเนี่ยก็ต้องปีนขึ้นไปหลายรอบด้วยคุณผู้ชมเพื่อไปตัดลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกพอผลเริ่มโตครับก็ต้องปีนขึ้นไปอีกครับไปห่อผลป้องกันศัตรูพืชต่างๆทั้งหนอนแมลงกระรอกที่มาคอยกัดกินแล้วพอผลสุกก็ต้องขึ้นอีกรอบนึงเพื่อไปเก็บเองด้วยครับ
1: สูงแต่หน่อยก็ขึ้นไปตั้งนั้นแหละ
2: ทำอะไรบ้างคะ
1: จนปลูกลูก
2: จนสุดลูก
1: ถ้ามีลูกสูงขึ้น
2: แค่ไหน
1: อีกก็ขึ้นอีก
2: ก็ขึ้นอีกค่ะ
1: โอ้แค่ลูกอยู
2: ่อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ
1: 66ค่ะ
2: แล้วปีนแบบนี้มาตลอดเหรอคะ
1: ตลอดสามีปีนไม่รอด พอและก็ขึ้นอย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ก็ไม่รู้ด้วยว่าลูกถูกยังไงสามี
2: อ๋อก็ไม่รู้เองค่ะและนี่คือบันไดนี่ก็ต่อเองเหรอคะพอเอามาทาบกับต้นล่ะคะเอามาทำเองหมดเลย
1: ทำเองหมดเลย
2: แล้วต่อคือต่อหลาย
1: ถ้าสูงขึ้นไปอีกก็ได้นี่ต่อไปอีก
0: การปลูกต้นจำปาดะและพืชผักอื่นๆในพื้นที่บ้านทับเขือครับก็เพื่อไว้เป็นรายได้ในยามที่ต้องหยุดกรีดยางเพราะว่าฝนตกซึ่งที่ชุมชนบ้านทับเขือหมู่1ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับเป็นพื้นที่นำร่องชนบทชุมชนมีประชาชนในพื้นที่ประมาณ30ครัวเรือนนะครับช่วงนี้มีทั้งมังคุดทุเรียนลางสาดลองกองสตอกำลังออกสู่ตลาดกันนะครับโดยเฉพาะจำปาดะพื้นเมืองแหล่งใหญ่ของจังหวัดตรังนะครับกำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่จำปาดะบ้านทับเขือเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นจำปาดะพื้นเมืองที่อร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่กลางหุบเขาดินมีความชื้นเยอะกว่าก็ทำให้รสชาติอร่อยครับแล้วก็มีหลายชนิดหลายสีด้วยบางต้นเนี่ยเมล็ดสีเหลืองก็มีบางต้นก็สีส้มบางต้นก็สีแดงแต่เนื้อหนารสชาติหวานฉ่ำนะครับยิ่งปีนี้ผลผลิตน้อยเพราะว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยอากาศมันร้อนจัดนะครับก็ทำให้ผลไม้ติดดอกติดผลน้อยแต่ว่าขายได้ราคาดีเลยครับมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยและรสชาติก็หวานฉ่ำมากกว่าชาวบ้านก็เลยทยอยเก็บขายกันต่อเนื่องจนตอนนี้ผลผลิตบอกเลยว่าไม่เพียงพอแล้วครับ
3: คือตอนนี้ไม่พอกับตลาดค่ะเพราะว่ามีแม่ค้าเนี่ยเขาจะติดต่อมาที่จะไอ้ส่งจำปาดะให้บางคนก็ส่งแบบเอาไปส่งตังไปสนีก็เรามีให้แต่ว่าไอ้ที่เป็นส่งแม่ค้าที่เป็นหลายร้อยกิโลที่แม่ค้าจะรับไปขายต่อค่ะอันนี้ก็ยังไม่เยอะเพราะว่าเราบอกไปว่าจำปาดะเนี่ยยังปริมาณมันน้อยปีนี้ค่ะ
4: และนี่เพิ่งจะเริ่มใช่ไหมคะ
3: อันนี้เพิ่งเริ่มจะสุกค่ะ
4: คิดว่าเราสามารถเก็บไปได้ยาวแค่ไหน
3: เราจะสามารถเก็บไปได้ในถึงเดือนตุลาค่ะ
0: จำปาดะปีนี้ราคาดีมากนะครับขายส่งกันกิโลกรัมละ30บาทแล้วก็ขายปลีกกิโลกรัมละ40บาทนะครับแต่ว่าถ้าผลที่มีตำหนิหรือว่ามีรอยแผลเนี่ยก็ขายกันกิโลกรัมละ20บาทแม่ค้าเขาจะซื้อเอาไปทำจำปาดะทอดกันปีที่แล้วในชุมชนนะครับได้ผลผลิตมากกว่า5ตันแต่ว่าปีนี้คงได้สักประมาณ 2-3 ตันนะครับแต่คาดว่าทำรายได้เข้าชุมชนหลายแสนบาทแน่นอนแม้ผลผลิตจะน้อยลงเพราะว่าราคาดีเป็นเท่าตัวครับไม่พอกับตลาดต้องการด้วยตอนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถส่งให้ใครทางไปรษณีย์ได้เพราะว่าแม่ค้าต่างจังหวัดก็สั่งเข้ามากันเยอะก็ยังมีไม่พอเลยครับและตอนนี้ผลไม้ในพื้นที่บ้านทับเขือครับยังมีอื่นๆอีกผักเลี้ยงผักกูดแบบนี้ก็เก็บขายได้ทั้งปีครับก็ถือว่าพื้นที่นี้เขามีการปลูกพืชผสมผสานกันแม้ว่าต้องหยุดกรีดยางไปเพราะว่าเป็นช่วงฝนตกแต่ก็ยังมีอะไรได้เสริมจากพืชอื่นเข้ามาครับส่วนป่าท้ายหมู่บ้านที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็มีของอร่อยประจำถิ่นอยู่เหมือนกันนะครับคือบักผีพวนนะครับเป็นผลไม้ป่าที่ทั้งอร่อยแล้วก็สีสวยด้วยครับกำลังออกผลกระจายอยู่ทั่วป่ายามหน้าฝนแบบนี้รสชาติกับหน้าตาเป็นยังไงที่เขาเก็บให้ชิมให้ชมกันดูครับ
5: ตัวน้อยตัวน้อยนี่นะครับเอ้าเดนิสกินได้ใช่ไหม
6: กินได้แล้วครับแต่ว่ามันจะออกเปรี้ยวหน่อยเลยหวานเปรี้ยว
5: เขาไปทำอะไรกินเ
6: น
5: ี่ย
6: ก็กินสดๆนี่แหละกินแบบ
5: จิ้มอะไร
6: จิ้มพริกเกลือก็ได
5: ้อ่ะพอแก้มปานเป็นยังไงอ๋อไปจะมีเม็ดในอย่างงี
6: ้ครับ
5: กินพริกหวานได้ไหม
6: เดี๋ยวออกมันหวานอมเปรี้ยว
5: กินกันพริกหวานได้ไหมเนี่ย
6: ได
5: ้
6: กินพริกเกลือยิ่งอร่อยเดี๋ยวจะพาไปเก็บเนี่ยต้นนี้มันจะซุกงอมเนี่ยอันนี้จะค่อยมาเก็บ
5: ค่ะปกติจะอยู่เขาจะอยู่ลำห้วยใช่ไหม
6: ครับลำฝั่งห้วยฝั่งคลองห้วยหนองคลองบึงนั่นแหละ
5: ไหนครับ
0: บักผีพวนหรือว่าลูกนมวัวถ้าเป็นผลไม้ป่าสีสันสวยงามบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้กำลังออกผลกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสร้างสีสันให้กับผืนป่ายามหน้าฝนเป็นอย่างดีครับแต่ก่อนก็ถือว่าหาได้ทั่วไปในแถบนี้ครับโดยเฉพาะบริเวณริมห้วยหนองคลองบึงต่างๆแต่ช่วงหลังนี่หากินได้ยากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าน่าจะมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่แปรปรวนแห้งแล้งด้วยนี่เป็นไม้พุ่มเลื้อยครับต้นจะไม่ใหญ่มากครับนะครับสูงสักประมาณ 4-5 เมตรจะเลื้อยไปเกาะกับต้นไม้อื่นๆแล้วก็ออกลูกเป็นพวงเป็นช่อขนาดลูกก็เท่าๆกันนะครับกับลูกตำลึงมีลูกประมาณสัก 4-10 ลูกต่อพวงครับลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วตอนดิบเนี่ยจะมีสีเขียวอ่อนพอแก่เนี่ยก็จะห่ามนะครับจะออกสีเหลืองส้มพอสุกแล้วก็จะมีสีแดงเข้มสวยงามและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยครับเปลือกหุ้มเมล็ดมันสีสันก็สดใสด้วยผลสุกเนี่ยชาวบ้านเขานิยมเก็บไปจิ้มพริกเกลือหรือว่าน้ำปลาหวานนะครับมันจะคล้ายกับเสาวรสนะครับมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างเลยครับแต่จะมีให้เห็นความสวยงามแล้วก็ได้ลองกินแบบนี้แค่ประมาณเดือนเดียวเองนะครับคือตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงแค่กลางตุลาคมนี้เท่านั้นครับภาคอื่นๆก็มีชื่อเรียกต่างกันไปอย่างภาคใต้ก็เรียกว่านมควายเชียงใหม่ก็เรียกนมแมวป่านะครับตอนนี้ก็หากินได้ยากแล้วก็ไม่ค่อยจะมีคนปลูกเท่าไหร่นักนะครับหลังคลื่นลมสงบนะครับก็เป็นเวลาทำมาหาเงินของชาวบ้านริมทะเลบ้านห้วงโสมจังหวัดตราดกันตอนนี้ก็พากันออกไปใสเคยครับเพื่อเอาไปทำเป็นกะปิคุณภาพจากเคยแท้ๆสดๆเลยครับปีนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าได้เคยตัวใหญ่ครับแล้วก็สะอาดไม่มีสิ่งเจือปนมาจากท้องทะเลเลยครับอุปกรณ์ใสเคยที่เรียกกันว่าคันละวะครับเป็นอุปกรณ์คู่ใจทำมาหากินของชาวบ้านบ้านห้วงโสมตำบลไม้รูดที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับพากันเดินลงทะเลเดิมเท้าใสเคยริมชายหาดบ้านห้วงโสมแล้วก็บ้านตาหนึกกันตั้งแต่เวลาประมาณ4:00เป็นต้นไปครับหลังได้เคยมากจนเต็มถุงละวะก็นำขึ้นฝั่งเอามาใส่ภาชนะแล้วก็

0: ลงไปเดินเท้าสายเคยกันใหม่ครับชาวบ้านเนี่ยพากันมาสายเคยไปทำกะปิได้สักประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับมีชาวบ้านพบฝูงเคยบริเวณทะเลหน้าชายหาดบ้านห้วงศพแล้วก็บ้านตาหนึกตลอดจนถึงชายหาดบานชื่นเป็นจำนวนมากเลยครับการเดินเท้าสายเคยครับก็จะสายเคยในระดับน้ำลึกประมาณเอวหรือว่าอกนะครับหรือเรียกว่าสายเคยตื้นชาวบ้านที่เขาทำชำนาญแล้วก็สามารถเดินสายเคยได้วันละหลายชั่วโมงครับวันหนึ่งได้100-200 กิโลกรัมก็มีครับแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเคยสดเอาไปครับก็จะมีรายได้วันละ 1,000-2,000 บาทเลยครับ
1: เขาใส่มาได้3วันแล้วเพราะว่าคืนมันมีคืนคืนอยู่ประมาณ 2-3 วันใช่ปะพอคืนเงียบเขาก็ได้เคยมีคนลงมาวางปลาแล้วตัวเคยอ่ะมันตอมขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยเขาก็เลยเอาภาวะลงมาใส่มันเป็นเคยเขาก็เลยใส่เคยเขาก็เรียกกันมาตามกันมาใส่เคยสวยมากไม่มีขยะเลย
2: ได้วันเท่าไหร่ฮะ
1: วันบางคนก็ได้80โลบางคนก็ได้100โลแต่พอตากเป็นกะปิแล้วจะเหลือ50โล
2: แล้วมีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อเคยสดบ้างไหม
1: มันก็มีเป็นบางคนบางคนเขาก็มาซื้อแต่บางคนเขาก็ไม่ได้มาซื้อ
2: เขาซื้อกิโลเท่าไหร่
1: กิโล20บาท
0: แต่ว่าชาวบ้านบางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ขายเป็นเคยสดคุณผู้ชมจะเอาไปหมักกับเกลือก่อนเอาไปตากแห้งนะครับแล้วก็มาใส่ครกไม้ตำให้แหลกเลยครับเพื่อเป็นกะปิบรรจุภาชนะไว้ขายกันให้ลูกค้าเรียกว่ากะปิชายหาดครับมีความหอมสะอาดรสชาติดีครับในราคาบรรจุภาชนะ150บาทต่อ1กิโลกรัมครับแม้ว่าจะต้องเหนื่อยกันหน่อยแล้วก็ทนแดดทนฝนแต่ว่ารายได้ก็คุ้มค่าในช่วงนี้ครับซึ่งมีให้หาเคยกันแบบนี้1ปีเนี่ยเพียงแค่หนเดียวแล้วก็ระยะเวลาไม่นานด้วยครับเรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสมจังหวัดพังงาครับเปิดจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับด้วยคาเฟ่ในรูปแบบของถ้ำกลางป่าในตำนานนะครับเป็นพื้นที่ค้าขายด้วยแล้วก็ให้โอกาสผู้ต้องโทษที่ใกล้จะปล่อยตัวแล้วได้ฝึกฝนทักษะเรียนรู้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันอีกครั้งจัดพิธีเปิดเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรหับเผยคาเฟ่เรือนจำจังหวัดพังงาบายกระโสมป่าในเทพนิยายป่าในจินตนาการป่าในตำนานขัดเกลาจิตใจผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับณเรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสมถนนสายกระโสมโตนดินที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเป็นพื้นที่ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษที่มีโทษขังไม่เกิน5ปีครับเรียกว่านักโทษชั้นดีการตกแต่งร้านนะครับเป็นถ้ำกลางป่าเลยครับภายใต้โครงการเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบริการอาหารจานเดียวอาหารฝรั่งก็มีครับมีเครื่องดื่มกาแฟสดชานมชาเขียวน้ำปั่นสมูทตี้ขนมไทยเบเกอรี่ก็มีหมดนะครับที่โดดเด่นก็คือทิวทัศน์ของภูผาน้ำตกสายทานต้นไม้ดอกไม้หลากหลายชนิดนะครับเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวสายเซลฟี่เช็คอินกันที่สำคัญนะครับทุกชิ้นทุกผลงานเนี่ยมาจากฝีมือการปั้นหล่อโบกฉาบตกแต่งเองของผู้ต้องโทษทั้งสิ้นนะครับรวมถึงมีเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ราคาไม่แพงและสวยด้วยครับ
3: เป็นการนำผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพื่อที่จะบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้านการท่องเที่ยวนะครับเรามีร้านอาหารเรามีร้านกาแฟนะครับเรามีคาแคร์แล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรนะครับเรามีสวนสัตว์เพราะฉะนั้นพื้นที่นี้สามารถที่จะรองรับการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดพังงาแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องการให้ผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับได้มีโอกาสที่จะมาใช้ชีวิตจริงก่อนที่เขาจะต้องกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งนึงนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือกำลังใจที่นักท่องเที่ยวหรือพี่น้องจะมอบให้กับบุคคลกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเขาต้องกลับไปนะครับกลับไปอย่างผู้ที่มีอาชีพกลับไปอย่างผู้ที่มีคุณภาพของสังคม
0: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังบอกว่าพื้นที่เนี่ยสามารถสร้างเป็นผลกำไรซึ่งไม่เฉพาะเป็นตัวเงินเท่านั้นนะครับแต่เป็นผลกำไรจากความพึงพอใจของประชาชนเป็นผลสำคัญกว่าโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพอาหารแล้วก็รสชาติที่เรือนจำก็ทำมานานกว่า100ปีครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความชำนาญด้วยนอกจากที่เรือนจำจะมีพื้นที่ให้ผู้ต้องโทษนะครับได้ฝึกอาชีพเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาที่เขาปล่อยตัวไปแล้วนะครับก็ต้องขอให้สังคมให้โอกาสให้พวกเขาได้เข้าทำงานกันอีกครั้งหนึ่งด้วยครับไปอุดหนุนร้านค้าที่เขาหากลยุทธ์การขายเพื่อดึงดูดลูกค้าแล้วก็ขายในราคาที่ไม่แพงด้วยครับอย่างที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมีร้านข้าวแกงบุฟเฟ่69บาทครับมีให้เลือกตั้งกว่า30อย่างเลยครับพร้อมกับข้าว

0: มันไก่ข้าวหน้าเป็ดด้วยส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผู้ใหญ่บ้านอารมณ์ดีเขานำลูกทีมคุณผู้ชมสวมชุดฮีโร่5สีแล้วก็ไปย่างบาร์บีคิวขายกันนะครับแถมมีบริการขี่บิ๊กไบค์อย่างเท่เลยครับถึงบ้านยอดขายนี่วันละ400ไม้เลยครับ
1: เอาไปเลยใช่ไหม
2: ไปเลย
0: มีบริการขี่บิ๊กไบค์เท่ๆแบบนี้ออกไปส่งบาร์บีคิวให้ลูกค้าถึงบ้านนะครับแล้วก็สร้างสีสันด้วยการแต่งชุดขบวนการยอดมนุษย์5สียืนปิ้งบาร์บีคิวอยู่หน้าเตาครับบริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านสำนักเคราะห์ตำบลตะคร้ำเอมอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องหันมามองพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะด้วยผู้ใหญ่บ้านอารมณ์ดีก็คือคนที่สวมชุดสีดำนะครับนายดำรงศักดิ์บัวบานเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบอกว่าชักชวนทีมงานมาสวมชุดฮีโร่เป็นขบวนการ5สีกันนะครับมายืนปิ้งบาร์บีคิวแบบนี้เสียงตอบรับดีมากเลยครับก็ขายกันราคาไม่แพงไม้ละ10บาทเองแล้วก็ส่งถึงบ้านด้วย
3: ก็ผมว่ามันเป็น
4: ดึงดูด
3: คล้ายดึงดูดลูกค้าดีครับเป็นไอเดีย
5: แล้วทำมานานหรือยังเนี่ย
3: ก็เพิ่งจะทำได้ประมาณสักเดือนท่องเดือนครับก็ยอดขายก็โอเคครับวันละ 300-400 ไม
5: ้ปกติเราขายไม้เท่าไหร่ครับเนี่ย
3: ไม้ละ10บาทครับ
5: เคล็ดลับความอร่อยของร้านเราเนี่ยมีไหม
3: มันก็มีทำเองมาทุกอย่างครับจงน้ำจิ้มอะไรครับทำเองหมดทุกซอส
5: ก็มีเลยแล้วมีเห็นว่ามีบริการไปส่งถึงบ้านด้วย
3: มีครับมีครับ
5: เราแวะใกล้เคียงเนี่ย
3: แวะใกล้เคียงส่ง
0: ที่ร้านเลือกใช้วัตถุดิบทุกอย่างสดใหม่ทุกวันนะครับน้ำจิ้มก็เป็นสูตรของร้านเองด้วยแล้วก็มีขายทั้งแบบบาร์บีคิวหมูแล้วก็บาร์บีคิวไก่เปิดขายกันตั้งแต่ตอนบ่าย3โมงเย็นนะครับก็ขายไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดก็ประมาณสัก2ทุ่มปิดร้านครับอีกร้านที่ใช้การขายบุฟเฟ่ด้วยราคา69บาทอิ่มไม่อั้นนะครับที่ร้านบุฟเฟ่ข้าวแกงข้าวมันไก่รสชาติอร่อยครับเปิดขายมาได้กว่า1ปีอยู่ริมถนนทางหลวงชนบทปราณบุรีปากน้ำปราณหลังห้างโลตัสปราณบุรีตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับร้านของนางสุดารัตน์แสนทวีอายุ34ปีมีสามีกับแม่นะครับมาช่วยกันทำอาหารต่อวันกว่า30อย่างเลยครับและยังมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดอีกด้วยซึ่งเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าเขาลาออกจากงานนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นขายหมูกระทะกันก่อนแต่แรกแต่ว่ารายได้ก็ยังไม่พอครับส่วนแม่แฟนเนี่ยขายอาหารตามสั่งก็เลยหัดทำข้าวมันไก่แล้วก็มาเช่าที่ขายด้วยกันแต่ตอนแรกก็ยังขายไม่ดีครับก็เลยวางแผนปรึกษากันใหม่ว่าจะขายอะไรดีให้ฉีกแนวในบริเวณนี้ก็เลยคิดว่างั้นมาขายเป็นบุฟเฟ่ข้าวแกงแบบนี้ดีกว่าครับ
6: ขาหมูเป็ดไก่หนูเป็นคนสับให้กับข้าวเป็นพวกข้าวแกงลูกค้าตักทานเองได้เลยค่ะ
7: ในราคาอยู่ที่เท่าไหร่
6: 69บาทค่ะอิ่มแล้ว69ลูกค้าใช้จาน1จานตักข้าวตักกับข้าวราดได้ทุกอย่างค่ะไม่อิ่มเอาจานเดิมตักเพิ่มได้เป็นพวกต้มลูกค้าสามารถใช้ถ้วยซุปตักได้ค่ะมีน้ำพริกถ้วยน้ำพริกเรามีให้ค่ะไม่อิ่มลูกค้าตักเพิ่มได้เลย
0: ทำกับข้าวกันแบบนี้ตั้งแต่ตอนตีสี่ครับตื่นแต่เช้ามาเตรียมของกันเลยพอทำเสร็จแล้วนะครับก็เปิดร้านขายประมาณตอน8โมงช่วงเช้าก่อนจะไปทำงานนะครับคุณผู้ชมจะมีลูกค้าเข้ามารับประทานกันมากเลยครับหรือว่าบางส่วนที่เวลาเขาส่งลูกหรือว่าไปทำงานขากลับก็แวะเข้ามาทานข้าวก่อนเข้าบ้านกันนะครับส่วนอาหารที่เห็นมีตั้ง30อย่างแบบนี้บางทีบางวันขายไม่หมดก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเอามาขายซ้ำเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าถ้าขายไม่หมดเนี่ยจะตักใส่ถุงเอาไปแจกให้กับบรรดาแม่บ้านในบริเวณรอบๆที่มีรายได้น้อยได้มากินกันนะครับลูกค้าก็มั่นใจได้ว่ามีอาหารให้เลือกเยอะหลายอย่างแล้วก็ทำแบบสดใหม่กันทุกวันด้วยครับพากันไปที่บ้านคำฮีตำบลนาคายที่อำเภอตันสุมจังหวัดอุบลราชธานีกันนะครับไปชมการทำแปลงปะหลังอินทรีย์ต้นแบบเพิ่มผลผลิต7ตันต่อไร่เลยนะครับมีการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกแล้วก็ทำให้สามารถผลิตปุ๋ยได้ตรงกับความต้องการของพืชด้วยช่วยลดต้นทุนการปลูกได้เป็นอย่างดีครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ

0: บ้านคำฮีตำบลนาคายอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ได้คุณภาพและขายได้ในราคาที่สูงโดยทางกลุ่มได้ทำการวิเคราะห์ดินเป็นปีที่2ค่ะโดยจะตรวจหาค่าอินทรีย์วัตถุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
1: ในการหาธาตุอาหารในดินนะคะว่าดินเราต้องการธาตุอาหารอะไรแล้วทีนี้ถ้าเรารู้เราก็ต้องไอ้ประหยัดในการใช้ปุ๋ยค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ปริมาณที่เราจะซื้อบางครั้งเราไม่รู้เราก็ใส่น้อยไปบางทีเราก็ใส่มากเกินไปมันก็ทำให้เราสิ้นเปลือง
0: คุณผู้ชมแล้วดินที่เขาจะนำมาใช้ในการตรวจนะคะคือต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันถึงจะเอามาแบบนี้ได้พี่
1: ประมาณ 3-4 วัน
0: 3-4 วันนะคะต้องมีการไปตักดินเห็นบอกว่าต้องตักกี่จุดนะพี่
1: อย่างน้อย15จุด
0: 15จุดทำไมเขาต้องตักหลายๆจุดคะ
1: เพราะว่าดินในแปลงของเราแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันแม้เป็นแปลงเดียวกันแต่ธาตุอาหารในดินมันจะไม่เท่ากันนะคะ
0: เราก็ต้องแบบว่าให้ทั่ว
1: ใช่
0: แล้วก็เห็นบอกว่าเอามาวางไว้ในที่ร่มให้แห้ง
1: ใช่
0: คือห้ามตากแดด
1: ค่ะ
0: เอาทำไมคะพี่
1: ว่ามันจะทำให้ธาตุอาหารในดินมันลดตัวน้อยลงไป
0: คือต้องให้แห้งมากๆแล้วก็เอามากรองก็จะได้แบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
1: เอามาผสมกัน
0: เอามาผสมกัน
1: ทุกจุดอ่ะเราใส่ถังมาแล้วเอามาคนผสมกันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่คนมันก
0: ็ไม่ทั่วเดี๋ยวตรวจไม่ทั่วถึงนะคะอันนี้ก็จะทำกันเอง2คนกับพี่บุญมี
1: ใช่ค่ะ
0: คือตอนนี้เห็นบอกสมาชิกกลุ่มก็คือยังทำไม่ได้ทุกคน
1: ใช
0: ่แต่พี่หนูนาจะเป็นตัวแทนกลุ่มคอยตรวจให
1: ้ค่ะ
0: หลังจากได้ค่าของดินแล้วก็จะนำข้อมูลตัวเลขไปกรอกในแอปพลิเคชันทำให้ทราบข้อมูลของธาตุอาหารที่ต้องบำรุงในดินค่ะซึ่งทางกลุ่มจะลงมือทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการปลูกทำปุ๋ยหมักแบบไม่กับกลองใช้วงตะข่ายหมักประมาณ90วันก็จะนำไปรองพื้นก่อนปลูกค่ะ

0: ังจะใช้วิธีการไถกลบ3รอบยกล่องแล้วเสียบท่อนพันค่ะเมื่อมันอายุได้2เดือนจะบำรุงด้วยปุ๋ยหมักไม่ต้องรดน้ำให้ธรรมชาติดูแลค่ะปลูกไปประมาณ8เดือนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วค่ะเน้นกำจัดวัชพืชด้วยการถอนหญ้าไถหญ้าตัดแต่งกิ่งโรคที่ต้องระวังก็คือโรคใบด่างค่ะ
1: ตัดแต่งกิ่งไม่ให้มันหนาแน่นเกินไปอะค่ะเพราะว่าจะให้มันมีแสงกำไรเข้าไปในดินนะคะ
2: เพื่อ
1: ว่าบางทีอะเราถ้าฝนมันตกแฉะทีนี้ถ้าแสงมันไม่เข้าอ
2: ่ะ
1: ดินมันก็จะแฉะแล้ว ทีนี้มันจะทำให้หัวมันของเรามันเน่าได
2: ้
1: ดูดชะลาทำเคมีเราจะใช้ฉีดยาขยะอย่างเดียวมันไม่ยุ่งยากแต่ถ้าเรามาทำอินทรีย์เราต้องเน้นการดูแลหญ้าอย่าให้หญ้าเกิดเพราะว่าหญ้ามันจะเกิดง่าย
0: ข้อดีการปลูกแบบอินทรีย์ทำให้เกษตรกรขายมันได้ในราคาสูงขึ้นมีตลาดรองรับชัดเจนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและผลผลิตต่อไร่มากขึ้นเฉลี่ยจากเดิมที่ปลูกแบบเคมีได้ผลผลิต 3-4 ตันต่อไร่พอเป็นแบบอินทรีย์ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 7-8 ตันต่อไร่ค่ะและมีเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ27
3: คุณผู้ชมคะพามาดูหัวมันกันบ้างค่ะเพิ่งขุดเมื่อกี้สดๆเลยต้องบอกว่าอันนี้อายุยังไม่ครบกำหนดแค่5เดือนเท่านั้นคุณผู้ชมก็แบบว่าใหญ่แล้วนะคะอย่างตรงนี้คือราคาเนี่ยคือเห็นบอกว่าก็คือดีกว่าเคมีใช่ไหมพี่
1: ใช่ค่ะ
3: อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้อินทรีย
1: ์คืออินทรีย์ปีที่ขุดที่ผ่านมาคือ3.80 บาทค่ะ
3: แต่ถ้าเคมีจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ
1: 3.40 บาท
3: ก็คือห่างกันหลายสตางค์เลยนะคุณผู้ชมนะคะอย่างตรงนี้ก็คือยังไงก็คือขายได้มีตลาดรับซื้อใช่ไหมพี่
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วเอาไปขายให้กับที่ไหนคะ
1: ร้านใกล้ๆบ้านเนี่ยค่ะประมาณ

0: ไอ้2กิโลค่ะ
1: ค่ะคือยังไงก็ขายได้หมดนะคุณผู้ชมนะคะ
0: ไม่พอขาย
1: ไม่พอขาย
2: นี่เราสังเกตเปอร์เซ็นต์แป้งมันสำปะหลังได้นี่ออกเหลืองหน่อยๆแสดงว่ามีไม่ต่ำกว่า 25% อยู่แล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทเอกชนก็รับซื้ออยู่แล้วถ้าสูงก็จะให้เปอร์เซ็นต์ละ5สตางค์นั่นเอง
3: โอ้30พอสูงแล้วนี่30
1: การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์จะใช้หลักตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรสวทช.กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและหน่วยงานเอกชนในการสนับสนุนค่ะ
2: นี่ก็ถือว่าเป็นโมเดลแห่งความสำเร็จของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่การทำยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะเรามองในเรื่องของการตลาดนะครับมองในเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคนะครับเราจึงได้ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งเราตั้งเป้าหมายที่อุบลราชธานีประมาณ1ล้านไร่ซึ่งก็มีหลายพืชส่วนใหญ่จะเป็นข้าวส่วนมันเราตั้งไว้ที่มันสำปะหลังเราตั้งไว้ที่ 20,000 ไร่นะครับปัจจุบันเราทำผลงานมาประมาณ 10,000 ถึง 14,000 ไร่เข้าไปแล้วทำไมต้องทำนะครับเพราะว่าเราประสบปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมันนี่ก็ราคาลุ่มๆดอนดอนนะครับแต่ว่ามันสำปะหลังอินทรีย์นี่เราเป็นเอานโยบายกรมเอานโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาใช้อย่างแท้จริงก็คือเรื่องของตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เราใช้เทคโนโลยีของหน่วยงานมากรวมทั้งงานวิจัยของสวทช.ด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเกิดความมั่นใจนะครับตั้งแต่ในเรื่องของมันพันธุ์มันสะอาดนะครับเรามีการทำแปลงมันสะอาดที่ปราศจากโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อมาให้เกษตรให้พี่น้องเกษตรกรปลูกเรามีการใช้เทคโนโลยีของการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อให้ทราบสุขภาพของดิน
1: การปลูกมันอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งต้นแบบในการทำเกษตรเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะและยังทำให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีที่นี่ยังเป็นแปลงต้นแบบการผลิตมันสำปะหลังตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจด้วยค่ะ

ตัวของพี่หนูนาบอกว่าในอนาคตนะครับก็จะพัฒนาเรื่องของการปลูกให้ได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมและจะส่งเสริมให้สมาชิกบริเวณโดยรอบเนี่ยหันมาทำมันสำปะหลังแบบอินทรีย์จะได้ปลอดภัยทั้งคนปลูกแล้วก็คนกินกันด้วยครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0822609969ครับปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศหลังเปิดอ่าวมาหยาเกาะพีพีจังหวัดกระบี่กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับหลังจากที่ปิดอ่าวมาหยาเพื่อให้สภาพธรรมชาติเนี่ยได้พักฟื้นฟูในช่วงโลซีซั่นมานานร่วม2เดือนนักท่องเที่ยวที่เขาทราบข่าวตอนนี้แห่ไปเที่ยวกันวันละ 4,125 คนต่อวันเลยครับเขาแบ่งการขึ้นเกาะเป็น11รอบนะครับรอบละไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วก็จำกัดคนอยู่ที่375คนต่อรอบเพื่อไม่ให้ธรรมชาตินั้นเสียหายไปครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเวลา 15:30 น.เวลาเดิมวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกในตอนนี้ผมจะพาไปโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งจังหวัดอุทัยธานีครับโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งนี้นะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ในอำเภอลานสักซึ่งก็ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองใช้ได้เลยล่ะครับในโรงเรียนนี้ก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณ108คนเท่านั้นเองครับแหมประมาณสเปะเลยนะครับแต่อาหารกลางวันของโรงเรียนนี้สิครับขอบอกเลยครับว่าหรูหรามากมากมากมากหรูซะจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลตัวเมืองเลยล่ะครับจริงๆแล้วเรื่องของอาหารกลางวันของที่นี่ก็เป็นข่าวฮือฮากันมาเมื่อประมาณ4ปีก่อนนั่นแหละครับหัวข้อข่าวอาหารโรงเรียนสุดหรูโด่งมากครับในประเทศไทยที่ดังขนาดนี้ก็เพราะว่าโรงเรียนนี้สามารถทำอาหารสุดหรูให้น้องๆได้ด้วยงบประมาณเพียง21บาทต่อคนตามที่ภาครัฐจัดสรรให้นั่นแหละครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมนูไม่ซ้ำกันทุกวันด้วยอาหารจานสุกตอนนี้ผมและอาจารย์สง่าก็เลยนัดกันว่าจะมาเจาะรายละเอียดการจัดสรรการบริหารและไอเดียของการทำอาหารกลางวันสุดหรูที่ว่านี้กันครับแต่ตอนนี้ผมกำลังสงสัยครับว่าอาจารย์สง่าเดินทางไปถึงโรงเรียนแล้วหรือยังเนี่ยสิครับโทรไปก็ไม่ติดไลน์ไปก็ไม่อ่านข้อความก็ไม่มีจะเจอกันตรงไหนก็ยังไม่ได้ตกลงกันซะด้วยแต่เอาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตามหาอาจารย์ที่ในโรงเรียนเองเลยดีกว่าครับ

0: แล้วอาจารย์สง่าอยู่ไหนเนี่ยคงแถวนี้แหละอ้าวอาจารย์ครับ
1: ทุเรียนไปไหนวะเนี่ยก็นัดกันไว้แถวนี้ทุเรียนทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีไปไหนเนี่ยอาจารย์ครับเห็นทุเรียนไหมครับ
2: คุณผู้ชมครับผมก็ยังไม่เจอกับอาจารย์นะครับแต่ในระหว่างที่ตามหาอาจารย์สง่าอยู่ผมก็เจอกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนซะก่อนครับเอาเป็นว่าผมขอคุยเรื่องราวของโรงเรียนกับท่านผอ.ก่อนเลยแล้วกันครับรอก่อนแล้วกันนะครับท่านอาจารย์สง่าครับ
0: ผอ.สามารถครับ
3: ครับ
0: โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งของเราเนี่ยพื้นฐานหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนโรงเรียนของเรานะครับจากดั้งเดิมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขื่อน
0: อยู่ในเขื่อนแล้วฮะ
3: ในเขื่อนครับหมู่บ้านนี้ก็คืออยู่ในเขื่อน
0: ครับผม
3: ชื่อว่าเขื่อนทับสลาครับ
0: มีนักเรียนเยอะไหมครับ
3: ณปัจจุบันตอนนี้108คนครับ
0: 108คนแม่เลขกำลังสวยเลยนะฮะ108คนแต่ประธานโทษนะครับพื้นที่เนี่ยตะเกียบผมนั่งรถเข้ามาใหญ่มาก
3: ใหญ่มากครับ
0: ประมาณเท่าไหร่ครับนี
3: ่50กว่าไร่ครับ
0: 50กว่าไร่นะครับคุณผู้ชม50กว่าไร่กับนักเรียน108คนแต่แปลกใจครับคือผมไปโรงเรียนอื่นๆมาเนี่ยมีที่เล็กที่น้อยอะไรยังไงเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรของเราไม่ค่อยเห็นแปลงผักเลยอ่ะ
3: คือที่นี่ครับคือพื้นฐานที่นี่คือเป็นมีระบบชลประทานที่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผม
3: แต่พื้นที่สภาพดินในโรงเรียนเนี่ยเนื่องด้วยเป็นดินทราย
0: โอ้ตรงนี้เป็นดินทราย
3: แข็งและแห้งแห้งไวซึ่งจะไม่เก็บน้ำ
0: ก็เลยทำให้ที่โรงเรียนของเรานี้นะครับไม่ค่อยเห็นแปลงผักเพราะว่าดินนั้นไม่เหมาะกับการเพาะปลูก
3: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับงบประมาณไม่น่าพอแน่อยู่แล้วล่ะ
3: ครับ
0: ทำยังไงล่ะครับที่จะได้วัตถุดิบมาถ้าเราไม่ปลูกผักเอง
3: คือด้วยความเป็นชุมชนที่นี่ครับชุมชนที่นี่ทำผักอยู่แล้ว
0: ครับ
3: เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ทำผักแล้วมีน้ำที่ดีครับน้ำผู้ปกครองเกือบทุกบ้านนะครับแทบจะ 100% นะครับทำผัก
0: ปลูกผักกันอยู่แล้ว
3: อยู่แล้วนะครับซึ่งส่งตลาดบ้างนะครับในบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเขาก็จะมาให้ลูกหลานเขาที่โรงเรียน
0: ม
3: ามอบให้เป็นช่วงเวลาของเขา
0: เขาเรียกอะไรบ้านฉันปลูกผักเรื่องอะไรจะให้ลูกไปกินผักคนอื่น
3: ใช่ครับ
0: กินผักที่พ่อแม่ปลูกนี่แหละปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมครับ
3: ปลอดภัย 100% ครับ
0: โอ้โหอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนวางแผนเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารก็คงจะวุ่นพอสมควรเป็นอาจารย์ผอ.ดูแลเองด้วยหรือเปล่าฮะ
3: ผมแค่ส่งเสริมสนับสนุนครับ
0: ครับผม
3: แต่คนที่ดูแลจริงๆก็คือคุณครูปัทมาพรนพรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการแห่งวันของโรงเรียนมาเพ็ญน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ชื่อปัทมาพรนะครับ
3: ผม
0: ชื่อน่ารักมากเลยคุณครูแกมีแฟนหรือยังอะครับ
3: โอ้ถ้าอยากทราบเดี๋ยวเชิญเข้าไปในด้านในครัวเลยครับ
0: โอ้โห
3: ท่านอยู่ในครัวครับ
0: แม่ผอ.เปิดช่องขนาดนี้ครับอยู่ไปมันก็จะเป็นเรื่องเปล่าๆงั้นเดี๋ยวขออนุญาตผอ.นะครับไปพบครูปัดนิดนึงนะครับขอบคุณครับผอ.ทางนู้นใช่ไหมครับ
3: ผมเชิญเลยครับ
2: คุณครูปัทมาพรที่ท่านผอ.พูดถึงก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของไอเดียโครงการอาหารกลางวันสุดหรูนั่นเองครับครูปัดนี่นะครับนอกจากจะสอนหนังสือแล้วอีกหนึ่งงานที่ทำด้วยใจรักและแนวคิดบันเจิดก็คืองานด้านโภชนาการครับคุณครูเป็นคนที่คอยคิดเมนูใหม่ๆหาข้อมูลศึกษาวิธีการทำจากในโลกออนไลน์แล้วก็มาดัดแปลงส่วนผสมให้เข้ากับโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับน้องๆนักเรียนครับแต่ก่อนที่ไอเดียของครูปัดจะปิ๊งขึ้นมาได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วครูปัดเอาเวลาที่ไหนไปจัดการเรื่องอาหารกลางวันพวกนี้ด้วยตัวเองกันล่ะครับ
0: คุณครูปัดหรือเปล่าครับ
4: ใช่
0: ครูปัดจะมาพอจริงๆด้วยสวัสดีครับผู้เรียนครับทำอะไรอยู่ครับ
4: อ๋อกำลังโพสต์รูปอาหารกลางวันของวันนี้ค่ะขึ้น Facebook ให้กับเพื่อนๆที่ใน Facebook ได้เห็นค่ะว่าวันนี้เด็กๆได้ทานอะไร
0: โอ้โหดูดีกว่าผมกินที่บ้านอีกนะครับเนี่ย นี่แหละครับคุณครูปัดนะครับเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของบ้านเพชรน้ำผึ้งเนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นที่ทำให้กลายเป็นแบบพรีเมียมขึ้นมา
4: จุดเริ่มต้นที่ทำให้หน้าตาแปลกใหม่น่าสนใจก็เป็นเพราะว่าช่วงที่พอครูปัดรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนะคะก็จะโพสต์รูป ขึ้น Facebook เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นค่ะว่าการที่ผู้ปกครองให้เกียรติเลือกโรงเรียนเล็กๆของเราเนี่ยแล้วส่งบุตรหลานมาเรียนนะคะก็คือเราอยากให้ผู้ปกครองรู้ว่าพวกเด็กๆเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่อาหารเพราะว่าครูเคยไปเยี่ยมบ้านเด็กๆค่ะเด็กๆในชุมชนของเพชรน้ำผึ้งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่เป็นเกษตรกรมีรายได้น้อยนะคะมื้อเช้าค่ะนักเรียนเกือบ 100% ที่ไม่ได้ทานมาจากบ้าน
5: นึกภาพนะครับเด็กที่ไม่ได้ทานมื้อเช้ามานะครับมานั่งเรียนก็จะแบบ
4: ใช่ค่ะหงอยเหงาง่วงเพลีย
5: พอเที่ยงปุ๊บกินเต็มที่บ่ายปุ๊บหลับ
4: ไม่ใช่คือแอคทีฟ
5: คือแอคทีฟ
4: ดีดดีด
5: แต่นั่นคือช่วงแรกก็โพสต์ไปมันก็คงจะเป็นเมนู
4: ธรรมดาค่ะใช่ค่ะตามงบประมาณที่ได้
5: ต้มฟักผัดผักอะไรไปตาม
4: ใช่ค่ะผัดผักบุ้งต้มฟักแกงฟักทองแกงมะละกอวนอยู่ซ้ำ
5: ๆแล้วมันจุดเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นยังไง
4: จุดเปลี่ยนแปลงก็เริ่มจากการที่ครูปัดโพสต์ลงโซเชียลและทีนี้ผู้ปกครองเห็นว่าอ้าวครูใช้ผักอันนี้ทำกับข้าวผู้ปกครองก็เริ่มนำมาสนับสนุนแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook ค่ะพอรู้ว่าครูปัดเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วรัฐบาลให้เงินแค่นี้เขาอยากมีส่วนร่วมเขาก็เลยเพิ่มงบประมาณให้เช่นวันนี้วันเกิดเขาขอสมทบทุนเพิ่มอีก 1,000 บาทครูปัดก็มีหน้าที่นำเงิน 1,000 นั้นมารวมกับงบของรัฐบาลที่โรงเรียนได้มา
5: อ่ะทีนี้ก็คือเริ่มจากโพสต์นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีเพื่อนฝูงผู้ปกครองมันขยายวงต่อออกไปกลายเป็นคนไม่รู้จักโผล่เข้ามา
4: ใช่ค่ะพอภาพอาหารที่ออกไปอะค่ะเริ่มเป็นที่แปลกใจของโลกโซเชียลว่ามันมีจริงๆหรอโรงเรียนที่ทำอาหารแบบนี้ช่วงแรกก็มีดราม่าเพราะเขาคิดว่าหนูเนี่ยสร้างภาพแต่ว่าพอภาพออกไปทางโซเชียลแล้วก็คือเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทุกคนหันมามองเราเลยการที่ทุกคนหันมาสนใจโรงเรียนเราก็มีทั้งสองแง่คือมาเพื่อจับผิดมาเพื่อตำหนิว่าเราทำจริงหรือเปล่ากลับมาเพื่อให้กำลังใจถ้าคนที่เขาดูลึกดูละเอียดเขาจะวิเคราะห์ได้เลยว่างบประมาณรัฐบาลเท่านี้ได้เพิ่มมาเท่านี้กลายเป็นวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วเมนูที่เด็กได้ทานต่อให้เป็นเมนูที่ตามใจเด็กหรูหราฟู่ฟ่าแต่ในทุกเมนูที่อยู่ในถาดหลุมต้องครบ5 หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้เราจะให้ความสำคัญมาก

0: แล้ววันจันทร์เนี่ยคือวันที่ติดกับวันเสาร์อาทิตย์ปกติแล้วเด็กส่วนใหญ่ติดลมหยุดไปเสาร์อาทิตย์จันทร์งอแงไม่อยากมาโรงเรียน
1: ใ
0: ช่เราก็เลยเอาเมนูฟูฟ่าไว้วันจันทร์
1: เพื่อให้เด็กอยากมาโรงเรียนในวันจันทร์อุ่นนี่ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องโภชนาการนะครับเป็นเรื่องจิตวิทยาเด็กด้วย
0: ใช่ค่ะเอามาหลอกทิ้งทวนไว้วันศุกร์วันจันทร
1: ์วันจันทร์
0: ซูชินะลูกซูชิวันจันทร์เบอร์เกอร์นะอะไรเงี้ยวันจันทร์ไม่ค่อยขาดพอมาวันอังคารเพื่อให้เกิดความสมดุลวันจันทร์ฟูฟ่าไปแล้วไฮโซหรูหราไปแล้ววันอังคารเป็นเมนูผักพื้นบ้านเพื่อไม่ละทิ้งพื้นเพของเราใช่ค่ะจะเป็นชะอมหน่อไม้ดอกแคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นบ้านเพราะว่าประเด็นก็คือวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองอะค่ะชอบนำผักมาให้ด้วย
1: ถ้าเขา
0: ใช่ค่ะวันจันทร์เขาเก็บมาผักบุ้งมาให้อย่างเงี้ยวันอังคารครูแกงส้มผักบุ้งอะไรอย่างงี้หรือว่าเก็บชะอมมาให้วันอังคารครูทำแกง
1: ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยวันแล้วแต่ว่าครูว่าผู้ปกครองเอา
0: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าทุกการสนับสนุนเนี่ยครูไม่เคยโพสต์ขอไม่เคยเอ่ยปากขอมาจากความศรัทธาแล้วมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจล้วนๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะต้องปรับเมนูให้เข้ากับวัตถุดิบที่เราได้มาค่ะ
1: ก็คือโดยสรุปก็คือว่าเราไม่เคยร้องขอเราก้มหน้าก้มตาทำของเราไปจนคนเห็น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับ
0: ใช่ค
1: ่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณครูปัดเตรียมอาหารให้น้องๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปตามหาครับอาจารย์สง่าหายไปไหนก็ไม่ทราบนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอแล้วเจอกันที่ครัว
0: ได้
1: นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับครู
0: ครับ
1: ผม
0: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ครับ
2: ผลงานของคุณครูปัทมาพรเป็นที่น่าประทับใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครูปัดตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อโภชนาการของน้องๆ นักเรียนจริงๆนะครับจนมาถึงตอนนี้ครูปัดก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนามื้ออาหารกลางวันให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับและตอนนี้ผมมีคุณครูอีกท่านครับที่จะมายืนยันนั่งยันตีลังกายันถึงความสำเร็จในโครงการอาหารกลางวันของครูปัดครับนั่นก็คือครูตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนั่นเองครับใช่ไหมครับอาจารย์สง่า
3: คุณครูครับตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณครูมาประจำที่โรงเรียนนี้จนถึงปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงด้านอาหารกลางวันเรื่องโภชนาการในโรงเรียนเพชรน้ำผึ้งอ่ะครูตุ้มคิดว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหม
4: เปลี่ยนไปมากค่ะจากเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นแค่ตามงบที่เขาให้มาแล้วก็พี่ปัดได้มาประยุกต
3: ์พี่ปัดนี่คือ
4: ครูปัดธรรมาพร
3: คือพี่ปัดนี่เป็นเพชรน้ำผึ้งที่นี่เลยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: จริงไหม
4: ใช่ค่ะ
3: พี่ปัดมาเปลี่ยนอะไรบ้าง
4: พี่ปัดมาเปลี่ยนตั้งแต่ที่เมื่อก่อนนี้ครูปัดจะไม่ได้รับไม่ได้ดูโครงการอาหารกลางวันพอได้รับตำแหน่งนี้พี่ปัดมาเปลี่ยนทุกอย่างค
3: ่
4: ะค่อยๆพัฒนาจากอาหารจากที่แบบที่อาหารพื้นบ้านทุกวันก็จะพื้นบ้านต้มฟักผัด
3: ผักบุ้ง
4: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ผัดผัดผัก
4: ใช่ค่ะ
3: นะฮะเด็กก็เบื่อ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วครูปัดมาปฏิวัติเลย
4: ใช่ครูปัดก็ที่ได้ช่องที่มาปฏิวัติช่วงที่โควิด
3: คือโควิดฉันจะไม่งอมืองอเท้าฉันจะเรียนรู้แล้วครูปัดเอาความรู้เหล่านั้นมาทำอาหารที่โรงเรียนณวันนี้ความเปลี่ยนแปลงที่ครูตุ้มเห็นชัดเจนที่สุดคืออะไร
4: โภชนาการของเด็กค่ะตัวจะโตขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ค่ะ
3: ว้าว
4: แล้วเด็กที่นี่จะพยายามไม่ขาดโรงเรียนเลยค่ะในแต่ละวันเกือบ 100% เต็มทุกวัน
3: เด็กมาเพื่อจะมากินอาหาร
4: ใช่คำถามน
3: ี้
4: เราเคยถามเด็กค่ะว่าเหตุผลแรกที่อยากมาโรงเรียนเนี่ยอยากมาเรียนกับครูหรือว่าอยากมาทำอะไรเด็กๆจะตอบได้เลยว่าอยากมาทานอาหารกลางวัน
3: แต่เมื่อก่อนนี้ผมรู้เด็กมาโรงเรียนเพราะอยากมาเห็นความสวยของครูตุ้ม
4: ค่ะ
3: เป็นส่วนประกอบเสียใจด้วยนะคร
4: ับ
3: เปลี่ยนจากครูตุ้มเป็นอาหารแล้ว
4: อันนี้ต้องยอมรับค่ะ
3: ครูตุ้มประเด็นหนึ่งที่เป็นหาโลกแตกคือเด็กไม่กินผัก
4: ใช่
3: หลังจากที่ครูปัดเอามาปฏิวัติแล้วการกินผักของเด็กเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนไปเลยค่ะอย่างมีกรณีตอนเนี้ยป.1ตอนเข้ามาใหม่ๆนะคะเขาจะมีปัญหามากเรื่องกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พี่ปัดอะค่ะมาประยุกต์ในอาหารนะคะ1ถาด1อย่างต้องมีผักเพื่อแซมลงไป
3: สุดยอดมากครูตุ้มไหนใครไม่เคยกินผักเลยแต่มากินผักที่โรงเรียนยกมือขึ้นโอ้แม่เจ้าครูตุ้มนี่เราไม่ได้เตรียมกันไว้เลยนะ
4: ไม่ได้เตรียมค่ะเพราะเรา
3: เป็นเรื่องจริง
4: ใช่ค่ะ
3: สุดยอดมากขอบคุณมากๆเลยครูตุ้มขอให้ดำรงสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ตลอดรอดฝั่งแล้วเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆขอบคุณนะครับครูตุ้มครับส่งกำลังใจนะครับสอนไปด้วยแล้วให้เด็กกินดีไปด้วยเก่งมากขอบคุณครับ
2: นี่แหละครับอาหารกลางวันทั้งดีทั้งอร่อยพร้อมกับประโยชน์ทางโภชนาการและอีกหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้นะครับก็คือทำให้เด็กๆอยากมาโรงเรียนด้วยผู้ปกครองก็ชื่นใจ ที่ลูกหลานได้มีความสุขที่ได้มาโรงเรียนด้วยล่ะครับ
1: ทางนี้เลยครับ
3: ทางไหน
1: ทางนี้ครับ
3: แล้วปานจะพาไปไหนเนี่ย
1: นี่ครับมาพบกับต้นเรื่องของเราครับคุณครูปัดครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เขาเอาเชฟข้าราชการมาเป็นเชฟแล้วเหรอเดี๋ยวนี้
1: ไม่ใช่ครับเป็นข้าราชการที่มีทักษะ
3: ก็ดูแต่งตัวทีเนี่ย
1: เอาแหมเขาก็ต้องครบเพื่อผู้ชนะการ
3: ทุเรียนอาจารย์บอกเลยนี่เป็นเชฟคนเดียวที่แต่งชุดราชการในโลกนี
1: ้ขนาด
3: ปกติต้องหมวกขาวเสื้อขาวใช่ไหมชุดข้าราชการบ่งบอกว่าครูทำได้ทุกอย่าง
1: ทำได้ทุกอย่างเป็นครูปาดให้เธอแล้ว
3: ครูปาดเห็นแล้วตะลึงอ่ะทุเรียน
1: ครับ
3: นึกว่าจะมาเจอแก

0: แน่นอนครูปัดเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดมากๆเลยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมานะครับครูปัดเหตุไฉนยายเล่าจึงเอาอาหารฝรั่งต่างชาติมาให้โรงเรียนเด็กเพชรน้ำผึ้งกินเพราะอะไรครับครูปัดครับ
1: ขออนุญาตถอดแมสเพื่อสะดวกในการสนทนานะคะ
0: เห็นมั้ยตอนเรียนอยู่ไหนทุเรียนทุเรียน
2: ใจละลาย
0: ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเจอสาวทีไรเป็นแบบนี้ทุกที
2: อย่าเอ็ดไปครับ
0: เอ้าครูปัดในฐานะที่เป็นครูโภชนาการลองไล่ซิแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นที่เด็กจะได้กินมีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบของแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ขนมปังนะคะ
0: ได้คาร์โบไฮเดรตแน่นอนแต่ว่าเป็นขนมปังโฮวีตด้วย
1: ใช่ค่ะซึ่งหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้
0: เอาแล้วไปซื้อที่ไหน
1: คุณครูนุ่นทำเองค่ะโรงเรียนเราโชคดีที่มีคุณครูนุ่นเป็นน้องที่
0: ครูนุ่น ทำแฮมเบอร์ไอ้ทำขนมปัง
1: เองแล้วก็ใช้แป้งโฮวีตใช่ค่ะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปในตัวของคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดเป็นขนมปังจากท้องตลาดเนี่ยแน่ๆเลยต้องมีสารกันบูด
0: แ
1: ต่ว่าขนมปังเราทำขึ้นเอง
0: ไม่น่าเชื่อ
1: ไม่ใส่สารกันบูด
0: ขอดูขนมปังล้วนหน่อยได้ไหมมีอยู่ที่ไหน
1: นี่
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: แล้วมีโรยงาอีกนะคุณผู้ชม
2: นี่ธัญพืชด้วย
0: นี่ทุเรียนถ้าไม่บอกอาจารย์ว่าครูนุ่นทำเองนะอาจารย์นึกว่ามาจากโมเดิร์นเทรดมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะเนี่ย
2: ซื้อเป็นล็อตมา
0: ใช่ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมสุดยอดมาก
2: อันนี้ต้องทำล่วงหน้าตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้ว
1: ค่ะเมื่อวานนี้เราทำขนมปังกันเตรียมไว้ค่ะแล้วตอนเช้าก็นำมาอบเพื่ออุ่นอีกครั้งนึงค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลย
1: นอกจากสารอาหารที่เรากำหนดเองได้แล้วยังเป็นปริมาณค่ะก็คือถ้าเป็นน้องอนุบาลถึงป.1 ป.2เขาจะตัวเล็กเขาจะทานได้ชิ้นเล็กๆเราก็ออกแบบให้เป็นชิ้นเล็กใช่ค่ะถ้าเป็นพี่ประถมก็จะต้องแบบ
0: ใหญ่ขึ้นมานิดนึง
1: ใหญ่ขึ้น
0: ซึ่งหรือแม้ว่าจะใหญ่มากกว่านี้เท่ากับพี่ประถมแล้วเด็กอนุบาลกินเด็กจะอ้วน
1: ใช่
0: เพราะแคลอรี่มันเกิน
1: ใช่ค่ะ
0: ครูปัดได้คาร์โบไฮเดรตจากขนมปังโฮวีตแล้วแล้วได้อะไรอีก
1: โปรตีนค่ะจะหมูที่เราทำเป็นตัวเบอร์เกอร์ที่คุณครูนุ่นกำลังย่างให้อยู
0: ่
1: เนื้อหมูเราก็ใช้เนื้อหมูสดแล้วตัวเนื้อหมูถ้าเกิดเป็นเบอร์เกอร์ตามท้องตลาดอาจจะมีแค่หมูกับเครื่องปรุงรสเกลือพริกไทยแต่ว่าเบอร์เกอร์ของเราจะใส่เป็นหอมใหญ่หั่นเต๋าเล็ก
0: ๆ
1: แล
0: ้
1: วก็แครอทด้วยค่ะหั่นเต๋าเล็กๆเพื่อคลุกไปกับหมูแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเป็นเกลือเป็นพริกไทยเป็นเครื่องปรุงที่เป็นรสชาติอ่อนๆแต่ว่าให้ได้ความหวานจากตัวผักที่เราเสริมเข้าไปเพื่อให้มีคุณค่าของเนื้อสัตว์เป็นแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วน
0: คาร์โบไฮเดรตได้จากขนมปังโฮวีตโปรตีนได้จากหมูและส่วนหนึ่งได้จากชีสด้วยจะบอกให้แล้วก็ไขมันได้จากเนื้อหมูเล็กๆน้อยๆแล้วจากชีสด้วยแล้วก็งาด้วยนะอาจารย
1: ์อ๋อใช่
0: แล้วที่ตามมาด้วยคือวิตามินและธาตุได้จากผักแต่ประเทศไทยเขาแยกผลไม้ออกจากผักวันนี้ครูปัดเอาอะไรมาให้เด็กกินหลังจากกินแฮมเบอร์เกอร์แล้ว
1: ในเซตอาหารในถาดหลุมนะคะนอกจากมีแฮมเบอร์เกอร์แล้ววันนี้จะประกอบไปด้วยซุปข้าวโพดนะคะแล้วก็เป็นสลัดผักค่ะแล้วก็มีผลไม้ก็เป็นแอปเปิ้ลค่ะวันนี
0: ้ไอ้ยะโอ้โหทุเรียนผมเข้าใจว่าหมดแค่แอปเปิ้ล1คำแล้วก็กินไข่กินมันที่ไหนได
1: ้
0: สล
1: ั
0: ดมีซุปนี่มันเป็นฟูคอร์สใช่แล้ว
1: เพราะว่าคุณค่าทางอาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เด็กๆจะต้องได้รับค่ะนอกจากความหวือหวาของหน้าตานอกจากความทันสมัยตาม TikTok อะไรเงี้ยค่ะคุณค่าและสารอาหารแล้วคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดค่ะ
3: ปัดปัดปัดปัดดูสิครับคุณผู้ชมหน้าตาของอาหารกลางวันวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจริงนะครับเราไม่ได้เซตขึ้นมาเพื่อการถ่ายทำนี่มันเป็นอาหารกลางวันในถาดหลุมของเด็กนักเรียนจริงๆครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับวันหน้าตาดีแบบนี้ทุกวันครับสลับสับเปลี่ยนเมนูกันไปและที่สำคัญก็คือได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ยิ่งไปกว่านั้นคือกินได้ไม่จำกัดด้วยนะครับกันให้เต็มที่จะเบิ้ล2เบิ้ล3ได้เลยครูปัดไม่หวงของเห็นหน้าตาน่าทานแบบนี้แล้วก็ผมพาอาจารย์สง่าไปชิมซะหน่อยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าครูปัดโรงเรียนเพชรน้ำผึ้งมีความรู้เรื่องโภชนาการเต็มร้อยเขารู้ว่าทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วผักมันน้อยเขาก็เลยเสริมผลไม้แทนทำแฮมเบอร์เกอร์เสร็จให้เด็กไปกินขนมหวานไม่ได้อันนี้คือวิธีการจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเมื่อแป้งมันเยอะโปรตีนมันมากความหวานมันมีแล้วเอาของหวานมาไม่ได้ต้องเสริมผลไม้เพื่อจะเสริมเข้าไปกับผักสุดยอดมากๆแต่ สิ่งที่ครูปัดทำนั้นไม่ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมของอาหารไทยออกไปใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่สอนให้เด็กเรียนรู้ว่าการกินอาหารต่างชาตินั้นสักวันหนึ่งคุณก็ต้องกินแต่กินให้เป็นไม่ใช่กินแบบที่ขาดคุณสมบัติด้านโภชนาการนะทุเรียนแล้วทุเรียน

0: ว่าไงเห็นด้วยไหมประเด็นนี
1: ้คือเห็นด้วยก็เห็นด้วยครับอาจารย
0: ์แต่ทำไมแลรู้สึกเหนื่อยเดื่อยนะ
1: หิว
0: นึกแล้ว
1: หิวแล้ว
0: หิวแล้วก็รีบไปเถอะเขาจะได้ทำให้เสร็จ
1: ครับผมอาจารย์ครับ
0: ไปไหนต่อ
1: นี่ครับเดี๋ยวรอทานแล้วครับอาจารย์คร
0: ับไปนั่งกินเลยเหรอ
1: ครับผม
0: เด็กยังไม่มานะ
1: กินก่อนครับ
0: ผู้ปัดวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เด็กกินนะฮะขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: ูชอบเมนูซูชิปลาหมึกค่ะ
1: หนูชอบเมนูข้าวหน้ามหาสมุทรค่ะเพราะว่ามีกุ้งค่ะ
2: สปาเกตตี้คาโบนาร่าผักขมอบชีส
3: อาหารกลางวันที่โรงเรียนหนูอร่อยที่สุด
4: โอ้โหกว่าจะออกมาเป็นอาหารแบบนี้ได้นี่ไม่ใช่แค่วัตถุดิบนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ต้องพร้อมนะ
5: โอ้แน่นอนที่สุดเลยแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะที่ดูรายการนี้เนี่ยนะครับ
4: ครับผม
5: ไม่ใช่โรงเรียนซื้อเองนะทุเรียน
4: อ้าว
5: แต่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เครือข่ายบริจาคมาให้โรงเรียนแล้วถามว่าอยู่ๆเขาจะมาบริจาคเหรอ
4: เ
5: ขาต้องเห็นผลงานของโรงเรียนที่ได้มีการทำอย่างดีเลิศแล้วก
4: ็
5: ตกถึงเด็กต่อเนื่องมีส่วนร่วมเพราะนั้นเกิดมาจากโซเชียลมีเดียของคุณครูปัดและครูอีกหลายคนเขาก็เห็นปุ๊บแล้วเอ้ยอยากจะให้เด็กกินถูกหลักโภชนาการอยากให้เด็กกินอาหารปลอดภัย
4: ก็ลูกหลานเราเท่านั้น
5: ลูกหลานเราเท่านั้นในที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ก็หลั่งไหลเข้ามาทุเรียนนะฮะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับแต่ก่อนจะแยกย้ายจากกันไปครับ1คำถามครับถามทุกคนครับคำว่าอาหารจานสุกในความรู้สึกของอาจารย์สง่าคืออะไรครับ
5: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะเป็นชื่อรายการหลายคนก็ดูมาทุกตอนทุกตอนทุกตอนแต่ถามว่าคำว่าจานสุกคืออะไรจานสุกสุกได้หลายทางเด็กกินอาหารแล้วมีความสุขผู้ปกครองเห็นลูกกินอาหารผู้ปกครองมีความสุขผู้ปกครองมีความสุขชุมชนมีความสุขเพื่อที่จะทำวัตถุดิบมาป้อนโรงเรียนที่เป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคนที่ทำอาหารที่เป็นครูหรือแม่ครัวก็มีความสุขและในที่สุดคนทั้งประเทศมีความสุขเพราะเด็กได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วเด็กก็เจริญเติบโตสมวัยแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรของชาติที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ไปพัฒนาชาติเราในที่สุดสุขกันทั้งประเทศ
4: อาหารจานสุกคืออาหารแห่งอนาคต
5: ถูกต้องครับ
4: นะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับมีโอกาสจะขอเรียนเชิญมาอีกนะ
5: ยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณครับทุเรียนครับ
4: นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: เรื่องราวดีๆของโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งครับแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่สิ่งที่คุณครูทำเพื่อเด็กๆนั้นยิ่งใหญ่มากๆครับและที่สำคัญเด็กๆทุกคนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนในทุกๆวันสุขที่ได้กินสุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารสายใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables flower vegetables flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower caulifflower cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea butterfly pea butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการอันประกอบไปด้วยอาหารที่ดีและการออกกำลังกายแต่มีน้อยรายนักที่จะทราบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า3ปัจจัยแรกเลยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้เริ่มมีองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่ามีความผิดปกติต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นได้ขณะหลับเช่นภาวะนอนไม่หลับอาการนอนกรนหยุดหายใจซึ่งถ้าโรคเหล่านี้ถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆมากมายดังนั้นสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยศูนย์นิทรรักษ์โรงพยาบาลศิริราชและชมรมศิริราชอาวุโสจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนกระตุ้นการตื่นตัวของสังคมให้มีความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อให้สังคมมีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของการนอนและความผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับที่พบบ่อยจึงได้จัดงาน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ
1: แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทราบถึงความสำคัญของการนอนว่ามันมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้คนทราบถึงโรคที่อาจจะเกิดจากการนอนหลับได้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมวันนอนหลับโลกในครั้งนี้นะคะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชรวมไปจนถึงชมรมศิริราชอาวุโสค่ะผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ที่วิทยากรให้กับประชาชนทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการนอนหลับคืออะไรแล้วก็โรคที่เกิดจากการนอนหลับมีอะไรได้บ้างรวมไปจนถึงวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับที่พบได้บ่อย
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกจะนำเสนอการบรรยายเสวนาทั้งหมด2ตอนโดยในตอนแรกมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่ 1. การนอนและความสำคัญของการนอน 2. การนอนหลับผิดปกติและ 3. การนอนไม่หลับสำหรับประชาชนช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนและความสำคัญของการนอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินัยวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สมัยก่อนเราเชื่อกันเลยว่านอนเนี่ยจะได้ประหยัดพลังงานเราเชื่อกันเช่นนั้นแล้วก็บอกนอนเนี่ยเป็นการมันต้องพักอ่ะการจะได้พักแต่จริงๆปัจจุบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าการนอนเนี่ยไม่ได้เป็นการพักเป็นการนอนเป็นสิ่งถูกบังคับเซตไว้นะครับนะมีสมองส่วนหนึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานอนไม่ได้หมายความว่าพอนอนปุ๊บหยุดการทำงานทันที 100% ไม่ใช่สมองบางส่วนจะถูกทำงานเต็มที่ 100% เพื่อควบคุมการนอนให้เป็นปกติเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งเพื่อการทำงานของสมองโดยรวมเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจำเราเชื่อกันปัจจุบันว่าเรื่องของความจำจะดีได้การตอบสนองต่างๆจะดีได้ในตอนกลางวันจะต้องเกี่ยวข้องกับการนอนอย่างมากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆเช่นเรื่องของการควบคุมความดันเรื่องของการควบคุมระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเช่นการควบคุมเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนและหลายๆอย่างต้องเกี่ยวข้องกับการนอนเป็นอย่างมากนะครับการประหยัดพลังงานสมัยก่อนเราคิดว่าโอ้ยตอนนอนเนี่ยเซฟพลังงานจังเลยมีคนเอาจับคนไปเลยฮะไปนั่งพิสูจน์กันปรากฏว่าช่วงนอนประหยัดพลังงานได้อย่างมากที่สุด 15% นะครับดีไม่ดีเนี่ยในบางรายเนี่ยประหยัดพลังงานได้ในเท่ากับประมาณเฉลี่ย 5-10% เท่านั้นเองจริงๆเราประหยัดเยอะไหมฮะไม่เยอะเพราะไม่งั้นถ้าคนที่ผอมๆทำไงอยากอ้วนทำไงฮะก็คงนอนไปทั้งวันทั้งคืนน่าจะอ้วนถูกไหมฮะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกไปแล้วสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะครับสังเกตสิฮะเด็กเล็กๆจะเป็นไงฮะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมองอย่างมากถ้าเราดูเป็นไงเด็กจะนอนเยอะนอนเป็นอย่างมากยิ่งนอนเยอะยิ่งดีทีนี้ไอ้นอนหลับเวลาเขาแยกกันยังไงโอ้ยหลับตื่นหลับลึกหลับสั้นหลับยาวหลับตื่นหลับลึกอะไรเงี้ยเขาแยกจากคลื่นไฟฟ้าสมองครับถ้าคลื่นตัวโตๆเขาก็เรียกหลับลึกช่วงหนึ่งถ้าคลื่นตัวเล็กๆเขาก็เรียกหลับตื่นนะครับบางคนก็จะไปอ่านเป็นช่วงนอนหลับแบบตาเคลื่อนไหวกับนอนตับแบบตาไม่เคลื่อนไหวเล็มกัน

นอนเล็มอันนี้รู้ไว้นะครับทีนี้โดยคนปกติมันไม่ได้นอนแบบหลับตื้น 100% หลับลึก 100% เป็นไปไม่ได้มันจะต้องปนผสมกันไปตลอดเวลาเป็นวงจรตลอดเวลาจะมีคนพยายามบอกว่าเราหลับลึกเยอะๆจะดีเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายจะถูกเซตในค่าปกติอยู่ค่าหนึ่งหลับปกตินี่มันจะมีทั้งหลับตื่นหลับลึกนะครับแล้วก็มีช่วงหลับฝันหรือเป็นเลมมันก็จะแบ่งประมาณเนี่ย75-25เผื่อรู้ว่าแล้วมันก็จะเริ่มเข้าจากนอนเลมก่อนหลับปกติแล้วเข้าสู่หลับฝันเดี๋ยวไปดูครับว่าอย่างไรคนปกติเวลาวงจรการนอนมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้มันจะเริ่มจากหลับตื่นกันตื่นๆแล้วลึกๆลึกๆเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้หลับฝันคืนนึงเนี่ยจะเป็นวงจรประกอบด้วยหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันเนี่ยไปเรื่อยๆ 4-5 วงจรเป็นไปไม่ได้ที่มันจะบอกมีแต่หลับตื่นทั้งอันอยากหลับลึกดีๆทั้งอันไม่ได้ทีนี้ไอ้หลับฝันเนี่ยมันก็จะฝันเยอะๆเยอะขึ้นเริ่มแรกวงจรแรกก็จะสัก 3-4 นาที4-5 นาทีพอตอนช่วงใกล้ๆเช้าหรือใกล้ๆเราตื่นเนี่ยหลับฝันมันจะยาวบางคนเนี่ยมันจะฝันเป็นไงช่วงเช้าๆฝันสนุกสนานตอนช่วงเช้าๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเรียกว่าเป็นคนปกติอันนี้มันช่วยยังไงช่วยในแง่โรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องไอ้หลับไม่ฝันเนี่ยหลับปกติมันก็จะอยู่ช่วงใหญ่ๆเป็นไงฮะหรือหลับลึกมันก็จะอยู่ช่วงครึ่งนึงของการนอนหลับช่วงแรกไอ้โรคที่เกี่ยวข้องกับไอ้นอนหลับฝันเช่นเอะอะออกท่าออกทางมันก็จะชอบอยู่ช่วงเช้าๆเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอายุกับรูปแบบของการนอนหลับเด็กเป็นไงฮะกินปุ๊บหลับกินปุ๊บหลับ3ชั่วโมงไซเคิลหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นทั้งคืนเลยทั้งวันพ่อแม่ไม่ต้องนอนมันเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงปีแรกพอปีที่1เราก็จะเรียกว่ามีช่วงเขาเรียกว่ามีช่วงนอนหลับยาวนะครับคนปกติจะเริ่มเกิดช่วงนอนหลับยาว1ช่วงในเด็กเนี่ยถ้าเราดูมันก็จะมีช่วงหลับกลางวันหลับกลางวันช่วง2ช่วงนะครับแต่ไอ้หลับกลางวันเนี่ยมันจะหายไปตอนอายุ 4-5 ขวบคนปกติจะไม่มีหลับกลางวันแล้วมีน้อยถามว่าเอาแล้วปัจจุบันเดี๋ยวมีคนบอกเอาฉันยังหลับกลางวันอยู่เลยเป็นได้ฮะพบได้บ้างในคนปกติแต่น้อยมากแต่ถ้าโดยคนทั่วไปเขาก็จะไม่มีช่วงหลับกลางวันแล้วนะครับพออายุประมาณสักเนี่ย5ขวบก็จะหายไปนะแต่อาจจะง่วงๆบ้างกลางวันนะครับพออายุเวลาผ่านไปเป็นไงระยะเวลาที่ใช้ในการนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนคืนนะครับมันก็จะอะไรนะสั้นลงเรื่อยๆอ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นสิ่งที่อะไรเป็นเรื่องปกติตอนเราอายุอันนี้คือช่วงเราเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นไงครับawake นี่ตื่นนะครับนะช่วงหลับฝันนะครับโหสมัยก่อนเราเป็นไงหลับตื่นลึกๆฝันหน่อยตื่นลึกฝันตื่นนิดนึงฝันตื่นแล้วค่ะอย่างเงี้ยเห็นมั้ยสวยงามเป็นช่องๆเราดูอายุสัก40 50 60ประมาณก็เฉลี่ยก็ประมาณสัก60หรือ65เป็นไงฮะหลับขนาดหลับอยู่ดีตื่นขึ้นมาก็มีใช่มั้ยครับนะมีเป็นไงสวยมั้ยไม่ค่อยสวยแถมเป็นไงชั่วโมงนึงเราก็ตื่นและตื่นสั้นๆเห็นมั้ยฮะใช่ป่ะในขณะนี้วงจรนึงเราก็ยังมีตื่นเลยตื่นทั้งคืนตื่นหลับปกติไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือปกติของเราเป็นปกติตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวันนึงเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็บอกว่าคุณหมอไม่รู้เป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นจะหลับสบายโอ้ยมีความสุขกับการหลับไหมเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรหลับตื่นหลับทั้งคืนเพราะนี้เกิดจากอะไรฮะเกิดจากอายุที่มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ตะกี้นี่เป็นแบบรูปแบบการนอนเดี๋ยวนี้เป็นแบบแผนการนอนคนทุกคนไม่จำเป็นต้องนอนเหมือนกันหมดนะคนปกติก็จะนอนอย่างนี้ครับนะเราก็จะนอนประมาณไงฮะประมาณสัก 3-4 ทุ่มใช่ไหมฮะตื่นประมาณ 6-7 โมงเช้าถูกไหมฮะอันนี้คือคนปกติแต่จะมีคนกลุ่มนึงเขาจะนอนเหมือนเรานี่แหละแต่ถ้าเขาปกติแบบสบายหัวตื่นเช้าสดชื่นเขาขอนอนยาวหน่อยกลุ่มนี้เขาเรียกว่านอนนานกว่าปกติเขาก็นอนเหมือนกันแหละฮะคนปกติเหมือนกันอีกกลุ่มนึงแต่เขาไปนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างคุณ4ทุ่มเงี้ย 3-4 ทุ่มเขานอนไม่หลับหรอกเพราะไม่ใช่เวลานอนของเขาเขาต้องไปนอนนู่นตีหนึ่งนู่นตีหนึ่งนั่นคือเวลาปกตินอนปุ๊บหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยแต่ก็แถมเป็นผู้โชคดีอีกตื่นเช้าอีกตีสี่ตีห้าตื่นแล้วทำงานด้วยโอ้โหแล้วเขาสดชื่นทั้งวันมอร์นิ่งไทม์หมายความว่าเขานอนเร็วนอนเร็วคนนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นปกตินอนสักทุ่มสองทุ่มตื่นนู่นฮะตีสามตีสี่แล้วทำอย่างนี้ตั้งชีวิตอันนี้เขาเรียกกลุ่มคนนอนเร็วอีกคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนนอนดึกโอ้ยกว่าจะนอนได้ตีหนึ่งตีสองนู่นกว่าจะตื่นได้สามสี่โมงเช้านู่นนั่นนี่คือคนปกติรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนปกติก็ถามคุณอ่ะคุณปกติถ้าสบายๆเนี่ยนอนยังไงถ้าก็นอนอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเขาคงเป็นอย่างนี้แหละครับแก้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับไออันนี้ผิดปกติแน่นอนทั้งวันคืออันนี้คนผิดปกติอาจจะเจอในโลกอะไรบางแล้วนะครับถามว่าแก้เขายังไงแก้ไม่ได้แต่มีปัญหาใช่ไหมฮะเพราะการนอนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถนอนได้เพราะว่าอะไรชีวิตของเราถูกบังคับด้วยอะไรฮะเวลาทำงานการนอนหลับที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกไอ้นอนเนี่ยแต่ละสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยมันนอนไม่เท่ากันนะเขาถามว่าทำไมนอนไม่เท่ากันมันขึ้นกับระบบเมตาบอลิกคือการเผาผลาญพลังงานต่อสัดส่วนของพื้นที่ของตัวเรานะครับไอ้ที่โอพอสซัมแมวนะเป็นไง
ไอ้พวกนี้นอนยาวเราเท่านั้นเห็นแมวเคยเห็นแมวขยันไหมฮะไม่เนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้เมตาบอลิกมันสูงมากคนเนี่ยตกประมาณนี้ไอ้ช้างเนี่ยตัวใหญ่เมตาบอลิกต่ำนะแต่พื้นที่แม่ค้าต้องมาต่ำเพราะนั้นไอ้ช้างแทบไม่นอนเลยตัวสัตว์ตัวใหญ่การนอนยิ่งน้อยสัตว์ตัวเล็กการนอนยิ่งมากอันนี้เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะทีนี้การนอนเนี่ยแค่ไหนถึงพอแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6-7นะครับณปัจจุบันโหเจ็ดประมาณ 7.75 ส่วนใหญ่ประมาณ 7.75 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วเห็นค่าเฉลี่ยอย่าดีใจฉันต้อง 7.75 ฟิกไอเดียไม่มันมีตั้งแต่คุณตั้งแต่5ถึง11คุณอาจจะเป็นกลุ่ม5ก็ได้คุณอาจจะเป็นกลุ่ม11ก็ได้ทีนี้เป็นไงอายุมากขึ้นเป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเวลานอนมันสั้นลงไหมสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าแปลกใจสั้นลงกี่ชั่วโมงเนี่ยถัดสัก18สิ18สมัยก่อนคุณนอนเท่าไหร่ประมาณ11ใช่มั้ยฮะพอตอน70คุณเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ7หายไป4แต่ว่ายังไงฮะเราต้องการ4นั้นคืนมาใช่มั้ยฮะทุกคนอยากนอนหลับดีเหมือนอดีตนี่คุณภาพการนอนที่ดีทำยังไงรู้ได้ยังไงก็ขั้นที่1หลักการนอนหลับดีๆเรียกปกติก็อยู่ค่าเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะปกติอันดับ2เท่ากับเหมือนคุณที่เป็นอดีตนั่นแหละอดีตคุณนอน 5-6 ชั่วโมงถ้าคุณนอนได้6ชั่วโมงผมว่าคุณติแหละคุณภาพหลับได้มากกว่า 80% ในแต่ละคืนคือเข้านอนเตียงไปแล้วสมมติเริ่มเข้าเตียงประมาณสัก 4:00 นตื่นมา 6:00 นเช้าคำนวณเวลาออกมาแล้วได้นอนอยู่บนเตียงหลับสบายอยู่บนเตียงเกิน 80% สบายแล้วผมว่าคุณนอนปกติกลางวันเนี่ยลักษณะกลางวันคุณภาพของการนอนกลางวันได้มีลักษณะสดชื่นสบายดีไม่ง่วงหรือหลับในทำงานได้ตามปกตินี่ถือว่าคุณภาพการนอนหลับปกติคนสูงอายุการนอนของคนสูงอายุกับการนอนในคนหนุ่มสาวเวลาจะไม่เท่ากันนะครับในคนปู่รุ่นปู่กับรุ่นหลานเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วสมัยก่อนเขาก็จะไม่นอนเหมือนเรากลไกควบคุมเนี่ยมันก็จะใช้อยู่2อันที่เราง่ายๆก็คือเรียกว่าสมดุลการหลับตื่นการรายการชีวิตมีลักษณะการทำงานเป็นแบบตรงกันข้ามก็คือพอเราตื่นมากขึ้นเรื่อยๆความต้องการในการนอนหลับหลังจากเราตื่นนอนจะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราคิดว่ามันเป็นจากการสะสมของสารสื่อประสาทบางตัวมันจะมากสุดตอนเรานอนก่อนนอนพอเรานอนปุ๊บความต้องการในการนอนหลับจะลดลงอย่างมากก็อีกอันนึงก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตก็คือมันจะอยู่ที่นี่บริเวณของเรียกว่าเหนือตะต่อมใต้สมองนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณประสาทจะวิ่งเข้าไปเข้าทางผ่านตาเราเนี่ยนะครับแล้วไปกระตุ้นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดโดยใช้พันธุกรรมของเราเป็นตัวกำหนดก็จะมีลักษณะปิดเปิดๆของมันเนี่ยของมันอยู่แล้วนะครับร่วมกับสารเมลาโทนินบางอย่างอันสารเมลาโทนินภายในร่างกายเรานะร่วมกับพฤติกรรมบางอย่างของเราเนื่องจากนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยเวลามันไม่24เป๊ะมันจะตกอยู่ประมาณ24 10กว่านาทีเพราะฉะนั้นถ้าหรือเราใช้นาฬิกาชีวิตเป็นตัวกำหนดเป็นไงฮะวันเป็นไงเราก็จะเลื่อนเวลาของเราไปเรื่อยวันละ10กว่านาที10กว่านาที10กว่านาทีทีนี้ทำยังไงให้มันนั่นได้มันก็จะมีตัวสัญญาณประสาทตัวหลายๆตัวเนี่ยควบคุมคือแสงฮะพฤติกรรมของเราตอนกลางวันฮะแล้วทำให้มันเหลือ24อยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้เป็นสมดุลนี่เป็นปัญหาผลของการนอนเนี่ยเป็นยังไงการนอนเนี่ยปฏิกิริยากับการตอบสนองของตัวร่างกายเราอดนอนเป็นไงฮะอันนี้รีแอคชั่นถามก็เหมือนปฏิกิริยาตอบสนองอดนอนหรือนอน5ชั่วโมงกับนอน8ชั่วโมงบนเตียงคือไอ้คนนึงไม่อดนอนไอ้คนนึงอดนอนอันนี้อดนอนนะสีแดงอดนอนเป็นไงปฏิกิริยาเป็นไงฮะช้าลงถูกไหมฮะอันนี้ช่วยยังไงมันก็ช่วยบอกที่เรากลัวคืออะไรปฏิกิริยาช้าลงคืออะไรอุบัติเหตุถูกไหมครับนอนไม่ดีอุบัติเหตุสูงถูกไหมครับการตอบสนองของร่างกายที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเริ่มตอบสนอง0ระยะทางก็0ถูกป่ะถ้าตอบสนองแค่150มิลลิเซกเองอะสั้นมากเลยกระพริบเลยแค่กระพริบตาเองนะครับเป็นไงฮะเราออกนอกทางไป15ฟุต15ฟุตก็คือ4เมตรกว่า5เมตรเป็นไงฮะแค่หลับในเท่านั้นเองนะฮะหลับในปึ๊บตื่นมาอีกทีก็ไม่แปลกใจที่ตื่นมาอีกทีอาจจะไม่ได้คุยกับเราแล้วหลับในสั้นๆเองใช่ไหมคุณเหยียบรถด้วยความเร็ว70ไมล์70ไมล์ก็ตกประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวใครเสี่ยงอ่ะแล้วอย่างนี้ใครเสี่ยงเสี่ยงเป็นไงบ้างฮะกิจการขนส่งทั้งหมดคนเดินทางไกลๆอันนี้ก็คือคนเดินทางที่ไปกลับๆแบบเราอะฮะบ้านอยู่ปทุมธานีทำงานกลางเมืองขับรถกันที3ชั่วโมงก็อดนอนก็หลับในนะครับก็มีโอกาสหลับในนะแพทย์พยาบาลแง่ถ้าหรือคนทำงานเป็นกะต้องทำงานดึกๆเดินๆนะคนอายุน้อยๆคนอายุน้อยๆถามว่าอ้าวทำไมคนอายุน้อยๆเป็นคนอายุน้อยๆส่วนใหญ่เป็นไงชอบอดนอนทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขานอนยาวแต่เขาต้องอดนอนอายุน้อยมันนอนยาวแต่เป็นไงอยากนอนสั้นเล่นเกมเล่นอะไรมั่งเป็นไงอดนอนนะครับตื่นนอนเร็วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วตื่นนอนเร็วก็อดนอนนะครับเจ็บป่วยอันนี้เจ็บป่วยเป็นอยู่แล้วความง่วงกับผลการเรียนยิ่งง่วงมากเป็นไงฮะถ้าเป็นเอเนี่ยส่วนใหญ่เอยิ่งน้อยยิ่งดีเป็นไง
เด็กที่เรียนได้เกรด A เป็นไง

0: นี่คือง่วงไอเด็กที่เรียนเกรด C เป็นไงโหยง่วงเลยใช่มั้ยฮะเพราะนั้นถ้าอยากทำให้ลูกหลานเรียนต้องให้มันง่วงมั้ยต้องให้อดนอนมั้ยไม่อดนอนไม่ต้องดูหนังสือดึกๆต้องดูหนังสือให้เป็นเวลานอนก็น้ำหนักตัวยิ่งนอนมากน้ำหนักตัวยิ่งเยอะยิ่งนอนน้อยน้ำหนักตัวยิ่งเยอะนะครับสังเกตว่ามีความสัมพันธ์กันการนอนเนี่ยในคนเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในช่วง7โมงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่ากลับไปเมื่อคืนนี้ทำนอนให้มันสั้นๆใช่เลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้ไว้ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มที่นอนน้อยเราก็คงมีน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นหรือถ้าเรานอนมากก็มีโอกาสที่จะน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรนะครับและอาจจะยังไม่จำเป็นต้องแก้นะครับเขามีคนเทียบให้ดูไปนอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทียบไงดีอ่ะมันง่วงขนาดไหนง่วงกับกินเหล้าแล้วกันนอนสักเท่าไหร่เองอ่ะ 3-4 ชั่วโมงเองนะกินข้าวกินเหล้าดิ้งนึงนะถ้านอนเหลือ3ชั่วโมงนี่กินเหล้าครึ่งขวดเลยนะเพราะการอดนอนเนี่ยมีอันตรายนะครับต่อการขับรถไม่ต่างจากกินเหล้าเลยนะควบคุมการนอนเป็นไงหาง่ายกาแฟนะครับกาแฟหาได้แย่เลยใช่มั้ยครับมันจะกระตุ้นสมองได้ต้องกินอย่างน้อยเท่าไหร่เขาก็บอกว่ากินประมาณ100มิลลิกรัมแต่วันนึงไม่ควรกินเกิน300มิลลิกรัมพอเกิน300มิลลิกรัมมันจะเริ่มเกิดการติดเกิดการเรียกอะไรเกิดเพลียเกิดอะไรคือมีไซด์เอฟเฟคมีเรื่องใจสั่นมีผลข้างเคียงเยอะใจสั่นอะไรหลายๆอย่างทั้งนั้น100มิลลิกรัมนี้ถ้าเราไปเจอกาแฟสดคั่วระบดที่เราชอบมั้ยหอมอะไรดีแก้วนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยตามท้องตลาดประมาณนี้80ถึง140วันนึงกินแก้วเดียวพอมั้ยฮะพอแล้วกาแฟผงสำเร็จรูปก็ประมาณใกล้ๆกันหย่อนนิดหน่อยไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวที่จะมีไอ้มิลลิกรัมฝันมันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนหลับมันสัมพันธ์กับการนอนหลับเรียกว่าแบบเลมเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มันทำงานได้ดีขึ้นพบในทารกมากกว่าผู้ใหญ่ถ้าเราสังเกตเด็กเป็นไงฮะเด็กจะชอบออกท่าออกทางตอนนอนใช่ไหมต๊อกแดกต๊อกแดกร้องมั่งอะไรมั่งนะครับสัมพันธ์กับการจำทีนี้ลักษณะของฝันมันจะมีสองแบบฝันที่เราชอบคุยกันเห็นเป็นงูเห็นเป็นหน้าหูมันจังเลยอันนี้เรียกว่าฝันเสมือนจริงเกิดขึ้นในช่วงที่เราเรียกว่า rapid eye movement ก็คือช่วงนั้นจะมีการเคลื่อนไหวกรอกตารวดเร็วมีชีวิตชีวามีรายละเอียดเยอะแยะเลยสนุกสนานออกท่าทางให้ความรู้สึกฝันว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหตื่นมาเล่าเป็นฉากๆแถมวันต่อวันสามารถต่อเนื่องกันได้อีกอยากกลับไปฝันแบบเมื่อวานจังเลยไปดูซิว่ามันเรื่องอะไรนะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะผมบอกเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่เกี่ยวกับสัญญาณอะไรไม่เกี่ยวอะไรช่วยอะไรไม่ได้เลยมันก็คงสนุกตามร่างกายของมันของมันเองอีกอันนึงเป็นฝันแบบคิดอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงนอนเลมลักษณะก็จะเหมือนเราคิดตอนกลางวันเนี่ยคิดจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันจะไม่เป็นภาพแต่เป็นรูปแบบของการคิดเช่นเราจะวางแผนไปทำนู่นเดี๋ยวจะไปซื้อของเราสามารถวางแผนเป็นภาพได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราจะวางแผนเป็นการคิดอันนี้จะเป็นฝันอีกแบบนึงจริงๆเราเนี่ยฝัน 100% ของเวลาอยู่ตลอดเวลามีคนวิจัยว่ามันฝันอยู่ตลอดแต่ในช่วงนอนเลมมันจะฝันเป็นแบบคิดในช่วงของเลมที่เราปลุกมันจะเป็นฝันแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ความสำคัญของการนอนต้องมีแน่นอนนะคะไม่งั้นคนเราไม่ใช้เวลา1ใน3ของชีวิตไปกับการนอน8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงของคนเราต้องใช้ไปกับการนอนเพราะฉะนั้นความการนอนต้องมีความสำคัญมากโดยที่มันจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุจะยืนยาวถ้าเรานอนได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงความผิดปกติที่เกิดจากการนอนแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆหมวดหมู่มากมายนะคะมีทั้งหมด8หมวดหมู่หลักนะคะแต่หมวดหมู่ที่เจอได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือในเรื่องของภาวะนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ2โรคเนี้ย2ภาวะนี้เป็นภาวะที่ควรจะต้องมองหาแล้วก็ให้รับการรักษาโดยที่สาเหตุของทั้ง2ภาวะนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขแต่ละจุดไปไม่สามารถบอกได้เฉพาะเจาะจงว่าโรคนี้ต้องรักษายังไงขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลักค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนหลับผิดปกติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชติในวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องว่าไอ้นอนหลับผิดปกติเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยสำคัญอย่างนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนดูสถิติส่วนใหญ่เนี่ยสถิติผมก็จะเอาเป็นจากเมืองนอกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราทำเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะผมให้มาดูนะความชุกของโรคเกี่ยวกับการผิดปกติของการนอนหลับเทียบกับโรคที่เรารู้จักกันง่ายๆไมเกรนผมเอาไมเกรนนี่รู้สึกจะเป็นเยอะเพราะว่าปวดหัวนะกระลมชักประมาณเนี้ย 2,000 ในแสนไอ้โรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยเยอะนะครับขึ้นกับตัวตับว่าใช้อะไร นะครับโดยปกติก็ประมาณนี้จริงๆเยอะด้วยนะพากินสันที่บอกเป็นโรครุนแรงกลัวกันแทบตายน้อยกว่าทั้งเยอะโรคผิดปกติจากการนอนหลับเนี่ยอะไรเนี่ยเจอเยอะอันที่หนึ่งเป็นเรื่องของนอนไม่หลับเจอเยอะสุด 30% 1ใน30มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดปกติหายใจขณะนอนหลับนะครับก็ขึ้นแต่ตัวตัดว่าประมาณนั้นโรคปกติประมาณนี้10 เท่า 10 เท่าโรคอันที่3ของโรคของนอนไม่หลับโรคลมหลับนักจริงๆภาษาไทยไม่มีนะครับเราก็ตั้งชื่อกันเองว่าโรคลมหลับมาจากชื่อคำว่านาโคเลปซีคือเอพิเลปซีเป็นชักอะฮะเป็นลมชักอันนี้มันหลับมันก็เป็นลมหลับทีนี้ไปดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้อาการนอนหลับผิดปกติที่มาหาหมอเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับนอนน้อยไปนอนน้อยไปก็เป็นปัญหานอนน้อยไปมาหาหมอแน่นอนไม่เป็นเวล่ำเวลาเอเล็กกูล่านะเดิมทีนอนดีตอนนี้เอ็กเลย3นอนแล้วมันไม่หลับโอ้กว่าจะหลับได้สมัยก่อนนะหัวถึงหมอนตุ่มหลับสบายโคคราวนี้ตั้งนานเนี่ยกว่าจะหลับหลับแล้วตื่นยากตอนเช้าตื่นโอ้โหมันงงเงียไม่สดชื่นเลยกลางคืนไม่รู้เป็นยังไงมันสลับกระสับกระส่ายหลับมันกระสับกระส่ายทั้งคืนไม่เหมือนเดิมหรือมีเคลื่อนไหวผิดปกติออกท่าออกทางเตะๆต่อยๆต่อยนู่นต่อยนี่เออนะครับกรนอาจจะรู้ตัวเองหรือชาวบ้านบอกว่ากรนดังจังเลยเธอนะครับสำลักกลางดึกนอนๆไปสะดุ้งขึ้นมาเหมือนไอเหมือนสำลักเหมือนจะหุดหายใจนะครับปวดหัวหลับทีไรตื่นช้าปวดหัวนิดหน่อยสักเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็อารมณ์แหมมันหงุดหงิดไม่จอยเลยนอนหลับยังไงไม่รู้ตื่นเช้ามามันแบบหงุดหงิดหงุดหงิดนะครับนะรู้สึกมีความกังวลหรือกลัวอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็ก่อนนอนหลับบางคนอาจจะมีโอ้ยมันทำไมไม่รู้ขาฉันขยับยกแยกยกแยกยกแยกมีอาการอะไรแปลกๆก่อนหลับนะครับทีนี้โรคของการนอนหลับนะครับโรคนอนไม่หลับเนี่ยทีนี้แบ่งกลุ่มโรคเนี่ยได้7-8กลุ่มมี80กว่าโรคแน่รู้ไหมฮะแทบไม่รู้เลยนะกลุ่มแรกเรื่องอะไรโรคนอนไม่หลับอินซอมเนียแล้วกลุ่มที่2โรคของเกี่ยวข้องกับการทางเดินหายใจขณะหลับโรคเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้ก็เช่นโรคลมหลับที่ผมว่าไปนาโคเลปซีหรืออะไรพวกนั้นนะครับเซอร์คาเดียนริทึมดิสออเดอร์นะครับเรื่องของนาฬิกาชีวิตมันทำงานผิดปกติเร็วไปช้าไปเจ็ดแลกอันหนึ่งเนี่ยเจ็ดแลกชิปเวิร์กอันนี้จริงๆเป็นอันหนึ่งนะเคลื่อนไหวผิดปกติสัมพันธ์กับตอนหลับโรคอื่นๆสารพัดโรคที่มันไม่เข้ากลุ่มนี้ก็มีนะครับทีนี้สังเกตการนอนไม่พอเนี่ยเอาก่อนการนอนไม่พอเนี่ย40%ของผู้ใหญ่สังเกตว่านอนหลับผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยไอ้เรื่องของการนอนหลับผิดปกติถ้าเราทำงานวิจัยกันเนี่ย 25% เจอเอง 16% ในผู้ชายนะครับอะไรที่ไปเจอเยอะๆนะ unless นะรู้สึกนอนหลับไม่ดีอันที่2คือนอนหลับยากทีนี้เอามาดูนอนไม่หลับ insomnia ง่ายมากเลยนอนไม่หลับมาถามว่ารู้ได้ไงว่าฉันนอนไม่หลับก็คือเริ่มหลับลำบากหลับไปแล้วก็หลับยากหลับไปแล้วคือไม่ต่อเนื่องคือมีความรู้สึกหลับๆตื่นๆหลับๆเสร็จแล้วมีความจำเป็นไหมนอนไม่หลับแล้วจะต้องง่วงกลางวันไหมนะอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อาการกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นง่วงนะเป็นอาการอื่นอะไรก็ได้หนึ่งในนี้อะไรก็ได้เช่นแฟตทีกเห็นไหมฮะเป็นเพลียก็ได้อันที่สองเป็นไงสมาธิเสียนอนไม่หลับเช้ามาสมาธิเสียนะครับความจำลดลงนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงกลางวันง่วงเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองเห็นไหมฮะ motivation ความอยากจะทำอะไรเนี่ย initiative อย่างอื่นเนี่ยลดลงหรือมีอาการอื่นบางนอนไม่หลับแล้วจริงๆมาด้วยอะไรมาด้วยสบายอย่างไม่สบายอื่นปวดหัวปวดท้องเพลียอื่นไส้อาเจียนนะครับอาจจะเป็นไปได้โรคนอนไม่หลับผลกระทบมันยังไงผลกระทบจะเริ่มแรกจากอะไรจากตัวเองเสมอเสร็จแล้วสู่อะไรสู่คนรอบข้างนะเริ่มแรกเป็นอะไรก็อาจจะเป็นสมาธิสั้นลดความสามารถคุณภาพชีวิตลงเสร็จแล้วเป็นไงอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติเสร็จแล้วเป็นไงทันทำงานลดลงอันนี้มันมีความสำคัญอะไรบ้างปัจจุบันเรารู้ว่ามันไอ้โรคไอ้นอนกรนผิดปกติมันสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดยิ่งเป็นมากยิ่งแย่หนักนะครับอันที่2โรคของเมตาบอลิกบางอย่างเรื่องของโรคความดันเรื่องของอะไรยิ่งเป็นมากยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูโรคลมหลับนาโคเลปซีไอ้นาโคเลปซีเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบส่วนกลางระบบประสาทส่วนหนึ่งซึ่งควบคุมระหว่างการหลับและตื่นไม่ดีทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเกิดการเขาเรียกอะไรระหว่างช่วงที่หลับเราต้องการหลับตลอดเวลาใช่ไหมเราไม่ต้องการช่วงที่ตื่นแทรกเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันปรากฏว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาเรานอนไปหลับไปปุ๊บปรากฏว่ามีช่วงตื่นแทรกเข้ามาในขณะเดียวกันพอตอนจะตื่นด้านมีหลับแทรกเข้ามาปัญหาก็คือทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการผิดปกติเดี๋ยวอาการผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับพบไหมเยอะไหม1 ต่อ 2,000ก็น้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะเป็นง่วงมากกลางวันแล้วก็มีความผิดปกติลักษณะที่น่าสงสัยก็คือ1กลางวันง่วงผิดปกติอยู่ๆเนี่ยง่วงทันทีเลยอยู่ๆจะหลับเนี่ยนึกจะหลับก็หลับเลยต้านมันไม่ได้เพราะอยู่ๆพอเราตื่นเนี่ยปรากฏช่วงที่จะหลับมันแทรกเข้ามา นะครับโชคยังดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นในคนสูงอายุอายุ10กว่าถึง20กว่านะครับแล้วก็เป็นไปแล้วก็หยุดนะครับนะพออายุมากขึ้นมักดีขึ้นเห็นภาพหลอนต้องช่วงรอยต่อรอยต่อระหว่างจะหลับหรือจะตื่นคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นเป็นภาพหลอนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ฝันส่วนที่เรียกว่านอนหลับฝันส่วนนึงที่เราเรียกว่าเลมสลีปโผล่เข้ามาช่วงนั้นคนไข้ก็เห็นภาพหลอนเลยนะครับทั้งที่ตัวเองจะตื่นยังตื่นอยู่หรือจะหลับอยู่เกิดอาการผีอำผีอำเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้ตื่นแล้วในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อยังไม่ตื่นเป็นไงคนไข้ก็ตื่นในขณะแรกตื่นแล้วรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนผีอำเป็นบ่อยๆกลัวไหมกลัวสิกลัวตายใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาฉันยังขยับไม่ได้รู้ตัวแล้วด้วยขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะคนปกติเป็นได้นะผีอำแต่ไม่บ่อยในรายที่นอนหลับได้ไม่ดีอดนอนเลยอาจจะมีผีอำเล็กๆน้อยๆได้เครียดเลยเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เป็นตลอดเป็นทุกวันวันนึงเนี่ยนอนบางทีตื่นมาหรือหลับเนี่ยทั้งตื่นทั้งหลับเป็นหลายคนเนี่ยเวลาดีใจและอ่อนแรงมีใครเป็นบ้างฮะหัวเราะแล้วลงไปกองกับพื้นคนกลุ่มนี้ปรากฏว่าเป็นไงดีใจขึ้นมารับรางวัลลงไปกองสุดรวบกองกับพื้นไปที่เราเจอในคนไทยหัวเราะแล้วกินเวลากินข้าวถ้าพูดเพื่อนพูดหัวเราะแล้วเคี้ยวต่อไม่ได้เพราะมันทำอะไรฮะหุบคางไม่ได้ฮะสักประเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคนไข้เป็นตั้งนานเลยนะครับนะเป็นตั้งหลายคนนะครับเขาก็นึกว่าเขาเป็นปกติของเขานะครับก็ง่วงนิดหน่อยนะช่วงหลับมีตื่นบ่อยแถมก็บอกแล้วบอกว่าเป็นไงไอ้นอนหลับมันไม่ดีมันก็แทรกเข้าแทรกออกอยู่เนี่ยตอนจะหลับก็ดันมีตื่นตอนจะตื่นก็ดันมีหลับก็จะมีช่วงหลับมีตื่นบ่อยอันนี้ให้ดูเด็กๆเล่นเต้นๆหัวเราะเป็นไงอ่อนแรงขาสักประเดี๋ยวเต้นๆไปเต้นไปนี่หัวเราะเล่นไปนะครับเขาก็อันนี้เขาก็ตุ้นตรวจไปเขาก็ตุ้นไปนะครับนะเขาก็ตุ้นไปพอเด็กดีใจสักประเดี๋ยวเป็นไงลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นนะครับบางคนเป็นมากนี่ฟุบไปกับพื้นเลยนะเป็นนาทีเลยนะไม่ได้หมดสตินะรู้ตัวตลอดกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงคนไทยมีนะครับคนไทยมีนอนเข้าโรงพยาบาลศิริราชได้สองสามคนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาบ้างนิดหนึ่งนะครับนะสักประเดี๋ยวก็เป็นปกติอันที่สองโรคขาอยู่ไม่สุขเจอเยอะเหมือนกันนะครับในคนสูงอายุเพราะว่ามาด้วยโรคอื่นคือมาด้วยคล้ายๆเป็นเส้นประสาทอักเสบด้วยจริงๆคืออาการคนไข้เนี่ยถ้าถามว่าเจอเยอะไหมเจอประมาณ 10% อ่ะผมพูดคำนี้ประมาณ 10% นะครับมันก็อาการที่บ่นจริงๆเนี่ยมาด้วยอะไรคนไข้บางคนมาบอกว่าตอนจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่ขาเมื่อยๆอะไรไม่รู้มันไต่ขาบางคนมันเหมือนเป็นแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบนะครับบางคนเป็นตะคริวบางคนเป็นปวดแสบปวดร้อนบางคนเหมือนอะไรฮะเหมือนมีอะไรมาดึงขาถามว่ามันเอามันแยกไงคนพวกนี้มันจะมาเพราะอะไรมาหาหมอเพราะว่าส่วนใหญ่มันรำคาญมากด้านความรู้สึกมันรำคาญมากมันจะเป็นตอนช่วงไหนช่วงจะนอนเป็นไงถ้ามีอาการอย่างนี้มีความรู้สึกไงนอนได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องขยับอยู่นั่นอ่ะสักเดี๋ยวถึงนอนได้นะครับก็เป็นปัญหาอายุเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ20หรือ40ปีส่วนใหญ่ประมาณ30 40ปีไม่ได้เป็นทุกวันแรกๆไม่ได้เป็นทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นแค่วัน2วันต่อสัปดาห์แล้วเป็นที่ขาก่อนหลังๆมันจะเป็นทั้งตัวมันเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นเป็นทั้งตัวเขาคิดว่าความผิดปกติเกิดจากไอสารโดปามีนในสมองหรือว่าการใช้สารเหล็กเนี่ยในสมองในการเคลื่อนย้ายสารเหล็กในสมองการรักษาเนี่ยเขาก็มีวิธีวินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเขาก็จะใช้ยารักษาพาร์กินสันไม่ได้เป็นโรคพาร์กินสันนะครับแต่กินยาพาร์กินสันแล้วหายอ่ะทีนี้มาดูไอ้นอนหลับผิดปกติในสูงอายุผมบอกแล้วในสูงอายุเนี่ยเป็นปัญหาถามว่าทำไมเกิดการเสื่อมของระบบร่างกายขึ้นมาแสงเข้าเป็นไงเลนส์ก็เสื่อมเลนส์ฝ้าแสงเข้าได้น้อยอัตราประสาทตาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็ไอ้แสงเข้าไปน้อยเอาทางเดินเส้นประสาทก็แย่อีกขาดมั่งติดมั่งนะสุดท้ายสัญญาณเข้าไปกระตุ้นสมองมีน้อยอันที่สองไอ้ตัวนาฬิกาชีวิตเป็นไงอยู่ๆไปมันก็คงโดนทำลายไปบางส่วนทำงานน้อยลงอ่ะอันนี้มันตามสภาพนะครับมันก็แย่ลงอันที่สามไอ้ตัวควบคุมของสมองมันก็ทำงานลดลงมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรฮะเรานอนหลับได้ไม่ค่อยดีในคนสูงอายุและแถมมีปัจจัยอื่นตั้งเยอะตั้งแยะช่วยทำให้คนสูงอายุนอนหลับไม่ดีมีอะไรบ้างหนึ่งไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะนอนเร็วกับปกติใช่ไหมฮะแอคทิวิตี้สมัยก่อนมีงานให้ทำเยอะแยะเลยปัจจุบันมีอะไรฮะตอนเย็นแทบไม่มีอะไรก็นอนดีกว่าใช้ยานอนหลับเป็นไงพอนอนไม่หลับเป็นไงก็ไปใช้ยานอนหลับใช้ไปนานๆเป็นไงติดยานอนหลับติดภาวะการถอนยานอนหลับยุ่งกันหนักเข้าไปใหญ่นะประสิทธิภาพสมองลดลงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมีโรคทางกายช่วยปนเข้าไปอีกยุ่งกันใหญ่สังเกตไหมฮะบางคนบอกว่าตอนจะหลับทีไรฉันขากระตุกทุกทีเลยขากระตุกแขนกระตุกในบางคนเป็นใช่ไหมฮะกระตุกเป็นระยะอยู่ตลอดเลยบางคนนอนจะนอนทีไรขากระตุกตึกเป็นปัญหา พราะจริงๆส่วนใหญ่ในคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยรู้อ่ะเพราะตัวเขากระตุกเขาก็เป็นปกติแต่ไอ้ที่เป็นผิดปกติบางทีมันกระตุกแรงก็ทำให้ตื่นบางทีกระตุกแรงไอ้คนข้างๆก็นึกว่าเป็นโรคอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับนี่อีกอันนึงก็คือพาราซอมเนียพาราซอมเนียก็คือภาวะอะไรก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือพฤติกรรมผิดปกติช่วงนอนเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สัมพันธ์กันในช่วงการนอนหลับฝันออกท่าทางตอนฝันปัญหาที่พบก็คือมันออกท่าทางเวลาฝันแล้วเนี่ยมันออกท่าทางด้วยเตะต่อยก็เกิดความบาดเจ็บขณะหลับตัวเองไม่พอชาวบ้านนอนได้ต่อยคนนอนด้วยตาเขียวเลยครับบางทีถีบตกเตียงเลยบางทีก็ตกเตียงลงมาสะโพกหักก็มีนะครับนอนไม่ต่อเนื่องเวลามีมก็นอนไม่ต่อเนื่องฝันน่ารำคาญฝันเฉยๆไม่เป็นไรไอ้พวกนี้ฝันแล้วออกท่าทางด้วยนะมีแขนขากระตุกเจอบ่อยนะครับนะเป็นไงนอนเดี๋ยวดูนะใครๆนอนเป็นอย่างนี้มั่งบอกเลยนะผมว่าน่าจะต้องรักษาเน่ๆนอนอยู่สบายดีไม่มีอะไรให้มือขยับไหมยกแยกยกแยกเอาขาขยับไม่มีอะไรสมมติตรงข้างเอ้ยลุกขึ้นมาทำไรเนี่ยอันนี้เขาตรวจการนอนหลับอยู่นะนี่ตีสักทีคนไข้ผมเป็นงี้จริงๆนะโรคแปลกๆอย่างอื่นอีกให้รู้ไว้นะครับเช่นพอหลับปุ๊บแล้วลงไปคว้าของในตู้เย็นกินทุกอย่างเสร็จแล้วลงมานอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันกินหมดทุกอย่างบนตู้เย็นเลยนะน้ำหนักขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วยนะอาจจะเป็นจากโรคของเขาหรือเป็นจากการกินยาก็ได้อ่ะอันนี้นาฬิกาชีวิตโรคผิดปกติจากนาฬิกาชีวิตนะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันก็เลื่อนไปข้างหน้าเยอะเขาก็เป็นปัญหาอันนี้ปกติละอย่างที่เรารู้กันนะครับบางคนเลื่อนไปข้างหลังเยอะก็เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหาเพราะเนื่องจากว่าอะไรฮะการทำงานมันโดนฟิกเนื่องจากชีวิตการทำงานของเรามันโดนฟิกอยู่ตลอดว่าต้องเป็นประมาณนี้ของคนปกติถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าเยอะหรือเลื่อนไปข้างหลังเยอะมันก็เจอความผิดปกติจริงๆที่มันเจอเยอะๆเนี่ยของเราไม่เจอเยอะคือเจ็ตแลกของเราไม่มีของเราไม่ค่อยมีเพราะเราเดินทางกันน้อยแล้วในประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่ไทม์โซนเดียวไม่มีเจ็ตแลกอย่างอเมริกามัน5ไทม์โซนชีวิตมันบางทีมันเช้ามันทำงานหนึ่งเย็นมันก็จะทำงานมันเจ็ตแลกกันอุตลุดเลยนะครับนะของเราเป็นอันนี้ฮะที่เจอชิปเวิร์กที่เจอเยอะสุดคือลักษณะชิปเวิร์กของเราที่เจอเป็นเรื่องคอมมิวเตอร์ก็คือหมายความว่าคนเราปกตินอนแล้วเป็นไงต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่ออะไรมาทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็หลับจริงๆเป็นชิปเวิร์กแบบนึงแต่ที่เราอันที่สองที่เจอชิปเวิร์กคือเป็นกะทำงานเป็นกะความผิดปกติการนอนหลับก็มีวิธีการตรวจการนอนหลับเพื่อประเมินและโรครักษาที่นี่เราอยากให้ดูแหววิธีการตรวจก็มีหลายแบบตรวจไอ้ PSG นี่แหละเดี๋ยวเป็นตรวจกลางวันเนี่ยที่เรียก MSLT มาตรวจการนอนหลับเขาจะมาติดเงี้ยไม่ใช่มานอนเฉยๆเขาช่วงนอนเขาจะติดอุปกรณ์ดูขึ้นสมองดูการหายใจดูการขยับเสร็จแล้วก็ผลทั้งหมดในไปแปลรู้ว่าเป็นโรคอะไรแค่ผมถามเมื่อ3วันก่อนคุณนอนยังไงมีใครตอบผมได้บ้างไหมผมเองจำไม่ได้เลยเมื่อ3วันก่อนนอนยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยได้ข้อมูลยังไงเขาก็ให้กลับบ้านอ่ะกลับบ้านเอาไอ้นี่ไปอ่ะกระดาษไปใบนึงอ่ะคุณนอนตอนกี่โมงคุณมาร์กมาด้วยนะคุณตื่นตอนกี่โมงมามาร์กมาด้วยแล้วก็จะมีวิธีประเมินว่านอนง่วงเนี่ยนอกจากคำถามบางทีเราก็มีวิธีการไปทดสอบความง่วงนอนว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถามอยู่7หรือ8พฤติกรรมเสร็จแล้วเราดูว่ามีอาการผิดปกติมากหรือน้อยแค่ไหนเริ่มการรักษาอะไรแต่ละอย่างไปโรคทุกโรคไม่จำเป็นต้องมาตรวจการนอนหลับแต่แนวโน้มส่วนใหญ่จะได้ต้องมารับการตรวจนอนหลับนะครับ
1: การนอนไม่หลับนี่ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับสุขภาพก็ต่อเมื่อเป็นการภาวะของการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราคงจะต้องมีบางช่วงของชีวิตที่ประสบปัญหานอนไม่หลับบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเกิดภาวะความตึงเครียดอะไรในชีวิตนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ระยะเรื้อรังแล้วไม่สามารถนอนหลับได้มันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานถดถอยคุณภาพชีวิตถดถอยมีความอ่อนเพลียมากในตอนกลางวันในกรณีอย่างนั้นถ้าคิดว่าเราไม่สามารถแก้ไขด้วยการกำจัดสาเหตุได้ด้วยตนเองหรือแม้บางครั้งนะคะสาเหตุโดยตรงที่เคยก่อให้เราเกิดปัญหานอนไม่หลับนั้นได้หมดไปแล้วแต่โรคนั้นยังคงอยู่กับเราเราก็คงต้องอาศัยแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาเราค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนไม่หลับสำหรับประชาชนโดยอาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุษราทิตย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
3: หลายๆคนชอบถามว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะคนไข้ถามตลอดนอนเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบมันไม่ตายตัวนะครับคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเรานอนเท่าไหร่ถึงจะพอดูที่ตัวเราเองฮะว่าเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือไม่สดชื่นบางคนนอน6ชั่วโมงตื่นขึ้นมาสดชื่นก็ถือว่า6ชั่วโมงพอบางคนนอนไป8ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นก็คือ8ชั่วโมง นะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยเขาเคยศึกษาคนที่เป็นคนนอนน้อยนะครับที่คือนอน6ชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยนะฮะกับคนที่นอน8ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นเนี่ยแบบไหนอายุยืนกว่ากันก่อนที่จะเฉลยนะฮะในห้องนี้ใครนอน6ชั่วโมงแล้วพอบ้างฮะใครต้องการ7ชั่วโมงฮะ

ไกล8ชั่วโมงใครมากกว่านั้นนะหรือใคร5ชั่วโมงจริงๆนะฮะก็ศึกษามาเขาบอกว่าคนนอนน้อยก็ตายเร็วฮะนอนมากก็ตายเร็วฮะเขาบอกประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยอายุยืนที่สุด6ชั่วโมงก็ตายเร็ว8ชั่วโมงก็ตายเร็วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้เรานอน7ชั่วโมงนะครับคือถ้าเรา8ชั่วโมงพอก็คือต้องนอน8ชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับเราเข้าไปนอนแล้วนานมั้ยฮะกว่าจะหลับนานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับนะฮะเป็นคำถามกันนะเป็นนอนไม่หลับหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เอาอะไรเป็นตัวตั้งฮะนอนแล้วรู้สึกทรมานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือนอนไม่หลับแต่การองค์การแพทย์ว่ายังไงฮะถ้าเข้าไปนอนแล้ว 20-30 นาทีไม่หลับถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับในห้องนี้นะครับต้องเคยมีประสบการณ์การนอนไม่หลับอยู่แล้วทุกคนเคยนอนไม่หลับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าเอาตามหลักวิชาการก็คือเป็นบ่อยๆจนเราทรมานนั่นแหละนะครับไม่ต้องสนใจข้อมูลมากเรารู้สึกว่ามันเป็นหลายๆคืนติดๆกันหรืออาทิตย์นึงเป็นสัก 2-3 คืน4คืนนะครับแล้วเป็นเรื่อยๆเป็นบ่อยๆอันนั้นถึงที่เรียกเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นแค่คืนเดียวหรือ2คืนติดกันไม่เป็นไรอย่างเช่นพรุ่งนี้ลูกสาวจะแต่งงานไม่ชอบลูกเขยเครียดนะครับเครียดนอนไม่หลับอยู่2คืนพอลูกสาวแต่งงานมีงานมั่นลูกเขยเอาทองมาให้200บาทเออมีความสุขขึ้นคืนนี้แต่งงานแต่นอนหลับแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดนอนไม่หลับมันเป็นต่อเนื่องกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคต่างๆโรคประจำตัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็นอนหลับอยู่ดีๆต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วก็กลับไปนอนต่อหลับยากอันนั้นคือเบาหวานนะครับบางคนเป็นโรคปวดหลังนะคนสูงอายุปวดหลังปวดเข่านะครับปวดก็ทำให้นอนไม่หลับได้นะครับเป็นโรคหอบหืดนะครับเป็นถุงลมโป่งพองเหนื่อยนอนลำบากก็นอนไม่หลับนะครับอันนี้คือแต่คนส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะว่าเราปวดเข่านอนไม่หลับเพราะว่าเราหอบนะครับจะไม่ค่อยกังวลแต่จะมีอีกส่วนนึงคือที่เกิดจากความเครียดเช่นเครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวก็เกิดปัญหานอนไม่หลับขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับคนเราทุกคนมีความเครียดนะครับในชีวิตเรามีความเครียดได้พอเครียดเราก็จะนอนไม่หลับแต่ถามว่าพอความเครียดมันหมดไปเราก็ควรจะนอนหลับใช่ไหมครับไม่มีเงินพอวันที่1เงินเดือนออกเรามีเงินเข้ากระเป๋าปั๊บเราก็ควรจะนอนหลับแต่ทำไมเรายังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะเริ่มต้นมันเริ่มจากความเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะทำให้นอนไม่หลับพอ 2-3 คืนที่ไม่หลับต่อมาพอคืนที่4ไอ้ความเครียดมันหมดไปแล้วเงินมีแล้วแต่ยังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะว่าเราเริ่มกังวลแล้วฮะว่าจะนอนไม่หลับกลัวว่าจะนอนไม่หลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับเรื้อรังบางคนไม่ใช่แค่กลัวนะฮะพอกลัวจะนอนไม่หลับปั๊บทำยังไงฮะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าคืนนี้จะทำยังไงถึงจะหลับคนส่วนใหญ่ทำยังไงฮะสมมติว่าหูนอนไม่หลับมา3คืนแล้วคืนที่4นี่ทำยังไงเมื่อก่อนซื้อยานอนหลับได้ฮะหมอตีมีขายเดี๋ยวนี้ห้ามขายแล้วครับหมอตีไม่ขายยานอนหลับแล้วฮะร้านขายยาขายไม่ได้นะครับคนส่วนใหญ่ทำไงฮะเข้านอนให้เร็วขึ้นเผื่อว่าเราจะได้หลับได้มากขึ้นถามว่าทำยังไงเลยดีกว่าถึงจะนอนหลับพอเรานอนไม่หลับแล้วเนี่ยหลายคนไม่สนใจเราทำไมจะนอนไม่หลับจากอะไรทำยังไงให้ได้ให้ฉันนอนหลับเราดูที่สุขลักษณะของการนอนนะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับเริ่มแรกดูจากห้องนอนก่อนนะฮะห้องนอนนี่ต้องเป็นห้องที่เหมาะสมกับการนอนนะครับเงียบสงบสบายนะครับอุณหภูมิพอเหมาะนะครับไม่ใช่มีเสียงดังนอกจากนี้นะครับอันนี้สำคัญมากห้องนอนนะฮะต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับหลายคนใช้ห้องนอนดูทีวีนะครับอ่านหนังสือนะครับเล่นคอมพิวเตอร์โอ้บางคนถึงก็กินข้าวในห้องนอนเลยพฤติกรรมแบบนี้เราต้องละลายนะครับห้องนอนต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือในคนไข้ของผมหรือคนที่มีปัญหานอนไม่หลับที่อยู่หอพักหรือบางคนอยู่ตึกแถวบอกมีฉันมีอยู่ห้องแค่ในข้างล่างขายของข้างบนมีพอขายของเสร็จปิดร้านเสร็จก็ขึ้นห้องไม่มีที่ไปถ้าคนที่มีที่ไปก็แนะนำได้ให้ออกนอกห้องแต่บางคนไม่มีอยู่หออยู่ตึกแถวนะครับทำยังไงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะพยายามอยู่ในห้องนอนให้น้อยที่สุดนะครับตื่นเช้ามาแล้วลุกออกจากห้องนอน
นะครับลุกเลยหกโมงเจ็ดโมงลุกออกเลยไม่นอนแช่แล้วกลางวันพยายามไม่กลับเข้าพอกลางคืนพยายามเข้าให้ดึกที่สุดนะครับกินข้าวข้างนอกดูทีวีข้างนอกถ้าอยู่หอพักมันอยู่หอพักหรืออยู่ในที่ที่มันไม่สามารถใช้ชีวิตที่อื่นได้ในช่วงหัวค่ำบางทีผมก็แนะนำให้เราเอาฉากมากั้นนะไปซื้อฉากถูกๆนะมากั้นห้องตรงเตียงนอนให้เป็นสัดส่วนแคบๆซะตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับไม่ให้ตาเรามองเห็นเตียงนะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างอีกอันนึงคือชากาแฟนะครับหลีกเลี่ยงชากาแฟอันนี้ทุกคนรู้นะฮะกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับแต่คนบอกว่าเมื่อก่อนฉันกินกาแฟ3แก้วฉันก็ยังหลับเพราะฉันไม่เกี่ยวถามว่าตอนเราเป็นสาวๆนะฮะผมเอาตอนผมหนุ่มๆแล้วกันเด็กๆเลยเรียนหมออยู่ที่ศิริราชเนี่ยฮะเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬาเสร็จ2ทุ่มกินโค้กไปแก้วหนึ่งขวดหนึ่งเหนื่อย5ทุ่มนอนหลับปุ๊ยไม่มีปัญหานะครับถ้ามาดูนี้ถ้า3ทุ่มผมกินโค้กเข้าไปขวดหนึ่งกินกาแฟไปแก้วหนึ่งไม่ต้องหลับแล้วครับคืนนั้นทั้งคืนเลยนะครับความแตกต่างนี่เพราะว่าอะไรพอเราอายุมากขึ้นร่างกายจะขจัดคาเฟอีนที่มีในกาแฟได้ช้าลงนะในเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะฮะเด็กเล็กๆเด็กประถมมัธยมชั่วโมงเดียวเนี่ย2ชั่วโมงคาเฟอีนเนี่ยโดนขจัดเรียบออกจากร่างกายแต่พอขึ้นมาอายุมากขึ้น40 50 60บางคนใช้เวลาครึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าเรานอน4ทุ่มเรากินกาแฟตอนบ่าย3บางทีกาแฟคาเฟอีนอยู่ในร่างกายเราถ้าอยากกินกินตอนเช้านะครับตอนบ่ายๆแล้วอย่าไปทานนะครับออกกำลังกายนะครับหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วเป็นไงฮะเหนื่อยนอนไม่หลับต้องออกกำลังกายเยอะๆให้เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราจะได้หลับถูกครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากตอนเราออกกำลังหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ120ครั้งต่อนาทีเราเข้าไปนอนใจเราก็เต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่นะครับมันมีการหลั่งอะดรีนาลีนตอนเราออกกำลังกายนะร่างกายถูกกระตุ้นเต็มที่เลยถามว่าเราจะหลับไหมหลับไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายแล้วถ้าหลับดีควรจะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงนะครับเรื่องทานข้าวครับถ้าเราทานอาหารเวลาอาหารเย็นเนี่ยคนเราทานไม่พร้อมกันใช่ไหมครับบางคนทานอาหารเย็น 5 โมงบางคนทาน 2 ทุ่ม 3 ทุ่มถ้าเราทานอาหารเย็นเยอะๆหนักๆก่อนนอนจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันหนังท้องตึงใช่ไหมฮะเราบอกว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันหย่อนจริงนะฮะแต่พอเรานอนไปเป็นไงฮะกรดไหลย้อนพอเราทานไปปั๊บน้ำย่อยในกระเพาะมันออกมาย่อยอาหารย่อยไก่ตัวเนี้ยกว่ามันจะย่อยหมดแล้วเราไปนอนนะครับจากหัวตั้งๆเรานอนปั๊บนอนราบกรดมันก็ไหลย้อนพอย้อนขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็เจ็บแสบหน้าอกตรงนี้เราก็ตื่นขึ้นมานอนหลับยากนะครับเวลาเราควรนอนตอนกี่โมงอันนี้ไม่มีคำตอบครับคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีนาฬิกาใช่ไหมครับมีนาฬิกาชีวภาพอยู่ในสมองนาฬิกาของเราแต่ละเรือนนี้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า2ทุ่มง่วงบางคนบอก4ทุ่มง่วงบางคนบอกเที่ยงคืนนาฬิกาบอกกี่โมงก็ตอนนั้นแหละครับถ้านาฬิกาเราบอก3ทุ่มคือ3ทุ่มถ้านาฬิกาเราบอก4ทุ่มคือ4ทุ่มคือง่วงเมื่อไหร่ง่ายๆง่วงเมื่อไหร่ถึงจะนอนนะครับคนที่นอนไม่หลับที่มีปัญหาคืออะไรฮะชอบเข้านอนเร็วฮะเข้าใจผิดคิดว่าโหเมื่อก่อนเคยนอน4ทุ่มดูละครจบถึงจะเข้านอนมันนอนไม่หลับมาอาทิตย์นึงกังวลมากละครเริ่มฉายก็เข้านอนแล้ว2ทุ่มเข้านอนแล้วเพราะคาดหวังว่าพอเราเข้าไปนอนได้เร็วเราจะหลับได้เร็วหรือว่ามีเวลาหลับแล้วเราจะนอนได้มากขึ้นซึ่งผิดนะครับเพราะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนเราเช่น4ทุ่มครึ่งเราเคยนอนตอนเราหลับจะหลับเนี่ยตอนนั้นเมลาโทนินมันจะหลั่งมาเยอะเมลาโทนินจะหลั่งมาเยอะนะครับพอหลั่งมาเยอะเราง่วงแล้วเราถึงหลับแต่ถ้าเราเข้านอนเร็วเมลาโทนินมันยังไม่ออกมามันยังไม่ง่วงแล้วเราเข้าไปนอนจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายวนไปวนมากลัวไปกลัวมาไม่หลับสักทีหงุดหงิดโมโหทีนี้มันเอาชนะอาการง่วงหมดแล้วครับลากยาไป4ทุ่มครึ่งก็ไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับหรือบางคนอาจจะหลับได้นะหลับพอเข้านอน2ทุ่ม3ทุ่มอาจจะหลับได้สัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมา5ทุ่มทีนี้ตาสว่างนะครับไม่หลับต่อนะครับคนโบราณเขาบอกห้ามนอนทับตะวันใช่ไหมพอนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหลับต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอให้ง่วงถึงเข้านอนนะครับถ้ายังไม่ง่วงอย่าเพิ่งเข้า
แล้วถ้า

แต่เรามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจะแก้ยังไงนอนให้ดึกนะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มแล้วหลับได้ตอนนี้เรานอนไม่หลับทำไงเข้านอนเที่ยงคืนรอให้มันง่วงจัดๆรอให้มันถึงเวลาง่วงแล้วเข้านอนแล้วมันจะหลับได้ง่ายขึ้นนะครับลองทำแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับคนไข้ผมหลายคน

0: ปกติเรานอน6 หรือ 7 ชั่วโมงพอมันทำไงฮะมันก็กระจายมันก็จะหลับเป็นช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงได้6 หรือ 7 ชั่วโมงแต่มันกระจายอยู่ใน10 ชั่วโมงตั้งแต่2 ทุ่มยัน 6 โมงเช้าพอมันกระจายการนอนมันก็จะกลายเป็นการนอนที่เป็นกระปิดกระปอยนะครับเหมือนเรากินข้าวฮะปกติเรากินข้าว3 มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเราไปกินขนมที่เด็กเราบอกชอบบอกลูกหลานเราอะนะมันกินขนมกินขนมกินขนมพอถึงเวลากินข้าวไม่กินเราก็เหมือนกันเราก็นอนกระปิดกระปอยตอนกลางวันนอน2 ชั่วโมงกลางคืนนอนอีกทั้งชั่วโมงนึงพอถึงดึกๆกินเราไม่นอนแบบเดียวกับลูกหลานเราอะนะเด็กตัวเล็กๆกินขนมเราใช้เวลานอนนอนนอนตรงนั้นชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนั้นพอถึงกลางคืนมันนอนหลับไม่ดีนะครับยิ่งเข้านอนเร็วยิ่งหลับยากนะครับโดยรวมถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับนะครับทำยังไงก่อนที่จะเริ่มกินยานอนหลับนะครับหรือมาพบแพทย์สำรวจดูตัวเองก่อนว่าเราทำตัวถูกต้องไหม 1. เราเข้านอนเร็วไหมเรากินกาแฟไหมนะครับเราออกกำลังกายก่อนนอนไหมนะครับเรามีความเครียดมีอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าทำหมดหรือห้องนอนเราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตในห้องนอนแก้ไขทุกอย่างนะครับพอเราง่วงเราถึงเข้านอนถ้าเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับให้เราลุกขึ้นออกจากห้องนอนมานั่งอ่านหนังสือธรรมะก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งเฉยๆรอจนดูทีวีก็ได้จนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้าไปนอนใหม่นะครับมันหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปฝืนมันนะครับการนอนหลับนี่เป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้เวลาเรานอนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยนั่งฟังผมเนี่ยบอกว่าอย่าหลับนะโอ้มันง่วงนะดูเลยมันจะง่วงมันจะวูบนะบอกอย่าหลับนะเดี๋ยวผมมองอยู่คอยอยู่อย่าหลับนะแต่มันจะเริ่มง่วงง่วงง่วงนะครับแต่พอผมเอาเตรียมให้นอนบอกนอนให้หลับไม่หลับนะครับทีนี้ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่หลับก็อาจต้องพึ่งยานอนหลับนะครับทีนี้ยานอนหลับหลายๆคนถ้านี้ทานอยู่นะครับเราควรจะทานบางคนไปหาหมอบอกให้ทานเร็วๆตั้งแต่6 โมงหรือทุ่มหรือ2 ทุ่มเพื่อยามันจะได้ออกฤทธิ์จะได้หลับดีจริงๆแล้วยานอนหลับเนี่ยนะครับชื่อมันบอกแล้วยานอนหลับพอกินปั๊บมันต้องหลับถ้ามันกินแล้วรออีก3 ชั่วโมงหลับมันก็ไม่ใช่ยานอนหลับแล้วครับนะครับแล้วก็พอยานอนหลับบางทีมัน3-4 ชั่วโมงมันก็หมดฤทธิ์แล้วเรากินตอน2 ทุ่มเราไปหลับตอน5 ทุ่มเที่ยงคืนมันก็หมดฤทธิ์แล้วฮะเพราะยานอนหลับถ้ากินนะครับเราจะเข้านอนเมื่อไหร่เช่นเข้านอน5 ทุ่มก็กินตอน5 ทุ่มไม่ต้องรีบกินฮะถ้าจะเรารีบกินตั้งแต่2 ทุ่มให้หลับตั้งแต่2 ทุ่มเกิดอะไรขึ้นฮะต้องกินหลายเม็ดเพราะต้องเอาความแรงเข้ามาข่มแต่พอถ้าเรารอให้ง่วงจัดๆแล้วเรากินเม็ดเดียวก็หรือครึ่งเม็ดก็อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทานยานอนหลับอยู่ก็ทานให้ดึกหน่อยนะครับ
1: การส่งเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับก็จะทำให้การนอนของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณได้เหมาะสมมากขึ้นเพราะในบางคนนอนไปทั้งที่สุขอนามัยการนอนไม่ดีจำนวนชั่วโมงเขาอาจจะได้เยอะจริงนะคะแต่อาจจะได้เป็นท่อนๆเช่นตอนกลางคืน3 ชั่วโมงตอนกลางวันอีกอย่างละหน่อยทีละ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงถามว่าจำนวนชั่วโมงเพียงพอไหมต่อวันแล้ว24 ชั่วโมงนั้นๆเขาอาจจะได้รับจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอแต่คุณภาพของการนอนที่แตกแยกเป็นหลายๆครั้งต่อวันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับการนอนอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็น8 ชั่วโมงต่อวัน
2: สำหรับตอน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขออกอากาศทั้งหมด2 ตอนโดยตอนต่อไปจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนอนกรนและการหยุดหายใจที่จะมาสรุปเกี่ยวกับสาเหตุการป้องกันและการรักษาในรูปแบบต่างๆและการเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.si.mahidol.ac.th

0: ดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
0: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอกSeedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P O L L E N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในไอโลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได
1: ้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
2: มาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
3: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
2: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
3: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
2: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
3: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: เมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวจึงมีอาหารอร่อยเป็นของคู่กันนักเดินทางจึงมักหาเมนูเด็ดประจำถิ่นหรือวัตถุดิบขึ้นชื่อและแม้เมนูเหล่านี้จะเป็นอาหารแบบเดียวกันหากถูกเสิร์ฟผ่านรสมือนักปรุงที่ต่างกันการเพิ่มประสบการณ์และความถนัดของนักปรุงก็ทำให้เมนูนั้นแตกต่างออกไปเกิดเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมในเมนูอาหารหรือคุกเคาเจอร์ที่รวมเอาทั้งสังคมศิลปะเทคนิคของสถานที่นั้นไว้นั่นเอง
1: คือในความคิดผมคิดว่ารสชาติอะไรที่มันพอที่มันจะอะแดปเข้าได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นอาหารขึ้นมาได้ความขีดจำกัดมันจริงๆอาหารมันอยู่ที่คนชอบนะครับแล้วรสชาติที่ลงตัวในแต่ละร้านที่คิดว่ามันควรจะเป
2: ็
1: น
2: ในมุมมองของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดเนี่ยผมว่ามันคือยุคนี้เลยครับตอนนี้คือทั่วโลกแชร์วัตถุดิบกันหมดไม่ว่าตอนนี้คุณอยากได้ปลาจากญี่ปุ่นเนาะคุณอยากได้กุ้งล็อบสเตอร์จากอลาสก้าเหรอคุณอยากได้อะไรอ่ะคือตอนนี้ทุกคนบนโลกแชร์วัตถุดิบกันหมดตอนนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างฟิวชั่นกันได้หมดไม่มีขีดจำกัดอาหารไม่มีถูกผิดเลยมีแค่อร่อยไปต่อได้

0: เราได้เห็นเมนูหน้าตาสวยงามที่ถูกแต่งแต้มจากฝีมือเชฟแต่ละท่านในรายการของเรามาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งบางเมนูที่มีเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทำให้เมนูดูแปลกตาขึ้นสวยงามคล้ายงานศิลปะโดยมีเชฟผู้เป็นศิลปินและในเทคนิคเหล่านั้นยังซ่อนรสชาติที่ศิลปินต้องการบอกถึงตัวตนของวัตถุดิบท้องถิ่นและความเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เอาไว้กลายเป็นเมนูล้านนาแกสโทรโนมีที่หากได้ลองแล้วล่ะก็คงจะคิดถึงเชียงใหม่อย่างแน่นอน
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือคือการเอาวัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นนะครับเอามาปรุงให้รับประทานได้ทุกวันแล้วก็เหมือนกับเขาประยุกต์เอาอาหารตามฤดูกาลพวกผักนะครับแล้วก็มีการปรุงรสที่ไม่เยอะเน้นการชูวัตถุดิบครับ
2: แต่ละที่ครับก็จะมีของที่แต่ละท้องที่มีไม่ว่าผักไม่ว่าเนื้อสัตว์เครื่องเทศอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโซนไหนเนี่ยที่มีอะไรเขาก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยมาทำคือมันเป็น local ingredient ของจริงอ่ะ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้เทคนิควิทยาศาสตร์หรือโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีเข้ามามีส่วนในกระบวนการการทำอาหารไปจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟพร้อมพาไปดูเทคนิคที่ร้านต่างๆนำไปใช้ได้หรือแม้แต่คุณผู้ชมเองจะลองทำตามที่บ้านก็ดูน่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูสเต็กไก่ซอสกาแฟที่รังสรรค์เมนูโดยเชฟต้าเชฟจากย่านคูเมืองเชียงใหม่ที่เชื่อว่าหากมีสถานที่พักอบอุ่นไว้ต้อนรับแขกแล้วอาหารดีๆก็ถือเป็นหน้าตาของเจ้าของบ้านเช่นกันเมนูนี้จะใช้เทคนิคไหนบ้างไปคุยกับเชฟต้ากันครับ
2: ครับผมณัฐกิจเอ็มศิลานันท์ฮะเจ้าของร้านฟอร์เต้ครับรู้จักผ่านศูนย์ฟินนะครับก็คือมีข่าวเข้ามาบอกว่าร่วมโครงการจะมีอบรมก่อนก็ไปอบรมโฟร์ซีซั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคด้วยสอนเรียกว่าทฤษฎีด้วยก็ครบเครื่องอยู่คือเทคนิคนี้หลายตัวก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนที่สูงนะครับคือมัน applicable ครับคือเอามาใช้ได้เลย อย่างเช่นเราจะมาซูวีเรามาสโมกอะไรเงี้ยเราลงทุนเครื่องมือเนี่ยก็พอๆกับเราซื้อเตาซื้อกระทะหม้ออะไรพวกเนี้ยมันใช้ได้จริงเนี่ยมันใช้ได้จริงเลยถ้าเป็นอย่างแรกเลยคือเพิ่มมูลค่านะมันอาจจะเหนือกว่าในด้านของรสชาติไหมหรือว่าด้านดีไซน์ไหมเรื่องเพดติ้งไหมหน้าตาไหมอะไรเงี้ยเหมือนเรามองว่าเป็นองค์ประกอบหลายส่วนแล้วกันแล้วก็ไอ้เทคนิคเนี้ยมันอาจจะช่วยแค่บางส่วนก็จริงแต่มันยกทั้งเพดนั้นขึ้นมาได้วันนี้เป็นสเต็กไก่ซอสกาแฟเราเลือกไก่กับกาแฟมาก่อนพอเราทำเป็นเหมือนสเต็กแล้วก็จะมีเหมือนกับไซด์ดิชเป็นเครื่องเคียงผมก็เลือกมันฝรั่งเพราะว่ากาแฟเนี้ยมันจะเข้ากับพวกครีมพวกชีสได้ดีอยู่ละก็เลือกเป็นมันอบแล้วก็จะมีผักเพิ่มความเฟรชมาตัดความเข้มข้นนิดหน่อยจะมีแครอทกับแตงกวาก็คือไก่เราครับเราจะบรายไก่ก่อนเราจะเติมเกลือกับน้ำตาลเข้าไปในโปรตีนเพื่อให้มันนุ่มขึ้นมันฉ่ำขึ้น

ส่วนซอสเราก็ตั้งสต๊อกทำรูเหมือนทำซอสปกติเลยครับทำเหมือนบราวน์ซอสแล้วเราก็จัดเราจะเติมไซเดอร์เข้าไปหน่อยเราเอาเปรี้ยวมาตัดขมหน่อยนึงเติมกาแฟเข้าไปแล้วก็เราเติมหวานด้วยน้ำผึ้งดอกกาแฟเหมือนกันเพื่อให้กลิ่นมันซิงกันส่วนตัวมันอบแล้วก็สไลด์มันเป็นแผ่นเราทำเป็นกาแตงดาฟินัว

พอเราได้องค์ประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็เพลตติ้งมีไก่มีซอสมีมันอบแครอทผัดแล้วก็แตงกวาสไลด์ตกแต่งสวยงาม

0: สมมติเราจะสร้างรสชาติขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยก็คือเนื้อสัตว์เนี่ยในตัวเนื้อของมันอะโอเคไหมสมมติเราเอาไก่ธรรมดามาหมักโอเครสชาติมันอาจจะจัดก็จริงอาจจะเข้าเนื้อแต่ว่าการที่มันได้ถูกการเตรียมที่ดีกว่าตัวมันอะจะโดดเด่นขึ้นเรื่องการซูบีก็เหมือนกันถ้าเกิดเราย่างเลยเราย่างเลยเราอาจจะได้เนื้อที่มีบางส่วนที่แห้งไปอาจจะเวลาเกินอาจจะเวลาไม่สุกเพราะว่าความร้อนอะมันสัมผัสผิวของเนื้อสัตว์ไม่เท่ากันแต่พอเป็นซูวีเราแช่อยู่ในน้ำเนี่ยความร้อนมันเท่ากันหมดเสมอแบบไม่ว่าจะส่วนนั้นจะหนาหรือส่วนนั้นจะบางแล้วก็การสโมกก็เหมือนกันครับบางทีแล้วเราอาจจะต้องย่างถ่านย่างบนเตาถ่านเพื่อเราจะได้กลิ่นสโมกแบบนั้นหรือว่าใช้เวลานานอาจจะต้องมีเตาที่แบบว่ามีท่อสโมกพิเศษมันอาจจะไม่เหมาะกับครัวปิดหรือว่าครัวในร้านอาหารแบบนี้อะไรเงี้ยด้วยเทคนิคเราเนี่ยที่เราใช้มันเลยทำใหเมนูพวกนี้มันโดนยกระดับขึ้นมามันเด่นขึ้นถ้าบอกว่าการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาสำคัญแบบสำคัญมากเลยฮะเราทำอาหารเหมือนอาหารตามสั่งขายได้ไหมขายได้แต่ว่าพอมีอาหารใหม่ขึ้นมาณตอนนั้นที่มันถูกสร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมามันอาจจะยังไม่โอเคหรือไม่พอดีก็ได้แต่ว่าพอมันมีไอเดียใหม่ขึ้นมาตัวที่พัฒนาต่อจากมันไปเรื่อยๆอ่ะคือการเติบโตหลังจากนั้นอ่ะมันอาจจะเปิดเส้นทางใหม่ไปเลยก็ได้ณวันนั้นเมนูใหม่มันอาจยังไม่เป็นที่นิยมมากก็จริงแต่พอมันพัฒนาต่อไปหรือมันปรับให้มันเข้ากับโลคอลแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็เปิดเส้นทางใหม่ไปเลยมีผู้คนที่กินอาหารเป็นเพื่อประทังชีวิตประจำวันแล้วบางครั้งอย่างเราเองก็เราก็จะแบบในโอกาสพิเศษแล้วอีกส่วนนึงก็คือให้เปิดประสบการณ์ใหม่การที่แบบว่าได้ลองอะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆเนี่ยมันน่าตื่นเต้นกว่ามันน่าสนใจกว่า
1: ถือว่าเป็นเมนูที่มีทีเด็ดของกลิ่นกาแฟจากการไบรนิ่งที่นอกจากจะทำให้เนื้อไก่ดูซึมรสชาติเข้าไปทั่วทั้งชิ้นแล้วยังช่วยให้สัมผัสของไก่นุ่มขึ้นก่อนที่จะนำไปซูวีอีกครั้งเพื่อความนุ่มเข้าไปอีกระดับมาพร้อมซอสที่อินฟิวส์กลิ่นกาแฟให้ดื่มด่ำกับกาแฟอันกลมกล่อมแต่ไม่กลบพระเอกอย่างสเต็กไก่ก่อนเสิร์ฟยังคลุ้งไปด้วยกลิ่นจากการสโมกเชื่อแล้วล่ะครับว่าเมนูนี้จัดเต็มด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์และยังน่ารับประทานอีกด้วยครับศาสตร์แห่งอาหารการกินเชิงโมเลกุลหรือที่เราเรียกว่า Molecular Gastronomy นั้นคือการนำวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และทางเคมีของส่วนผสมระหว่างการทำอาหารแม้เราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบการทำอาหารสมัยใหม่แต่การปรุงอาหารโมเลกุลนั้นก็เกิดขึ้นมาได้หลายสิบปีในต่างประเทศอย่างเช่นเมนูที่เราคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นเม็ดคาเวียร์ที่ไม่ใช่ไข่ปลาแต่เป็นน้ำมันน้ำผลไม้หรือมูสโฟมจากช็อกโกแลตหรือจากซุปเป็นต้นครับซึ่งทุกครั้งที่อาหารถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคเหล่านี้มักจะสร้างความตื่นเต้นให้นักชิมโหยหาอยากลิ้มลองอยู่เสมอ
2: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณาเดชรัตนากูลนะคะอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยปกติเรื่องของการทำอาหารแล้วจริงๆแล้วมีวิทยาศาสตร์สอดแทรกไปอยู่ในทุกที่ทุกแห่งในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเรื่องของการทำอาหารก็มีวิทยาศาสตร์สอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการที่ทำให้อาหารที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมีสีนะคะตามที่เราต้องการมีกลิ่นมีรสชาตินะคะวิทยาศาสตร์เข้าไปอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีการเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเรื่องของการทำอาหารให้มันดูมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นหรือน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหรือมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมทำให้ตัวอาหารของเราที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความน่ารับประทานแล้วก็มีความปลอดภัยในการบริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ของการใช้เรื่องของเครื่องปรุงต่างนะคะในการที่จะเอามาช่วยเสริมในเรื่องของกลิ่นรสชาตินะคะแล้วก็เรื่องของเทคนิคเรื่องของการปรุงนะคะการใช้อุณหภูมิหรือความร้อนต่างๆซึ่งก็จะมีผลเรื่องของระดับการสุกหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสนะคะของตัวอาหารที่เราจะปรุงขึ้นมานะคะรวมถึงเรื่องของ กลิ่นด้วยนะคะว่าเราจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะที่จะทำให้ได้สีได้กลิ่นรสชาติรวมถึงทำออกมาแล้วเนี่ยนะคะยังมีความปลอดภัยในเรื่องของการบริโภคด้วยนะคะนี่คือหัวใจสำคัญในการที่จะเอาวิสัชเข้ามาจับนะคะตอนนี้ก็จะมีการเอาไปใช้ค่อนข้างเยอะมากนะคะนะอย่างเช่นเทคนิคการทำซูวีอย่างเงี้ยนะคะปกติถ้าเป็นการทำปรุงอาหารแบบปกติทั่วไปนะคะเราหมักเนื้อแล้วก็เอาไปปรุงให้สุกเนี่ยเนื้อก็จะมีลักษณะที่แห้งแล้วก็ด่างแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยนะคะเชื่อว่าในโรงงานแปรรูปอาหารหลายที่เลยใช้ตัวนี้อยู่แต่เราอาจจะไม่ทราบกันนะคะจริงๆเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันถูกเอามาใช้มานานมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเรื่องของการถนอมอาหารยืดอายุการเก็บรักษาอาหารนะคะไม่ว่าจะใช้กระบวนการทำแห้งกระบวนการแช่เย็นกระบวนการแช่เยือกแข็งใดๆก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆพวกนี้นะคะไปทั่วโลกเลยเราก็ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารพวกนี้เข้ามาเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในบ้านของเรานะคะอย่างทุกวันนี้การตลาดทุกวันนี้นะคะก็คือจะเน้นเรื่องของภาพลักษณ์นะคะหรือลักษณะของเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายในหนึ่งคำเนี่ยมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มันมีความหลากหลายซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาได้นะคะเกิดความว้าหรือว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะอย่างเงี้ยนะคะในการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบอาหารที่เป็นแบบเดิมๆของเราเคยเป็นซอสก็เป็นน้ำนะคะก็กลายมาเป็นเม็ดบีหรือว่าเป็นส่วนผสมในพวกเครื่องดื่มต่างๆก็จะทำให้เรื่องของได้กลิ่นรสชาติหรือมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นพูดง่ายคือมันจะสร้างเรื่องของความน่าสนใจหรือสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นร้านอาหารหรือภัตตาคารต่างๆ

0: เอิร์ธนำเสนอโดยเชฟเบสเชฟหนุ่มหัวใจร็อกสตาร์ผู้สร้างตำนานอเมริกันเบอร์เกอร์ให้คนไทยติดใจที่ร้านร็อกมีเบอร์เกอร์มาแล้วเมนูวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยเทคนิคแบบไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมเบสนะครับจากร้านล็อกมีเบอร์เกอร์ครับมันมีน้องๆครับกับพี่ๆจากคณะอุตสาหกรรมการอาหารนะครับก็ได้สนใจมาติดต่อมาพูดคุยกับล็อกมีมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาร่วมในโครงการแกสโตรโนมีนะครับแต่ประมาณช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยได้มีความรู้หรือว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องอาหารมามากพอที่จะเข้าใจในเรื่องแกสโตรโนมีนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็เหมือนตัวเองเริ่มพร้อมแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมครับก็จริงๆความรู้ด้านแกสโตรโนมีผมพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหลายๆศาสตร์ที่ได้คุยกับเชฟประชันแล้วเขาได้มีการแนะนำมานะครับว่าแกสโตรโนมีวิธีนี้มันเหมาะกับร้านอาหารประเภทเหมือนล็อกมีเบอร์เกอร์พอวัตถุดิบพื้นบ้านของเชียงใหม่เนี่ยดีจริงๆผมใช้กับมือผมรู้เลยว่าดีมากจริงๆอยากใช้มากหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะรูปแบบของร้านผมบางทีเราต้องออเดอร์เป็นจำนวนมากมันเลยไม่ได้ใช้เกือบทุกอย่างก็เมนูที่ทำในโครงการ Gastronomy นะครับชื่อว่า Lake to Earth นะครับเป็น Surf and Turf Style Burger นะครับแรกก็ที่ผมคิดก็คือว่าต้องมีองค์ประกอบให้มันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งนะครับส่วนตัวกุ้งนะครับกุ้งกุลาผมแยกเอาเปลือกกับหัวออกมานะครับเอาไปทำน้ำมันนะครับแล้วก็เอาน้ำมันมาทำตัวพาวเดอร์เอาไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับ

ส่วนตัวเปลือกผมไปเอาไปทำเป็นซอสบิสนะครับสไตล์ฝรั่งเศสแต่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยเป็นซอสบิสสไปซี่นะครับรสชาติแบบต้มยำนะครับตัวกุ้งเนี่ยเอาไปทอดกับผงที่ทำจากตัวมันเองนะครับแล้วก็ตัวซอสบิสเนี่ยเราเอาไปใส่ในกระบอกไซฟอนทำเอสปูม่านะครับส่วนตัวมายองเนสกระเทียมดำก็ทาที่ขนมปังครับผมก็เลยเอาผักเชียงดาเนี่ยครับไปผัดในบราวน์บัตเตอร์กับเบคอนนะครับเพื่อเป็นผักรองนะครับ

0: รสชาติมันจะออกเป็นสไตล์ไทยนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากตัวซอสหลักมันเป็นซอสที่เป็นซอสบิดสไตล์ฝรั่งเศสแต่เรามาปรับเปลี่ยนเครื่องเทศข้างในให้มันเป็นเครื่องเทศเหมือนต้มยำครับมันก็จะไม่เลี่ยนมากก็จะออกเป็นเปรี้ยวหวานนะครับก็รสชาติทานไม่ยากครับเซิร์ฟเป็นเทิร์ฟสไตล์เบอร์เกอร์นะครับโดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเข้ามาประยุกต์ทำยกระดับวัตถุดิบของพื้นบ้านของเชียงใหม่นะครับวัตถุดิบอินทรีย์ก็ปกติร้านเราทำแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วนะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับแต่ว่าเราเสิร์ฟในลักษณะของเป็นแคชชวลนะครับคือเป็นแบบว่าเสิร์ฟแบบเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับแต่ว่าการยกระดับก็เลยเป็นโจทย์ที่ทำให้ผมคิดเมนูนี้ขึ้นมาเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ทางฟินหามาเป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ของเชียงใหม่นะครับผมคือผมรู้สึกว่าแกสโตรโนมีเนี่ยอาหารบางประเภทเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็น texture เดิมแต่อาหารบางประเภทเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยน texture เป็นแกสโตรโนมีเนี่ยมันเพิ่มความน่าสนใจขึ้นผมว่าแกสโตรโนมีก็เหมือนเป็นการเปลี่ยน texture ของอาหารมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างนะครับแต่สำคัญแล้วคือรสชาติมันต้องคงของวัตถุดิบหรืออาหารประเภทนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในความคิดผมเนี่ยแกสโตรโนมีเนี่ยไม่ได้เหมาะกับอาหารทุกประเภทแต่เหมาะกับอาหารบางประเภทที่จะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ครับ
1: เบอร์เกอร์สุดสร้างสรรค์ที่ใช้เทคนิคการเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารด้วยวิธีเผาเดริงอบอวนด้วยกลิ่นจากน้ำมันกุ้งวางบนเจลลี่ผักดองที่เปลี่ยนจากผักดองแบบเดิมให้ทานง่ายขึ้นข้างๆกันมีซอสต้มยำที่อัดก๊าซเข้าไปจนได้เนื้อสัมผัสที่บางเบาตบท้ายด้วยกลิ่นควันไม้แอปเปิลเป็นเมนูที่คงจะระเบิดความอร่อยในแบบแกสโตรโนมีสุดๆไปเลยล่ะครับ

ในวันนี้เราได้เห็นเมนูที่ถูกรังสรรค์ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีทั้ง2เมนูยิ่งตอกย้ำคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดได้ชัดเจนขึ้นไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเมนูอาหารที่สร้างจากไอเดียของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆจนเกินจินตนาการของเราไปเลยก็ได้ล่ะครับที่สำคัญเราได้เห็นแล้วว่านวัตกรรมกับอาหารที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับมูลค่าของเมนูนั้นจะสูงขึ้นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความตั้งใจของศิลปินหรือเชฟผู้รังสรรค์เมนูที่จะเห็นค่าของวัตถุดิบนั้นแล้วใช้เทคนิคเล่าเรื่องราวในจังหวะที่พอดีและหากเมนูนั้นมีเสน่ห์ก็อาจจะถูกจริตถูกใจนักชิมในวงกว้างอย่างแน่นอนล่ะครับความอร่อยในเชียงใหม่ยังมีอีกหลายเมนูที่อยากชวนให้นักเดินทางไปลิ้มลองถึงถิ่นโดยเฉพาะถ้าได้กินตอนร้อนๆจากเตาคงจะฟินกันสุดๆเลยล่ะครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ก็มีวิธีการ2อย่างคือ1อยู่กับเขาให้ได้วิธีอยู่กับเขาคือ1อย่าไปรบกวนเขาตัวเราอย่าไปรบกวนอย่าให้เด็กไปรบกวนเราก็อย่าปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังเราอยู่กับเด็กดูแลเด็กปกติพึ่งจะไม่รบกวนใครเลยจะไม่ทำร้ายใครเลยถ้าไม่ไปทำร้ายแล้วเขาตกใจเพราะว่าพึ่งนั้นมีพึ่งงานมีพึ่งทหารนะพึ่งงานเนี่ยพึ่งทหารนี่แหละเมื่อมีใครไปรบกวนเขาก็จะออกมาปกป้องรังปกป้องลูกของเขาที่อยู่ในรังของเขาฉะนั้นอย่าไปรบกวนเขาก็จะไม่มีอันตรายนี่คือทางเลือกที่1ซึ่งก็แนะนําให้เลือกทางเลือกที่1ส่วนทางเลือกที่2ถ้ากลัวจริงๆหรือมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินผ่านกันแล้วไปกระทบเขาทุกครั้งที่เดินเข้าเดินออกต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็มีอีก2ทางเลือกก็คือ1ย้ายเขาออกไปซะนะหรือ2เราย้ายหนีเขาออกไปซะจนเขาจะย้ายรังไปนะก็แนะนำว่าให้เลือกทางที่อยู่ร่วมกันดีกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้ามีเด็กอ่อนจริงๆก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ย้ายเขาออกไปนั่นแหละแล้วบางคนก็เอาไปกินซะเรียบร้อยเลยนะครับกลายเป็นน้ำผึ้งไป

เรียนท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุทธ์ถาวรานุรักษ์นะครับวันนี้มาคุยกับท่านเรื่องการสื่อสารโดนใจเอ๊ะทำไมเราต้องสื่อสารโดนใจด้วยหากบังเอิญสายตาเธอได้ผ่านมาที่ฉันและฉันก็บังเอิญจะสนใจเห็นไหมครับมันเป็นเพลงที่โดนใจกลุ่มคนที่เกิดในช่วงGeneration X ถูกไหมฮะช่วงปี2507จนถึง2524มันโดนใจใครบางคนที่ทำให้เขาสามารถคล้อยตามไปกับการพูดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาอาจารย์อยากจะพูดสื่อสารให้โดนใจโดนใจในที่นี้ก็คือทำให้คนฟังคล้อยตามเราเชื่อเรานะฮะปฏิบัติตามเราหรือได้รับกำลังใจจากการสื่อสารของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดให้มันโดนใจเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะหลายคนเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันว่าในโลกยุคดิจิทัลในขณะนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายสับสนหลายคนเนี่ยเจอภาวะโควิดเข้าไปนะครับการสื่อสารที่ผ่านเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้คนกับคนเนี่ยคุยกันบางทีไม่อาจจะรู้เรื่องนักนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารโดนใจวันนี้มีทริคมีเทคนิคอยู่สัก 4-5 เทคนิคที่จะเอามาคุยกับน้องๆให้น้องๆได้ฟังกันนะครับ5เทคนิคนี้มีอะไรบ้าง1เราเรียกว่าจั่วหัวเรื่องเด่นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจั่วหัวเรื่องเด่นได้เราจะทำให้คนเนี่ยตามเราเวลาเราไปดูใน Twitter ไปดูใน Googleนะครับมีคำสำคัญที่อยู่ในช่วงเวลาที่คนสนใจถ้าเราจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นขึ้นเนี่ยนะครับคนก็จะสนใจเรานะหัดใช้คำของคนที่เป็นไปตามวัยนะเช่นเราคุยกับวัยรุ่นเราก็อาจใช้คำของเขานะครับใช้คำว่าแกงใช้คำว่าปังบุรีเย่คำอีกหลายคำเลยนะครับที่อยู่ในหัวเรื่องต่างๆตอนนี้นะฮะต่อมาเราสร้างประเด็นที่น่าสนใจจั่วเรื่องเด่นมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคือเราต้องรู้จักพูดในสิ่งที่คนฟังอยากจะฟังมากกว่าการที่เราอยากจะพูดอะไรนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะพูดอะไรให้พยายามไปดูบริบทของเวลาในขณะนี้ด้วยว่าเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับจั่วเรื่องเด่นประเด็นสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายในการสื่อสารนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความกันนะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังนะครับนะอาจารย์ย้ำใหม่นะ5ทริคตอนนี้ที่กำลังคุยว่าจะทำยังไงให้สื่อสารโดนใจ 1. จั่วหัวเรื่องเด่น 2. ประเด็นน่าสนใจ 3.ใช้กลวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของตัวเองและ 5. เป็นกันเองกับคนฟังเอาล่ะเราไปดูเลยจั่วเรื่องเด่นนี่เป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดไปเบื้องต้นแล้วว่าเราสามารถที่จะหาคำต่างๆมาทำให้เรามีหัวเรื่องที่เด่นขึ้นนะครับเช่นเราจะไปดูคำติดเทรนด์ต่างๆเทรนด์ใน Twitter เทรนด์ใน Google เทรนด์ของคนที่ฟังเราเป็นแบบไหนตอนนี้ถ้าเราไปพูดให้กลุ่มคนสูงวัยฟังเทรนด์ของคนสูงวัยที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นคำว่าอะไรบ้างกลุ่มวัยรุ่นสนใจคำว่าอะไรบ้างกลุ่มคนที่เป็นวัยกลางคนสนใจคำว่าอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราจะลงชุมชนพูดเรื่องสวัสดิการของรัฐเราก็ต้องพูดเงินผู้สูงอายุเห็นไหมครับมันก็ต้องใช้คำของเขาเลยเงินผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเห็นไหมครับเวลาเราจะไปพูดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนฟังเราก็ต้องพูดคำว่าตาสพศใช่ไหมฮะเราต้องพูดคำของเขาเลยที่เขากำลังฟังอยู่เพราะฉะนั้นเทรนอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ต้องเกาะติดคำพวกนี้เอาคำพวกนี้มาเป็นหัวเรื่องของเราต่อมาต้องหาคำที่โดนใจคำที่โดนใจเหล่านี้เราต้องรู้ว่าภาวะของคนในขณะนี้เขาอยู่ในบริบทของอารมณ์แบบไหน
คนในตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดเราก็อาจจะต้องมีคำที่เดาใจเขาว่าพูดหน่อยหนึ่งว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเครียดโควิดใช่ไหมครับโควิดตอนนี้สามารถที่จะมียามาช่วยรักษาโควิดได้แล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดวัคซีนตอนนี้เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แล้ว

ควิดอาจจะทำให้พวกเราเจอกับเหตุการณ์มากมายแต่กำลังใจหลังจากนี้นะครับวิธีการหลังจากนี้ก็จะมาอีกมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเดาบริบทของคนอารมณ์ของคนตอนนั้นได้เวลาเราเดาใจได้เนี่ยเราจะผลิตคำที่โดนใจใช่ไหมอย่างเด็กในภาคใต้อาจจะชอบศิลปินไม่รู้ทำปรือได้แค่ยอบแลเข้าไปแกก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจเราพยายามเอาคำที่เขาร้องกันอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาร้องเพลงมหาวิทยาลัยวัวชนเราก็จะเอามาร้องใช่ไหมเราอยากจะให้กำลังใจพี่น้องน้องๆเยาวชนพี่น้องชาวมุสลิมที่ภาคใต้เรารู้อยู่แล้วศิลปินในดวงใจเขาคือลาบานูนใช่ไหมเราอยากจะโดนใจเขาเราก็อาจจะร้องเพลงบ้างก็ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้ก็มีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีพลังงานจนใช่ไหมฮะครูจำไม่ค่อยแม่นนะครับเราก็ทำให้เขาโดนใจคำว่าโดนใจในที่นี้มันอาจจะผลิตออกมาเป็นเพลงมันอาจจะผลิตออกมาเป็นคำในเพลงคำในคอมพิวเตอร์คำที่เขาคิดอยู่นะฮะคำที่เขาเจออยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้หาได้คนสนใจเรื่องอะไรอย่าลืมพูดนะครับตอนนี้คนสนใจเรื่องที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยคือน้องลิซ่ามาประเทศไทยไม่ได้มาภูเก็ตไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะพูดประเด็นที่คนสนใจในการนำเรื่องเราก็ได้ว่าถ้าน้องลิซ่ามาไม่ได้มีเงิน100ล้านท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรต่อครับอะไรอย่างนี้คือสร้างประเด็นให้ขบคิดต่อนะฮะมันก็จะโดนใจเขาคือเราเอาบริบทหรือเอากระแสตัวนั้นมาพูดนะครับต้องใช้คำที่สามารถขยายความต่อได้อ่ะดีนะฮะคำที่ขยายความต่อได้เช่นท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าตาสหมายถึงอะไรท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าพอสอหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็จะดึงความน่าสนใจของการสื่อสารเนี่ยในช่วงต้นๆมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านลองไปพิจารณาดูนะแล้วอย่าลืมพูดในสิ่งที่คนฟังรอฟังนั่นหมายความว่าเวลาไปพูดที่ไหนในแต่ละครั้งให้เดาไปเลยว่าคนฟังก็อยากฟังอะไรอะไรเป็นประโยชน์ของคนฟังคนฟังไม่ได้มีเวลามากเขาอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาดูนะเขาอยากจะกลับบ้านไปทำกับข้าวใช้เวลาส่วนตัวกับแฟนกับคนรักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนฟังอยากฟังสาระสำคัญคนฟังฟังได้ประมาณ 15-17 นาทีเพราะฉะนั้นอะไรที่คนฟังอยากฟังต้องเดาไปให้ขาดนักศึกษาอาจจะไปพูดเรื่องการทำการท่องเที่ยวชุมชนต้องพูดเลยองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนคืออะไร1 2 3 4นะครับเร็วๆสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับคนฟังก็อยากฟังเหล่านี้แล้วก็เขาก็จะได้กลับไปทำงานอื่นๆต่อนะครับนี่คือทริคการจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นๆเนาะวันนี้เราจะพูด3เรื่องเท่านั้นเองการท่องเที่ยวชุมชนมีองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเข้าไปทีนี้อาจารย์คิดว่าเราคงมีเวลามากมายที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อนะครับอาจารย์อยากจะให้พวกเรามาดูอีกเรื่องนึงเวลาเรากำหนดประเด็นที่น่าสนใจอะไรคือประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเมื่อกี้คำอะไรติดเทรนด์ประเด็นอะไรเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตการอย่าด่วนตัดสินบางทีเราด่วนตัดสินไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดออกไปแล้วกลายเป็นโทษนะในสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้กลายเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องดูนะอะไรที่คนฟังจะต้องกลับไปถกเถียงต่อคิดต่อนะครับเราลองดูประเด็นพวกนี้อะไรที่ไม่นอกเรื่องจั่วหัวไว้เรื่องรักโลกลดโลกร้อนเรามาพูดเรื่องการฆ่าเสือดำคนละเรื่องเพราะฉะนั้นจั่วไว้เรื่องอะไรต้องพูดในเรื่องนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นน่าสนใจประเด็นอะไรที่อยู่ในกระแสประเด็นอะไรที่อยู่ในเรื่องที่จั่วไว้แล้วประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตมาเรื่อยๆตามความจริงเข้ามาเรื่อยๆอย่าพูดความคิดเห็นล้วนๆให้พูดว่าข้อที่จริงมาจากแหล่งไหนแหล่งไหนแหล่งไหนแล้วการพูดในแต่ละครั้งมันจะทำให้คนเชื่อมากขึ้นนะครับให้คนฟังก็ตกเถียงต่อคิดต่อได้นะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจต่อไปครับใช้วิธีที่หลากหลายนะหลายคนเนี่ยใช้กลวิธีที่เร้าอารมณ์นะเคยเห็นใช่ไหมครับคือตอนนี้เราก็พยายามที่สร้างประเด็นที่เร้าอารมณ์เนาะหลายคนเลือกข่าวมาพูดนะครับหลายคนเลือก

เราอารมณ์แบบใช้กวีนะอันนี้ก็เป็นยุคหนึ่งที่เรานิยมกันเหมือนกันนะทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงคือศึกใกล้ไล่ข่มเหงเมื่อคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังพยายามที่จะเราปลุกระดมอ่ะอาจารย์ไม่ได้สอนให้พวกคุณไปอยู่บนท้องถนนอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้คุณใช้การสื่อสารเนี่ยเผื่อว่าไปลงอบต.อบจ.เทศมนตรีนะก็ใช้ได้นะคนก็ยังใช้กันอยู่คือนอกจากกลอนแล้วเขาพูดคำขวัญกันด้วยเคยเห็นไหมผมตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อแผ่นดินเขาพูดมอตโต้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราอารมณ์ของคนต่อมาดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกอันนี้เขาก็ใช้กันเยอะมากนะครับวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้เดินเข้ามาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้เชื่อแน่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะปลูกฝังพวกเราเหมือนปลูกฝังอาจารย์ให้ผูกพันและทำความดีเพื่อสังคมคือเอาเราเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจคนฟังนะครับนะหลายคนเลยนักการเมืองหลายคนที่เวลาจะสื่อสารเรื่องนี้เห็นไหมฮะเขาก็พยายามที่จะพูดด้วยภาษาถิ่นนั้นเนาะพยายามพูดใต้พยายามแล่งตายมั่งพยายามอู้กำเมืองพยายามเว้าลาวนะอันนี้คือการที่เราดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกเนาะหรือเราเจอวัยรุ่นแล้วเราไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงกราดจากบรรดาญาติญาติที่ห่างหายกันปีหนึ่งโยแล้วก็แรปบอกก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราเจอใครเราก็ทำให้เขาเป็นพวกเราอะเนาะตาสไหมวันนี้ตาสไหมน้องนักเรียนตาสไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเขาเป็นพวกเดียวกับเราการสื่อสารของเราก็จะง่ายขึ้นย่อยง่ายขึ้นเพราะคนฟังรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขานะครับกลยุทธ์ที่เล่าเพียง3ข้อก็น่าสนใจนะคือข้อมูลมันมีเยอะมากใช่ไหมครับแต่เราสามารถสรุปออกมาสัก3เรื่องวันนี้พี่ไม่พูดมากเลยพี่พูดกับน้องสัก3เรื่องเรื่องที่1น้องตามข่าวหรือยังที่คนเก็บขยะที่ชายหาดชะอำเก็บขยะเสร็จแล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งกลับขุดหลุมฝังกลบที่ชายหาดนั้นเลยเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยครับใน CNN ก็ทำข่าวข่าวที่2ที่พี่อยากจะรีวิวตอนนี้เป็นข่าวบันเทิงน้องดูหัวหน้าหงไหมครับสรุปเรื่องของหัวหน้าหงไปถึงไหนแล้วครับเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาบังคับให้ทำแท้งจริงหรือเปล่าครับประเด็นที่3ที่อยากจะพูดก็คือน้องแอนชิลีน้องแอนชิลีรู้จักกันหรือเปล่าครับคนที่ได้รับรางวัลล่าสุดในการประกวดMUT นะครับปีล่าสุดนะเขาประกาศเรื่องของการที่ภาคภูมิใจในรูปร่างและเรือนร่างของตัวเองประมาณนี้ครับคือพยายามพูดคำสัก 2-3 ประเด็นที่มันอยู่ในกระแสแล้วชวนให้เขาติดตามอันนี้อาจารย์พูดเรื่องข่าวโดยทั่วไปนะฮะเรื่องตั้งคำถามและยิงคำตอบกลยุทธ์นี้คนก็ใช้บ่อยนะครับเราทำยังไงเราถึงจะกลายเป็นคนสุขภาพดีอ้าวพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับก็ชวนคนก็คุยนะเอ้า1ออกกำลังกายถูกไหมครับ2ทำอารมณ์ให้แจ่มใส3กินอาหารที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง3อครบเลยอะไรเงี้ยคือหลายคนก็ใช้วิธีการนี้คือเดาไปก่อนว่าคนฟังเขาจะฟังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอีกกลวิธีนึงเราเรียกว่าวิธีเล่นสลับเล่านะฮะเล่นสลับเล่าก็คือหากว่าใครกำลังสบายจงปรบมือพลันปังปังแล้วก็เล่า1เรื่องอย่างนี้เป็นต้นเล่นเกม1เกมแล้วก็เล่า1เรื่องนะอยากจะสอนนักศึกษาอยากจะทําเรื่องประเด็นปัญหาสังคมกับน้องๆเยาวชนนักศึกษาก็เอาหนังสือพิมพ์ลงให้เขาเลยแล้วก็ให้เขาเอาข่าวต่างๆภาพข่าวต่างๆมาตัดแปะนะมาตัดแปะในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วให้เขาเล่าเรื่องอาชญากรรมที่เจอในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นมั้ยฮะเล่นสลับเล่าเล่นสลับเล่าโปรเจกต์พวกนี้นะการสื่อสารพวกนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากในยุคนี้นะครับอาจารย์ย้ำอีกทีนะกลวิธีหลากหลายอาจารย์พูดแค่5กลวิธี1คือเร้าอารมณ์2คือเอาคนฟังเข้ามาเป็นพวก3เล่าเพียง 2-3 ประเด็นเท่านั้น4ยิงคำถามแล้วก็สร้างคำตอบไปเรื่อยๆ5เล่นสลับเล่านะครับต่อมาอาจารย์อยากจะให้พวกเราเวลาขึ้นไปสื่อสารเนี่ย
เป็นตัวของตัวเองนะครับเรามองกระจกแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นศิลปินดาราไม่ได้เป็นณเดชน์ยาย่าไม่ได้เป็นเคนภูมิแต่เราก็เป็นตัวของเราแล้วเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวของเราได้ถ้านักศึกษาตามอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนอื่น

ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโลดแล่นอยู่ในการสื่อสารที่ภาคภูมิใจนะฮะเราเป็นคนอื่นไม่ได้ในขณะที่เรากำลังสื่อสารอยู่นะครับเรามีรากฐานมาจากอะไรนะอาจารย์เป็นคนตายเวลาแรงอาจารย์ก็พยายามแรงภาษาใต้ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปคุยกับคนฟังที่เป็นคนใต้ทั้งหมดการสื่อสารด้วยภาษาใต้อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าการสื่อสารด้วยภาษากลางก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นดูคนฟังดูบริบทวัฒนธรรมที่เราเจอนะครับแล้วก็เป็นตัวของเราเองได้เลยนะแล้วตัวเองนี่แหละนะครับอัตลักษณ์พวกเรานี่แหละจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราสื่อสารโดนใจได้นะครับเราเก่งเรื่องเพลงลูกทุ่งเราก็เอาเพลงลูกทุ่งมาเป็นการสื่อสารได้นะน้องเคยฟังไหมครับปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนแล้วคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปแล้วโรงงานทอผ้างงกับการสื่อสารนี้ไหมครับอาจจะตั้งคำถามงงการสื่อสารไหมครับปิดไฟแล้วนะแล้วเขียนจดหมายได้ไงครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพยายามเอาสไตล์ที่เราเป็นเนี่ยนะฮะเข้าไปทำให้อยู่ในเรื่องของการพูดนั้นอาจารย์ชอบร้องเพลงมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สอนไปร้องเพลงไปเราอยากให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าใจส่งถึงใจเธอมือจับกันไว้มองตาแล้วเข้าใจไม่ต้องเอ่ยคำเห็นไหมเราก็พยายามบอกเขาด้วยเพลงเราเห็นคนร้องไห้หรือเราอยากจะ empower เขาให้กำลังใจเขาก็บอกจำได้ไหมวันแรกที่เราเกิดมาเราร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเราจะก้าวต่อไปบนโลกใบนี้เนื้อเพลงอาจจะไม่ตรงกับศิลปินมากแต่ว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เราชอบการสร้างparticipation หรือการมีส่วนร่วมของผู้ฟังเราก็ให้เขามี participation มีส่วนร่วมกับเรานะเราเนี่ยปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็ทำไปกับเขาอาจารย์คิดว่าการสื่อสารที่โดนใจเราต้องมีความเป็นตัวของเราเองนะครับมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารแล้วกลยุทธ์สุดท้ายก็คืออย่าลืมเป็นมิตรกับคนฟังนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอคน3กลุ่มเท่านั้นเองคนกลุ่มแรกคือคนที่อายุมากกว่าเราคนกลุ่มที่2คือคนที่เป็นเพื่อนเราอายุเท่าเราและคนกลุ่มที่3คือคนที่อายุน้อยกว่าเราเวลาเราเจอคนกลุ่มต่างๆแล้วเราไม่ทำให้เขาผิดหวังในการสื่อสารในแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะฮะนะสมมติว่าท่านต้องไปคุยกับคนที่เป็นคนสูงวัยนะครับท่านรู้นี่นะคนสูงวัยเป็นยุคคุณพ่อยุคคุณแม่ยุคคุณตาคุณยายของเราเขาอาจจะเกิดในช่วงที่เราเรียกกันทางวิชาการว่าเป็น Generation B คือ2489จนถึงปี2507คนกลุ่มนี้เนี่ยใช้ตาใช้หูใช้ปากใช้ร่างกายมามากแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้ยินในการสื่อสารก็คือการพูดด้วยการเสียงที่ถ้อยคำที่ฟังชัดนะเสียงชัดเจนกระชับแล้วก็ชัวร์นะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าคนกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยต้องการเสียงดังฟังชัดใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้หูอย่างโฟกัสนะเพราะฉะนั้นเราพวกเราเนี่ยต้องเห็นไหมเวลาเราเจอคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะต้องใช้คำพูดใช้หน้าใช้ตาของเราให้เสียงดังฟังชัดใช่ไหมหรือเวลาเราเขียนหนังสือให้คนกลุ่มนี้เราอาจจะต้องเขียนตัวใหญ่หน่อยเพื่อให้คนกลุ่มผู้สูงวัยนี้รับสารอย่างชัดเจนนะครับคนกลุ่มอายุเท่าเราก็แคร์เขาหน่อยเอาใจใส่เขาหน่อยใช่ไหมครับเดาใจเขาหน่อยเขาอยากได้อะไรเขาพอจะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความสุขร่วมกันได้ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองเวลาคบกับเพื่อนก็ต้องจริงใจใช่ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมนะก็ถามเขานิดนึงอยากกินอะไรไหมนะอ๋อไม่อยากกินอันนี้แล้วอยากกินอะไรลองหาประโยชน์ที่เราจะคุยกับเขาได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือคนกลุ่มที่อายุน้อยๆเนี่ยลองดูว่าเขาสนใจอะไรอยู่เราเอาตัวเราไปสนใจเหมือนเขาได้ไหมแล้วค่อยๆพูด

นะครับเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกับคนฟังอ่ะดีที่สุดนะครับเริ่มต้นจากความรักกันและดีที่สุด Love before learn ทำให้รักก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ด้วยกัน Love before teach ทำให้รักก่อนแล้วค่อยสอน Love before speech ทำให้รักก่อนแล้วค่อยพูดนะฮะเพราะฉะนั้นให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์ไปเลยในช่วงแรกๆเวลาเราขึ้นพูดเวลาเราขึ้นพูดที่ไหนเนี่ยจะสื่อสารให้โดนใจเนี่ยทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังไปให้ครบว่าคนฟังเป็นกลุ่มคนที่เป็นช่วงอายุเท่าไหร่เป็นคนเพศใดเป็นคนที่มีภูมิลำเนามาจากอะไรระดับการศึกษาเป็นอย่างไรเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับเขาตอนนี้ในบริบทของเขากำลังคล้ายๆกับโฟกัสเรื่องอะไรคือ เขาดูเทรนด์ใน Twitter เรื่องอะไรอยู่พยายามหยิบยกคำเหล่านี้เพื่อจะเดาใจเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากฟังคำว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นคนฟังทุกคนเนี่ยที่มาฟังเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเรารู้ดีเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณค่าจากการฟังในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานอกจากรู้ว่าเขาเป็นใครคนฟังเป็นใครฟังต้องการอะไรคนฟังมีประโยชน์อย่างไรจากการฟังเรานะครับคนฟังสนใจอะไรอยู่แล้วคนฟังจะมีส่วนร่วมกับเราได้ที่จุดไหนบ้างให้พยายามทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังนี้ไปให้มากแล้วเราจะประสบความสำเร็จเป็นการสื่อสารโดนใจในทุกๆครั้งเอาละครับอาจารย์พูดไป5ประเด็นเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่อาจารย์อยากจะทำให้พวกเราได้กลายเป็นคนสื่อสารที่ทำให้ใครๆก็ฟังแล้วโอ้โหมันโดนอ่ะคนคนนี้สื่อสารแล้วโดนใจอ่ะนะมีอยู่5เรื่องอะไรบ้างครับ5เรื่องอะไรบ้างครับอ้าว1อย่าลืมจั่วหัวเรื่องให้เด่น2อย่าลืมหาประเด็นที่คนกำลังสนใจนะครับขึ้นมาเรียงร้อยในการพูดของเรา 3. ใช้กลวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของเราเองอย่าไปเป็นคนอื่นเป็นตัวของเราเองเป็นตัวของเราเอง 5. เป็นกันเองกับคนฟังนะอาจารย์พูดช้าๆนะจั่วหัวเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังแล้วอาจารย์เชื่อนะครับว่าคนที่ฝึกเรื่อยๆ practice makes perfect ฝึกทำแบบนี้เรื่อยๆฝึกที่จะสนใจมากกว่าเรื่องที่เราอยากจะพูดอ่ะสนใจบริบทสนใจคนฟังสนใจเทรนด์สนใจกระแสสนใจความรู้สึกของผู้คนสนใจสิ่งที่เป็นบริบทการสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็สร้างเรื่องจากบริบทการสื่อสารที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในขณะนั้นเราจะกลายเป็นนักสื่อสารที่สร้างการสื่อสารแบบโดนใจอย่างแน่นอนขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารเงินของคนที่มีรายได้น้อยที่เมื่อมีรายได้ที่ไม่เยอะนะครับวิธีการบริหารเงินสำคัญมากๆอันดับแรกเลยก็คือการบริหารรายรับรายจ่ายที่จะบริหารรายรับรายจ่ายนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเปลี่ยนวัฒนธรรมตัวเองก่อนวัฒนธรรมของตัวเองนะครับถ้าเราอยากจะมีเงินเก็บที่เยอะพอ

หรือมีเงินเก็บที่ได้เยอะอันที่หนึ่งเลยนะครับมีรายได้ออมเหลือค่อยใช้อย่านะครับมีรายได้ใช้เหลือค่อยออมเพราะจะไม่มีเงินเหลือให้ออมเลยตั้งเป้าหมายเลยนะครับอยากจะออมให้ได้เท่าไหร่ของรายได้ออมเท่านั้นเลยกำหนดตรงนี้ก่อนทีนี้เวลาจะกำหนดตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาละอันที่สองเลยมาสำรวจตัวเองนะสำรวจตัวเองทำไงดูบัญชีรายจ่ายอันนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับจะช่วยเราบริหารรายจ่ายได้ดีมากๆเลยเวลาเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คือรายจ่ายหลายๆตัวที่เราคิดว่ามันไม่ได้เยอะสุดท้ายมันเยอะยกตัวอย่างนะครับผมเคยเจอรปภ.ท่านหนึ่งปรากฏว่าเป็นหนี้นอกระบบทีนี้เวลาเขาเป็นหนี้นอกระบบนะครับเราไปดูที่รายจ่ายเขาปรากฏว่ารายจ่ายที่เขาใช้เยอะที่สุดเลยคือการกินชานมไข่มุกเขากินชานมไข่มุกเนี่ยครับถึงเดือนละประมาณ 3,000 บาทตัวนี้กินต่อแก้ว30บาทแต่ทั้งเดือนล่อไป 3,000 บาทมันไม่ได้น้อยเลยนะครับถ้าบัญชีรายจ่ายอันนี้2ประโยชน์ของบัญชีรายจ่ายคืออะไรมันจะช่วยให้เรารู้นะครับว่ารายจ่ายบางอย่างเราอาจจะจ่ายไปแล้วแล้วลืมแล้วเราจ่ายซ้ำอันนี้จะเป็นข้อเสียเพราะกว่าเราจะได้เงินคืนกลับมาเนี่ยจะยากและนานมากทำอันที่3เลยนะครับสร้างกฎเล็กๆให้กับตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างเราจะตั้งกฎไว้กับตัวเองเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแบงค์50อยู่ในกระเป๋าแบงค์50นั้นเราจะเก็บหรืออย่างยกตัวอย่างว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้จ่ายเงินในสินค้าที่ฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยอย่างเช่นไปเที่ยวไปดูหนังต่างๆเราจะเก็บเงิน 10% ของค่าใช้จ่ายตัวนั้นเข้ามาในกระเป๋าเราเงินที่เราเก็บนั้นเราจะเก็บไว้เพื่อความมั่นคงของเราในอนาคตท่านมาใช้ตัวช่วยทางด้านการเงินใช้ตัวช่วยทางด้านการเงินอย่างเช่นอะไรใช้ระบบหักบัญชีอัตโนมัติในเรื่องของการเก็บเงินหรือใช้ระบบหักบัญชีอัตโนมัติในเรื่องของการจ่ายภาระหนี้สินต่างๆจะช่วยเราปลอดภัยในเรื่องของการมีเป็นภาระหนี้สินได้อันถัดมานะครับหารายได้เสริมใช้ศักยภาพของตัวเองนะครับใช้เวลาที่ว่างอยู่ของตัวเองหาประโยชน์ให้มันมากขึ้นอย่างเช่นไปหาความรู้ไปทำงานจ็อบพิเศษต่างๆถัดมาตัวสุดท้ายเลยก็คือลงทุนใช้เงินที่ตัวเองเก็บออมอยู่เก็บออมได้ไปลงทุนต่อเดี๋ยวนี้มีช่องทางในการลงทุนเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนตราสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทประกันชีวิตในจากบริษัทหลักทรัพย์หรือจากสถาบันการเงินมีให้เราเลือกแยะเลือกเยอะแยะไปหมดเลือกตัวที่เหมาะสมกับเราขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีอยู่ทุกที่นะครับขอให้ทุกคนบริหารเงินให้ได้เยอะๆนะครับและมีความสุขมีความมั่นคงกับชีวิตครับ

การเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่มีทางสร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

กษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือ

0: นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปปิคอลท็อปปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนี้ก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทำให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกรหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอเพราะได้กรหนึ่งแต่ความจริงกรหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะเขาคิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนเครื่องจักรกลเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถเดินตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีแบบไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอในนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคนแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ asset win ship from property and land to man and idea asset ก็คือทรัพย์สินเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุด

ในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหามั่นช่องในปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คแซคเคเบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมเนี่ยซึ่งผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเมื่อ 20-30 ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นจากหาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาลื้อทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องไปทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมไม่ทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา SMB ประกอบเข้าหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันหนึ่งเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักปลูกพันธุ์ก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีเราคิดเราเป็นอินเทลลิเจนต์เทคโนโลยีหรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ปักกุ้มพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปักกุ้มพันเรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโต้วิเนตเฮ้าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเหมือนเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็เลยทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25 ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคา ครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ 30,000 ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ 120,000 ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้อย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานผมคิดวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมครับการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ชื่อนายธนพลศรีสุพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีการลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเรื่อยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดเราผู้ใช้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกลวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาโทนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาโทนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลย

0: นายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0 อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ 2. เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราก็ไปสมัยใหม่เป็นต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่ไม่ใช่โรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจากเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจากเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจากเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจากเกษตรเนี่ยเราบูมเยอะ
1: ในปีหนึ่งนี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
2: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างโปรแทคเตอร์เงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้รถแทรกเตอร์การใช้เครื่องมือต่างๆขับรถแทรกเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
2: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันนี้ทำยังไงอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแลบไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแลบคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: น้องๆที่จะมาสอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แผ่น1แผ่น2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
2: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกตแล้วก็ใช้แกตแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกตแพดเพราะกลัวว่าแกตไทยก็กลัวจะทําไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกตเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะโอ้โหอ่านอยู่เป็นเดือนนะโหหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทําให้ได้แล้วเราก็จะทําได้เองครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยากรินนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com

0: นใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
1: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
2: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
3: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นบ้างพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไป10ชิ้นทำมาได้ดีชิ้นหนึ่งหรือทำได้เกือบดีชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิทานคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
2: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเขาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุคบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
0: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
1: ความภาคภูมิใจของผมครับก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
3: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิตผม
4: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่างอ่ะ
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทจะซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับเจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหมมีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะแต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลยก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกันไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้มาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

โอ้ยแก้ไขได้ดินทรายดินลูกรังดินหินแฮดินเหนียวดินสารพัดดินเนี่ยถ้าคนปลูกมีความรู้ในการเตรียมดินในการบำรุงดินในการเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเก็บรักษาความชื้นในดินมันมีเทคนิคมีวิธีการมากมายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าดินทรายปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นไม่ใช่มือร้อนนะคือไม่มีความรู้ในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินนะแล้วก็เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมก็จะปลูกได้กินส่วนใหญ่ดินทรายต่างหากล่ะยิ่งดินร่วนปนทรายที่อ้างว่าอุ้มน้ำไม่อยู่จัดระบบดีๆเนี่ยมันดีกว่าดินเหนียวหาพืชปลูกได้มากชนิดมากกว่าเพราะฉะนั้นดินทรายน่ะดีปรับปรุงบำรุงดินง่ายมากเลยครับดีกว่าดินเหนียวง่ายกว่าดินเหนียวนะยืนยันแล้วการระบายน้ำดีดินเหนียวการระบายน้ำไม่ดีส่วนใหญ่รากก็จะเน่าได้ง่ายดินทรายดินร่วนปนทรายพวกนี้ปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาดินให้สมบูรณ์ได้ง่ายแล้วก็เลือกพืชเอามาปลูกได้หลากชนิดมากๆเลยมันยืนยันว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับความเชื่อที่ถูกต้องคือปรับปรุงได้ทำกันมาแล้วเอาไปปรับปรุงบำรุงดินก่อนที่จะปลูกได้ครับ

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่

0: ือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
1: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
2: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้เหรอ
1: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีอ่ะโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำน้ำได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยแหละค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
1: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้คอโค55ทำไมเราต้องเลือกพันธุ์นี้เนื่องจากว่าต้นต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
2: นอกจากคอของ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
1: มี97มี9ไรเบอรี่
2: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
1: ใช่ครับ
2: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
1: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
1: ทวดของย่าเล่าไปฟังต่อมาตอนน
2: ี้ก็ทวดของย่าอีก
1: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: ก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
1: คือ
0: นอกจากหาปลาแล้วค่ะจะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้หนีบแล้วเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องมัดไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
2: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
0: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆ นะคุณลุงเน
3: า
0: ะ
3: เมตร
2: ปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
3: เนี่ยปลาหัวม่วงกังโก
2: ปลาหัวม่วงปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
3: เนี่ยตัวขนาดนี
0: ้แล้วจริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
3: มันแล้วแ

0: ตาล่ม
1: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อเป็นกุ้ง
1: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
0: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
1: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
2: ปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
3: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
1: กันเก่งอยู่นะ
3: โอ้ย
1: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏยอดสวนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
0: เราว่าอย่าโต้งโต้งมา
1: พูดลูกบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียง
4: เสียงว่าอะไรพี่
0: น
4: ะ
0: มันร้อง
1: จริง
0: เนี่ยแต่มันโต้งมาพูดวันที่ตึงมันร้องตึงโกมาก
3: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึง
0: วางวันเย็น
3: วางตอนเย็น
0: คืน
3: ค
0: ือ
3: เย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
1: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
3: ดมากทุกอัน
1: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวโม่งเยอะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวโม่งเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ
2: บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
3: โอ้โหคุณลูกลงไปน้ำประมาณเอวพี่โดนตะอกแล้วนะ
1: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากนี่เยอะมากเด้อ 3-4 ตัวโอ้หนักมากแล
0: ้วมันดิด
1: อุ้ยตาแบบตาแดงมากดู
3: มันหนีบดีแล้วก้ามันเล็กหนีบติดเลย
1: หัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก1ตัวนี่มาอีกตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
2: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: จังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมพ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
0: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่มันใหญ่กว่าปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกับ

0: จากกุ้งกับกะปิปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้งสองอย่างคะ
1: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำไมอร่อยหวาน
0: แล้วกะปิกุ้งนี่คือให
1: ้
0: เสริมให้ความเค็ม
1: กายรสจัดมันดีขึ้นค่ะ
2: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะ
0: ทีนี้อย่างปลานี่คือ
3: เราต้องทำอะไรบ้าง
0: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
1: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
3: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
0: ได้เครื่องแม่ซอยมาเลยจ้ะ
3: โอเค
2: ปลาโหโม่ปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: แต่เดี๋ยวเราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: คาตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงเลยนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อน
2: ค่ะ
1: น้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: หมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งและ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรนะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
1: ปิ้นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี
0: ้ไปหนูชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็อ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อน
2: จ้า
1: เพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนา
1: ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะ
3: ตัดรสนิดนึงแล้วไหมเน
1: า
3: ะ
2: รสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
1: ๆหวานๆเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
3: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี้
2: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดีๆ

0: ้ำเคยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอีกอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบกรอบเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยเป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานหนูแล้วดูสิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ๊กดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลย
0: แดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: ถ้าเกิดใครอยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณลุงพิมพ์ด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
1: และคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดู

0: อนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
2: พอไหมปูมาไ
1: หมเอาจ้ะใส่นี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นอ่ะ
0: ไม่หล่นจับแน่นมากอมรินทร์ TV
3: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channelเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับสารยาการช่างนะครับผมอาจารย์แซมครับเห็นผมทำอะไรอยู่ใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องนึงนะครับที่เป็นปัญหากันทุกบ้านนะครับแล้วมักจะมองข้ามนะครับคือเรื่องของเจ้าปลั๊กพ่วงตัวนี้นะครับปลั๊กพ่วงผมว่ามีกันทุกบ้านนะปัญหาของเจ้าปลั๊กพ่วงเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราสามารถซ่อมอะไรได้บ้างนะครับในเบื้องต้นโดยที่ไม่ต้องโยนทิ้งนะครับปัญหาที่เราจะเจอเรื่องแรกนะครับกรณีของปลั๊กเนี่ยก็คือปลั๊กหลวมนะครับเคยเจอไหมครับเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยขยับได้นะครับแล้วก็ที่น่ากลัวกว่านั้นเวลาขยับแล้วมันจะได้ยินเสียงสปาร์คของกระแสไฟนะครับแบบเนี้ยอันตรายค่อนข้างมากเผลอๆนี่จะทำให้ตัวปลั๊กเนี่ยที่เป็นพลาสติกละลายได้นะครับการหลวมของมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าขาที่มันคอยรับตัวปลั๊กไฟของเราเนี่ยมันทางออกนะครับพอทางออกปุ๊บใช้เป็นนานๆนะครับเสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้าเสียบออกมันก็ทางออกทุกครั้งที่เราเสียบเข้าไปมันก็ไม่อยู่นะครับแก้ไขกันเลยดีกว่านะครับปลั๊กเปิดมานะครับหน้าตาโดยปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีฝั่งของสายไฟที่เดินนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ถ้าเกิดมีสวิตช์ก็จะมีตัวที่ต่อเชื่อมอยู่กับสวิตช์อยู่ด้วยนะครับอาการที่มันหลวมเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากไอ้ตัวทองเหลืองเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราดึงออกมานะครับขั้วไฟฟ้าตัวเนี้ยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าแทนที่มันจะอยู่ในสภาพที่มันง้างปกตินะครับเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะครับจะได้เห็นภาพชัดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะปกตินะครับอันนี้คือลักษณะที่ไม่ปกตินะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับกรณีอันนี้เนี่ยผมจะเสียบไม่เข้านะครับเพราะว่ามันจะไปขวางทางที่จะทำให้ปลั๊กเสียบลงมาผมก็แค่จะต้องง้างมันออกมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะนะครับอีกแบบนึงก็คือทางออกเลยนะครับอาจจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็แค่บีบมันกลับเข้าไปนะครับก็จะทำให้ตัวปลั๊กเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ใส่กลับเข้าไปไหนๆถ้าเกิดมีโอกาสเปิดฝาอย่างนี้แล้วนะครับทำความสะอาดด้วยนะครับจะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยเนี่ยนะครับฝุ่นเยอะแยะเลยนะครับพวกนี้ก็จะมีผลทำให้ตัวปลั๊กเนี่ยนะครับทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวนึงนะตัวนี้เสียบไม่เข้านะครับเดี๋ยวจะลองเสียบให้ดูเราก็หักเลยเห็นไหมฮะหักไปแล้วเสียบไม่เข้าแล้วผมก็พยายามจะดับลงไปนะครับก็หักเลยนะครับก็จะไม่ปล่อยให้มันคาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกพลาสติกคาไว้อยู่กับปลั๊กนะครับเดี๋ยวก็จะไหม้ได้นะครับก็จะเห็นว่าหน้าตาจะคล้ายๆปลั๊กเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีลักษณะของสายไฟวิ่งเข้าตัวที่เป็นคู่เมน2ขั้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยก็จะมีสายดินต่อนะครับเวลาเราเสียบเข้าไป3ขาเนี่ยนะครับก็จะมีสายดินรองรับแล้วก็จะมีเรื่องของชุดสวิตช์จะเห็นนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับจะไอตัวก็จะมีไอตัวม่านพลาสติกเนี่ยอยู่นะครับแล้วมันคาอย่างนี้ปกติเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับเวลาเราเสียบเข้ามาเนี่ยนะครับตัวพลาสติกเนี่ยจะต้องเลื่อนลงได้นะครับจังหวะที่ติดอยู่เนี่ยจะเห็นได้ว่าชุดนี้มีสปริงนะครับส่วนใหญ่จะมีสปริงอยู่นะครับแล้วสปริงหลุดออกจากฐานของเขาเองก็เลยทำให้ตัวนี้มันติดแล้วก็ทำให้เวลาเราเสียบเข้ามาเสียบไม่ได้นะครับมีวิธีแก้2 อย่างนะครับเอาออกไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดคิดว่าเราไม่น่าจะได้ใช้ประโยชน์ของตัวม่านพลาสติกตัวนี้นะครับหรือว่าจะเสียบกลับเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ดูแล้วแต่นี่สภาพยังดีอยู่นะครับผมก็จะซ่อมกลับไปอันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสียบสปริงกลับเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วดันเข้าไปให้มันอยู่ในล็อกเดิมของมันนะครับเห็นครับตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็

ก็คิดว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันไม่ได้หักอะไรนะครับเราก็อย่าไปทิ้งมันนะครับก็ยังมีประโยชน์อยู่แล้วใส่สปริงเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเสียบปลั๊กเนี่ยครับมันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เหมือนปกตินะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้เกิดขึ้นจากสปริงมันหลุดออกจากฐานมันเท่านั้นเองก็แนะนำเรื่องซ่อมกันไปแล้วนะครับก็เป็นหลักการหรือว่าเทคนิคในการซ่อมแบบง่ายๆนะครับแล้วจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันง่ายเกินกว่าที่ท่านจะโยนปลั๊กทิ้งไปนะครับขออนุญาตแนะนำวิธีการนะครับในการใช้ปลั๊กนะครับให้ถูกวิธีซะหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเมื่อต้องการใช้ก็ไปซื้อเพื่อซื้อมาเสร็จปุ๊บก็นะครับเสียบมันทุกช่องทุกรูนะครับอันนี้ต้องระวังให้มากๆนะครับต้องดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหนเคยเห็นนะครับเอาไปเสียบกับเตาอบไปเสียบกับไมโครเวฟในเวลาเดียวกันนะครับใช้ปุ๊บปลั๊กไหม้เลยครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้กินไฟค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเช็คกำลังวัตต์นะครับเช็คกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท่านเอามาใช้งานด้วยว่ามันเหมาะสมกับตัวปลั๊กไหมนะครับวันนี้ก็คงจะแนะนำกันเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเราพบกันใหม่กับผมนะครับอาจารย์แซมกับรายการศัลยาการช่างนะครับยังมีเรื่องบ้านอีกมากให้เราดูแลครับผม

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ึ
1: ง
2: นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้
2: เออลอยไปเลย
4: ไหล
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: ลยครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันมากันบ่อยเหมือนกัน
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมหลักก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราอ่ะจะไม่รู้สึกซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะ
1: ดิน
2: เ
1: นี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกมันเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเกตนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช
2: ่ถ้าสมมติเราไปยึดกับโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช่
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
2: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อมาม ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแล้ว
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช่เพราะเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออ
2: นี่ครับ
1: โอ้โห
2: เห็นครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: น
2: ี
1: ้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้เออนี่น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: อ๋อเหรอ
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ย
2: ใช่ครับ
1: ผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
2: ใช่
1: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก
1: ็ผนัง
2: ใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า
2: เกิดการซุดตัวเนี่ยด้วยการที่สังเกตด้วยส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าเขารู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามี
3: สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
2: ี่
3: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
2: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
3: ทุกปีท่วมประจำ
2: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
3: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วมันก็ซุดอีกได้
2: ใช่ครับ
3: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
2: ใช่ไ
3: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
2: อาจจะมีความชื้นดิน
3: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
2: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะคร
2: ับ

0: เดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
1: ไปดูกัน
0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาแล้วคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
2: สร้าง20ปีได้ละคร
0: ับ20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วไม่น่าซุดแล้วป่ะ
2: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
0: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
2: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
0: โอเค
2: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
0: โอเค
2: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
0: เล็กๆ
2: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
0: ้โอเค
2: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
0: ซึ่งเสานี่คือระวัง
2: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
0: ย้ายใหม่
2: อ
0: ัน
2: นี้เพิ่งทำใหม่
0: โอเคโอเคตอนแรกอยู่ตอนแรก
2: เห็นหัวเหล็กแล้วนี่ครับ
0: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ๋อมันก็เลยยิ่งหนักเป็นกันใหญ่เลย
2: ใช่
0: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
2: ใช่ไ
0: หมมันเป็นแบบโค้งเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
2: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
0: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำไงอะฮะ
2: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระบองกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
0: ็
2: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
0: ถูกต้องถูกต้อง
2: ครับผม
0: แม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
2: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
0: สูงมาก
2: ซึ่งเราคิดว่า
0: น่าจะพอ
2: มันพอกับน้ำแล้ว
0: ครับ
2: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
0: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
2: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
0: ครึ่งชั้นหนึ่ง
2: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
0: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่เผื่อแล้ว
0: 2ไม่ครึ่งจากระดับ
2: แต่ยังไม่พอ
0: ไม่พอ
2: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
0: ครับ
2: มันท่วมนานมาก
0: ท่วมไม่ผันอ่ะ
2: 3เดือน4เดือน
0: ท่วมอยู่งั้นเลย
2: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
0: ่หนักเลยนะ
2: ครับผม
0: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
2: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างกันเช่นประตูก็จะบวม
0: อ่ะใช่แน่นอน
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับ
2: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
0: ไม่เหลือ
2: บวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
0: ครับ
2: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
0: โอเค
2: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
0: จะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะร้อนแน่
2: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
2: เยี่ยมเลยครับ
0: มีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
2: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
0: ้
2: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
0: ี้
2: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการ
0: ครับ
2: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
0: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
2: ให้ด้วย
0: ตรงไหน
2: หน่อยครับ
0: ทำให้หมดเลย
2: เยี่ยมเลย
0: ครับผม
2: ครับ
0: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: ก็ปีปูนบิดๆไปด้วยอย่างงี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
0: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
3: จอโด
0: นเกิดขึ้นตรงนี้
3: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดา
0: โอเค
3: หรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
0: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
0: คือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยจนเต็ม
3: ใช่ครับ
0: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
0: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับใช่
0: แต่ว่านี่

0: มันเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
1: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
0: มันเสื่อมแล้วนะ
1: ใช่ครับออกให้หมด
0: กระเทาะให้หมด
1: ก็จะเปิดแผลใหญ
0: ่ครับ
1: แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลย
0: เออ
1: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
0: โอเค
1: ครับ
0: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
1: ใช่ครับพี่
0: ถูกไหม
2: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพ
0: ี่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
0: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริงๆ
0: อ๋อ
2: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
0: คือก็ไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสามันออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
2: ไม่ได้
0: พังนักเว้ยบ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
0: า
2: เตือนแล้วนะคร
0: ับ ใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
0: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนา
0: เหมือนพอกเสา
2: ให
0: ้หนา
2: ใหญ่ขึ้น
0: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
1: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
0: เออใช่
1: เราจะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
0: แยกออกเลย
1: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
0: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
1: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
0: อาจจะมีอีก
1: อาจจะมีอีก
0: แต่มันก็จะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ครับเซนหนึ่ง
1: ครับ
0: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
1: ครับ
2: มีวิธีหนึ่งพี
0: ่
2: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลย
0: เออ
2: พยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
0: จะเดินผ่านเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าการเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
0: ้เออ
2: ใช่
0: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
2: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
0: นะซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็นั่นต้องดูกันดี
2: ๆครับ
0: นะเอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะด้วยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
0: ี้
2: ย
0: นิ่งไปกันใหญ
2: ่ต้องระวัง
0: นะเพราะฉะนั้นก
2: ็
0: ประมาณนี
2: ้ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกับตองเลยแล้วกัน
1: ครับผม
0: จัดการให้หน่อย
1: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็มีปูนบิดบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: เดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก
0: ้ระดับใหม่เลยหรอ
1: เลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเนี่ยมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก
2: ็
0: ได
2: ้
0: ใช่เออลอย
2: ไปเลย
0: เออไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: ครับ
0: ก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เจ้
0: าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมันจะสุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็ดี
1: ครับ
0: โอเคทั้งนั้นทำงานต่อเรื่อยๆงั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ถามว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วจริงไหม
1: รั่วจริงครับ
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เกิดเผื่อไว้ก่อน
0: เผ
3: ื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
3: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์นี่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปรไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ขอบ
0: ทำจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่ได้วางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: บัวขาว
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
2: นี่คือเตรียมอะไรไว้เนี่ยเยอะแยะเลย
3: น่าจะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
2: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
2: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: Amarin TV
6: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
7: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
8: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
7: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
8: 很闪亮，很漂亮，
7: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
6: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมลัดซองที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีและสตอลจากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เห็ดหอบมันขึ้นของมันเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามีคนเชื่อว่าเผาแล้วจะขึ้นเร็วขึ้นมาก
1: ต้อง
0: ทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าไม่เผาป่าเนี่ยจะได้กินเห็ดมากกว่าปกติมีเห็ดท็อปด้วยมีเห็ดโคนด้วยมีเห็ดสารพัดเห็ดเลยถ้าไม่เผาเนี่ยนอกจากเห็ดท็อปจะได้กินแล้วยังได้เห็ดเป็นหอบๆด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการอยากกินเห็ดไม่ได้แปลว่าต้องไปเผาป่าอันนี้ต่างหากเลยก็จะได้กินทุกเห็ดนะไม่ใช่เฉพาะเห็ดท็อปถ้าดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์แล้วไม่เผานั้นต่างหากจะได้เห็ดหลากชนิดแล้วเห็ดชนิดอื่นๆมันแพงกว่าเห็ดท็อปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเผาป่าครับ

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆอ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบนึงมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอน

0: วันนี้ครับเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เป็นใครครับเนี่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: ผมโจ้ยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
0: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
1: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
0: โจ้ยจัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
1: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
0: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อุ้ยผมดูแก่แล้วครับเนี่ย
0: ไม่ใช่ครับ
1: ยัง29แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
0: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ
1: ้
0: าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
1: ถ้าผมเดานะพี่เอ็ดผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
0: ผมก็เป็นคนหนึ่ง ที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
1: ครับ
0: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
1: เฮ้ย
0: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
1: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
0: แต่คำถามที่จะถามโจ้ยก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
1: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้
0: อ
1: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ่น
0: อ๋อเขาจะพองปูดออกมาได
1: ้แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเนี่ยเดินทางไปแล้วฝนผมก็หนำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
0: นอกจากนั้นล่ะครับ
1: นอกจากนั้น
0: มีอะไรอีกครับ
1: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
0: ครับ อยู่ในห้างแล้วก็ยืน
1: ไม่ใช่ อันนี้อุ้ยปะโต้ก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอ็ดเวลาเราจับแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอะไหลไปตามสายพานได
0: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู่
1: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
0: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
1: มันแตกต่างกันยังไง
0: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
1: ได้ไหมครับซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
0: ค่อนข้างฝืด
1: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
0: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
1: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอ็ดว่ามันอะไม่ค่อยแข็งแรง
0: บิดง่าย
1: ใช่ครับ
0: ใบนี้ครับ990บาท
1: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
0: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เส
0: า
1: ถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
0: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
1: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทาครับพี
0: ่โอเคครับ
1: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี่
0: ไม่เกิน 3,000 บาทครับ

0: อ่ะเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะ
1: ถ้า
0: ลื่นขึ้นนะ
2: จะดีขึ้น
0: ลื่นขึ้น
1: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
0: พิมพ์แข็งแกร่ง
1: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี
0: ้ให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
1: ครับ
0: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได
1: ้ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมผมว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
0: ้
1: อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
0: เออจริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
1: ่ใช่ครับ
0: กัดกันหนึ่ง
1: ตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอ็ดเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
0: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับนี่
1: ยังเป็นยางยืดอยู่
0: ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
1: ้
0: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
1: เก็บของที่มากขึ้น
0: ที่
1: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
0: ม
1: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋าความตรงไหนอะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
0: ้นั่นนะสิ
1: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
0: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาทคร
1: ับ โอ้ล้อเขาเรารู้สึกเลย
0: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
1: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพ
0: ี่ซิป
1: เป็นไงบ้างครับพี่
0: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวนู้นอย่างเห็นได้ชัด
1: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
0: และภายในครับ
1: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้สองฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
0: ปิด
1: และรู
0: ดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
1: เป็นยังไงครับ
0: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
1: แล้วก็จะเหมือน
0: ตัวถูกสุด
1: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
0: มันไม่ฟอฟแฟบมากเท่าไหร
1: ่ใช่ครับ
0: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
1: ตัวที่แพงที่สุด
0: 10,000 บาทครับ
1: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอ็ดจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถหดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
0: เขาแบนๆ
1: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
0: นี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
1: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
0: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
1: ใช่ครับ
0: น
1: ี่
0: ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
1: ครับ
0: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
1: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ด
0: ผ
1: มมันใหญ่ขึ้นประมาณนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิปมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบมันตะกร้าขึ้นมาเลย
0: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
1: มีรายละเอียด
0: หรูหราขึ้นมา
1: ครับ
0: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
1: ครับ
0: แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
1: ครับ
0: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
1: ันจะว้าวกว่านี
0: ้ใช่หมื่นนึงมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
0: ้มันจะบิดได้
1: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นแน
0: ่
1: นแน่นแน่น
0: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
1: ครับผม
0: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอ็ด
0: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
1: มีความใกล้เคียง
0: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถ

0: ทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
1: ไถตัง
0: ค์ใช่ครับ
1: ไถกระเป๋าก็มีครับเราทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองผักไปเลยครับพี่เอส
0: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
1: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งๆนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
0: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
1: โ
0: หบาทต่อไปครับ 5,000 บาท
1: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
0: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
1: รู้สึกได้เลย
0: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
1: โอ้โห
0: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ยเสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับความสมูทของเขา
0: ความแข็งแรงกว่าร
1: ู้สึกได้เลย
0: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะตัวที่ลองได้ครับ
1: ครับตอนขึ้นลงของ2เสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
0: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
1: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากช่างได้นะครับ
0: และการทดสอบต่อไปก็คือ
1: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอส
0: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับในกรณีที่คุณโดนแฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
1: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
1: 3 2 1ไปครับ
0: ทางการหน้าครับ
1: โอ้โหนี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
0: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
1: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
0: ่
1: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
0: พังครับ
1: ถือว่า
0: ผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู
0: ่ท่านที่3นะครับ 5,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสินเงินกันห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอสล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอส
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งฉึ่งนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อย

0: เยี่ยมนะ
1: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
0: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
1: เปิดได้ไหม
0: เฮ้ยใช้ได้ครับ
1: อยู
0: ่มาดู
1: ต่อไป
0: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
1: ้ครับ
0: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าครับเนี่ย
1: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่า
0: ครับ
1: หน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
0: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
1: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
0: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
1: ตกเลย
0: ตกรอบเลยครับ
1: ไปเลยครับนี
0: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
1: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
0: ครับ
1: 5,000 บาทครับ
0: แหมผมแรกไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
1: ครับผม
0: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
1: บุกด้วยซ้ำครับมาดู
0: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
1: ขอบครับ
0: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ย
1: อยู่ที่
0: ตัวล็อกนะเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
1: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ฮะก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
0: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
1: ครับ
0: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
1: เป็นไปได้
0: ลองดูยังเหนียวอยู
1: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
0: ้ครับ
1: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
0: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
1: โดยรวมก็ถือว่าย
0: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
1: มา
0: ล็อกแทนได้ก็ถือว่าใบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
2: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับนึงตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำหรือทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวอย่างที่มีพวกเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีน

วัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยตู้เคสไดร์เป่าผมหรือก็อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูกอะค่ะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบอะค่ะสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะรุนแรง

0: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
1: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
0: ใช่อ
1: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
0: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
1: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
0: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
1: การแบบนี
0: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
1: ้ครับผมยินดีฮะ
0: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
1: โจอี้ครับ
0: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: สวัสดีครับ

อน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันที

การแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill payment เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คแอดเงิน draft ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.thหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อส

0: Animal Speak สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Animal Speak นำเสนอเรื่องของสิ่งที่คนอย่างเราๆดื่มกันตั้งแต่เด็กใช่ค่ะนมนั่นเองค่ะในนมนั้นนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีโปรตีนและไขมันประกอบเป็นหลักๆซึ่งนมแต่ละประเภทก็ให้ค่าโปรตีนและไขมันมากน้อยไม่เท่ากันนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะติดตามชมค่ะและอีกหนึ่งเรื่องสำหรับวันนี้นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานไม่ว่าจะเป็นเต่ากิ้งก่าที่นิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเลี้ยงกันอย่างไรและวิธีการรักษาเมื่อเจ็บป่วยนะคะจะทำอย่างไรเราพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์วิจัยและตรวจคุณภาพโคพันนมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสที่จะได้เห็นวิธีการพาสเจอไรซ์โดยมีอาจารย์จิตกมลคอยดูแลค่ะ
1: พาสเจอไรซ์นี่ก็เป็นการก็เหมือนกับการทำนมให้สุกนะครับแล้วก็ให้แบคทีเรียที่ก่อโรคครับหยุดการเจริญเติบโตชั่วขณะนะครับพูดง่ายๆก็คือการพาสเจอไรซ์เนี่ยมันไม่ได้เอานมมาต้มจนถึงอุณหภูมิ100องศามันจะเป็นลักษณะการทำให้แบคทีเรียเนี่ยช็อกที่นี่ใช้อุณหภูมิประมาณ80องศาเป็นเวลา5นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราจะยกแล้วไปช็อกด้วยน้ำเย็นทันทีแบคทีเรียก็จะไม่ตายนะครับแต่ก็หยุดการเจริญเติบโตคนดื่มเข้าไปพอคนดื่มเข้าไปเนี่ยแล้วเราจะได้อาศัยน้ำย่อยในการฆ่าแบคทีเรียอีกทีนึง
0: และกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการสุดท้ายที่จะทำให้น้ำนมที่ได้มาจากฟาร์มพร้อมที่จะดื่มค่ะแต่ถ้าเกิดว่านะคะดิฉันพาย้อนเวลาไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพบว่ากว่าจะได้น้ำนมคุณภาพเนี่ยทุกฟาร์มจะต้องส่งน้ำนมมาให้ตรวจดูคุณภาพก่อนค่ะว่าผ่านหรือไม
2: ่นี่นะครับเห็นไหมครับว่านม2บิ๊กเกอร์นี้ดูไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ดูว่านมนี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับที่เห็นตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องมิลโคสแกนนะครับเป็นเครื่องที่สำหรับใช้ตรวจองค์ประกอบของน้ำนมนะครับซึ่งทั่วไปที่เราตรวจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของไขมันโปรตีนเดี๋ยวเราจะลองมาตรวจดูว่าน้ำนมที่เราได้มาจากฟาร์มที่เราไปรีดกันมาเนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไง
0: ทีนี้อาจารย์จิตกมลก็ได้ทำการตรวจค่าของนมชนิดที่1ที่เตรียมไว้ให้เราได้ชมกันนะคะ
2: อย่างค่าเนี้ยตัวเมื่อกี้เนี้ยนะครับก็คือไขมันเนี่ย 3.88 จะเห็นว่าค่ามาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยนะครับไขมันนะครับเขาให้อยู่ที่ 3.2 ถึง 3.6 นะครับอันนี้ก็คือผ่านมาตรฐานน้ำนมดิบนะครับพอได้ 3.88 นะครับ 3.88 ก็คืออยู่มาตรฐานนี้นะครับโปรตีนอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับ 2.74 ซึ่งมาตรฐานจะให้ 3.00 นะครับก็โอเคนะครับใกล้เคียง
0: และเมื่อตรวจน้ำนมชนิดที่2ปรากฏว่าส่วนประกอบของสารอาหารที่อยู่ในน้ำนมนั้นมีค่าไม่เหมือนกันค่ะ
2: ปกติวัวไม่ได้สูงขนาดนี้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเห็นว่าได้ไขมันถึง 6.37 นะครับ 6.37 ซึ่งถ้าเราไปดูเขาให้เกรดน้ำนมเนี่ยนี่คือไขมันมากกว่า 4% โอเคนี่แสดงว่านมแก้วนี้เป็นนมพรีเมียมถ้าเราไปดื่มนมในต่างประเทศเนี่ยนะครับต่างประเทศที่เราบางคนดื่มนมบอกโอ้โหดื่มแล้วอร่อยมาประเทศไทยแล้วดื่มแล้วงั้นๆ นะครับแก้วนี้ครับนมเทียบเท่าต่างประเทศอันนี้นักศึกษารู้ไหมว่าน้ำนมแก้วที่2เนี่ยที่มีค่าสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้าง
3: อาหาร
2: สุขภาพอายุนะครับถูกหมดนะครับแต่เราลืมไปอีกอย่างนึงตัวสำคัญเลย
0: และอีกอย่างจะเป็นอะไรกันเนาะเดี๋ยวมาเฉลยกันนะคะตอนนี้เรามาทางด้านนี้กันบ้างค่ะอาจารย์อ้อยพามาตรวจสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะค่ะ
4: วันนี้ก็จะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็จะมีเต่ามีงูมีอีกัวน่ามีเบียดดากอนนะครับก็จะพานักเรียนมาตรวจร่างกายแล้วก็ลองฝึกทำหัตถการตรวจเลือดหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูเต่าเนี่ยก็จะมาเอ็กซเรย์ดูว่ามีนิ่วหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสุขภาพเต่านะครับ
0: เราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิวที่เป็นเจ้าของฟาร์มสัตว์เลื้อยคลานได้คัดแยกสัตว์ที่พบว่ามีปัญหาออกจากสัตว์ปกติที่จำหน่ายแล้วนำมาใช้ในการตรวจเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะค่ะสำหรับตัวแรกที่จะทำการตรวจนะคะก็คือเจ้าเรดอีกัวน่าอาจารย์อ้อยของเราก็จะสอนเรื่องของการจับบังคับเพื่อตรวจค่ะ
4: อันนี้คือเขากลัวเราละต้องรอนิดนึงนี่เขากลัวเราอาจจะเอาตัวนี้ก่อน เพราะตัวนี้เขาระแวงหางเขาจะฟาดเราเห็นไหมหางจะฟาดเราล็อกตรงโคนหางไว้ล็อกโคนหางไว้โอเคแล้วเวลาจับเนี่ยเราก็จะจับแขนเนี่ยเข้ามาหาลำตัวอย่างนี้เขาก็ระวังนิดนึงเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เวลาตรวจทุกครั้งก็เอาผ้าคลุมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะตื่นเต้นว่าเราทำนู่นทำนี่อะไรนะฮะเราเอาผ้าคลุมก่อนให้เขาไม่ตื่นเต้นก่อนกับวิธีนึงถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะให้เขาเคลิ้มหรือว่าบังคับอ่ะคนนึงช่วยจับนี้นิดนึงปิดตาเขาไว้แล้วก็พยายามลูบตรงนี้เขาจะรู้สึกผ่อนคลาย
0: อู้ตายมีการนวดให้ผ่อนคลายซะด้วยค่ะน้องๆที่ชมอยู่อย่าได้ทำเองที่บ้านนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ
4: แต่มันก็จะสงบลงนิดนึงนะโอเคแต่พอดีเขาค่อนข้างเครียดคราวนี้อย่างเงี้ยคือเขาพร้อมที่จะกัดเราตลอดละเราต้องระวังในการตรวจร่างกายแล้วตัวเนี่ยเราจะเริ่มจากหัวไปถึงหางเลยเนี่ยก็ดูตัวที่เขาให้ความร่วมมือก็คืออ้าปากให้เราดูละเห็นไหมก็จะดูลิ้นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีเข้มขึ้นอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะเป็นปกติอยู่แล้วแล้วตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดเครียดมากๆเนี่ยเขาจะพยายามเอาหน้าชนกรงก็จะสังเกตตรงบริเวณแถวจมูกเนี่ยจะเป็นแผลเราเรียกว่า lost abation ก็คือพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้อะคือเครียดเป็นปกติก็น่าที่เครียดแต่ตัวนี้ไม่เครียดอยู่ในกรงเขารู้สึกแฮปปี้เขาก็จะไม่หนีไม่อะไรก็จะไม่มีแผลมีอะไรคราวนี้เวลาการดูสุขภาพก็คือดูทั้งตัวเริ่มจากหัวไปหางหัวเราดูแล้วไม่มีปัญหาดูตามีปัญหาอะไรไหมมีขี้ตาไหมตาจมลึกหรือเปล่าเวลาสุขภาพของเขาถ้าเกิดว่าขาดน้ำหรือว่าป่วยเนี่ยนะฮะตาเนี่ยถ้าขาดน้ำตามันจะจมลึกลงไปเรียกว่าซักเช่นอายก็คือตาจมลึกลงไปก็จะเห็นชัดว่าเป็นพวกสัตว์ที่มีสุขภาพไม่ดีละถ้ามีขี้ตาก็ต้องดูว่ามีแผลที่กระจกตาหรือเปล่าป่วยอื่นๆหรือเปล่าดูจมูกมีพวกขี้มูกหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มีนี่ถือว่าโอเคเราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นคราบที่เขากำลังจะลอกเนี่ยนี่เป็นคราบที่เขากำลังจะลอกพวกอีกูน่าเนี่ยเวลาลอกคราบมันจะลอกเป็นชิ้นส่วนคือไม่ใช่ว่าลอกเหมือนงูทั้งตัวออกมาไม่ใช่เขาจะลอกแบบลอกที่หัวบ้างที่กลางตัวบ้างที่ขาบ้างเป็นชิ้นๆไปคราวนี้เวลาแยกเพศรู้ว่าแยกเพศยังไงอีกูน่าลองจับไงค่อยยกขึ้นอ่ะอันนี้คือไม่ชัดใช่ไหมฮะไม่ชัดเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกถึงว่า1ยังไม่โตเต็มที่ยังเป็นจูเวนายอยู่อาจจะยังไม่ชัด2คือตัวเมียนะแล้วก็ดูพวกเกล็ดตรงหูตรงเนี้ยถ้าตัวผู้จะใหญ่จะใหญ่ดูกระโดงถ้าตัวผู้จะกระโดงสูงก็คือดูหลายๆอย่างประกอบกันแต่คราวนี้มันก็มีอีกถ้าเกิดเลี้ยงเยอะๆแล้วตัวเมียกลายเป็นจ่าฝูงขึ้นมาตัวเมียตัวนั้นเนี่ยก็จะแสดงพฤติกรรมหรือว่าแสดงลักษณะคล้ายตัวผู้เลยแต่ต้อง2ปีขึ้นไปตัวเมียที่มีอายุ2ปีขึ้นไปจะแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นก็คือเป็นจ่าฝูงแทนแล้วคราวนี้ตัวผู้ที่อยู่ในฝูงเนี่ยก็จะกลายเป็น
3: ตัวเมีย
4: กลายเป็นตัวเมียคือบอกว่าแสดงพฤติกรรมคือลักษณะเหมือนกับตัวเมียอีกัวน่าเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะฮะเนื่องจากว่าแหล่งที่มาของเขาเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันความชื้นใกล้เคียงกันอุณหภูมิใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเลี้ยงในประเทศไทยได้ง่ายมากถ้าเกิดเขาหลุดออกไปในธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสามารถผสมพันธุ์กันได้คราวนี้จากที่เราไม่มีอีกัวน่าก็จะมีอีกัวน่าเพ่นพ่านแล้วคราวนี้เขาก็จะไปเหมือนกับแย่งอาหารเจ้าถิ่นที่อยู่ก่อนหน้านั้นเช่นอาจจะมีกิ้งก่าของไทยอยู่หรือว่าอาจจะมีสัตว์อื่นๆของไทยอยู่แล้วเขาก็ไปแย่งที่วางไข่
0: ส่วนคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าให้หลุดหรือถ้าซื้อมาแล้วปล่อยปละละเลยปล่อยทิ้งออกไปเนี่ยนะคะระบบนิเวศของเราก็จะเสียสมดุลไปด้วยนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้นะคะอาจารย์อ้อยสามารถจับขึ้นมาได้อย่างง่ายดายค่ะ
4: ตัวนี้เราเรียกว่าเบรดดากอน
3: เบรดดากอน
4: นะฮะภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยนี่เขาเรียกว่ากิ้งก่าครางงาม
5: ตัวผู้เวลาจะผสมอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเขาจะเหมือนเป็นสีดำ
4: นอกจากผสมเป็นสีดำแล้วเวลาเครียดจับบังคับเนี่ยถ้าสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยแสดงว่าเขาก็เริ่มเครียดแล้วนะตัวนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงในเมืองไทยเลี้ยงง่ายอุณหภูมิที่เขาต้องการเนี่ยเหมาะกับเมืองไทยมากคือร้อน เวลาจับเนี่ยคือพยายามซัพพอร์ตร่างกายเขาให้เต็มตัวเขาจะไม่ค่อยดิ้นมากแต่ถ้าเกิดเราจับไม่ดีเนี่ยเขาก็จะดิ้นจะอะไรนะฮะคราวนี้การตรวจช่วยจับหน่อยก็คือลองดูซิเปิดก็เป็นยังไงบ้างทีนี้มีผักติดฟันอยู่โอเ
5: คก
4: ินผักด้วยพวกเบียดเนี่ยจริงๆแล้วตอนเด็กเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นอินเซกติวอร์หรือว่าเป็นสัตว์ที่กินแมลงเป็นหลักแต่พอโตแล้วเนี่ยเขาจะกินพืชเป็นหลักแต่คนไทยเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังให้กินแมลงจนโตเต็มที่ก็ยังกินแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรไตจะต้องทำหน้าที่หนักขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นพวกภาวะไตเสื่อมตามมาได้ต้องดูว่าเขาอายุเท่าไหร่ช่วงไหนช่วงเด็กกินแมลงเป็นหลัก
6: โตกี่เดือนคะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถกินได้เรื่อยๆนะฮะอาจจะถึงสักปีนึงก็ยังพอไหวแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆควรจะค่อยๆเปลี่ยนละลดปริมาณแมลงลงเพิ่มผักให้มากขึ้นแต่ถามว่ากินแมลงได้ไหมสามารถกินได้นะแต่ว่าควรจะลดให้มันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกันมากกว่านะ
0: กลับมาที่เรื่องของหนุ่มนมกันอีกรอบนึงนะคะอาจารย์จิตกมลพามาถึงฟาร์มวัวเพื่อมาดูจุดเริ่มต้นของการเกิดนมนั่นเองค
2: ่ะตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปเห็นการผลิตน้ำนมมาแล้วน้ำนมที่เราเอามาก็มาจากวัวพวกนี้นะครับแล้วก็พวกนี้ก็เด็กๆรู้จักไหมพันธุ์อะไร
7: โฮสไต
2: น์โฮสไตน์ฟิเชียนนะครับแต่ว่าในต่างประเทศบางทีก็พูดง่ายๆแบล็กแอนด์ไวท์ง่ายๆดีก็คือลักษณะของเขาก็ขาวดำ
0: แน่นอนค่ะคนไทยมักรู้จักวัวนมเป็นอย่างดีแต่ที่รู้มาเนี่ยนะคะวัวจะต้องมีสีขาวและดำในตัวเดียวกันจึงจะเป็นวัวนมนะคะอ้าวแต่ปรากฏว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะสิคะคุณผู้ชม
2: เมื่อเช้านี้นะครับตอนที่เราไปตรวจน้ำนมเราจะเห็นว่าจะมีนมอีกแก้วนึงที่มีคุณภาพสูงๆนะครับจะมาจากตัวนี้นะครับนี่ชื่อว่าวัวพันนี้ชื่อว่าเจอร์ซีย์ต้นกำเนิดเขาอยู่เกาะเจอร์ซีย์ประเทศอังกฤษ

0: นะครับเป็นวัวผู้ดีนะครับแต่ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยปกติแล้วก็คือสีจะเป็นสีน้ำตาลทองนะครับน้ำตาลออกทองๆนะฮะต้องเน้นก่อนว่าวัวพันธุ์นี้ไม่ได้น้ำนมเยอะๆนะครับเป็นน้ำนมคุณภาพแล้วก็มีไขมันค่อนข้างสูงเขาก็จะพยายามผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยการพัฒนาสายพันธุ์บ้างละนะครับให้อาหารที่มีคุณภาพสูงๆบ้างละนะครับแต่นี่ก็คือเป็นอีกเทคนิคนึงก็คือเราก็แค่เอาวัวพันธุ์เจอร์ซี่มาลองเลี้ยงดูนะครับถ้าเลี้ยงได้เนี่ยคุณภาพน้ำนมก็จะสูงนะครับอาจจะไม่ประเทศไทยอาจจะไม่นิยมทำชีสเราก็เอาน้ำนมเขามาดื่มซะเลยนะครับก็จะได้น้ำนมที่มีความเข้มข้นหอมมันแล้วก็มีคุณภาพคุณค่าทางอาหารสูงอันนี้คือเทคนิคที่ทางคณะสัตวแพทย์ไม่ดนเอามาใช้นะครับ
1: ก็เฉลยกันไปแล้วนะคะว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้น้ำนมมีคุณภาพนั่นก็คือสายพันธุ์ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาดูกันถึงเรื่องของการเลี้ยงและดูแลสุขภาพกันบ้างค่ะ
0: วันนี้ที่เราจะมาดูนะคือวัวตัวนี้เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะครับ3อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นโรคต้อนรมอักเสบนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจอีกทีว่าเขาหายยังจะสังเกตว่าวัวเนี่ยถ้าเราไม่ตื่นตระหนกไม่ทำให้เขาตกใจอ่ะเราสามารถมาอยู่กับเขาได้นะครับกอดเขาได้นะฮะแต่ถ้าเราเข้ามาปุบปับเขาจะเตะวัวจะเตะต่างกับม้าครับม้าจะดีดข้างหลังนะครับแต่วัวจะ45องศาเข้าตากล้องตรงเนี้ยนะคือทางนี้เราไม่โดนกล้องเราโดน
1: ไอ้ยะอย่างนี้ก็ต้องหลบกันแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะตรวจจุดที่มีความสำคัญต่อน้ำนมนั่นก็คือเต้านมเนี่ยเราก็ต้องตรวจสุขภาพทั่วไปเช่นวัดอุณหภูมิฟังปอดฟังหัวใจนะคะ
0: วัวเป็นสัตว์สีกระเพาะจะสังเกตว่าเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยแต่เขามีโปรตีนตัวโตขนาดนี้นะครับเพราะว่าในกระเพาะเนี่ยจะแบ่งเป็น4ห้องง่ายๆก็คือมันจะมีการหมักโดยจุลินทรีย์นะครับแล้วเราอาศัยโปรตีนจากจุลินทรีย์ที่ตายไปนะครับพูดไปก็จะงงนะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะงงนั่นเองขอเน้นๆไปเลยนะคะคือสงสัยมานานแล้วว่าทำไมจะต้องมี4กระเพาะด้วย
0: ตรงนี้นะครับส่วนแรกเขาเรียกว่ากระเพาะหมักนะครับหรือรูเมนนะครับส่วนนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าผ้าคีริ้วนะครับที่เราไปกินลาบอ่ะนะครับผ้าคีริ้วนะครับแล้วส่วนนี้จะเรียกว่ากระเพาะเอาภาษาเทคนิคไปก่อนแล้วกันนะครับเรติคูลัมนะครับตรงนี้มันจะมีข้างในเป็นลักษณะเป็นรังผึ้งนะครับเป็นรังผึ้งนะครับตัวนี้มันจะมีหน้าที่ในการบีบพาร์ติเคิลที่แข็งๆเช่นเวลาเขากินหญ้าเข้าไปอาจจะมีดินมีอิฐเล็กๆนะครับกระเพาะตัวนี้จะช่วยบีบให้แตกนะครับแล้วก็ช่วยดันขึ้นมาให้เคี้ยวใหม่ในทำนองนี้นะครับพอกลืนกลับลงไปนะครับหมักได้ก็จะหมักในกระเพาะรูเมนเสร็จแล้วเนี่ยพอมันหมักได้ที่นะครับอยู่ในชั้นของลิควิดของเหลวเนี่ยนะครับอาหารที่อยู่ในชั้นนี้จะถูกส่งไปที่กระเพาะอีกกระเพาะหนึ่งนะครับถ้าดูด้านซ้ายเนี่ยมันจะบังอยู่แต่กระเพาะนั้นจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ครับของอีกด้านนึงจะเป็นรูปกลมๆนะครับคล้ายๆผลส้มนะครับในนี้จะมีหลืบหลายๆหลืบนะครับหลายๆหลืบอยู่นะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าเรียกกระเพาะ30กรีบนะครับแต่ไม่ได้มี30กรีบหรอกมีเยอะกว่านั้นนะครับมันก็จะมีหน้าที่ในการดูดซึมน้ำไปแล้วให้เหลือแต่อาหารที่ย่อยแล้วแล้วก็ถูกส่งไปที่กระเพาะแท้ซึ่งอยู่ข้างใต้นี้นะครับกระเพาะแท้ก็จะเหมือนกระเพาะของคนเรานะครับก็จะมีน้ำย่อยนะครับเอนไซม์มาย่อยอาหารน้ำย่อยโปรตีนวัวเนี่ยก็เลยจะมี4กระเพาะก็คือมีกระเพาะหมักกระเพาะรังผึ้งกระเพาะ30กรีบแล้วก็กระเพาะแท้และหลังจากที่ทำการดูดซึมบางส่วนไปแล้วนะครับที่เหลือนะครับถ้ายังดูดซึมไม่หมดนะครับก็จะต่อไปที่ลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ถ่ายออกมาถ้าเล่นเกี่ยวกับเรื่องนมเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะต้องท้องแล้วนะครับท้องเพื่อจะให้ผลิตน้ำนมแล้วเนี่ยนะครับวัวที่ดีนะครับจะต้องมีช่วงตัวที่ค่อนข้างพอเหมาะไม่สั้นเกินไปนะครับเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยจะยาวตั้งแต่หน้าอกนี่เลยนะครับยันตรงนี้นะครับเหมือนห้องเครื่องอ่ะถ้าห้องเครื่องยิ่งดีนะครับลงผลิตนะครับได้กินอาหารเข้าไปได้เยอะนะครับลงผลิตดีๆนะครับมันก็จะถ่ายทอดมาทางน้ำนมได้น้ำนมเยอะนะครับส่วนอาหารเนี่ยนะครับอาหารก็จะมีทั้งหญ้าแล้วก็อาหารข้นนะครับถ้าการให้อาหารลงไปแล้วก็การย่อยของกระเพาะอาหารเนี่ยปกติดีนะครับไม่มีปัญหาด้านของระบบทางเดินอาหารนะครับก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตน้ำนม
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมวัวเนี่ยถึงเคี้ยวอะไรกันทั้งวี่ทั้งวันที่แท้นะคะมันก็คือเศษอาหารที่ขย้อนออกมานั่นเองค่ะที่ทำให้

0: วเอาออกมาเคี้ยวใหม่กลับมาที่ฝ้าของสัตว์เลื้อยคลานบ้างนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้ค่ะเต่า
1: อันนี้ก็เป็นเต่าที่พันอะไรบ้างอันนี้มีสคาต้าใช่ไหมฮะ
2: ครับอันนี้เลียพาด
1: อันนี้เป็นเลียพาดหรือว่าคนไทยจะเรียกว่าเลียพาดหรือว่าเลียพาดก็ได้นะคือภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าเต่าเสือดาวคือสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันละเห็นไหมสีแตกต่างกันละแล้วก็คือดูว่าน่าจะพอแยกได้ว่าเป็นสายคนละสายพันธุ์กันนะครับพันธุ์นี้จะเป็นสีดำจะเยอะแล้วเป็นจุดคือลึกภาพเสือดาวออกไหมเขาเลยชื่อว่าเต่าเสือดาวนะฮะจะต้องดูตัวตอนโตเต็มวัยจะเห็นชัดกว่าคือถ้าจะเริ่มเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วเดินตามท้องตลาดเนี่ยเราจะไม่เจอเต่าเด็กหรอกเขาจะเอามาขายก็คือไซส์ประมาณเนี่ยไซส์ประมาณเนี่ยหลังจากออกจากไข่สักเดือนนึง2เดือนอันนี้ออกจากไข่นานยังฮะ
2: ก็หลายเดือนแล้วครับ3-4เดือน
1: 3-4เดือนถ้าเกิดไซส์ที่เริ่มเลี้ยงจริงๆเนี่ยไซส์ขนาดนี้โอเคแต่บางครั้งที่เราเห็นเนี่ย
2: มันจะเหมือนเพิ่งออก
1: เพิ่งออกจากไข่ไข่แดงเพิ่งติดเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสะดือของเต่า
2: ก็
1: คือมันจะมีไข่แดงก่อนแล้วไข่แดงจะค่อยดูดกลับเข้าไปในช่องท้องแล้วก็ปิดตอนนั้นเนี่ยก็คือเต่าก็จะเริ่มกินอาหารเองได้แล้วก็คือสามารถเริ่มเลี้ยงได้ก็คือแต่จริงๆถ้าแนะนำเนี่ยสัก 2-3 เดือน3เดือนเนี่ยน่าจะดีกว่าเพื่อให้เขาปรับตัวอะไรของเขาก่อนนะเพราะการย้ายที่อยู่ตั้งแต่ออกจากไข่แล้วก็ย้ายมาที่เราเลี้ยงไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยโอกาสสูญเสียจะเยอะให้เขาอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นก่อนนะอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นให้เขาสุขภาพดีถึงระดับนึงแล้วก็เราก็ถึงเอามาเลี้ยงนี่จะดีที่สุดนะฮะ
3: ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะในเต่าเด็ก
1: ดูแลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องอาหารใช่ไหมเต่าเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องอาหารที่บางตัวก็จะเลือกกินเรื่องความอุ่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆเนี่ยเรื่องการกินอาหารเพราะบางตัวถ้ามันเหมือนกับไม่ยอมกินเองเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือเต่าจะอ่อนแอลงอีกอันนึงที่เจอบ่อยคืออะไรนะกระดองนิ่มไหมฮะ
2: ใช่ก็มีกระดองนิ่มบ้าง
1: มีอะไรนะ
2: ก็ส่วนใหญ่ที่เห็นที่คนที่เลี้ยงสุคาต้าจะมีหลักๆก็มีเป็นหวัดมีกระดองนิ่มมีเป็นนิ่วเนี่ยนะครับสามอันที่เจอบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
0: แล้วโซนนี้ก็เป็นโซนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะ
1: คราวนี้มาดูเต่าถ้าเกิดสังเกตคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งกระดองที่เรียบกับกระดองที่ผิดรูปไปปูดไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าในธรรมชาติเนี่ยเต่าพวกนี้จะกินอาหารได้ค่อนข้างน้อยคือการที่เขาจะกินอาหารเนี่ยคือต้องกินเดินกินเดินกินเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยปริมาณอาหารที่เขากินเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราเลี้ยงที่เราเลี้ยงเนี่ยเช้าเราก็ให้กองนึงเย็นเราให้กองนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเต่าที่เลี้ยงเนี่ยมักจะเกิดการให้อาหารที่ overfeeding คือให้อาหารมากเกินไปแล้วก็อาหารไม่เหมาะสมอาจจะมีโปรตีนสูงมากเกินไปกับความต้องการของเขาเต่าไม่ได้เป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนสูงมากไม่ได้ต้องการมากขนาดเต่าที่ค่อยๆโตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระดองจะสวยแล้วก็เต่าที่ได้รับรังสี UV เต็มที่หมายถึงว่าแสงแดดเต็มที่กระดองมักจะค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเต่าที่ได้รับอาหารที่มากเกินไปโปรตีนมากเกินไปเช่นบางคนให้อาหารสุนัขคือเต่าชอบกินอาหารสุนัขนะแปลกชอบกินอาหารสุนัขชอบกินอาหารที่มีรสกลิ่นจัดๆรสจัดๆสีแจ๊ดๆคือเต่าชอบพวกนี้วางมะเขือเทศไว้เนี่ยเต่าเดินหาสีแดงกินก่อนพวกสีแดงๆเนี่ยเต่าชอบตัวนี้นี่ยังไงนะฮะคือได้มาก็ปลูกอยู่แล้ว
2: ใช่เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเหมือนให้กินแต่ถั่วฝักยาวอย่างเดียวเลยไม่เคยให้ผักอย่างอื่นแล้วก็ไม่เคยให้หญ้าไม่เคยให้อะไรมันน่าจะพวกโอเวอร์ฟีดดิ้งอย่างที
1: ่โอเวอร์ฟีดดิ้งอย่างถั่วเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วพืชตระกูลถั่วเนี่ยโปรตีนจะสูงนะ
2: คร
1: ับเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่แล้วที่แต่เขาจะโตเร็วโตเร็วกระดองผิดรูปด้วยนะฮะแต่พอเราปรับการเลี้ยงเนี่ยไอ้กระดองที่บอกว่าผิดรูปไปเนี่ยก็ยังคงผิดรูปอยู่นะฮะอย่างตัวนี้ก็นิดหน่อยๆก็ถือว่ารับได
2: ้อย่างนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพไหมครับ
1: คือถ้าถามว่ามีไหมมันคงมีแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราบอกไม่ได้ว่าจะมีผลกับอะไรบ้างแต่ที่เราสามารถพบได้คือ1คือถ้าการให้โปรตีนมากๆเนี่ยไตเขาจะทำงานหนักอาจจะมีปัญหาในระยะยาวกับตัวไตเขานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเลยสเตจนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรละเราปรับการเลี้ยงดูละแต่ช่วงที่เขากินอยู่เนี่ยแน่นอนไตมันทำงานหนักมากแต่ช่วงที่เราปรับอาหารไปแล้วเนี่ยไตเขาจะทำงานน้อยลงคือขับพวกโปรตีนน้อยลงคือใช้ชีวิตเหมือนปกติเขาก็จะโอเค
0: อาจารย์อ้อยท่านก็จัดการตรวจสุขภาพของเต่าด้วยการเอ็กซเรย์ดูภายในทั้งภาวะการตกไข่แล้วก็การตรวจดูนะคะว่าเต่าตัวนั้นน่ะเป็นนิ่วด้วยหรือไม่แล้วเราก็มาที่ด้านของโคนมค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องตรวจดูเต้านมของวัว

0: เครื่องมือที่อาจารย์ใช้เนี่ยดูแปลกตาจริงๆเลยนะคะเนี่ย
1: อันนี้เราจะรีดนมออกมานะครับเพื่อตรวจสภาวะน้ำนมดูว่าน้ำนมเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าเพื่อบ่งบอกว่าเต้านมเนี่ยมีความผิดปกติหรือไม่นะครับจะมีที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ตรวจน้ำยา CMT ส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นวัดความต้านทานไฟฟ้านะครับ
0: น้องๆนะคะก็บรรจงรีดนมจากเต้าเพื่อตรวจดูโดยวัวเนี่ยนะคะเขาก็จะมี4เต้าก็จะรีดน้ำนมมาเป็นตัวอย่างเต้าละ1ช่องพร้อมทั้งตรวจผ่านเครื่องต้านทานไฟฟ้าเพื่อจะดูค่าของนมแต่ละเต้าค่ะ
1: หน้าซ้ายหน้าขวานะครับหลังซ้ายหลังขวานี้หลังขวาที่เป็นเต้านมอักเสบเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับเดิมนี้ลักษณะคือเรารีดมาจะเป็นเหมือนสักคูเลยอ่ะข้นๆ นะครับแต่ตอนนี้เป็นเลือดน้ำนมไม่มีนะครับถ้าจะถามว่ามันดีขึ้นไหมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าอันนี้เราทำได้ทำการสอดยาแล้วโอเคมันอาจจะไม่กั่นนมแล้วนะครับก็จะเป็นเลือดออกมาแต่ว่ารีดเท่าไหร่ก็ไม่ออกถูกไหมนะครับเพราะนั้นเต้านี้นะครับเราจัดการให้มันดรายก็หมายความว่าทำให้เต้านี้แห้งนมไปเลยนะครับแล้วก็ลดการติดเชื้อเต้าอื่นเพราะฉะนั้นเต้าอื่นก็ยังให้นมได้แต่เรายังไม่แน่ใจใช่ไหมว่าให้นมได้จริงเปล่าอ่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำยาตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติก็คือมันจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแตกนะครับใส่นี้ด้วยนะครับใส่นิดเดียวพวกเซลล์ที่ทำให้เกิดการอักเสบพวกเม็ดเลือดขาวพวกนิวโทรฟิลอะไรพวกนี้ถ้าโดนน้ำยาเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแตกแล้วก็เข้าผสมกับน้ำนมนะครับถ้าเกิดเซลล์พวกนี้เยอะแสดงว่ามีการอักเสบมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อรวมน้ำยารวมกับน้ำนมแล้วก็จะทำให้เกิดวุ้นนะทำให้เกิดวุ้นขึ้นนะครับทำให้เกิดคลื่นลองสังเกตดูนะครับหน้าซ้ายกับหน้าขวานะครับไม่ค่อยมีอันไหนอันนี้คือน้ำนมนี่ผ่านนะครับแต่ถ้าเรามาดูตัวนี้หลังซ้ายอยู่ใกล้ตัวที่มีปัญหาเนี้ยนะครับอันนี้แสดงว่าน้ำนมคุณภาพยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราจะรีดเนี่ยเราจะตรวจอย่างนี้ก่อนส่วนใหญ่เราจะตรวจตลอดตรวจทุกตัวนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอพวกนี้เนี่ยเราจะเอาตัวพวกนี้ไปต่อคิวรีดท้ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะส่งนมเราจะส่งแค่2เต้านี้นะครับแต่เต้านี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับให้ผลโพซิทีฟ
0: วัวตัวนี้ทางที่ดีควรจะหยุดพักรักษาเต้านมให้หายอักเสบก่อนยาที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะฉีดสวนเข้าไปทางหัวนมแล้วก็รอเวลาพักฟื้นดูอาการอีกสักระยะค่ะโรคเต้านมอักเสบเนี่ยสามารถติดต่อสู่วัวตัวอื่นๆได้ดังนั้นเนี่ยควรระวังการสัมผัสกับเต้านมวัวตัวอื่นโดยการทำความสะอาดเต้านมวัวทุกครั้งโดยเฉพาะกระบอกรีดนมจะต้องมีความสะอาดเพียงพอก่อนใช้งานค่ะและนี่ก็เป็นหน้าที่ที่สัตวแพทย์จะต้องดูแลโคนมให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอทั้งอาหารการกินและดูแลสุขภาพเพื่อให้วัวได้มีน้ำนมคุณภาพดีที่สุดค่ะย้ายฝั่งมาที่การตรวจเต่านะคะทางฟาร์มเนี่ยก็ได้เตรียมเต่าที่แยกไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้นและอาจารย์อ้อยนะคะก็จะเอ็กซเรย์เต่าเพื่อที่จะชี้จุดและลักษณะของการเกิดนิ่วให้ดูกันให้เห็นชัดๆไปเลยค่ะ
2: เราก็จะเห็นว่าในเต่าที่ป่วยเนี่ยที่มีภาวะกระดองนิ่มร่วมด้วยมักเวลาเอ็กซเรย์มักจะพบว่ามีนิ่วด้วยซึ่งมันน่าจะต้องเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเต่าที่กระดองเริ่มนิ่มเอ็กซเรย์ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเจอนิ่วในนั้นนะซึ่งการเจอนิ่วเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างการเกิดนิ่วเกิดได้หลายสาเหตุหนึ่งก็คือการที่มีเต่าตัวนั้นเนี่ยกินอาหารที่มีแคลเซียมมากเกินไปหรือบางทีเนี่ยกินอาหารที่มีออกซาเลตมากเกินไปแล้วเกิดการจับตัวแคลเซียมที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะก็ได้ก็เกิดนิ่วได้นะครับบางตัวเกิดภาวะขาดน้ำการที่แป้งคนนั้นแทนที่จะขับออกมาขับไม่ได้พอขับไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดข้างค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะการดึงน้ำกลับไปบางส่วนนะฮะไอ้ก้อนนี้ก็จะแข็งขึ้นจนกลายเป็นนิ่วก็เป็นได้เหมือนกันหลายสาเหตุมันค่อนข้างเยอะมากปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายทฤษฎีซึ่งทุกทฤษฎีมีโอกาสเป็นไปได้หมดจะไม่มีคำตอบฟันธงว่าการเกิดนิ่วในเต่าเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่ถ้ามีนิ่วในกระดองถามว่าทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือผ่าตัดออกเราสามารถทำได้แต่ว่าความเสี่ยงจะเยอะหน่อยถ้ารอดก็คือเต่าตัวนั้นก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือชีวิตเต่าตัวนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือจะไม่มีนิ่วแล้วมันจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกินอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเสียชีวิตระหว่างผ่าตัด ก็คือถือว่าเต่าก็จะไม่ทรมานแต่ถ้าเกิดพอมันโตขึ้นแล้วนิ้วไม่ออกสุดท้ายปลายทางก็คือการที่เต่าตัวนั้นจะเสียชีวิตยกเว้นเต่ามันโตขึ้นแล้วนิ้วมันเท่าเดิมแล้วนี่มันออกมาจากกระเพาะปัสสาวะได้เองอันนี้ถือว่าโชคดีมีหลายสายมันมีหลายช้อยให้เลือกถ้าเรายังเต่าอยู่เนี่ยเราอยากรู้ว่าเต่าเป็นนิ้วหรือเปล่าเนี่ยคือเอ็กซเรย์มันบอกได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่คราวนี้ถ้าเกิดไม่ได้พามาเอ็กซเรย์การที่เราจะรู้ได้ว่าเต่าตัวนั้นมีนิ้วหรือเปล่าหนึ่งก็คืออาจจะสังเกตกระดองของเขานะครับคือถ้าเต่าเด็กเนี่ยกระดองมักจะนิ่มแต่ถ้าเต่าโตไปแล้วคือมันเลยสเตจนี้ไปแล้วนะโตแล้วเนี่ยการโตของเต่าเนี่ยจะผิดปกติไปคือเลี้ยงมา3ปีแต่ว่าโตขึ้นน้อยมากอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุอาจจะเป็นนิ้วที่เป็นสาเหตุก็ได้เนื่องจากมีการเรียกว่าเป็นความเครียดนะฮะคือมันมีความเครียดตลอดเวลาเวลาเต่าเดินไปไหนเนี่ยคือนิ้วมันก็คล่องแคล่งคือมันก็ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเหมือนกับขรุขระขึ้นถ้าเกิดเราผ่าไปดูนะกระเพาะปัสสาวะมันจะหนาตัวขึ้นแล้วเต่าก็จะมีความเครียดตลอดเวลาทำให้การกินอาหารเข้าไปไม่ค่อยเจริญเติบโตมันจะกระดองมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นแบบชิดๆกันแทนที่จะโตแบบเหมือนวงปีเหมือนวงปีของต้นไม้ที่แบบสม่ำเสมอมันก็เป็นวงปีที่แบบแคบๆคือชิดกันอ่ะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดนิ้วมันลงมาที่ก้นแล้วเนี่ยเต่ามันจะเบ่งคือมันจะทำท่าแบบเบ่งแบบร้องอืดแล้วก็แบบเบ่งเบ่งยืดคอเงี้ยคือมันจะทำท่าเบ่งไอ้ตรงนั้นก็คือเต่าที่เป็นนิ้วแล้วมาคาที่ก้นอันนี้ถือว่าโชคดีแล้วก็คีบออก
3: ดีใจจริงๆเลยนะคะนวัตกรรมทางการแพทย์ก้าวไกลหายห่วงเลยค่ะที่จะช่วยรักษาสัตว์เลี้ยงแสนรักให้อยู่กับเราไปได้อีกนานคุณผู้เลี้ยงก็ต้องหมั่นใส่ใจดูแลและแน่นอนค่ะว่าผลดีจะเกิดขึ้นกับสัตว์ที่ท่านเลี้ยงไว้ในที่สุดค่ะด้วยความขอบคุณจาก Animal Speaks ค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราอยู่กันที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: ช้านี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่กัญญาแล้วก็ยายสมิญนะครับคุณยายกินข้าวยัง
1: ยัง
0: กินข้าวกี่โมง
1: โอ้ประมาณโมง10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลาเปลอะคนสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือ
1: ใช่
0: ออกเสียงอีกครั้งว่า
1: ปลาเปลอะปลาเปลอะ
0: นะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวันนี้

0: ุก
1: เรามีสมุนตามมา2ตัวด้วยยายไหนเถามันเป็นแบบไหนครับ
2: นี่เด็ดนี่เลย
1: อ๋อนี่เหรอ
2: จ้า
1: อ๋อโอ้ยมดแดงกัดยายไหมน่ะ
2: เยอะตรงนี
1: ้เถานี้ก็ได้อะฮะ
2: จ้า
1: โอเคนี่คือยอดที่อวบอ้วนที่ยายบอกว่าเหมาะที่จะนำไปรับประทานเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะฮะ
3: ลักษณะทั่วไปของปลาเปลือกนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีหนามโค้งขึ้นปลาปลายหนามมีความแหลมคมมักพบขึ้นตามป่าดงดิบเขาป่าดิบชื้นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพบได้มากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหากดูจากลักษณะทางกายภาพของปลาเปลือกสามารถเทียบเคียงได้ว่าปลาเปลือกนั้นเป็นพืชในวงข้าวเย็นเหนือซึ่งลักษณะเด่นของพืชในวงนี้คือเป็นไม้เถามีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อใบเดียวเรียงเวียนสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบลำต้นนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งสามารถใช้มือเกาะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดินมีมือเกาะเป็นคู่ตามโคนก้านใบแตกยอดอ่อนเยอะในช่วงหน้าฝนเมื่อแก่ก้านจะเหนียวลำต้นส่วนอ่อนจะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่นั้นจะมีสีแดงเข้มอมน้ำตาล
1: นกเยอะแยะเลยนะฮะมันร้องว่าอะไรไม่รู้ยายอ๋อแซงแซวหางบ่วงใช่ไหม
4: ใช่ใช่
1: แซงแซวหางบ่วงมันจะมีบ่วงที่ยื่นเป็นหางออกมา
3: ชื่อปลาเปลือกนั้นเป็นชื่อเฉพาะในภาษาเขมรเนื่องจากในพื้นที่บ้านทับไทยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์คนเขมรอาศัยอยู่มีพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ป่ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้เก็บรับประทานโดยปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่พบได้ตามริมหนองน้ำหรือหัวไร่ปลายนายายสมินเล่าให้ฟังว่ารู้จักกินปลาเปลือกมาเป็นเวลานานเก็บกินมาตั้งแต่เด็กเพราะรุ่นคุณพ่อคุณแม่พากินมาและได้ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินปลาเปลือกสืบต่อกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นและส่งต่อมาถึงรุ่นพี่กัญญาซึ่งเป็นลูกสาวก็รู้จักเก็บกินและสามารถเก็บขายโดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคนในจังหวัดสุรินทร์โดยตลาดแห่งนี้มีพี่กัญญาเป็นประธานกลุ่มด้วยล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับคุณยายมุดอยู่ ได้ยินแต่เสียงอยู่ในไอ้ดงต้นไม้ข้างในอันนี้ก็คือ1ยอดยอดปลาเปลือกยายตรงนี้มีอยู่2ยอดเนี่ย
2: จ
1: ้
2: ะ
1: ให้เราสังเกตไปจากใบนะครับถ้าเกิดว่าโอ้ยายมดแดงมดแดง
2: มดแดงเยอะ
1: มดแดงโอ้โห2รังเลยครับตรงนี้ยายวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งมดแดงทั้งหนามเลยยายมดแดงเยอะมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกเยอะเลยครับ

0: เมื่อสักครู่คุณยายเห็นยอดที่มันเลื้อยไต่ไอ้ตอไม้สูงเสียดายมันงามอยู่ 3-4 ยอดยายปีนไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไม่ไหว
0: ที่อยู่ในมือคุณยายตอนนี้คือยอดผักหวานป่าเอาไปแกงกับไข่มดแดงได้
1: จ้า
0: ถ้างั้นเราแหย่มดแดงไปด้วยเลยไหมมันกัดเราดีจังเลย
1: จ้า

0: พี่กัญญาบอกว่าเวลาเก็บไปขายนั้นจะกำละ10บาทซึ่งขายดิบขายดีเพราะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าป่าเก็บหาของกินเวลาที่เก็บผักจากป่าไปขายก็จะขายดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ปลาเปลือกแตกยอดคือในช่วงหน้าฝนคนที่กินเป็นก็จะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเฝ้ารอซื้อกันเลยล่ะครับตรงนี้นะครับได้ยอดสวยๆละออจะนับเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: มาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากสาวงามประจำหมู่บ้านรวมตัวประจันบานจัดการปรุงเมนูเด็ดเป็นเคล็ดลับเฉพาะพื้นที่โดยจะนำพากบมาร่วมสมทบปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบ

0: ้นพี่แหม่มเตรียมก่อเตาจุดไฟ3สาวนำพากบไปจัดการทำโดยจัดการดึงลอกเอาหนังออกทิ้งควักเครื่องในออกแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือส่วนท้อง
1: เคล็ดลับในการทำกบนะคะจะพยายามไม่ให้หนังท้องกบขาขาดหรือว่าทะลุนะคะเพราะว่าจะทำให้ยัดไส้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าขาดหรือทะลุแล้วก็
2: เป็นทำเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อผสมกับเครื่องยัดไส้อย่างเดียวค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างน้ำอีกหลายรอบจนกว่าจะสะอาดได้เวลาลงคมสับเล็บเท้าแยกออกมาแล้วได้เวลาลงคมมีดสับขยับมือระรัวฟาดมีดสับลงไปบนตัวกบจนกว่าจะแหลกแบบนี้นะครับด้านพี่แก้วช่วยปอกมะพร้าวส่วนน้องตั๊กช่วยปอกหอมแดงฟาดมีดกระเทาะเปลือกกะลานำพามาสาวขูดด้านสองสาวก็กำลังสนุกกับการลงมือสับพี่แก้วได้เวลาขยับนำมะพร้าวมาคั้นบีบเพื่อเอาน้ำกะทิส่วนพี่แหม่มช่วยซอยตะไคร้ตามไปน้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมจากนั้นจึงซอยข่าตามมาคือกระชายปิดท้ายจึงซอยขมิ้นจัดการล้างหอมแดงและกระเทียมส่วนคุณยายช่วยได้เด็ดยอดมะขามตามไปจึงนำพริกแห้งลงไปโคลกต่อจากนั้นคือตะไคร้โคลกต่อไปจึงใส่ข่าก่อนจะนำพาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาหั่นซอยแล้วทยอยใส่ลงตามจากนั้นได้ความตามด้วยกระเทียมแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจัดแจงนำไปโคลกรวมกันเมื่อโขลกไปสักพักถ่ายทักด้วยกระชายและขมิ้นเพิ่มรสเปรี้ยวให้น่ากินด้วยยอดมะขามโขลกให้แหลกแล้วแซมด้วยกะปิเกลือแกงและน้ำตาลทรายโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันได้จนกว่าจะพอใจแล้วจึงตักแยกขึ้นมาพักไว้จากนั้นจึงช่วยกันเด็ดใบกระเพราและยอดปลาเปลือเตรียมไว้รอล้างน้ำแล้วหั่นลงคมยอดกระเพราก็ล้างเช่นกันได้เวลานำพาเนื้อกบลงใส่ในกะละมังคลุกเคล้ากับพริกแกงออกแรงขยับจัดการลงมือคลุกขั้นตอนนี้สนุกเพราะต้องลงมือคลุกให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกบตามไปสมทบคือมะพร้าวขูดเร่งมือคลุกรุกประสานไม่นานก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นจึงตั้งกระทะได้วาระเทใส่คือน้ำกะทิจากนั้นได้เวลานำพาเนื้อกบลงไปพบความมันผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าจะเข้าเครื่องได้เรื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมโชยออกมาเราจะต้องผัดไปจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อกบนะครับปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราเล่นเอายิ่งชวนให้หอมจนต้องพร้อมชวนกันชิมจากนั้นจึงตามลงใส่คือยอดปลาเปลือกผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนจะตักแยกพักไว้รอให้เย็นตัวลงสักครู่ขั้นตอนต่อไปได้เวลานำพามายัดใส่ในตัวกบจนพบกับความอวบอิ่ม
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบค่ะหรือว่าแปลว่ากบยัดไส้ย่างนะคะคำว่าอังค่ะแปลว่าย่างค่ะคำว่าแก๊บแปลว่ากบค่ะส่วนคำว่าบ๊อบแปลว่ายัดหรือว่าหมกค่ะ
0: ก่อนจะนำพายัดใส่ในไม้ไผ่เรียกตามภาษาเขมรน่ารักว่า
3: อังเก็บกิฟตมอดอัง
1: อังแก๊บกีบตะมอดอังอังแก๊บก็คือกบ
3: กี
1: บก็คือ
3: หนีบ
1: หนีบตะมอด
3: ตะมอดคือไม้ไผ่
1: แล้วก็อังก็คือเอาไปย่างฉะนั้นก็เป็นอังแก๊บกีบตะมอดอังถูกนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: น่ารักดีเดี๋ยวต่อไปเอาไปอังกัน
3: เอาไปอัง
0: จากนั้นขั้นตอนที่เหลือจึงนำไปย่างไฟย่างไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะระอุสุกเมนูนี้ขอบอกว่าปัจจุบันทำขายอยู่ที่ตลาดนัดขายดิบขายดีจนลูกค้ารอคิวยาวเหยียดรอกันเป็นร้อยๆไม้เลยล่ะครับพลิกกลับสลับด้านย่างไฟอีกไม่นานก็ได้การระอุสุกท่วนทั่วแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติอังแก๊บบ๊อบขอบอกว่าหอมกลิ่นสมุนไพรอย่างแรงดับคาวสิ้นซึ่งกลิ่นกบแต่พบกับความหวานฉ่ำของเนื้อภายในรสชาติของสมุนไพรมีทั้งเผ็ดร้อนหอมและซ่าเข้าท่าลงตัวประสานความมันจากกะทิมิผิดหวังอร่อยจริงจังจนหยุดไม่ได้กันครับ

0: มาถึงเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่อมปลาดุกนาใส่ยอดปลาเปลือกค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่า
1: สงอเตรเนงเตรดะตรุปลาเปลือก

0: เริ่มต้นพี่แหม่มนำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาพี่กัญญายกเอาหอมแดงมาปอกน้องตั๊กช่วยปอกกระเทียมก่อนจะลงคมหั่นตะไคร้ไว้เป็นท่อนตามมาจึงจัดการซอยหัวคาพี่แก้วนำปลาดุกนาที่ทำเตรียมไว้ไปล้างน้ำนำพาใบหญ้านางมาล้างก่อนจะช่วยดึงเด็ดจัดการเสร็จซอยหั่นต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้แหลกส่วนน้องตั๊กช่วยเด็ดยอดชะอมเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดได้ที่ตามต่อทันทีพี่แหม่มตักข้าวหอมมะลิสุรินทร์ลงใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าล้างซาวๆก่อนจะนำพาใส่หม้อน้ำเดือดจัดการคนให้ข้าวกระจายทั่วหม้อปิดฝารอเวลาให้เดือดอีกสักพักสองสาวทายทักนำใบแมงลักมาจัดการดึงเด็ดเมื่อโขลกใบหญ้านางแหลกจึงตักแยกขึ้นมาเตรียมคั้นน้ำแต่ตอนนี้ข้าวหอมที่หุงไว้ก็เริ่มสุกเดือดพร้อมที่จะนำพาไปเช็ดน้ำกลิ่นข้าวหอมสุรินทร์ก็โชยส่งกลิ่นมันช่างหอมหอมเทน้ำออกจนกว่าจะแห้งเสด็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเช็ดน้ำแล้วนำพากลับไปตั้งไฟอีกรอบก่อนจะส่งมอบน้ำย่านางเทกลองรองใส่หม้อได้เวลาช่วยกันเด็ดผักชีลาวแล้วถึงคราวนำพาใบตองมาปิดทับข้าวในหม้อจัดการต่อล้างหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำย่านางลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วมาช่วยกันเด็ดยอดปลาเปลือ
1: ยอดปลาเปลือนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมสดค่ะจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาปรุงโดยการผ่านความร้อนค่ะจากรสชาติขมนะคะจะกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะโดยปกติก็ชาวบ้านก็จะกินจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอายอดปลาเปลือนี่แหละค่ะใส่ในแกงอ่อมด้วยค่ะ
2: รสชาติดีค่ะถ้าแกงใส่ในแกงก็คือรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ขม
1: เอกลักษณ์ของแกงอ่อมที่นี่นะคะก็คือจะใส่น้ำย่านางค่ะเหมือนกับแกงเปลือกของที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าแกงอ่อมที่อื่นค่ะจะไม่ใส่ย่านางนะคะ
2: แกงเปลือกที่นี่คือเราจะใส่ในส่วนของหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เข้าไปอะค่ะก็คือเราเรียกว่าแกงเปลือกแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือเราใส่น้ำย่านางแล้วก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของหน่อไม้ก็คือเราจะปรุงด้วยปลาเปลือกปรุงด้วยผักอื่นๆนะคะจะมีผักด้วยกันแล้วก็อาจจะใส่ปลาช่อนนาค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อม
1: ค่ะ
0: พี่แหม่มจัดการเปิดฝาหม้อข้าวที่กำลังระอุร้อนแล้วจึงใช้ไม้กวนคนอีกครั้ง
1: อันนี้พี่แหม่มใส่ใบตองลงไปทำไมอะคะ
3: ใส่เพื่อห่อให้อากาศเพื่อทำให้ข้าวนะสุกเร็วใช่ค่ะเพื่อการปิดอากาศให้ข้าวมันสุกเร็ว
1: ก็คือว่าเวลาที่เราหุงเช็ดน้ำเนี่ยพอเราเช็ดน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ใบตองบิดเข้าไป
3: ใช้ฝาปิดสักพักแล้วเราค่อยเปิดมาแล้วคนดูว่าข้าวใกล้สุกยัง
1: ก็จะช่วยให้อัน
3: นี้คนข้างที่หนึ่งเราก็ดูว่าใกล้สุกยังดูพอประมาณอีกสักอันนี้คือใกล้แล้วอีกประมาณสัก5นาทีอีกก็ทานได้
1: ก็คือใบตองนี้จะช่วยให้ข้าวเราอุแล้วก็มีความหอมด้วย
0: เมื่อน้ำย่านางเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานตามลงคือหอมแดงกระเทียมข่าและตะไคร้ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักนำปลาดุกนาพาลงใส่ปล่อยต้มไปด้วยไฟแรงจนกว่าปลาดุกนาจะสุกนะครับตอนนี้ข้าวหอมสุรินทร์ที่หุงไว้ก็สุกใช้ได้เสร็จเรียบร้อย
1: อันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิสุรินทร์ใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นข้าวที่ชาวบ้านช่วยกันปลูก
3: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นข้าวอินทรีย์ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะข้าวพันธุ์นี้มีสโลแกนว่ายังไงคะ
3: หอมยาวขาวนุ่ม
1: หอมยาวขาวนุ่มหอมก็คือว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้าเนี่ยจนมาหุงสุกก็มีความหอมใช่ไหมคะยาวขาวก็คือว่าเมล็ดข้าว
3: เต็ม
1: เต็มยาวขาวสวย

0: เขาสวยค่ะ
1: แล้วนุ่ม
0: นุ่มเวลาหุงขึ้นหม้อค่ะสวยเห็นไหมคะ
1: มือหอมยิ่งหุงเช็ดน้ำอย่างนี้ด้วยแล้วนะคะชิมเป่าก่อนนะนุ่มจริงๆด้วย
0: ได้ความหอมผ่านเตาถ่านได้กลิ่นใบตองที่เราปิดไว
1: ้ครบเครื่องเลย
0: ครบเครื่องค่ะ
1: ข้าวก็นุ่มอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งหุงเช็ดน้ำแบบนี
0: ้
1: จะไง
0: จะไงจะนับเน
2: ้แล้วจึงเทน้ำย่านางลงไปเพิ่มเติมให้กลายเป็นน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปรุงรสด้วยปลาร้ากลิ่นนั้นหอมลอยมาเย้ายวนชวนหิวเลยล่ะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยน้ำปลาได้เวลานำยอดปลาเปลอะลงใส่ตามไปคือยอดชะอมกลิ่นความหอมน่าชมก็ลอยขึ้นมาแล้วนำพาผักชีลาวลงใส่ปิดท้ายโรยไปคือผักอีตูแกงอ่อมปลาดุกนาสุดหรูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เราจะนำพาข้าวหอมมากินพร้อมกับแกงใหม่แต่ละคนก็โดนใจสิครับยังไงจะงับรับประทานด้วยความอร่อยแกงอ่อมใส่น้ำย่านางก็บรรเจิดเกิดความมันได้เนื้อหวานจากปลาดุกนาหอมเข้าท่าทั้งกลิ่นน้ำปลาร้าและชะอมผสมผักอีตูอร่อยน่าดูคือยอดปลาเปลอะให้ความเปรี้ยวออกมาหอมเข้าท่าคือข้าวหอมสุรินทร์เมนูนี้มันช่างน่ากินหอมจริงๆครับ

0: อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับ
2: อยากให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
1: ตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทอง
3: วันนี้นะครับผมก็มาที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับซึ่งวันนี้มาเล่นแล้วก็มาทำความรู้จักกีฬาที่ชื่อว่าวูดบอลนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินชื่อกีฬานี้แล้วก็ได้มาลองเรียนรู้กีฬานี้นะครับซึ่งพอมาถึงสิ่งแรกที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือพายุเข้านะครับ
1: วูดบอลเนี่ยเริ่มต้นมาจากประเทศไต้หวันนะครับโดยมิสเตอร์เวงหมิงฮุยนะครับท่านก็มีไอเดียที่ว่าอยากจะให้พ่อกับแม่ที่สูงอายุเนี่ยได้ออกกำลังกายจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เลยคิดกีฬาฟุตบอลเนี่ยในระหว่างที่ท่านเนี่ยอยู่บ้านก็ดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านนะครับก็มีไอเดียว่าเอ๊ะขวดเบียร์เนี่ยลองเอามาทำอะไรได้แก้วแชมเปญที่มีอยู่เนี่ยลองเอามาทำเป็นประตูแล้วก็มีลูกบอลนะครับก็ไอเดียจากหัวราวบันไดนะครับลักษณะกลมๆนะลองเอามาประกอบกันก็เป็นเกมได้เกมนึงนะซึ่งท่านก็ลองทำดูแล้วก็เอาไปลองเล่นที่สวนหลังบ้านนะครับเป็นสนามเล็กๆก่อนก็เป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลจนมาเป็นกีฬาที่แพร่หลายโดยเฉพาะในเอเชียเราเนี่ยแพร่หลายมากนะครับ
3: แล้วอย่างจริงๆเหมือนแบบพอฟุตบอลนะครับจริงๆมันเป็นกีฬาที่คล้ายกอล์ฟใช่ไหมครับ
1: คล้ายกอล์ฟการเล่นนี่คือคล้ายกอล์ฟเลยครับ
3: แล้วมันแต่ความคล้ายแต่จริงๆมันมีความต่างถูกไหม
1: มีความต่าง
3: นะผมอยากรู้ว่าความต่างนั้นระหว่างกอล์ฟกับฟุตบอลมันคืออะไร
1: อันดับแรกเลยเรื่องสนามก่อนเลยครับสนามเนี่ยเราก็จะเป็นสนามเล็กๆสั้นๆง่ายๆที่มองดูแล้วเนี่ยมันไม่ไกลไม่ท้อเหมือนกอล์ฟใช่ไหมผู้สูงอายุเวลาเดินไกลๆหรืออะไรไกลๆมันก็จะเหนื่อยการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยไม่มีการบาดเจ็บเท่าไหร่ฮะเรื่องอุปกรณ์ครับสนามกับอุปกรณ์เนี่ยเราใช้ไม้เดียว
3: ไม้เดียว
1: ลูกเดียว
3: ลูกเดียวไม้เดียว
1: ใช่ครับ
3: จะไม่เหมือนกอล์ฟที่มีแบบ
1: กอล์ฟที่
3: จะเป็นมีพัตเตอร
1: ์ใช่ต้องมีเป็นกระเป๋าเลยนะเวลาหอบเวลาต้องเข็นไปมีแคดดี้อะไรของเราไม้เดียวครับจะแบกไปไหนก็ได้ก็คือบางคนเนี่ยเขาก็จะมีซื้อกระเป๋ามาเป็นชุดเลยในกระเป๋าก็จะมีไม้มีลูกมีเกตมีประตูอยู่นั่นด้วยเวลาจะไปที่ไหนมีสนามหญ้าลานกว้างๆเขาจะเกตไปปักแล้วก็ซ้อมยิงซ้อมพัดกอล์ฟอะฮะ
3: ถ้าสมมติไม่ได้มีสนามที่ออกแบบเป็นบูธไว้ให
1: ้ใช่
3: เราก็สามารถไปเล่นถ้าเราเจอสนาม
1: เล็กๆลานกว้างๆสนามหญ้าสนามดินหรืออะไรที่มันปักสามารถปักประตูได
3: ้ผม

0: มันมีความแบบแมนนวลกว่า
1: ใช่ครับใช่ๆ
0: เหมือนมีความอะแดปต์กับแบบเล่นได้ง่ายกว่าในหลายๆที่อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่เพราะว่าปัจจุบันมีเล่นแบบชายหาดด้วย
0: แล้วจริงๆอย่างกติกาของตัวฟุตบอลนะครับมันแตกต่างจากกอล์ฟเยอะมั้ยครับการนับคะแนนหรือว่าวิธีการเล่นการตีอะไรเงี้ยครั้งนึงได้ยังไงบ้าง
1: เลยจริงๆแล้วมันก็คือกติกาของกอล์ฟเนี่ยแหละครับมาประยุกต์เล็กๆน้อยๆเองครับเช่นการนับพานับสนามเนี่ยครับสนามพา3พา4พา5เป็นสนามสั้นกลางยาวแล้วก็ใช้ของกอล์ฟมาเป็นแบบนะคร
0: ับ
1: จะมีแตกต่างกันเล็กน้อยครับอย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยเป็นหลุมใช่มั้ยจะต้องพัดตีให้ลงหลุมอาจจะต้องตีเบาๆน้ำหนักจะต้องได้ทิศทางต้องได้มันถึงจะลงหลุมได้แต่ของฟุตบอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องน้ำหนักเบาๆบางครั้งเราตีด้วยความแรงความเร็วเนี่ยลูกก็สามารถผ่านประตูได้ก็จะเป็นความแตกต่างสามารถตีได้ทั้งข้างหน้า
0: ครับ
1: ถ้าตีเลยไปตีย้อนกลับมาเข้าด้านหลังก็ได้นะครับ
0: คืออย่างน้อยให้ผ่านประตู
1: ใช่จากข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได
0: ้ผมอยากรู้ว่าแล้วอย่างวันนี้พออย่างฝนมันถล่มลงมาน้ำแบบหญ้าเปียกอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะ
1: มีผลเยอะครับเยอะมากเลยเพราะว่าสปีดบอลการวิ่งของลูกบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าสนามแห้งเนี่ยยิ่งแห้งเนี่ยลูกก็ยิ่งไม่ได้ไกลวิ่งได้ไกลเพราะสนามชื้นสนามเปียกสนามแฉะลูกก็ยิ่งวิ่งได้ยาก
0: ก็จะติดลม
1: ใช่เป็นอุปสรรคครับ
0: ผมอยากลอง
1: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเนาะสนามวันนี้อาจจะแฉะหน่อยครับแต่ก็ไม่ยากครับ
0: พอฝนหยุดเนี่ยผมก็ได้เรียนนะครับกับโค้ชโชคซึ่งเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับมาสอนตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบวิธีการจับไม้ของกีฬานี้เป็นยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างไม้ฟุตบอลเป็นไม้เลย
1: เป็นไม้จริงนะฮะเรามีหลายรุ่นไม้จะมี
0: ไม้
1: เหล็กก็ม
0: ี
1: ใช่ครับไม้เหล็กแล้วก็ไม้จริง
0: ซึ่งมันจะมี2ด้านถูกไหมครับ
1: 2ด้านครับด้านนี้เป็นด้านใหญ่นี่จะเป็นด้านที่ใช้ตีส่วนด้านนี้ก็ใช้เล่นได้ตามกติกาสามารถใช้เล่นได้ในบางลูกที่เราต้องการให้ลูกเบาๆอย่างเช่นลูกที่อยู่ใกล้ๆประตูใกล้เกตเราก็จะเคาะเบา
0: ๆเบา
1: ๆใช่
0: เหมือนเป็นพัตเตอร
1: ์ประมาณนั้นครับยิงก็ได้ครับใช้ลูกทางนี้ตีเข้าก็ได้ลักษณะการจับไม้ก็มีหลายแบบนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นแบบ1ไม้เบสบอลก็หมายถึงว่าเราจับกำเลยครับบางคนก็ชอบกำทั้ง2มือแต่ว่าทริคอยู่ที่ว่ามือเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันให้ได้ครับอย่าให้ห่างให้มาชิดกันให้ได้
0: ชิดกัน
1: แบบนี้ครับแล้วก็ลองดูว่าถนัดไหมถ้าไม่ถนัดเรามีให้เลือกอีกครับจับอีกแบบนึงโอเวอร์แลปนะครับก็ประมาณแบบนี้ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งทับกันนะครับแบบนี้แล้วลองดูว่าถนัดไหมครับอีกแบบนึงจะใช้ล็อกครับอันนี้เหมาะสําหรับตีไกลตีแรงแล้วจับให้มันขยับให้มันสบายผ่อนคลายที่สุดแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือลงไม้นะขึ้นมาแล้วลงไม้ให้หัวยางตรงนี้ครับถูกให้ตรงกลางลูกก่อนนะครับแล้วลูกมันก็จะไปในทิศทางที่เราต้องการครับ
0: อ
1: ันนี้ความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะบังคับลูกหัวไม้ให้ตรงกับลูกเนี่ยได้ทุกครั้งหรือเปล่าจะลองดูไหมครับ
0: ลองดูก็ได้คร
1: ับ ลองดูครับในการยืนส่วนใหญ่แล้วเท้าซ้ายนะครับจะอยู่ที่ตรงกับลูก
0: เท้าขวา
1: จะแยกออกจากกันประมาณ1ช่วงไหล่แล้วแขนอยู่ในแนวดิ่ง
0: อย่างนี้ครับ
1: ตัดก่อนนะครับแขนอยู่แนวดิ่งลองดูครับเบาๆก่อนในทิศทางที่ตรงไปหาเกตใกล้เคียงครับสายตาจะมองที่ลูกครับจะใช้สมาธิจดอยู่ที่ลูกเยี่ยมเลยครับ
0: แบบที่2คือนิ้วโป้งยังไงนะ
1: แบบที่2คือไม่ต้องล็อกครับลักษณะคล้ายกันแต่ว่าไม่ต้องล็
0: อ
1: กแค่สัมผัส
0: แค่สัมผัส
1: ลักษณะแบบนี้สําหรับคล้ายๆเหมือนผัดกอล์ฟคือเราตีเบาๆในลักษณะลูกใกล้ประตูครับไม่จําเป็นต้องล็อกก็ได้เยี่ยมครับถ้าได้ตรงนี้แล้วความยากของมันก็คือเราจะยืดระยะในการตีให้ไม่ออกข้าง
0: ให
1: ้ตรงที่สุด
0: ให้ตรงที่สุด
1: ใช่จะลองไหมครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวลอง
1: ลองยืดระยะหน่อยสักกล้วยที่3ระยะนี้ประมาณสัก4เมตรได้ครับเป้าหมายแรกเข้าครับขอแค่สัมผัสส่วนใดของประตูก็ได้นั่นคือสำเร็จแล้วครับโอเคครับยอดเยี่ยมครับระยะแบบนี้แล้วตีได้ตรงถือว่าเยี่ยมมากครับอันนี้ลักษณะของการปะทะไม่เต็มไม
0: ้ไม่เต็มไม
1: ้ถือว่าไม่ค่อยดีเวลาไปใช้จริงแต่บางครั้งเราอาจจะโชคดีคือทิศทางมันอาจจะตรงแต่เมื่อกี้นี่คือเข้าผ่านประตูเลยถือว่าจบก็ถือว่า ชคดีไปก็เยี่ยมบางครั้งเรามีรางวัลเกรดอินวันด้วยนะฮะ

0: ก็ลักษณะเดียวกับโฮลอินวันของก๊อฟคือตีครั้งเดียวลงหลุมอ
1: ัน
0: นี้ของเราก็เป็นตีครั้งเดียว
1: เข้าประต
0: ูเกตนั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลด้วยในแต่ละรายการเยี่ยมครับแม่นมากเลยครับทักษะต่อไปหลังจากที่เราสามารถตีลูกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเอาวิธีการเล่นเนี่ยมาใช้เช่นลักษณะของเกตเนี่ยห่างอยู่ประมาณสัก15เมตรเราก็จะต้องใช้ลักษณะการตีเนี่ยเพื่อไปให้อยู่หน้าเกตให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะจบให้ได้2ครั้งประมาณนี้ครับจะเรียกว่าลูกวางหรือบางที่เรียกว่าลูกตั้งซึ่งถ้าใครวางได้ดีเนี่ยเท่าระยะยิงเนี่ยก็จะได้เปรียบใช่เพราะว่าถ้าเราวางห่างไกลมากเราก็ยิงไม่ได
1: ้ครับอ๋ออยากลองอันนี้ผมอยากลอง
0: ได้ครับแต่มันไม่ค่อยไปอ่ะส่วนใหญ่จะใช้ลูกที่แบบอยู่ข้างๆประตูนะคร
1: ับ ผมพอลอง
0: ลองดูก็ได้ครับถ้าลูกอยู่
1: สมมุติว่านี่มันพัด
0: ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าจบเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับท่านก็จะหากิจกรรมออกกําลังกายได้สังคมได้มิตรภาพได้เพื่อนใหม่แต่ปัจจุบันนี้เรามีทั้งรายการเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับ1นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทองตลอดไม่ว่าจะเป็นเอเชียนบีทเกมวุ้นบอลโลกเองนะครับส่วนใหญ่จะได้เป็นเจ้าเหรียญทองตลอดเสร็จแล้วผมว่าลองไปพิชิตพากันดีกว่าอย่างเช่นง่ายๆเลยครับสนามพา3สนามเนี้ยมาตรฐานคือเราจบ3ครั้ง
1: ครับ
0: มาลองดูว่าเราจะจบ3ครั้งตามพาได้ไหม
1: อย่างสนามตรงนี้คืออันไหนคือจุดเริ่มต้น
0: ฉะนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นนะป้ายสีขาวนะครับอ๋อคือ
1: ป้ายนู้นเลย
0: ใช่เราก็จะตีให้ได้3ครั้งให้จบให้ได
1: ้จบ
0: ซึ่งบางสนามเนี่ยจะมีพื้นเอียงเนี่ยเพิ่มความยากให้เรานะครับเกียร์เนี้ยถ้าเราตีตรงๆมันอาจจะไหลออกข้างไม่เข้าเราก็ต้องมีการอ่านลายเผื่อลายเงี้ยคล้ายๆกอล์ฟอะครับมีเนินมีอะไรเงี้ยจะเพิ่มความตื่นเต้นสนุกสนานเพิ่มขึ้นไป
1: เมื่อกี้เราก็ได้เรียนเบสิกไปคร่าวๆนะครับเรื่องการจับมาแล้วก็เรื่องของการแบบทดลองตีหรือลองวงสวิงอะไรเงี้ยมันเหมือนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราลองในระยะที่ใกล้อยู่ซึ่งเดี๋ยวชาเลนจ์ต่อไปที่โค้ชโชคจะให้ลองคือลองเล่นในสนามจริงๆในเกตจริงๆที่จะมีเรื่องของการนับคะแนนและเดี๋ยวสนามแรกที่เราจะไปลองเนี่ยคือจะเป็นสนามพา3คือต้องตี3ครั้งให้เข้าประตูคือตะกี้มันแค่ลองแบบ3เมตรมันก็ยังพอได้แต่เดี๋ยวลองไปลองดูว่าพอถ้าเป็นของจริงมือใหม่จะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่เราอยู่ที่เกต
0: ที่3
1: อ๋อก็จะมีบอกใช่ไหมครับ
0: เป็นพา3ครับ
1: พา3
0: ลักษณะของสนามก็คือตรงอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยอาจจะมี
1: ต้นไม้
0: อาจจะมีเนินอะไรครับ
1: อย่างนี้คือเราควรเล็งที่ไหนครับ
0: ช็อตแรกนะครับเล็งให้เป็นช่องกลางระหว่างต้นไม้กับเชือกนะครับ
1: ครับ
0: เริ่มจากจุดสตาร์ทตรงนี้ครับทางป้ายก็คือเขตที่เราจะเริ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ถอยหลังมา3เมตรกว้าง2ยาว3นะครับขอแค่เลยต้นไม้ครับพอแล้วเพียงพอที่เราจะเห็นประตูแล้วครับ
1: โอเค
0: นี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้บอกเพราะฟุตบอลเนี่ยมีโอกาสให้เราได้กลับตัวอีกครั้งนึง
1: ถ้าเราไม่ออก
0: ถ้าเราไม่ออกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชือกสามารถช่วยชีวิตเราได้อ
1: ันนี้ถือว่า
0: ดีครับถือว่าดี
1: ไม่แย่เพราะว่าเชือกช่วยชีวิต
0: เชือกช่วยชีวิตไว้
1: เดี๋ยวต่อไปเป็นช็อตที่2
0: ที่2เพราะเราจะต้องจบให้ได้3
1: ครับใกล้ประตูที่ส
0: ุ
1: ด
0: ให้ใกล้ประตูที่สุดซึ่งอุปสรรคของช็อตนี้ก็คือพื้นลาดเอียงฉะนั้นถ้าเราตีไปตรงเกตเล็งไปตรงเกตลูกก็จะไหลออกด้านขวาใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นถึงสโลปแบบนี้ดังนั้นเราก็ต้องเล็งเผื่อครับให้เผื่อไปด้านซ้ายของเกตนิดนึง
1: โอเคครับ
0: เผื่อน้ำหนักว่าไหลมาตกหน้าเกตดีย
1: ิ
0: ่งความยากของเกตนี้ครับลองไปคิดดูนะ
1: ยากจริงพอมีเนินละไม่รู้เรื่องเลย
0: ทิศทางอาจจะไม่ตรงนะครับแต่น้ำหนักได้เพราะว่าถ้าน้ำหนักแรงกว่านี้อาจจะไม่มีมุมยิงซึ่งตอนนี้มีความตื่นเต้นแล้วเพราะว่าระยะอย่างเงี้ยไกลค่อนข้างไกล
1: ไกล
0: บาง
1: อย่างนี้มันขึ้นเนินนิดนึงเราต้องเผื่อไปทางซ้ายใช่ไหม
0: ใช
1: ่บนเลงที่ขวดซ้าย
0: ไม่เนินมากเราก็อาจจะคำนวณว่าสักเสาซ้ายถูกต้องครับ
1: สักเสาซ้าย
0: อยู่ที่น้ำหนักเราด้วยเนาะถ้าแรงก็อาจจะไม่ไหลเลยอะไรเงี้ยอาจจะชนเสาเลยไม่เข้าหรือว่า เกมนี้พิชิตภาษาไม่สำเร็จ
1: ไม่สำเร็จอย่างนี้ก็ผมว่าผมน่าจะต้อง5รอบ6รอบแล้วครับ
0: อาจจะต้องตีกลับมาหน้าเกมครั้งหนึ่งครั้งที่4แล้วก็ยิงครั้งที่5
1: ลองดูไหมครับว่าจะจบที่เท่าไหร่
0: ลองดูเพราะว่าแบบนี้เป็นสถานการณ์ที่เจอกันบ่อยมากผมแทบนิดนึง
1: นะไม่เข้า
0: แบบนี้ยังถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าตามกติกาแล้วจะต้องลูกจะต้องผ่านแกนกลางแล้วก็หลุดออกจากถ้วยนะครับ
1: สรุปว่า6ที
0: สรุปว่ากลายเป็น6
1: 6ที
0: ครับ
1: โอ้แล้วพา4ผมจะรอดมั้ยเนี่ย
0: พา4อาจจะรอดก็ได้ครับเพราะว่าพา4เนี่ยสนามก็ไม่ได้ยาวกว่ากันเท่าไหร
1: ่อันนี้เกรด12
0: 12ครับ
1: พา4
0: พา4เลี้ยวขวาเฉียงนะครับระยะประมาณ65เมตรได้ครับ
1: ความยากของนี้คือการเสิร์ฟด่านแรกช็อตแรกให้ผ่านเนินนี้ไปให้ได้ใช่ไหม
0: ครับเพราะว่าเรามีธงมุมสีเหลืองอยู่นะถ้าเราผ่านเนินนี้ไปได้เนี่ยแล้วก็น้ำหนักไปเลยต้นไม้ต้นใหญ่นะครับ ก็สามารถมองเห็นประตูได้แล้วดังนั้นช็อตต่อไปเราก็สีให้ใกล้ประตูได้เลย
1: ครับ
0: ถ้าเราใกล้ประตูเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสจบสีได
1: ้
0: ง่ายขึ้น
1: เราควรซัดแรงพอสมควร
0: ตอนนี้มันมีเส้นหลังอยู่ครับเพื่อเส้นหลังเนี่ยที่เรามองเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่สุดข้างหลังนะ
1: หลังสุดนู่นเลย
0: เส้นออกถ้าเราตีออกหลังเราก็จะเสียแต้มไปเลยทันทีแต้ม
1: โอ้ยอันนี้คือเชือกได้ช่วยชีวิตเราไว้อีกแล้ว
0: ก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงเชือกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ออกครับก็จริงแต่ว่าสถานการณ์เราก็ไม่ได้ดี
1: เรากำลังต้องแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเราเจอต้นไม้บัง
0: ลูกนี้ถือว่าต้นไม้ช่วยชีวิตอีกถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มีต้นไม้ลูกนี้ก็จะต้อง
1: ก็ออกไป
0: แล้วตรงนี้ถูกต้นไม้แล้วก็เด้งเข้าสนามด้วยทำให้ระยะเราได้ไกลขึ้นอีก
1: โอเคครับมีโอกาสที่จะลุ้น4เอ้ยลุ้นพา4
0: ลุ้นพา4ได้เลยเพราะว่านี่เกินระยะยิงแน่นอนนะครับเพราะเรามือใหม่ด้วยเราก็ต้องวางใกล้เกม
1: ใกล้ที่สุด
0: ครับโอเคครับมาลุ้นดูครับ
1: ไปช็อตที่3ช็อตที่3
0: ว่าเยี่ยมนะครับช็อตนี้เป็นช็อตบีบหัวใจนะครับว่าเราต้องเข้าเท่านั้น

0: เบาไปต้องแรงๆหน่อยครับเป้าหมายหกก็ที่ยิงสี่ใช่ไหมครับห้าเบาไปหกจบเจ็ด
1: เจ็ดเลเทไปหมดแล้วเลยเกมสุดท้ายนะครับเรามีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นครับคือป้าแต๋วนะครับที่เป็นเขาบอกเป็นมือหนึ่งของที่นี่ป้าแต๋วเป็นสมาชิกของชมรมนะครับซึ่งก็น่าจะเก่งมากเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับป้าแต๋วดูว่าจะชนะไหม

0: ออกออกครับ
1: ไม่ออกครับ
2: ไม่ออกช่วยชีวิตไว้อีกแล้ว
1: ไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมไม่ได้เปรียบกันแล้วตอนนี้เพราะว่าอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องตีให้พ้นแล้วก็จะขึ้นครั้งที่3ใน
2: การตรงยาว
1: ใช่เท่ากันกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบแล้ว
2: โอเคครับ
1: ครับแล้วกติกาลูกที่ไกลประตูจะต้องเล่นก่อนดังนั้นลูกที่เล่นก่อนคือลูกนี
2: ้
1: ใช่ครับผมก็จะต้องตีมาให้พ้น
2: ไกลประ
1: ตูต้องเล่นก่อน OB ครับOB
2: ลูกนี้พลาด10ไปเลยแล้วกันจบๆในวิธีการเราต้อง
1: จังหวะสองหัวไม้ครับด้านไหนก็ได้จากจุดที่ออกครับจะพลิกหัวไม้หนึ่งแล้วก็พลิกวางครับ
2: ตอนนี้เป็นช็อตที่3
1: ช็อตที่4
2: 4แล้วเหรอครับ
1: ใช่ครับ
2: โอ้ย
1: ไปทีกันที่4ครับ
2: โอเคช็อตที่4แล้วเอาอะไรมาพาก่อนจะได้ไม่มีแล้ว

0: นี้ป้าแต๋วเขายังได้สิทธิ์ที่จะเล่นทีหลังเพราะว่าของเขาใกล้ประตูกว่าด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นคนที่เล่นก่อนคือลูกหลัง
1: ของเขา
2: ไม่ได้น่าจะสัก8ละตอนเนี้ย
0: ไปหลังเกตถือว่าดีมากครับสามารถจบ5ตามพาได้เลยซึ่งครั้งที่6เนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าลูกนี้เราจะยิงหรือจะวางมันอยู่ที่ว่าเราเล่นประเภทไหนถ้าเราเล่นแบบแฟร์เวย์ลูกนี้เขายิง5เรายิง6โอกาสที่เขาจบ5เนี่ยสูงมาก
2: เราต้องยิง
0: 6ไว้ก่อนเผื่อเขาพลาดแค่นั้นเองครับถ้าเราวางจบ7เมื่อไหร่เขาเคาะอีกครั้งนึงเขาก็จบชนะเราแน่นอน
2: เราต้องเล็งให้เข้าพยายามยิงให้เข
0: ้
2: า
0: ใช่ครับลูกนี้เราต้องยิงให้เข้า
2: ลูกที่6ช็อตที่6
0: จบ7ได้ครับจบ7ได้ทุกครั้งที่เรายิงลูกผ่านประตูสมบูรณ์แล้วนะครับจบแล้วเนี่ยเราต้องใช้มือหยุดเกตเท่านั้นถือว่าเป็นมารยาทการเล่นด้วย
2: อ๋อโอเคครับไม่รอดละบอกแล้วว่า10อ่ะต่อไป8นะครับ
0: ครั้งที่8ครับ
2: เก้าเฮ้ยนี่สินะที่เขาบอกว่าต้องใจเย็นๆอ่ะ
0: ถ้าเป็นเล่นแบบแฟร์เวย์นะครับเราต้องกีจนกว่าจะจบแบบนี้แหละจบ12แต่ถ้าเราเล่นสโตกเนี่ยใหญ่เราจะให้ยกแค่10
2: ครับ
0: ถ้าเราตีครั้งที่10ไม่เข้าเหมือนเมื่อกี้เราก็หยิบได้เลยครับแต่สกอร์เราก็สรุปว่า
2: ที่พังประมาทไปหน่อย
0: ประมาทไปหน่อยครับ
2: ใจร้อนไปหน่อย
0: ลูกเมื่อกี้เหมือนกระโดดจังหวะที่ยิงลูกที่10นะครับ
2: ครับ
0: ว่าพื้นมันอาจจะมีเนี่ยอยู่ในหลุมนะครับอยู่ในหลุมเนี่ยดังนั้นเราจะต้องมีความละเอียดในการเล่นมันทำให้เราต้องมีสมาธ
2: ิ
0: ม
2: ี
0: ความละเอ
2: ีย
0: ดใช่ครับ
2: ดีครับสนุกดีรู้สึกว่าถ้ามันเล่นบ่อยๆมันก็น่าจะชิน
0: ใช่ครับ
2: ขึ้น
0: แล้วก็จะดีขึ้นทักษะจะดีขึ้นแต้มก็จะดีขึ้นเขาค่อนข้างมีพื้นฐานทางด้านการเล่นกีฬาได้ดีนะครับเพราะว่าลักษณะการถ่ายทอดที่ถ่ายทอดไปแล้วก็เขาสามารถรับฟังได้แล้วก็นำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้เนี่ยรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำได้ตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เช่นการเซตอัพการส่งไม้การขึ้นไม้ลงไม้เนี่ยเขาทำได้ดีนะครับอาจจะมีแกว่งบ้างนิดหน่อยนะครับในทิศทางซ้ายหรือขวาแต่ว่าถ้าได้ลองมาฝึกอีกสักหน่อยนะผมว่าอีกแค่ 2-3 วันเนี่ยว่าเขาทำได้ดีมากแล้วมีโอกาสพัฒนาไปได้ดีเลย
2: เพราะจริงๆผมว่าวันนี้พอได้มาเล่นวูดบอลจริงแล้วแบบเข้าใจเสน่ห์ที่โค้ชโชคบอกตอนแรกแล้วว่าแบบมันเป็นกีฬาที่มันทุกคนเล่นได้แล้วก็เอาจริงผมรู้สึกว่าสนุกแล้วยิ่งถ้าสมมติเรามาเป็นแก๊งกับเพื่อนน่าจะยิ่งมันเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาเราแข่งบางทีแล้วก็แบบมีความเครียดมีความกดดันตื่นเต้นอะไรอย่างง
0: ี้แต่เราก็จะเครียดแค่สนามนั้นสนามนี้เราอาจจะเครียดสนามหน้าเราอาจจะดีก็ได
2: ้ดีขึ้น
0: ใช่ครับมันมีหลายอารมณ์
2: ป้าแต๋วครับตอนนี้ป้าแต๋วเล่นวูดบอลมากี่ปีแล้วครับ
3: 5-6 ปีละ
2: ยังไม่อยู่ถึงมาเล่นวูดบอลได
3: ้อ๋อก่อนหน้านี้ไม่รู้จักวิ่งอย่างเดียวออกกําลังกายครั้งแรกก็คือวิ่ง
2: อย่างเดียวเลย
3: ใช่อ
0: ันนี้ก็เริ่มสอนมาตั้งแต่ที่เราเริ่มกิจกรรมเนี้ยปี2560นะ
2: 660ก็เกือบ5ปี
0: 5ปีประมาณ5ปีครับที่เราทํากับกิจกรรมของศูนย์ไทยญี่ปุ่นเนาะครับแต่จริงๆแล้วก็ผมก็อยู่กับวงการฟุตบอลมาตั้งแต่ประมาณสักปี50ปี50ได้เพราะว่าอยู่กับท่านนายกสมาคม
2: ครับ
0: แล้วอยู่กับสมาคมฟุตบอลไทย
2: ป้าแต๋วชอบอะไรในกีฬาฟุตบอล
3: ป้าชอบความแม่นยำอ่ะคือต้องนิ่ง
2: ใจเย็น
3: ต้องนิ่ง
2: สมาธิ
3: ใช่แต่ป้าคือเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วไงก็เลยเล่นตัวนี้ก็คือไม่ยากละ
2: ก็เลยชอบที่มันแบบว่าทำให้เรานิ่งป้าแต๋วตอนนี้มีเพื่อนเล่นเยอะครับที่เล่นด้วยกัน
3: ในกลุ่มเล็กๆแค่นี้มีไม่กี่คน
2: แล้วอยากให้มีคนมาเล่นเพิ่มครับ
3: อยากให้มีคนให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
2: ก็เป็นจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย
3: ใช่นะป้าว่างั้นแหละเพราะมันเล่นได้หมดไงตั้งแต่เล็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นได
2: ้แล้วอย่างตอนนี้โค้ชโชคมองว่าแบบในอนาคตเราอยากเห็นกีฬาฟุตบอลเนี่ย

0: ไปในทิศทางไหนในประเทศเนี่ย
1: คือตอนนี้ถามว่าในประเทศไทยตอนนี้ฟุตบอลเราเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีแมตช์การแข่งขันตลอดแทบทุกสัปดาห์เลยจริงๆตอนนี้ทุกจังหวัดนะครับเราจะหมุนเวียนเรามีโปรแกรมกันอยู่แล้วทุกๆสัปดาห์เราจะมีที่นั่นที่นี่ที่นู่นจังหวัดนู้นจังหวัดนี
0: ้
1: อยู่ที่ว่าเราสามารถไปร่วมได้ไหมไกลเกินไปหรือเปล่าแล้วก็รายการใหญ่ๆตอนนี้รายการแมตช์ใหญ่เยอะมากแต่เป้าหมายจริงๆของประเทศไทยนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็หวังไว้ว่าอาจจะบรรจุในซีเกมส์นะครับหรือโอลิมปิกขนาดนั้นเลยเพราะตอนนี้เรามีเอเชียนบีทเกมมีฟุตบอลโลกที่เราจัดแล้วด้วยครับ
0: แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในเกมหรือว่า
1: แต่เป้าหมายของเราตอนนี้ถามว่าเราสำเร็จแล้วเพราะว่าเราคว้าแชมป์มาตั้งแต่กระชับมิตรระหว่างประเทศระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาอุตสาหกรรมแห่งชาติเราก็ได้ไปร่วมเล่นทุกรายการมาสเตอร์เกมเราเองเราก็ได้เป็นแชมป์หลายเหรียญนะครับหลายเหรียญทองเลย
0: ในคอมมูนิตี้ก็มีคนจำนวนประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมที่เล่น
1: ใช่ครับเพราะว่าสมาชิกของเราจริงๆแล้วเนี่ยที่หมุนเวียนกันเล่นเนาะอาจจะไม่ได้มาทุกวันเต็มแต่ก็ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของเราก็มีประมาณ60คนแล้วของ60กว่าคนของสมาชิกของเฉพาะไทยญี่ปุ่นเองนะครับแต่อาจจะหมุนเวียนมาเล่นวันนี้20คนวันนี้30คนอะไรเง
0: ี้
1: ยอยู่ที่ความสะดวกของสมาชิก
0: ถ้าป้าแต๋วสามารถฝากคนที่ดูอยู่ได้ไม่ให้แบบรู้จักฟุตบอลหรือชวนมาเล่นฟุตบอลอยาก
2: ใช่อยากชวนเพื่อนๆให้มาเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยคือออกกําลังกายมันดีอยู่แล้วไงเล่นอะไรก็ได้ถึงไม่ใช่ฟุตบอลก็ได้ไม่เป็นไร
1: คือตอนนี้ฟุตบอลนะครับแทบทุกจังหวัดเลยนะมีสนามที่ประจําอยู่แล้วสนามถาวรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนที่มีสนามให้เล่นถาวรนอกจากที่ศูนย์ชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นอย่างนี
0: ้
1: ด
0: ัง
1: นั้นถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่ไกลมากเนี่ยก็สามารถมาร่วมกิจกรรมมาลองเล่นออกกําลังกายกับฟุตบอลได้เลยเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครเราเลยครับนึกถึงฟุตบอลก็จะนึกถึงไทยญี่ปุ่น
0: ครับ
1: นี่เขาก็จะเรียกติดปากว่าฟุตบอลไทยญี่ปุ่น
0: วันนี้ผมเอนจอยมากครับขอบคุณมากเลยครับพ่อโชค
1: ครับยินดีมากเลยครับถ้าว่างๆเนี่ยมา
0: ได้ครับ
1: มาแก้มืออีกได
0: ้ก็วันนี้จริงๆอีกอย่างที่ผมทับใจคือแบบพอเรามาแล้วเราเจอแบบกลุ่มแบบอย่างป้าแต๋วหรือแบบผู้สูงอายุที่เขามาเล่นกีฬานี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกีฬาที่มีความเป็นเกมที่สามารถสร้างคอมมูนิตี้ให้คนแบบมาจอยกันได้หรือสร้างรวมไปถึงเป็นการแบบทําให้เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วแบบมีอะไรทําอ่ะสิ่งที่มันน่าจะสนุกมากๆเลยคือถ้าเรามีเพื่อนมาเล่นเป็นกวนแล้วก็แบ่งทีมกันตีกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะมันมากๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่รู้สึกแฮปปี้คือการได้เจอกับโค้ชโชคที่เขาแนะนำทุกอย่างดีมากแล้วก็คอยแบบชี้แนะเราอย่างละเอียดรวมไปถึงเป็นคนที่เหมือนพยายามที่จะผลักดันให้คอมมูนิตี้ของฟุตบอลเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆมีเป้าหมายที่แบบว่ามุ่งมั่นมากแล้วผมรู้สึกว่าเขาแบบเจ๋งมากๆนะครับวันนี้ก็เอาไป10เต็ม10

0: าพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพ

และลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: บ๊ายบาย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีครับเจอกันใน Strong Together Season 5นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่3ของวีคที่4แล้วครับอยู่กับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้โปรแกรมก็จะเป็นการเน้นแกนการลำตัวนะครับคอมัสโซจะมีทั้งหมด5ท่าทำต่อเนื่อง30วิพัก30วิ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นวันที่3ของวีคสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราก็จะได้พักเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเต็มที่ดูพรุ่งนี้จะเป็น stretching นะครับ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างผ่านมา2วันในวีคนี
1: ้ดึงแล้วก็ดันมาก็ครับได้แบบเบิร์นดีครับวันแรกวันที่2ก็ได้ใช้กล้ามเนื้อครับผม
0: วันนี้ก็จะเน้นพวกคอมมัสเซิลเยอะหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มกันเลยครับ
1: ครับผม
0: ก่อนเข้าเปิดออกคลายตรงทอซิกสปายสัก5ทีพอครับ3 4และ5ก้าวขาไปข้างหลังไกลๆวางลงเราจะเข้าสไปเดอร์ครับฝั่งละ8ทีลงหายใจออกเปิดขึ้น1 2 3 4 5 6 7และ8วางเปลี่ยนฝั่งครับก้าวมาข้างหน้าลงหายใจออกเปิดขึ้น1 2 3 4 5 6 7และ8ครับโอเคกลับมาเราจะลุกขึ้นยืนครับวอร์มอีกนิดนึงแล้วก็ได้กระตุ้นกล้ามเนื้อท้องไปในตัวก้าวไปข้างหลังเหมือนจะลงเป็นเล็กหลังพร้อมกับบิดไปขาที่อยู่ข้างหน้าทางซ้ายแล้วกลับขึ้นมา

0: บิดคล้ายๆ Russian Twist คือไม่ได้ไปแต่มือแต่บิดตัวไปโอเค10ทีครับครั้งที่2กลับขึ้นมาบิด3 4 5ดีครับบิดตัว6ก้าวไปข้างหลัง7 8อีก2ที่9 10โอเคก่อนที่จะเริ่มเวิร์กเอาท์มีสักท่าหนึ่งที่เป็นการเวิร์กเอาท์วอร์มมันไปในตัวเบิร์ดด็อกครับขอแค่20ทีเราจะทำเลื่อนไป1 2เกรงตัวขนังกับพื้นไว้3 4 5 6นี่ยืดออกสุดกลับเข้ามาเกรงท้องไว้ตัวไม่เอียงไปมานะขนานอยู่กับพื้นไว้ยืดออกสุด
1: 18ครับ
0: อีก2ที่ทีเดียวโอเคนั่งนิดนึงวอร์มหัวไหล่นิดนึงเพราะวันนี้จะมีพวกท่าแพลงต่างๆที่จะอาจจะเกรงไหล่นิดนึง
2: ครับ
0: โอเคแตะหัวไหล่วาดไปข้างหลังกว้างๆ8 2 3 4 5 6 7และ8หมุนไปข้างหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7และ8สุดท้ายข้อมือนิดนึงครับforearm ชิดติดกันแล้วก็หมุนคลายไปมา3 2 1อีกด้านนึง5 43 2 1โอเควันนี้ก็จะมีทั้งหมด5ท่าด้วยกันท่าแรกจะเป็นการทำแพลงกับลูกบอลครับหยิบลูกบอลมาอุปกรณ์วันนี้ทวนนิดนึงครับก็จะมีลูกบอลมีดัมเบลนะครับแล้วก็อาจจะมีมินิแบนเสริมเข้ามาในบางท่าให้มันแบบยากขึ้นโอเคท่านี้นะครับมี2เวอร์ชันให้เลือกเวอร์ชันแรกคือเราจะแพลงอยู่บนลูกบอลแบบนี้เวอร์ชันที่2ที่อยากจะให้ทำคือเอาขาไว้บนลูกบอลลักษณะนี้และเป็นไฮแพลนพอรอบ2รอบ3จะมีท่าต่อเนื่องให้ก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยถ้าใครไม่ไหวก็อยู่ในแพลงแบบมืออยู่ที่ลูกบอล
2: ครับ
0: ถ้าไม่ไหวเลยสักอันแพลงกับพื้น
2: ครับ
0: โอเค30วิท่าแรก
2: นี่ลองให้ลองแบบไหนดีครับพี
0: ่ให้ลองแบบขาอยู่บนลูกบอลครับ
2: โอเคครับ
0: เอฟทำได้อยู่แล้วสบายมาก
2: จะลองดูครับพี่คิดก็
0: โอเคเตรียมตัวผมเริ่มจะกดจับเวลาถอยหลัง3 2ไปโหให้ได้30วิเก่งตัวไว้สะบักไม่จมลงดันขึ้นมาไว้ลองมาอยู่ที่ศอกนะครับเป็นแบบ elbow plank ครับเอฟลงมาตรงนี้ไหวไหมอาจจะหนักขึ้นนิดนึงเพราะตัวเราจะเอียงลงมาอีกหน่อยโอเคดันสะบักไว้แบบนั้นดีมากครับเกรงท้องเกรงก้นเกรงสะบัก2 1โอเคค่อยๆลงมาต่อมาเราจะเข้าสู่ท่าซ้ายแพลงครับซ้ายแพลงเริ่มจากมือขวาอยู่ข้างล่างอาจจะทำด้านละ30วิครับเสร็จแล้วเราจะค่อยๆยกสะโพกขึ้นมือชูขึ้นแบบนี้แค่นี้ค้างไว้สำหรับใครอยากไปต่อชูออกแล้วก็แตะ30วิ
2: ครับ
0: ถ้าไม่ไหวสามารถวางเข่าลงได้แล้วไปวางเข่าขวาลงยกขึ้นโอเคแตะนี่ชูแขนออกไปข้างหน้าแตะกลับมาไปช้าๆได้ตัวจะไม่กดลงมาไม่พับไปข้างหน้าเปิดอกมองเพดานไว้และไปได้ก็กดอันนี้จะหนักเหนื่อยหน่อยอีก4 3 2โอเคสลับข้างครับมีเวอร์ชั่นให้เลือกเริ่มต้นด้วยสายแพลงขึ้นมาเสร็จปุ๊บวางเข่าลงพับลงมาอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นง่ายหน่อย

0: ชั่นเต็มยากจะเป็นดันขึ้นแตะแตะโอเค
1: ครับ
0: เวอร์ชันให้เลือกอีก7วิครับ3 2ไปถ้าใครไม่ไหวเลยค้างอยู่ที่ซ้ายแผลงพอไปเรื่อยๆกดสะโพกดันขึ้นมาไว้ไม่ให้จมลงแบบนี้นะดันขึ้นมาไว้แต่แต่ยืดออกเกรงท้องข้างให้ดีเยอะ3 2 1โอเควางลงเป็นไงบ้างครับท่านี้
2: เก่งช่วงด้านข้าง
0: เก่งแบบเกือบ
2: มีสะโพกด้วยครับ
0: ใช่ครับโอเคท่าต่อไปเราจะเป็น Bicycle Crunch ดีกว่าครับโดยที่เพิ่มมินิแบนเข้าไปที่เท้าของเราเราเคยสาธิตท่านี้ไปแล้วที่เป็นแบบนี
2: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้น Bicycle Crunch จะเป็นการรวมกันเป็นแบบนี้เข้าไป30วิพร้อมแล้วไปได้ครับโอเค Bicycle ของ Bicycle Crunch จะมี2 movement นะครับ movement ขาเนี่ยจะเป็นการดึงเข้าดึงออกตรงนี้ระวังถ้าเกิดปลายเท้าพับลงมันจะยางมันจะดีดออกไปได้ส่วน movement ที่2คือมือแค่แตะแถวหูแล้วแตะสลับไปมากลางศอกไว้นะพอเราเริ่มเหนื่อยแล้วเราจะเริ่มพับแล้วมันจะไม่ค่อยได้ twist กลางออกไว้จะได้บิดโอเค30วิพักได้ครับท่าสุดท้าย V up ครับ V up จะเป็นเหมือนตัว V พับขึ้นมาทั้งด้านบนและด้านล่างขึ้นมาเจอกัน
2: ครับ
0: ใครทำไม่ได้กลับมาอยู่ที่ leg raise แค่นี้ก่อนถ้าอยากลองจริงๆอาจจะทำทีละข้างก็ได้ทำทีละข้างถ้าสมมติทำเต็มๆไม่ได้นะครับ
2: ครับ
0: หาเลเวลของตัวเอง30วิไปออกแรงหายใจออกค่อยๆไปเรื่อยๆขึ้นมาจนแตะเกือบปลายเท้าแล้วลงเก่งท้องไว้ถ้าทำฟูลแล้วไม่ไหวเริ่มกลับเป็นแบบทีละข้างได้ไปเรื่อยๆอีกแค่4วิโอเคพักได้ครับจบแล้ว1เซต
2: ครับ
0: เป็นไงบ้างครับชุดนี
2: ้เมื่อกี้ผมลองทำท่าแบบที่ง่ายดูก่อนเพราะว่ามันท่าก่อนหน้ามันใช้กล้ามช่วงนี้ไปแล้วไงครับก็กลัวจะเจ็บ
0: ใช่ครับอย่างที่บอก V up มันคือยก2ข้างขึ้นมาเหมือนกันถ้าเกิดทำไม่ไหวกลับไปที่ leg raise เพราะว่าสำคัญคือช่วงเวลาที่ขึ้นมาแล้วลงไปหลังถ้าเกิดเก่งไม่อยู่อย่างที่เนททำเนี่ยถูกเลยถ้าเก่งไม่อยู่ปุ๊บหลังมันจะแอ่นขึ้นมาแล้วมันจะเจ็บหลังได
2: ้ครับ
0: ถ้ารู้สึกโฮมไม่อยู่ให้ปรับความหนักให้มันเบาลงนะ
2: ครับผม
0: โอเคฮาร์ดเรทขึ้นอยู่นะ
2: ครับผม
0: เตรียมตัวหรืออีก15วิเข้ารอบที่2ครับเราจะทำแพลงครับหยิบลูกบอลมาเอลโบลงไป3 2 1โอเคไปถ้าใครรู้สึกว่าโอ้มีแรงเยอะเราจะเริ่มดึงเข่าเข้ามาที่อกแล้วปล่อยออกไปดึงเข่าเข้ามาที่อกแล้วกลับลงไปกลับออกไปเกรงท้องไว้ให้ตรงไว้นะดึงมาแล้วปล่อยออกไปเรื่อยๆ3 2โอเคค่อยๆลงมาครับระวังต่อมาจะเป็นซ้ายแพลงครับโอเคเราจะเริ่มจากมือขวาค้ำอยู่ที่พื้นก่อนอย่างที่บอกนะครับเลเวลให้เลือกเลเวล1ใช้เข่าดันขึ้นโยกเลเวลอีกอันหนึ่งยกตัวขึ้นไม่ไหวเลยระหว่างที่ทำกลายเป็นซ้ายแพลงเฉยๆโอเคไปครับมีสาธิตแบบวางเข่าก่อนชูแขนออกไปกลับมาแตะข้างๆตอนที่เราจะแตะข้างๆตรงนี้เราจะต้องออกแรง

0: เดียวเพราะฉะนั้นมันจะใช้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างไปด้วยแล้วก็ไหนจะอีกข้างนึงที่เราต้องเกรงคางไว้เหมือนไซด์แพลงนิดเดียวรอเสียงสัญญาณโอเคสลับข้างครับอันนี้มีเจ็บหลังบ้างไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: โอเคเจ็บเข่าไหมครับที่วาง
1: มีนิดนึงครับอาจจะเพราะว่าน้ำหนักลงที่เข่า
0: โอเคจริงหาจริงพับอันนี้เข้าไปอีกได้ถ้าเจ็บมากนะครับ
1: ครับ
0: สามารถหาอะไรรองเข่าเพิ่มขึ้นจะช่วยได้ครับหรือวางเข่าให้มาอยู่ข้างหน้านิดนึงไม่ได้อยู่ตรงปุ๊บ
1: ครับ
0: โอเคไป

0: ลืมนะครับศอกอยู่ตรงกับหัวไหล่ไว้ถ้าไปล้ำอยู่ข้างหน้าบางทีจะเจ็บค้ำอยู่ตรงการชูออกหายใจเข้าโอเคหยิบยางมาคล้องไว้ที่ปลายเท้า
1: ครับฝึกท่าที่ใช้ช่วงหน้าท้องเยอะมากนะครับ
0: ไบซิเคิลใช่ครับแล้วก็ด้านข้างด้วยนะ
1: ครับครับผม
0: วันนี้จะเน้นกล้ามเนื้อท้องให้แบบครบทุกส่วนอย่างที่บอกอันนี้เป็นการดึงเข้าดึงออกไปถ้าไม่ไหวรีเซ็ตแบบนี้ได้ลงใหม่ดึงเข้าปุ๊บค่อยๆรีเซ็ตทุกครั้งออกแรงดึงขึ้นมานี่ทวิสต์อย่างที่บอกกางศอกไว้พอเริ่มเหนื่อยแล้วศอกแคบๆมันจะไม่ค่อยได้บิดเทียบกับแบบนี้เพื่อโดนด้านข้างเพิ่มขึ้นไปโอเคพักครับเตรียมตัวเข้าท่าสุดท้าย V up ครับถ้าระหว่างทำ workout core muscle แล้วรู้สึกว่าเกร็งตะคริวจะขึ้นพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ยืดท่าครบล่านะครับยืดท่านี้แล้วก็ลุยต่อได้เตรียมตัว V up 3 2 ไปครับ

0: โอเคพักได้ครับเตรียมตัวเข้าเซต3
1: เริ่มตึงครับตึงหน้าท้อง
0: ดีดีถูกจุดแล้วครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะอีกรอบนึงอีกรอบเดียวครับ
1: คุณขอยืดหน่อย
0: โอเคดีครับยืดแบบนี้ลงแล้วค่อยๆยืดขึ้นหายใจค่อยยืดขึ้นมาระวังจะโอเวอร์สเตรชชิ่งหลังล่างนะครับค่อยๆยืดอีก30วิครับแล้วก็ดีมากยืนจะบอกเข้าชายโพสหายใจลึกเตรียมตัวเข้าแพลงกับลูกบอลนะครับอย่างที่บอกนะครับท่านี้จะเพิ่มนีทักเข้าไปเพิ่มความยากก็ได้ถ้าไม่ไหวค้างอยู่ที่แพลงเฉยๆก็ได้ครับมาอีก5วิไปครับค้างเฉยๆหรือจะดึงเข่าเข้ามาจังหวะที่ออกไประวังหลังแอนแบบนี้ไม่เอาเก่งไว้น้ำหนักจะอยู่ที่แค่ข้อศอกนะครับสะบักไม่จมลงดันขึ้นมาไว้2 1โอเคค่อยๆลงครับเก็บลูกบอลได้

0: ต่อไปซ้ายแพลงซ้ายแพลงเซตอัพศอกอยู่ตรงหัวไหล่นะครับอันนี้จะเน้นหน่อยบางคนจะอยู่แบบนี้แล้วมันจะไปค้ำเจ็บได
1: ้ครับ
0: หาเลเวลของตัวเองรอสุดท้ายแล้วครับอาจจะเล็ก

0: เป็นไปเรื่อยๆ3 2 1โอเคสลับข้างครับ
1: ใจลึกๆยาวๆครับวันนี้ก็จะเหมือนจะไม่เหนื่อยนะ
2: เหนื่อยครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แบบว่าทำให้เหนื่อยทุกวันครับ
1: นี่3 2 1ไปนี่ครับ1เก่งก้นเก่งท้องยกตัวไว้ตัวจะไม่บิดมาข้างหน้าแบบนี้พยายามเปิดขึ้นหาเพดานให้ตัวเราตรงและดึงเข้าอีก10วิอีกนิดเดียวโอเคค่อยๆลงเราจะเข้า Bicycle Punch ครับหยิบมินิแบนมาคล้องไว้ที่ปลายเท้าเพิ่มความยากที่บอกนะครับ2เวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งลงรีเซ็ตลงรีเซ็ตเวอร์ชันต่อไปยกค้างไว้เลยแล้วก็ไปเรื่อยๆไปครับรีเซ็ตใหม่ยกใช้ท้องในการดึงขึ้นมาพร้อมกับบิดไปเรื่อยๆกระดกปลายเท้าไว้นะถ้าโอเคลุยรอบสุดท้ายแล้วโอเคพักได้ครับเตรียมตัวเข้า V up หรือ leg raise ของ bicycle fan พอมี mini band นี่ก็เรื่องอีกนะ
2: ใช่ครับใช้แรงทั้งดึงแล้วก็ยกตัวขึ้นด้วยครับ
1: ใช่ครับมันจะออกแรงจังหวะที่เรายกเข่าเข้ามาหาตัวเองจะต้องใช้แถว hip flexor และท้องเตรียมตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วครับโอเคไล่ความหนัก leg raise ถ้าโอเคทีละข้างแต่อยากให้ได้จังหวะที่เราพยายามขาอย่าตรงแล้วมือออกแรงขึ้นไปแตะลงขึ้นแตะแมวแบบพับอย่างนี้แมวนะครับขอแบบขึ้นฟึบสองขาไปอีกนิดเดียวโอเคเยี่ยมมากครับวันนี้หายใจแป๊บนึงเดี๋ยวมา stretching กันวันนี้เป็นไงบ้างครับ
2: ครับเหนื่อยครับแต่ผมรู้สึกว่าเหนื่อยไม่สู้พุชพุชจะเบิร์นกว่า
1: ใช่ไหมวันพุชจะแบบค่อนข้างหนักสุดก
2: ็
1: จะเบาลงมาแต่อันนี้ก็จะ
2: ในช่วงนี่นะครับคอมเมอร์เซลเยอะมากเลยครับ
1: แบบเกรงน่าจะรู้สึกแบบทุกส่วนเลย
2: ครับผมพยายามเมื่อกี้พยายามทำเต็มตอนวีอัพทำเต็มก็ได้ประมาณสักครึ่งทางแล้วก็สลับเพราะว่ากลัวเจ็บ
1: ดีมากครับพยายามลองเริ่มจากเลเวลเบาเสร็จแล้วพอเริ่มทำได้ถูกก็พยายามพุชตัวเองไปเรื่อยๆคร
2: ับ
1: ในจริงๆในแต่ละซีซั่นที่เราจัดมาเนี่ยสามารถเล่นได้หลายรอบนะรอบแรกอาจจะ follow ท่า ง่ายไปก่อนแล้วรอบ2อาจจะเพิ่มความยากขึ้นไปได้หมดโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มยืดกันครับอาจจะนอนคว่ำไปที่พื้นคว่ำลงหายใจเข้าหายใจค่อยๆเปิดดันขึ้นมาถ้าครบล่าขึ้นมาเท่าที่หลังเราไหวผ่อนคลายอยู่ตรงนี้นะครับรู้สึกยืดท้องกดไหล่ห่างหูไว้จะไม่ขึ้นมาอยู่แบบนี้3 2 1ค่อยๆบิดไปทางซ้ายออกแรงดันจากมือขวารู้สึกยืดตัวทางด้านขวา3 2 1บิดไปทางขวารู้สึกยืดท้องซ้าย3 2 1กลับมาที่ชายโพสคลายหลังล่างนิดนึงครับ

0: ทางเข่าออกเพื่อให้เรานั่งลงได้ผ่อนคลายแขนยืดออกไปสุด3 2 1ขอคลายหลังล่างให้อีกสัก 2-3 ท่าครับนั่งขัดสมาธิกันครับเปิดตัวขึ้นไว้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปทางด้านซ้ายครับสามสองหนึ่งอีกข้างหนึ่งครับวางมือขวาลงหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปทางด้านขวาสามสองหนึ่งเราจะเข้า all four ครับต่อมายืด hip flexor นิดนึงคนอาจจะตึงออฟโฟแบบนี้ก้าวขาขวาขึ้นมาระดับเดียวกับมือมือขวาคว้าข้อเท้าซ้ายไปต่อได้ค่อยๆดันพวกลงไปที่พื้นเปิดตัวขึ้น3 2 1สลับข้างครับกลับมาออฟโฟก่อนมือซ้ายก้าวเข้ามาระดับเดียวกับมือมือซ้ายคว้าข้อเท้าไปต่อได้ค่อยๆดันสะโพกลงไปที่พื้นเปิดตัวขึ้น3 2 1โอเคค่อยๆกลับเข้ามาคัสมาธิครับยืดไหล่นิดนึงเคลื่อนมาข้างหน้าดันมาครับวันนี้จะเมื่อยไหล่จากการค้ำในท่าแพลงต่างๆ3 2 1อีกข้างนึงครับยืดปึ๊บดึง3 2หนึ่งประกบมือไว้ด้านหลังดึงยืดอกไปข้างหน้าพร้อมกับโน้มตัวดันแขนขึ้นไปข้างบนให้รู้สึกยืดไหล่ด้านหน้าไว้ครับ3 2 1สุดท้ายคอครับเราจะหันเข้ารักแร้และดึงเข้ารักแร้เบาๆโดยที่ตัวเราเปิดขึ้นยืดไว้รู้สึกยืดบริเวณด้านหลังคอตรงนี้นะ3 2หนึ่งอีกข้างหนึ่งครับเปิดยืดไว้หันเข้ารักแร้และดึงไปเบาๆ3 2 1โอเคเรียบร้อยครับวันนี
1: ้
0: เยี่ยมมากถ้าใครตามเรามาตั้งแต่เอพิโซด1ของซีซั่นนี้เชื่อว่าวันนี้น่าจะแบบแข็งแรงขึ้นแล้ว
1: ครับรู้สึกตรงวันนี้ตึงหน้าท้องมากเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ทางซ้ายขวาเลยครับ
0: ไม่เป็นไรเราน่าจะตึงครบทั้งตัวแล้วจากพุชพูลคอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสเตรทชิ่งกันเพื
1: ่
0: อผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็จะได้ยืดเหยียดครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับ Storm Together Season 5ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

การห้ามใจเมื่อของมันต้องมีสิ่งแรกเลยให้ดูถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากของที่มันต้องมีมันมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์หลักประโยชน์รองประโยชน์หลักเนี่ยถ้าไม่มีมันไปไม่ได้เลยแต่ประโยชน์รองล่ะเอาอันอื่นมาแทนก็ได้ระหว่าง2 อย่างเนี่ยดูความสำคัญอันดับ1ความสำคัญอันดับ2นะถ้ามันสำคัญจริงๆมันจะเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นต้องใช้จริงๆมันก็ต้องหาซื้อหามาใช้แต่ถ้ามันยังเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้อยู่ก็เรียกว่าสันตุฐิคือสันโดษในของที่มีอยู่ถ้าอะไรมันใช้แทนได้ใช้ไปก่อนแต่ถ้ามันใช้แทนไม่ได้จริงๆมันจะเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อแล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาให้ดีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกับที่จะซื้อแล้วก็ทำยังไงไม่ให้มันเสียหายเพราะนั้นก็คืออยากได้ของใหม่ของเก่าเราพอมีอยู่ไหมสิ่งแรกเลยแล้วก็ของใหม่ที่ได้มาเราเดือดร้อนที่จะ

ต้องหาเงินไปซื้อไหมนะแล้วก็3ซื้อมาแล้วเนี่ยใช้คุ้มค่าไหมบางทีใช้ครั้ง2ครั้งทิ้งแล้วหรือใช้เสร็จแล้วไม่ดูแลพังแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่คุ้มเพราะนั้นก็คือการพิจารณาอย่างนี้ช่วยลดโลกร้อนช่วยลดไม่ให้เกิดขยะนะต้องมองให้ครบเลยกว่าของที่นั้นมันจะเกิดขึ้นเจริญพร

0: สวัสดีครับ
1: พบกับผมครับเทรนเนอร์ซอสครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปแอคทีฟร่างกายยามเช้ากันครับผม
2: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
1: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมาแอคทีฟร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
2: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ

โอเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกําลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทําให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้